คำว่าเนรคุณก็คือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีและก็ทำร้ายผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่แล้วในทางกฎหมายเรื่องของมรดกสามารถฟ้องเรียกคืนทรัพย์ได้หรือเปล่าถ้าเนรคุณสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 Wake Up Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะคำว่าในละคุณนั้นหมายถึงการไม่สำนึกในพระคุณไม่เห็นความดีของผู้ที่เคยช่วยเหลืออุปการะและไม่ตอบแทนบุญคุณบางครั้งยังกระทำการอกตัญญูหรือทำร้ายผู้มีพระคุณอีกด้วยคำว่าในละคุณนั้นมักจะเป็นคำพ้องที่มีความหมายเช่นเดียวกับอกตัญญูคือเราเชื่อกันว่าการเนรคุณผู้อื่นอาจนำมาซึ่งการสูญเสียที่ไม่มีวันได้คืนและผลของการขาดความเคารพหรือเนรคุณก็จะกลับมาเล่นงานคนที่เนรคุณในที่สุดส่วนลูกเนรคุณหรือลูกอกตัญญูนั้นก็หมายถึงบุตรที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีหรือทำร้ายผู้ที่มีพระคุณอย่างพ่อแม่ในทางกฎหมายไทยหากบุตรมีพฤติกรรมเนรคุณพ่อแม่ก็สามารถจัดการเรื่องทรัพย์สินและสิทธิหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พ่อแม่สามารถฟ้องขอคืนทรัพย์สินที่เคยให้ลูกไปแล้วได้หากลูกมีพฤติกรรมเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรงหรือด่าทอหมิ่นประมาทพ่อแม่อย่างรุนแรงหรือจะตัดไม่ให้รับมรดกก็ได้คือพ่อแม่สามารถทำพินัยกรรมตัดลูกไม่ให้รับมรดกได้ในทางกฎหมายกำหนดให้สามารถฟ้องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้แต่เหตุนั้นผู้ที่สามารถจะฟ้องเพิกถอนได้ก็ต้องเป็นตัวผู้ให้ทรัพย์นั่นเองเพราะเหตุเนรคุณผู้รับต้องกระทำต่อผู้ให้โดยตรงในสังคมบ้านเรามักจะเจอปัญหาฟ้องแย่งชิงทรัพย์มรดกคนในครอบครัวเดียวกันเนื่องจากปัญหาครอบครัวซับซ้อนขึ้นครอบครัวมีหลายบ้านไหนจะมีลูกนอกสมรสชีวิตคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยเฉพาะในตระกูลที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงหรือมีทายาทหลายฝ่ายขัดแย้งกันหรือแม้แต่ในครอบครัวเล็กๆไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายก็อาจจะมีข่าวคราวให้เห็นว่าทายาทขากันเองทำร้ายกันเพราะเหตุแย่งชิงเพราะฉะนั้นเจ้าของมรดกก็ควรจะวางแผนหรือแบ่งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้ทายาทให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการโอนให้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ทายาทซึ่งการทำพินัยกรรมก็ควรทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายระบุให้มันชัดเจนเพื่อป้องกันการตีกันตัวอย่างของลูกเนรคุณในตระกูลพ่อค้าที่มีความมั่งคั่งมีพ่อมีแม่และก็ลูกชายคนหนึ่งแต่จากการที่ชอบตามใจลูกมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเขาเป็นหนุ่มลักษณะและอุปนิสัยของลูกนั้นนิสัยขี้โมโหโกรธง่ายเพราะชอบถูกพ่อแม่เลี้ยงมาแบบเอาแต่ใจเลยทำให้นิสัยเสียแล้วกลายเป็นคนแข็งกร้าวชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่พ่อแม่อายุย่างเข้า60ก็ได้มอบทรัพย์สมบัติและกิจการต่างๆให้เป็นของลูกโดยให้ลูกเป็นผู้ดูแลทั้งสิ้นเมื่อลูกได้รับมรดกแล้วลูกชายคนนี้ก็ยิ่งมีความยิ่งจองหองและปากเปราะมากขนาดแม่ของตัวเองจะไปไหนมาไหนจะไปกินข้าวก็ไม่เคยมาดูแลทุกสุขแต่อย่างใดทั้งที่เป็นลูกเพียงคนเดียวบางครั้งแม่ก็ขอเงินบางส่วนจะเอาไปทำบุญจะไปปล่อยนกปล่อยปลาแต่ลูกชายก็ตะคอกใส่โดยไม่ได้คำนึงเลยว่านั่นคือผู้บังเกิดกล้าวเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือแม้แต่แม่พูดผิดถูกๆหรือทำของตกหล่นกลายเป็นที่ไม่พอใจลูกก็ด่าทออย่างแรงโดยไม่มีการให้อภัยเรื่องนี้ถือว่าบาปมากที่สุดจนกระทั่งบ้านใกล้เรือนเคียงรู้สึกว่าบ้านนี้ช่างน่าหดหู่ยิ่งลูกชายทำไมถึงได้เนรคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นนี้ครั้นต่อมาเมื่อแม่ของตัวเองได้สิ้นบุญลงกิจการต่างๆก็เริ่มสุดโทรมลงตามลำดับตัวเองก็เริ่มเสเพดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงแล้วก็เล่นการพนันเพียงไม่เกิน5ปีกิจการต่างๆก็ล้มละลายภายในครอบครัวก็มีแต่เรื่องแตกแยกกันสภาพการเงินยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆจนคิดมากสุขภาพไม่แข็งแรงป่วยเป็นสารพัดโรคจากที่เคยขับรถเบนซ์สุดท้ายต้องมาขี่จักรยาน2 ล้อแทนงานก็ไม่เคยทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ด้วยความไม่มีจะกินก็ต้องแบกหน้าไปของานทำเป็นเด็กเดินหนังสือแต่ทำไม่ถึง2 เดือนก็ถูกไล่ออกเพราะ

0: นิสัยเดิมที่เป็นคนมุทะลุโกรธง่ายจ้องหองไปที่ไหนก็ไม่มีใครอยากให้ทำงานสุดท้ายต้องไปนั่งขอทานตามสะพานหรือตามศาลเจ้าต่างจากเรื่องที่เล่าเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าผู้บังเกิดกล้าวเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องยกย่องนับถือและเทิดทูนเนื้อสิ่งอื่นใดและไม่ควรจะเนรคุณลบหลู่ต่อท่านมิฉะนั้นกรรมก็จะตามสนองฟ้าดินก็จะต้องลงโทษอย่างหนักทั้งหมดนี้การเลี้ยงดูปลูกฝังของพ่อแม่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเด็กคนคนหนึ่งจะมีสุขภาพจิตที่ดีหรือจะเติบโตเป็นคนที่สามารถรับกับสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่หรือเด็กคนนั้นจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายในชีวิตหรือไม่ก่อนอื่นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีซะก่อนค่ะเพราะถ้าพ่อแม่มีความเครียดปัญหาสุขภาพจิตก็มักจะส่งผลต่อการเลี้ยงดูของลูกได้แน่นอนแหละลูกเห็นอะไรเขาก็มักจะทำตามเพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือถูกหรือผิดแต่นี่คือตัวอย่างของเขาตั้งแต่เขาลืมตาดูโลกมาและควรให้ความรักและมีเวลาให้กับลูกบ้างรู้จักพูดคุยกับลูกเล่นเหล่านิทานทำกิจกรรมกับลูกบ่อยๆเรียกว่าต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องฟังลูกบ้างอยากให้พ่อแม่ฟังมากขึ้นว่าลูกอยากจะเล่าหรือระบายอะไรให้เราฟังหรือเด็กน้อยที่ต่ำกว่า2ขวบจริงๆแล้วปัจจุบันอย่าให้คนอื่นเข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตทีวีคอมพิวเตอร์อย่าปล่อยให้ลูกติดหน้าจอจนเกินไปตัวพ่อแม่เองก็ต้องไม่ติดหน้าจอด้วยเพราะจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าคิดจะดูก็ต้องดูพร้อมกับเด็กเพื่อจะได้แนะนำให้มีความเข้าใจเพราะถ้าหากว่าเด็กติดอย่างอื่นเขาก็จะรู้สึกขาดความอบอุ่นจากมนุษย์ตัวเป็นๆอย่าตามใจลูกจนมากเกินไปควรจะสอนให้ลูกมีระเบียบวินัยให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองรู้จักอดทนและรอคอยสอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัยอันสมควรและไม่ควรทำอะไรให้ทุกอย่างจนลูกติดความสบายจนเกินไปเพราะเมื่อไหร่ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เขาก็จะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองจงปฏิบัติกับลูกบนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจมีเมตตาและเอาใจลูกมาใส่ใจเราบ้างลูกจะได้รู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านจิตใจและควรจะเข้าใจพัฒนาการของเด็กขั้นพื้นฐานเอาไว้บ้างรู้ว่าเด็กวัยนี้ควรจะทำอะไรให้เขาได้หรือตัวเขาเองยังทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ควรจะเร่งรัดเด็กมากจนเกินไปจนกลายเป็นความกดดันและทำให้เกิดความเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้จะเล่าให้ฟังมี2ครอบครัวค่ะที่ปู่สนิทสนมด้วยครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะด้วยความที่รักลูกมากไปรับไปส่งลูกจนกระทั่งโตเรียนมหาวิทยาลัยและพอเขาขอไปเองก็ติดแอปติดตามในโทรศัพท์เขารู้สึกอึดอัดสุดท้ายเขาโกหกแม่ว่าเขาไปโรงเรียนแต่ไม่เคยเข้าเรียนค่ะและทุกวันนี้อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชส่วนอีกหนึ่งครอบครัวคุณแม่ก็จะเป็นห่วงลูกมากเกินไปไหนมาไหนเอาลูกหนีบติดไปด้วยลูกอยากจะเป็นอิสระคอยโทรตามตลอดเวลาสุดท้ายเช่นเดียวกันไปใช้กัญชาเป็นที่พึ่งแล้วหลอนอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวททั้งหมดนี้ไม่ได้โทษว่าเป็นเพราะความรักของคุณแม่แต่เป็นเพราะว่ารักมากเกินไปกลายเป็นความกดดันทำให้พวกเขาเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจและเขาก็พยายามหาทางออกในที่สุดหาทางออกไม่ได้เขาก็ต้องไปพึ่งสารเสพติดหลอนไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ก็ต้องไปจบที่โรงพยาบาล ไม่ควรที่จะต้องเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกของคนอื่นแต่ควรยอมรับในตัวตนที่ลูกเราเป็นเพราะทุกคนมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์มีข้อดีข้อเสียลูกเราก็ดีอย่างหนึ่งลูกคนอื่นเขาก็ดีอย่างหนึ่งลูกเรามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ลูกเราเข้าใจและยอมรับในตัวตนมากกว่าที่จะไปด่าทอตำหนิและควรมองเห็นคุณค่าของลูกลูกก็จะได้เห็นคุณค่าของตัวเองไปด้วยทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองได้เมื่อลูกทำดีเราก็ต้องชมอาจจะเน้นไปที่กระบวนการเช่นพยายามดีแล้วหรือมีความตั้งใจมากแต่อย่าไปเน้นเรื่องของผลลัพธ์ไม่ว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องยอมรับเมื่อลูกทำอะไรไม่ถูกก็ควรให้ลูกได้เรียนรู้การรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำมีการปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมแต่ไม่ควรลงโทษด้วยความรุนแรงแต่ควรจะให้ลูกได้รู้ว่าการทำผิดแบบนี้เราต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะยังไงทุกคนก็สามารถทำผิดได้และทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสได้แก้ตัวหรือปรับปรุงตัวทำตัวให้ดีขึ้นสอนให้ลูกมีทักษะในการจัดการอารมณ์ที่ดีตัวเราเองก็ต้องรู้จักผ่อนคลายความเครียดสอนให้ลูกรู้จักผ่อนคลายเมื่อเขามีอารมณ์ด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกรธเสียใจก็ให้เขารู้จักเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองว่ามนุษย์เราสามารถโกรธได้เสียใจได้แต่ไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์จนเกิดผลเสียต่อตนเองและคนรอบข้างซึ่งตรงนี้คุณหมอจิตวิทยาเด็กบอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำสั่งสอนเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการความเครียดและอารมณ์นั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กได้เห็นด้วยนี่แหละเด็กๆจะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนที่กตัญญูหรือไม่หรือเขามีอุปสรรคหรือสถานการณ์อะไรที่ไม่ปกติเขาอาจจะรู้สึกแย่บ้างแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขาเลี้ยงดูเขาให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีไม่ว่าเขาจะเจอกับสถานการณ์อะไรในชีวิตเขาก็จะเข้มแข็งและฝ่าฟันไปได้ในที่สุดเพราะเขาคือลูกที่เก่งที่สุดของเรานั่นเองขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: Wake up Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: ข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดไม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: เป็นคนข่าวที่เล่าความไปตามข่าวเป็นคนข่าวที่สอบถามความจริงให้เป็นคนข่าวที่อ่านข่าวอย่างเข้าใจเป็นคนข่าวที่ไม่ไร้จรรยาบรรณ
1: เป็นคนข่าวมาเล่าเพลงบรรเลงให้เป็นคนข่าวที่เปี่ยมไปด้วยไฟฝันเป็นคนข่าวทั้งกายใจไม่เว้นวันเป็นคนข่าวมาพบกันด้วยเสียงเพลง

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้คนข่าวเล่าเพลงมาพบกันวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำแล้วก็พี่ติ๋วกิติภาหรือสรรสนีนาคพงษ์นะคะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางเพจ LTM FM 95รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะ
0: ค่ะและเราก็มีเรื่องงามยามดีที่จะมาบอกกับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อที่กำหนดได้ด้วยตัวของท่านเอง
1: ค่ะ
0: คือดิฉันก็ไม่ใช่เป็นคนกำหนดอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ค่ะตรัสไว้ว่าสั

0: เหล่าใดเนี่ยประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้านั้นก็เป็นเวลาที่ดีประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเวลากลางวันเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ดี
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันนะคะถ้าประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็จะเป็นเวลาเย็นที่ดีดังนั้นหมายความว่าถ้าเราทำความดีความชอบทางกายวาจาใจในเวลาใดตอนนั้นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่ฤกษ์ดีก็เอาไว้เป็นเค้าเรียกอะไรคะเวลาคิดเอ๊ะเราจะทําไอ้นี่ตอนนี้ดีมั้ยทําไอ้น
1: ี่
0: ตอนนั้นดีมั้ยจะได้รู้ว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทําดีทั้งหมดแล้ว
1: ทุกเวลาเป็นเวลาที่ดีทั้งนั้น
0: เป็นเวลาที่เรื่องงามยาม
1: เดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวจะข้อความจะเข้ามาเยอะนะคะนี่คุณภกทรฟังจากบึงกุมชัดเจนคุณปรียาทักเข้ามานะคะอยู่คลองจันทน์บางกะปิคุณสาธิตคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณภกทรบอกเริ่มเปิดลงคะแนน8 นาฬิกาใช่ค่ะโอ้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะเลือกตั้งผู้ว่าบัตรสีเขียวเลือกตั้งสกบัตรสีชมพูนะคะแล้วก็วันนี้เลือกพร้อมกับที่เมืองพัทยาด้วย
0: ใช่ค่ะไปใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่าออกไปแต่เช้าๆก็ดี
1: ใช่
0: เหมือนว่าช่วงบ่ายฝนตก
1: โอ้เนี่ยแหละค่ะเป็นห่วงมากเลยฝนตก เดี๋ยวจัดรายการเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะคุณอิ๋วไปเขตไหนคะ
1: มีนบุรีค่ะไปทางมีนบุรี
0: ของดิฉันไปบางซื่อ
1: เอาบางซื่อหรือบางบางซื่อไม่ใช่บางซ่อนนะ
0: บางซ่อนไม่ใช่ชื่อเขตค่ะ
1: ค่ะคุณหนุ่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกันฟังเพลงก่อนนะคะแล้วก็วันนี้แดดร้อนแต่เช้าเลยนะคะคุณสุรยุทธ์คุณปัทมาแล้วก็คุณ NTK นะคะคุณสุรพลบอกว่าช่วงนี้เช้าๆดูบอลโลกดึกไปหน่อย โดนฝนและเป็นไข้หวัดด้วยนะคะ โอ้ขอให้หายเร็วๆนะคะคุณจรูนศักดิ์ก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์มาค่ะ
0: พักผ่อนให้เพียงพอโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆจะน้อยลงค่ะเราก็มาพักกายพักใจกันอีกกับเพลงนะคะฝากหัวใจคุณทูลทองใจและซุ้มรักเก่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

0: เพลงที่เพิ่งผ่านไปนี่ชื่อซุ้มรักเก่าไม่ค่อยได้เอามาเปิดเท่าไหร่แต่ก็มีความไพเราะดีมากเลยนะคะ ของคุณทุนทองใจเพลงต่อๆไปที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยจะเป็นของคุณพนมนพพรหรือว่าพี่โอที่คนในวงการรู้จักกันดี
1: ใช่สมัยก่อนนี่แกก็มีรายการเพลงลูกทุ่งนะ
0: ใช่
1: ประกวดเพลงลูกทุ่งที่ช่อง7
0: พี่เคยจัดรายการให้พี่โอด้วยเพราะว่าพี่โอเนี่ยตอนที่รู้จักกันเนี่ยก็จัดรายการโทรทัศน์แล้วแต่ว่าพี่โอนี่ทำสารพัดเลยนะคะสร้างภาพยนตร์ก็สร้าง
1: เป็นคนเก่งนะ
0: เริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร
1: ์
0: เดินผ่านไปผ่านมาเล่นไปเล่นมาสะสมประสบการณ์แล้วก็สร้างภาพยนตร์พอก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้ชีวิตสวยหรูนะคะทั้งที่ครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีอันจะกินพอสมควรชอบการเป็นนักร้องก็เลยมาอยู่กับทางวงดนตรีเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กประจำรถของวงดนตรีค่ะแล้วก็รับใช้นักร้องต่อมาก็กระเถิบเข้าไปเป็นเด็กขายตัว
1: เรียกว่าสตาร์ทตั้งแต่ขั้นแรกเลย
0: ใช่คือพยายามทำทุกอย่างแหละ
1: เป็นเด็กยกของยกเครื่องอะไรแบบนี้
0: จนวันหนึ่งก็มีโอกาสได้ร้องเพลงเพลงแรกนี่รู้สึกว่าจะชื่อเพลงสุขีเถิดที่รักเขาบอกว่าได้รับความนิยมทันทีเลยนะคะสำหรับเพลงแรกทีนี้ก็มีโอกาสบันทึกเสียงต่อมาอีกมีประวัติอยู่ว่าเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงดังที่ทำให้คนรู้จักพนมนพพรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเจ้าตัวไม่ยอมร้องบอกว่ามันไม่เข้าปากกับตัวเองคุณครูมงคลอมาตยกุลซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ตอนนั้นก็เลยบอกว่ายิ่งมันยากยิ่งต้องพยายามสุดท้ายก็ร้องจนประสบความสำเร็จนะคะออกมาเป็นแผ่นเสียงและที่ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าก็คือความโด่งดังของเพลงนี้ทำให้ชื่อเสียงพนมนพพรนั้นติดหูของคนฟังเพลงลูกทุ่งนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าลาสาวแม่กลองรู้จักไหมคะ
1: รู้จักนะดังมากเพลงนี้
0: เพลงนี้แต่งโดยคุณครูเกษมส่วนเมนะเราก็ไปฟังด้วยกันแล้วก็จะต่อด้วยเพลงนิราศรักนครปฐมของพี่โอพนมนพพรเช่นเดียวกันค่ะ

0: คลุมทั้งภาครัฐสาธารณะรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จหรือว่าสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และสุดท้าย3แผนงานพัฒนาทักษะมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสะอาดค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณากันกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้พรก.กู้เงินก็มีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการเงิน Daily News ประเด็นนี้นะคะเป็นกรอบรองพาดหัวข่าวคลังเคาะเปรี้ยง3เกณฑ์เงินกู้ 200,000 ล้านให้ราชการใช้ความจำเป็นเน้นโปร่งใสฟื้นพลังงานคลังเคาะเปรี้ยงงัด3กฎเกณฑ์เหล็กคุมเข้มคลัดโครงการประหยัดพลังงานขอใช้เงินพรก.กู้เงินก่อน 200,000 ล้านเน้นความโปร่งใสยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ไขวิกฤตพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: มีเหตุใต้นะครับเมื่อวานนี้มีการกดระเบิดรถของชาวบ้านแล้วก็มีอส.เสียชีวิตไป1รายด้วยนะครับจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอส.อับดุลเลาะยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตุ่มเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีกาในหมู่บ้านนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวานนี้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ไล่เก็บนาอาจากเส้นทางสามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้2คนครับคนแรกแต่งกายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือคนซ้อนท้ายมีการสวมฮิญาบของผู้หญิงนะครับผืนใหญ่เลยเพื่อปิดพังอำพรางแต่ว่าดูลักษณะแล้วเป็นผู้ชายครับส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดนปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถของประชาชนได้รับความเสียหายคนในรถ4คนเป็นครอบครัวเดียวกันได้รับบาดเจ็บความคืบหน้านะครับทั้ง4คนปลอดภัยแล้วครับส่วนระเบิดที่พบเชื่อว่าบรรจุในถังแก๊ส15กิโลกรัมเอามาฝังไว้กดชนวนด้วยการลากสายครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นการนำระดับปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญด้านประกอบระเบิดในพื้นที่ชายแดนใต้ครับมักจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปานาเรอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังของปัตตานีพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยิงอส.ใต้ดับกดบึ้มเผารถไฟใต้คุโชนปัตตานีระอุคนร้ายประกบยิงอส.ยะรังสิ้นใจคาถนนขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังไปส่งลูกชายเข้าโรงเรียนตาดีกาด้านอำเภอทุ่งยางแดงยังรุนแรงไม่เลิกมือมืดกดบึ้มตูมสำหน่ำหน้าโรงเรียนปอเนาะพ่อแม่ลูกขับรถกระบะผ่านเจ็บยกครัว4คนขณะที่ยะลาเดือดไม่แพ้กันกลุ่มชายสวมชุดดำไอ้โม่งคลุมหน้าตั้งด่านโบกเรียกรถบรรทุกสินค้าไล่คนขับพร้อมเด็กรถลงก่อนจุดไฟเผารถและสินค้าไม่วอดทั้งหมดครับ
0: ค่ะ Daily News มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะจากการเปิดเผยของส.ส.กทม.พรรคประชาชนนายปิติกรบรรณเพศัตบอกว่ามีการหารือในที่ประชุมสภาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสั่งอาหารบริการขนส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวางกทม.หลังพบข้อสังเกตกับรายได้ของบริษัทระบุการชำระเงินมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อนหน้านี้สังคมเคยให้ความสนใจกรณีร้านอาหารจีนบางแห่งไม่รับชำระเงินไทยขณะนี้ก็เกิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารภาษาจีนในพื้นที่บริการห้วยขวางโดยผู้ใช้สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านอาหารจีนผ่านเมนูภาษาจีนและในบางกรณีมีไรเดอร์ผู้ส่งอาหารไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติจำนวน3บริษัทด้วยกันมีตัวเลขรายได้ที่น่าสังเกตนะคะซึ่งมีบริษัทหนึ่งที่แจ้งรายได้ประมาณ180ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตมาว่าประชาชนคนไทยจะเสียผลประโยชน์ไหม Daily News ส.ส.ต้องเตือนรัฐบาลระวังต่างชาติเปิดแอปส่งอาหารแย่งงานไรเดอร์ไทยสื่อสารไม่เข้าใจส.ส.ส้มเตือนรัฐบาลต่างชาติแย่งอาชีพสงวนไทยจีนแอบเปิดแอปพลิเคชันส่งอาหารไรเดอร์สื่อสารภาษาไทยไม่ได้จี้ตรวจสอบสิทธิ์ค่ะ
1: จับหนุ่มออซซี่นะครับฆ่าโหดสาววัย17ปียัดในกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวเองเตรียมจะหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปตามรวบได้คาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดเช้าวันนี้ครับหนุ่มออซซี่โหดฆ่าเปลือยสาว17ยัดศพใส่กระเป๋าสยองจอมเทียนหนุ่มใหญ่แดนจิงโจ้ฆ่าเปลือยสาวไทยวัย17ปีคาคอนโดย่านจอมเทียนพัทยาศพยัดกระเป๋าโยนทิ้งป่าหญ้าริม

0: ทางรถไฟตำรวจตามแกะรอยรวบตัวคนร้ายคาสนามบินสุวรรณภูมิขณะเตรียมเพ่นกลับประเทศบ้านเกิดแรกเริ่มให้การปฏิเสธก่อนจำนวนหลักฐานกล้องวงจรปิดยอมรับเป็นผู้ลงมือฆ่าจริงแต่ยังอ้างป้องกันตัวระหว่างแย่งมีดจึงพลั้งมือบีบคอเสียชีวิตซ่อนศพไว้นานกว่า1วันก่อนนำไปโยนทิ้งตำรวจแจ้งข้อหาหนักครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นศพและพรากผู้เยาว์ส่งฝากขังดำเนินคดีครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณรงจันทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมาภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเพียรพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยโยมวันที่หนึ่งก็ดีวันที่16ก็ดีเนี่ยญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคเราก็หวังกันว่าเอองวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจอยู่ถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแม่ได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุนนั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆโยมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่นะก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญถึง4อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณ การที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมีสิบทัศหรือบารมีสามสิบทัศอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึงสามขั้นตอนถึงสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่สองเสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่สามเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดเนี่ยสามขั้นตอนนี้

เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องเมื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราเนี่ยวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกระทั่งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำโยมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางว
พุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกโยมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรเนี่ยมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำโดยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศลไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำโดยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นเนี่ยซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไป

0: ขาก็เรียกว่าคนล้มโยมนะคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตนั่นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1 นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกกับเพียรไหมโยมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสติสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่โดยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้ว จิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบขอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเปลี่ยนแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพระองค์ต่อสู้กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร
1: สามคนน่ะ
2: ครับ
1: มีคุณ
3: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวและปาฐกถาธรรมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครขณะนี้ท่านกำลังฟัง M-Cord Radio Network ทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz
4: Brain Man ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีส Brain Man ใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนม Brain Man ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
5: โทร02-513-5251
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

0: LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ต่อไปนี้เป็นรายการลูกทุ่งพลังใจฟังได้ทุกเพศทุกวัยหนึ่งคนมอบให้หลายคนสุขใจใครใครก็

กับสวัสดีครับคุณผู้ฟังแฟนรายการเป็นที่รักและเคารพยิ่งครับนำคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งพลังใจครับอสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผมดีเจสัญญาสายธนูนะครับนำเอางานเพลงลูกทุ่งพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังญาติเพื่อนแฟนรายการเป็นประจำแล้วครับคุณผู้ฟังตั้งแต่8:30 นโดยประมาณนะครับไปจนถึง12:00 นคือครึ่งวันนะอยู่กับผมยาวเลยทางอสมทจันทบุรีเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแบ่งเป็น2ช่วงรายการใหญ่ๆนะครับ8:30 นไปจนถึง10:00นเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของลูกทุ่งพลังใจ10:00นไปจนถึง12:00นจะเป็นหน้าที่ของลูกทุ่งสะออนก่อนเที่ยงวันครับเพลงนี้ติดมันวันอาทิตย์ฟังดีๆมีรางวัลรางวัลเรามีมอบมีแจกให้ทุกช่วงของรายการจะไปไหนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆสำหรับญาติเพลงแฟนรายการที่กรุณาเข้ามาติดตามรับชมสดทาง Facebook สัลยาสายธนูนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังทาง FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์แฟนพันธุ์แท้อสมทครับฟังทัดส่งไกลไปทั่วโลกกับไลฟ์สดนะครับคุณผู้ฟังFacebook สัลยาสายธนูเปิดเข้าไปดูกันละกันขอบพระคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับโดยเฉพาะคุณแม่วรรณาร้านอุทัยเคมีเกษตรห้างไปรษณีย์พิวครับฟิล์มชินวนายครับห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตร้านธนพัฒน์พ่วงข้าง3สาขานะครับเจียงหมูเจ๊หนิงตะโบ้ตลาดมะขามนะครับแล้วก็เดือนนี้เรายังมีผู้ใจดีนะครับร้านวันดีโทรทัศน์เนี่ยก็เข้ามาร่วมสนับสนุนรายการขอบพระคุณมากๆขอให้มีความสุขมากๆก็แล้วกันนะครับทาง Facebook เนี่ยก็จะมีผู้ที่แนะนำงานเพลงเข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะพี่มังกรคุณมังกรเนี่ยหรือพี่มังกรเนี่ยนะครับจะฟังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับเพลงที่แนะนำเข้ามาทางหน้า Facebook เนี่ยนะครับที่ลง Facebook ไปเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็จะมีเพลงน้องโอที่รักน้ำตาบักหอยเรือนี่มาแล้วนะครับมาก่อนใครเลยนะพี่มังกรนี่นะครับนี่อ้าวตอนนี้มาดูในรายการนะครับนี่บอกว่าภาพเสียงคมชัดเลยที่มังกรนะครับว่ากดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์แล้วเพลงที่ขอน้ำตาบักหอยเรือและก็น้องโอที่รักนี่นะครับคุณผู้ฟังเยี่ยมเลยนะครับหลายงานเพลงแหละวันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังญาติเพลงแฟนรายการส่วนใหญ่ก็จะเปิดตามญาติเพลงแฟนรายการขอนะโอกาสที่จะได้เปิดเพลงตัวเองนี่ยากมากครับอ่ะฟังเพลงต้นรายการก่อนก็แล้วกันนะครับ

0: ไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วรรณาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาฟิล์มซิลวานายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลวานายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
2: ขอบคุณผู้การสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังร้านไทยเคมีเกษตรพร้อมกับฟิล์มซิลวานายนะครับเอาวันอาทิตย์ที่สดใสครับ

ก็วันนี้นี่โอ้อยุธยานี่เสียงนี่ชัดเจนจริงๆนะครับทางพี่มังกรว่ายังไงบ้างนะครับวันนี้พี่มังกรเป็นฟางนางลืมครับอ่านไม่ครบอ่านไม่จบนี่ต้องขอไปพี่มังกรนะต้อนรับหนุ่มเมืองย่าโมสารคามกลับมายังสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ทุกท่านครับผมยังอยู่จังหวัดสารคามครับนี่ที่จังหวัดสารคามมีผลการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างน้องอ้อยลืมไม่ได้ปิ่นฟางนางลืมเพลงประจำวันหยุดเขาเลยแหละวันหยุดเนี่ยจะติ่งฟังเพลงเนี้ยถ้าไม่ได้ฟังเพลงนี้มันนอนไม่หลับ

เริ่มต้นกันที่เพลงน้องโอที่รักเลยนะครับคุณผู้ฟังนี่หลายสายวันนี้จากน้องอ้อยอยุธยาอ้อยอยุธยาแล้วก็พี่มังกรครับที่ปักหลักเลยน้องโอมาก่อน

โออสมทเขาเรียกโออสมทลุงพรบอกโออสมทมาหรือยังเอาขอบคุณลุงพรมากๆแล้วก็เพลงของน้องปรางด้วยลุงพรลุงพรครับลุงพรนี่วัดกลองทรายโออสมทเลยครับสมญานามแล้วก็เพลงน้องปรางนะครับขอบคุณมากตลาดทับไซเหมือนเดิมครับที่ตัวไกล

ดีเจทั้งหมดเลยทำไงหนุ่มเมืองย่าโมนี่ย้ายห้องนี่ก็ดีเจนะจอปาบอนก็ดีเจมันเป็นยังไงสลับปีนี้เนี่ยตกมากปีนี้คือเป็นแนวนี้น้องหนุ่มเมืองย่าโมเอ๋ยตกมาปีนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ขาดคนหุงข้าวก่อนเลยดีไหมเอ้า

0: ่วน
1: อยู่เย็น
0: ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตจำหน่ายศรีทาอาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเครื่องแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิวไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039-322-785เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่บ้านมีปัญหาอย่าตกใจร้านวันดีโทรทัศน์ตะเคียนคู่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรับซ่อมซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด่วนสุดๆขายตู้เย็นมือสองราคาถูกจนตกใจรับซ่อมตู้เย็นเครื่องซักผ้าโทร083-041-5535บริหารงานโดยช่างวันดีขาวนวลช่างหนุ่มใหญ่ใจดีฝีมือเยี่ยม
2: นี่ไปเลยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทางหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตครับร้านวันดีโทรทัศน์นะครับคุณผู้ฟังนี่ต้องขอบคุณมากๆ

และอยากฟังจดหมายไม่มีซองเพลงเก่าเพลงเก่าครับคุณผู้ฟังนี่จากลุงสิทธิ์ครับลุงสิทธิ์นี่อยู่ที่แหลมสิงห์นะครับคุณผู้ฟังลุงสิทธิ์ฟังรายการอยู่ตอนนี้จดหมายไม่มีซองลุงสิทธิ์นี่เป็นคนนำดนตรีมาให้นะแล้วก็นำเนื้อเพลงมาให้ด้วยและก็ให้ดีเจสริยาเป็นคนร้องดูนะครับคุณผู้ฟังนำดนตรีมาแล้วมานั่งเฝ้าเอาเลย

คุณบรรจงครับเป็นคุณพ่อครับเอาตามใจลุงสิทธิ์ก่อนนะคุณนครมนก็มาแล้วตามใจลุงสิทธิ์ก่อนจดหมายไม่มีซองจดหมายไม่มีซองหนุ่มเมืองย่าโมนี่เคยฟังอยู่ไหมจดหมายไม่มีซองนี่ลุงสิทธิ์นี่มาถึงบ้านเลยนะมานั่งรอรับไปเลยโอ้โหเอาลองฟังดู

เอาไปฟังเลยไม่ฟังเพลงใครเลยเรียนไปเรียนมานะลุงสิงห์ขอบคุณมากนะครับลุงสิงห์ครับที่แหลมสิงห์เป็นไงบ้างลุงสิงห์อากาศสดใสไหมวันนี้

คุณลุงสิทธิ์ลุงสิทธิ์แหลมสิงห์มากๆนะครับนี่ฟังอยู่น้องอ้อยบอกว่ามวนอยู่ได้ล่ะนี่เอาขอบคุณหลายๆครับอย่าไปไหนนะ

0: ูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทท้ายซอยสุขุมวิทซอย4ตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ตั้งใจมาใช้สิทธิ์และออกมาเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเพราะเกรงว่าในช่วงสายหรือช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากกว่านี้หรืออาจจะมีฝนตกโดยที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่425จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนี้570คนโดยหน่วยเลือกตั้งที่35ถึง39แขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอเข้าแถวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก่อนเวลาเปิดหีบ8นาฬิกาโดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจดูรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้คำแนะนำต่างเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ประชาชนเข้าคูหาตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนรับมอบบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบและเข้าคูหาลงคะแนนจากนั้นนำบัตรลงคะแนนมาหย่อนลงหีบซึ่งใช้เวลาไม่นานขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำพัดลมหลายตัวมาติดตั้งเพื่อระบายอากาศเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศช่วงเช้าเริ่มร้อนชัชชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่26โรงเรียนจำจันทร์แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยได้ปั่นจักรยานมาจากบ้านและโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อโดยนายชัชชาติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240ซึ่งนายชัชชาติมาเป็นคนที่2ของหน่วยนายชัชชาติได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอเวลาก่อนเปิดหีบว่าหลังจากแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ได้พักผ่อนนอนหลับเต็มที่โดยหลับตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าตื่นประมาณตี4และตี5ออกมาวิ่งออกกำลังกายวันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้านี้จะยังไม่มีฝนจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆขอให้ถึง 80% เลยยิ่งดีจะได้ให้พลังกับทีมผู้ว่าชุดใหม่และสก.หลังจากนี้จะพาสันดีไปเลือกตั้งต่อสำหรับการติดตามผลคะแนนปีที่แล้วเรามีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ปีนี้ไม่มีจะเน้นดูผลจากโทรทัศน์เป็นหลักส่วนช่วงเย็นนัดทีมงานจะไปที่สเตเดียมวันรอลุ้นผลในช่วงบ่ายชีวิตยังก้าวเดินต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผลจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ก็จะไม่มีสบายขึ้นไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ต้องทำอย่างเต็มที่ตลอดงานจะหนักตลอดอย่างที่บอกว่าชนะหรือแพ้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตยังไงก็ต้องก้าวเดินต่อไปสับสนหน้าคูหาไม่พบชื่อณัฐพงษ์ในบัญชีหน่วย15ก่อนตรวจพบย้ายไปหน่วย8ด้านเทงณัฐพงษ์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ์เลือกตั้งย้ำทุกคะแนนกำหนดอนาคตกรุงเทพ4ปีบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดจึงไม่มีรายชื่อในการมีสิทธิ์เลือกตั้งกระทั่งเวลาต่อมา 7:30 นาทีนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเองพบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรตรวจสอบกับสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาจากการตรวจสอบพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวในณัฐพงษ์ได้มีการย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพ คราวนี้นายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิให้ข้อมูลว่าภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนบ้านเลขที่แต่ยังคงอยู่ในแขวงและเขตเดียวกันจึงไม่คิดว่าจะถูกย้ายหน่วยเลือกตั้งจากหน่วยที่15ไปเป็นหน่วยที่8จากนั้นเวลา 8:10 น.นายณัฐพงศ์ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งที่8ได้ตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกำหนดทิศทางการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่มีมูลค่าปีละกว่า100,000,000 บาทและจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอีก4ปีข้างหน้า
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
11: ฟังคุณผู้ฟังครับเป็นแฟนรายการครับกลับเข้าสู่ช่วงลุ้นพลังใจกันต่อนะครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณ

ให้มาทำเป็นจริงเป็นจังเอาลูกศิษย์บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาหาอาจารย์อีกมีดนตรีไว้แล้วแล้วก็มีเพลงไว้แล้วเดี๋ยวจะมาอีกติดใจแล้วลุงศิษย์ลุงศิษย์ติดใจแล้วนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆลุงศิษย์ครับอ้าวไปดูข้อความครับงามแท้ลาเขาบอกฮักเฮามักบ่เศร้าเมาบ่ลืมโอ้โหลาบก้อยครับนี่พี่มังกรตัวมังกรตัวที่สองนะครับนี่อ้อยอยุธยาก็ไปพักผ่อนแล้วตอนนี้เป็นน้องอ้อยสาวอุบลมานะครับคุณผู้ฟังมังกรตัวที่สองคู่น่ารักมากวันนี้ครับ220ครับ28แชร์

แม่พอฟังข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังก็ติดตามข่าวไปด้วยกันนะพอฟังข่าวเสร็จก็ลุยต่อเลยยังดีมีโอกาสได้พักนะสุริยาวรแฟนลาบก้อยครับนี่มาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมโอ้ยไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ฟังวันนี้นี่ยิ่งจัดหนักเลยครับถือว่าสุดยอดแล้ววันนี้ครับคุณผู้ฟังทางหน้าเฟซนี่โอ้โหในห้องเฟซนี่สุดยอดมากครับคุณผู้ฟังข้อความนี่ยาวเหยียดเลยวันนี้นี่ฝากใจไว้อีสานเอาต้อนรับแม่น้องครับนี่แม่น้องนี่ให้ผมไปคอเวอร์เพลงอะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนชวนน้องแต่งงานผมก็หาเวอร์ชั่นของน้องเดี่ยวหาไปเถอะไม่มีชวนน้องแต่งงานเนี่ยไม่มีเวอร์ชั่นของน้องเดี่ยวเลยหายังไงก็ไม่เจอแม่น้องมีไหมถ้าแม่น้องมีส่งมาให้หน่อยนะเอานอกจากฝากใจไว้อีสานแล้วเนี่ยแม่น้องยังบอกเอาแม่ดอกบัวแดงด้วยนะวันนี้เก็บมังคุดหรือเปล่าแม่น้องคุณนครมนยังอยู่นะครับตะวันร้อนที่หนองหานนี่แม่น้องวันนี้เก็บมังคุดไหมครับเจ๊น้องนะครับฟังชัดไหมเจ๊น้องวันนี้นี่ไป15หยก

แม่น้องนี่โอ้โห15หยกๆอีกนะคุณผู้ฟัง15หยกๆ16หย่อนๆนี่นะแม่ไอ้15หยกๆนี่น้องนุ่นน่ะนุ่นไม่ใช่15ละมั้งนุ่นนี่นี่15หยกๆ16หย่อนๆคือน้องนุ่นน่ะเออโอ้โหนุ่นเก็บบังคุดไม่วันนี้หมอนุ่นหมอปอเราอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนแล้วเก็บมังคุดอย่างเดียวก็วันนี้เก็บไหมแม่น้องเราถามข่าวกันหน่อยก็ไม่ได้เจอกันเลยคอยต้อนรับแต่แปดเพลงมาให้ครบเบอร์เพลงลุงศิษย์บอกมีดนตรีแล้วลุงศิษย์บอกมีดนตรีแล้วเดี๋ยวจะมาละอ้าวติดเพลงของพี่ฟ้าตอนนี้ผมรอพี่ฟ้าหาพี่ฟ้าไม่เจอ เปิดไปแล้วกลัวพี่ฟ้าไม่อยู่นะครับอ้าวการเดาของใครมาแทนนี่เอาของอาจารย์พิรุณอาจารย์พิรุณอยู่ไหมอาจารย์พิรุณศิลาชัยอาจารย์อยู่ไหมครับผมอยากเปิดเพลงที่มีอะไรอ่ะมีสติ๊กเกอร์ขึ้นมาให้ผมเห็นมาอยู่นี่นะมันจะได้มีกำลังใจกุหลาบบนดอยนะเพราะว่ามันขึ้นหลักขึ้นใหญ่นะเปิดแล้วมันจะได้กลัวนะกุหลาบบนดอยนะเอากุหลาบบนดอยก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าเพลงของพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่อยู่แล้วเอาเดี๋ยวพี่ฟ้ามาค่อยเปิดใครอยู่ค่อยเปิดก็แล้วกันกุหลาบบนดอยของอาจารย์ว่ายังไงดีล่ะอาจารย์มันกุหลาบตัวไหนแน่ตกลงมันกุหลาบตัวไหนแน่นี่กุหลาบบนดอยนี่นะเอาไปฟังกุหลาบบนดอยก่อนเอาแม่ดอกบัวแดงกันใจเย็นๆนะชวนน้องแต่งงานฝากใจไว้อีสานแม่สิมาหยกๆสิมงย่อนๆเลยนะชวนมอคอสอคำบอลก่อนลามีแต่ส่งไม่เป็นอ้าวมีแต่ว่าส่งไม่เป็นมันมีเหรอ

านหายไปเลยไม่หายไม่หายไปไม่ได้นุ่นมีแฟนเพลงมันมารออยู่บ้านน่ะมาเฝ้า

ศิลาชัยนะครับผ่านไปแล้วไปฟังเสียงของฟ้ากาฬสินธุ์ก่อนพี่ปุกแนะนำเข้ามานะพี่ฟ้านะเอาเพลงช้าก่อนเดี๋ยวเพลงไวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้มี2เพลงแล้วล่ะที่เห็นของพี่ฟ้าเนี่ยนะครับของพี่ฟ้ามาเพลงนี้ก่อนครับคุณผู้ฟังสามีก่อนครับพี่ปุกแนะนำเข้ามาวันนี้พี่ฟ้ามี2เพลงนะมีแนะนำมา2เพลงแล้วแหมอาจารย์พิรุณไปแล้วครับ

0: สิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวสั้นๆ
1: ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านพร้อมพ่วงข้างที่กำลังเป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการลูกยอดมิตรคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี3สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนคีรีธารตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างสาขาที่3ตรงข้ามโรงเรียนคิชกูฏวิทยาอำเภอเขาคิชกูฏใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับประกันคุณภาพมันดีจริงๆบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นบริหารงานโดยเสียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร065-603-5766ที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตาโบเจนหนิงร้านเจน้องเคียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆ สะอาดปลอดภัยเคียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตาโบคนหล่อใจดีและเจนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ0907252515
0: ตอนรอใจรับมือพยายามที่จะตามนะครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้ได้เปิดเพลงกัน

ตู่อยู่ไหมแต่ว่าพี่ตู่ก็เป็นคนมีน้ำใจครับเลยมาช่วยงานวันเกิดผมตอนนั้นหลายศิลปินหลายด้านลงมาช่วยงานครับใครบอกสรยาร้องไห้ไม่เป็นนี่ครับตู่ตาหวานเนี่ยพี่ชาย

0: ขาใส่เสื้อลาย
1: ใส่เสื้อลายที่ฝังเอาไว้ไปตรวจ
0: เสื้อเหลือง
1: ด้วยครับขอเป็นเพียงอ้ายก็มานะครับคนฟังสัญญาณสะดุดอย่าตกใจนะครับยังอยู่ด้วยเพลงพี่ตู่ไม่ได้หายไปไหน

0: ข้ามาเนี่ยก็ไม่พลาดนะครับก็จะดูแลพี่ฟ้าพี่ตู่ผมดูแลยิ่งอสมทรีบดูแลเลยนะครับเอาละสินวนายแจกเครื่องก่อน
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวนายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวนายจากอเมริกาฟิล์มซิลวนายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆ

0: สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
1: ศิลวนายครับสุดยอดฟิล์มใสกันความร้อนจากอเมริกาพร้อมแล้วที่จะแจกเสื้อตัวที่1ช่วงแกเพลงใหม่ใส่เสื้อซิลวนายนะครับอยากได้เสื้อซิลวนายทำอย่างไรง่ายนิดเดียวครับพิมพ์คำว่าซิลวนายจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเข้ามาที่รายการลูกทุ่งบาลังไทยนี่นะครับคุณผู้ฟังตัวอย่างขึ้นมาแล้วครับอ้อยสาวบนนี่ครับพิมพ์แบบนี้เลยครับซิลวนายแบบนั้นครับเราจะเลือกเพลงมาเปิดแล้วเนี่ยเนื้อเพลงจบเรานับ 1-2 ไว้เลยพอดนตรีจบปั๊บนับ3ข้อความซิมบานายของใครขึ้นมาปั๊บรับไปเลยมันเป็นเสื้อมหัศจรรย์คนอ้วนใส่แล้วผอมครับคนผอมใส่แล้วอ้วนคนที่ระยำดีเกใส่แล้วเท่เถิดเทิง ดีเกสระยาใส่แล้วเท่เถิดเทิงเนื้อผ้าเขาดีจริงๆไม่ดีไม่แจกไม่เจ๋งไม่เจ๋าคุณแม่วนาไม่แจกอยู่แล้วนะครับมีเฉพาะในรายการลูกทุ่งพลังใจนะเพราะฉะนั้นพี่ตู่เนี่ยต้องเอาเสื้อให้ได้นะจัดมิตติ้งเลยอาจารย์รวมศิลปินและแฟนคลับให้มาเจอกันนี่อยากทำอยู่พี่ตู่ครับอยากทำมากๆเลย

รงว่าในวันข้างหน้ามันจะเป็นไปอย่างไรในยุค AI เนี่ยนะฮะมันจะเป็นไปอย่างไรอ้าวพี่ตู่เล่นแล้ววันเนี้ยพี่ตู่ตาหวานได้เสื้อหรือยังพี่ตู่เนี่ยมีคนส่งเสื้อไปให้พี่ตู่ยังถ้ายังใครที่ยังไม่ได้รับบอกผมนะเพราะว่ามีคนรับอาสาส่งเสื้อให้แต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาส่งไปให้หรือยังถ้ายังไม่ได้รับให้แจ้งกลับมาด้วยฮะเอาพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมคัฟเวอร์เพื่อให้แม่บ้านของหนุ่มคองขุดอยากฟังหมอลำบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้วร้องก็ผิดถูกบ้างแหละตามภาษาแต่ว่าเป็นคิดดันมากเอาแค่สนุกในรายการเสร็จแล้วเลยหนึ่งเราไม่ไปลง YouTube นะครับเราหมายว่าเอามาเฉพาะรายการเราเสร็จแล้วก็จบไปเลยเราไม่ไปแจกขึ้นอื่นนะเราทำให้มันสนุกเป็นสีสันในรายการเอาลองฟังเบิ่งมอบไปสาวอ้อยเด้อสาวอ้อยสาวอ้อยว่าเด้อไงแม่น้องด้วยจบเพลงนี้แจกเสื้อครับพร้อมแล้วไปเลยผ่านบ่ล่ะยังบ่ทันออกมาอยู่จะผ่านได้ไงล่ะอ้าวยังไม่ส่งเลยอาจารย์น้องฟ้าก็ยัง

ใจเธอมาเก็บแค่หน้าไม่ถึงเธอรักผมไม่หวานที่หวานที่ผมฝนได้ว่าหวานที่ผมฝนได้ว่าเจ้าสาวใจทั้งใจแง่บ่น้ออยากมีคนรอและรักมาบอกเจ้า

สองสามหัวใจ

ไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตจำหน่ายสีทาอาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเครือบแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิวไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039 322

0: ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านพร้อมพ่วงข้างที่กำลังเป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการลูกยอดมิตรคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี3สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนคีรีธารตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างสาขาที่3ตรงข้ามโรงเรียนคิชกูฏวิทยาอำเภอเขาคิชกูฏใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับประกันคุณภาพมันดีจริงๆบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นบริหารงานโดยเซียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร0656035766
1: ขอบคุณผู้การสนับสนุนรายการขอบคุณไปยังแม่บ้านของหนุ่มหนุ่มของขุดเนาะหนุ่มของขุดบอกว่าถ้าอาจารย์แวะมาจะพาไปเลี้ยงเลยให้อาจารย์เลือกร้านอาหารเลยในของขุดหรือในเจ้าเหลาจะเป็นเจ้ามือเองมากลายครับมากหมอลำพี่ฟ้าบอกว่าร้องอีกร้องอีกร้องอีก

องไปทางหยาตามตรงหน้าเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ต่ำผมต่ำหน้าแล้วหนุ่มเมืองยาโม่โอ้เป็นชาวไร่ชาวนาเลยเนี่ยมาตรงหน้านี่แหละเราลูกชาวนาเลยภาพเสียงชัดเจนดีมากเลยอ้างสาวลูกติด

องไปหาแม่น้องหน่อยชวนน้องแต่งงานเนี่ยลองไม่ได้โดนแล้วหรือบอกผมยังไม่ได้โดนนี่เราลองไม่ได้โดนไปนะเพลงของแม่น้องอยากให้ไปคอฟเวอร์ของใครนะมันหาไม่เจอ

จะมีเจ้ามือละเราจะเลือกไปวาระสำคัญเราจะไม่ไปคนเดียวลุงศิษย์ว่ายังไงผมไม่ไปคนเดียวนะผมมีเครือข่ายผมมีน้องนุ่นน้องปอผมมีพ่อแม่แม่น้องอ้อยอยุธยาอย่างเงี้ยไปด้วยนะไหวไหมนะไหวไหมตอบด้วยอย่าเงียบนะเอาหาเจอแล้วขาดเธอขาดใจร้องไปแต่ตอนไหนแล้วเนี่ยขาดเธอขาดใจเนี่ยโอ้วันนี้มันเอาไปมาจัดรายการเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วคุณผู้ฟังเอ้ยโอ้ตายแล้วแม่น้องเอ้ยเห็นจังไหนหาเจอแล้วลุงศิษย์เอาเปิดเพลงให้ผู้มีอุปการะคุณก่อนโอ้ยมากหลายเด้อแน่เนี่ยบ่ตายแล้วอยู่เมืองจันเนี่ยเคลียร์เมียก่อนค่อยมาไอ้ยาขาดเธอขาดใจเอาแม่น้องฟังลุงสิงห์แหลมสิงห์ครับมีการันตีด้วยทางหนุ่มคลองขุ่นบอกว่าถ้ามาทางเจ้าลาวเนี่ยเลือกร้านได้เลยลุงสิงห์โทรมาด่วนเลยบอกถ้ามาทางแหลมสิงห์เลือกร้านได้เลยจบเพลงนี้ฟังข่าวต้นรายการแล้วก็เข้าสู่ช่วงลงทุน

0: ราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่11แขวงพญาไทซึ่งตั้งอยู่บริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์5เรวดีเหนือซึ่งมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่155ทันทีที่เดินทางมาถึงพลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรับไหว้ทักทายเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเข้าคูหาทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรลงหีบภายหลังใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ได้หันมายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนก่อนเดินทางกลับทันทีส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดการลงคะแนนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งอภิสิทธิ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งก่อนเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์แต่ดูบรรยากาศในช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันน้อยคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนให้มาลงคะแนนเสียงกันมากๆซึ่งหลังจากนี้จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาประกอบด้วยนายภริศวัชรศิลป์ซึ่งมีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่1ลำดับที่57นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงอีกหลายคนประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์ก่อนเข้าคูหาสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งปกติเรียบร้อยดีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่มีหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบขณะเดียวกันนายณรงค์กลั่นวารินทร์ยังได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.นั่งใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสก.และออกเสียงประชามติณหน่วยเลือกตั้งนี้นายณรงค์เปิดเผยว่าสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างปกติเรียบร้อยดีมั่นใจพร้อมทำงานของกปน.ขณะที่ได้รับรายงานเรื่องพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.จะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงกำชับหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมไว้นอกจากนี้ยังมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิฝนตกหนักพัดเต็นท์ปลิวน้ำท่วมเชื่อว่าจะเอาอยู่พร้อมเชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจตกในช่วงบ่ายโดยตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70ส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำกปน.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อป้องกันบัตรเสียที่จะเกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลเอกประยุทธ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณ 9:10 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า

0: ศูนย์สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้
3: โทร02-513-5251
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
7: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
8: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กันตัวไกลใจคิดฮอดเอาละครับตัวไกลใจคิดฮอดนี่มีคนขอเข้ามาหลายสายแล้วนะครับตั้งแต่ตลาดทับไซศิลาพรเฟส2หนุ่มแหลมสิงคุณแม่พี่มังกรน้องอ้อยเดี๋ยวได้ฟังครับตัวไกลใจคิดฮอดได้ฟังแน่ๆได้ฟัง

คุณนิภาวีรสุขโน่นทางภาคใต้นะครับคุณผู้ฟังทางพี่น้องทางใต้ก็ฟังกันเยอะนะขอบคุณมากมากโดยเฉพาะต้องขอบคุณไปยังน้องอ้อยอยุธยาขอบคุณไปยังพี่มังกรที่เป็นหลักให้นะครับอ้าวรักเก่าที่บ้านเกิดก็มาตัวไกลใจพี่นอดมอบให้คุณแม่ของหนุ่มแหลมสิงห์อุ้ยชอบมากเลยอ้อยนี่ถ้าตัวไกลใจพี่นอดนี่จะชอบคุณแม่เนี่ยแม่บอกว่าแม่เปิดฟังใน YouTube ให้ลูกชายเปิดให้นะหนุ่มแหลมสิงห์เล่าให้ฟังเลยหนุ่มแหลมสิงห์จะโทรมาเล่าว่างๆเล่าแล้วก็ให้มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่สุขภาพจิตดีนะ

อายุมากก็จริงแต่ว่าฟังหมอลำด้วยทุกเพลงที่คุณมังกรขอหมอลำเนี่ยคนก็ชอบกันนะผมไปเริ่มที่รายการลูกทุ่งออนก่อนเที่ยงวันเป็นช่วงของคุณแม่วันนาแล้วนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณไปยังโดยเฉพาะคุณแม่วันนาแหละวันนี้ฟังอยู่วันนี้คุณแม่จะขึ้นมาออนแอร์หน้าไมค์อ่ะน้องอ้อยเตรียมให้ดีนะ วันนี้แม่ฟังตลอดนะเนี่ยขอบคุณคุณแม่วันนานะครับร้านไทยเคมีเกษตรฟิล์มซินมานายเจนปอดออนครอบวสันต์เขียวหยกผู้ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งสออนก่อนเที่ยงวันช่วงนี้ก็จะมีเงิน500บาทมอบให้กับคุณผู้ฟังออนแอร์หน้าไมค์กัน4คำถาม4คำตอบกับดีเจสริยานะครับอย่าไปไหนกันแล้วกันเอาละเริ่มต้นที่เพลงก่อนกันแล้วกันเพลงลุงสิทธิ์ทวงมาเปิดยังไม่จบไม่ยอมนะไม่งั้นมาแหลมสิงห์นี่จะให้ทานขาปูอย่างเดียวโอ้โหใจร้ายลุงสิทธิ์ใจร้ายมากขาปูนี่ไม่ใช่ใจร้ายดิปูนี่มันมีขาที่มันแบบเนื้อเยอะๆก็มีนะแต่ต้องตัวใหญ่นะผมเคยเอาค้อนทุบขาปูนี่นะโอ้ยเนื้อเยอะเลยนะเขาเรียกว่ากล้ามปูหรือขาปูเรียกไม่ถูกเลยเอาขอบคุณลุงผมเปิดต่อไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยขาดเธอขาดใจขาดเธอขาดใจนี่ฟังแล้วเป็นยังไงล่ะ

ติดบอกว่าโอ้ชื่นใจชื่นใจตามด้วยน้ำท่วมด้วยโอ้มันคือ

0: คาร์บอนยังครับขำเลยครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวแจกเงินก่อน
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปส

0: นิดร้านไทยเคมีเกษตรข้างไพรสณีพริ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอปร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วรรณาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
0: ฟอร์ดสารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วรรณา

สูตรใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครอปพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครอปป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผล

0: ออนครบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039-434-4745คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
1: ข้างใหญ่มีวางขาย
2: เขียวหยกเขียวหยกเขียวหยกมาแล้วเขียวหยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวหยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวหยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวหยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไพรสนิพิวโทร039-397-148ด่วนจ้า
3: เชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับ
2: มาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัดสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัดสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัดสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไพรสนิพริ้ว
4: มันเข้าใจแรง
5: เอาละครับสัญลักษณ์ของการมอบเงิน500บาทมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังเบอร์ที่คุณผู้ฟังจะโทรเข้ามาออนแอร์หน้าไมค์ครับ0394714444ครับ

0: ั่นใจผมไม่มั่นใจว่าวันนี้นี่โทรเข้ามาได้หรือเปล่าน้องเก็ตอยู่ไหมครับน้องเก็ตเช็คให้อาจารย์หน่อยว่ามันโทรศัพท์มันโทรเข้าได้น้องเก็ตอยู่ไหมครับ ผมเริ่มไม่มั่นใจเก็ตลองเช็คให้อาจารย์หน่อยเอาละครับคุณผู้ฟังตอนนี้เรากำลังเช็คอยู่นะว่าปกตินี่จะมีสายโทรเข้าแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอน้องเก็ตเช็คนิดนึงนะครับคุณผู้ฟัง
1: ปกติคร
0: ับ ปกตินะครับคุณผู้ฟังปกติน้องบอกว่าปกตินะครับคุณผู้ฟังถ้าปกตินี่ก็ต้องดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมากันได้หรือยังเอามาแล้วครับคุณผู้ฟังสายแรกมาก่อนเลยสวัสดีครับได้ยินไหมครับผม
2: ได้ยินครับ
0: โอ้หนุ่มเมืองย่าโม
2: ครับ
0: เสียงมันแบบอยู่กลางทุ่งนาเนาะอะไรประมาณนี้นะ
2: แม่นครับมันร่มแห้งครับอาจารย
0: ์ลมแรงมีฝนไหมบ้านเรา
2: ลมแรงครับอาจารย
0: ์เอาแรงเหรอ
2: แรงผมก็มีน้ำด้วยแหละ
0: อ้าวตายแล้วแล้วทำนากันไหมนะ
2: ในบ้านเราครับแต่มันเกิดแล้วแต่มันไม่มีน้ำขังครับอาจารย
0: ์โอ้ลำบากแล้วถ้าไม่มีน้ำนี่ชาวนานี่เนาะ
2: ครับ
0: เอาตอบคำถามก่อนขอให้โชคดีนะวัสันเป็นอะไรหนุ่มเมืองยะโม
2: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืชครับผม
0: ประโยชน์ครับ
2: ผสมกับยาแทบทุกชนิดได้ผลจริงเห็นผลนานครับ
0: ไปซื้อได้ที่ไหนครับผม
2: ที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วครับผม
0: ใครเป็นเจ้าของเอ่ย
2: ก็คุณแม่วรรณาผลคนคุณธรรมจิตใจคุณแม่งามครับผม
0: วันนี้ฟังรายการอยู่เดี๋ยวจะขึ้นมาพูดมาคุยด้วยฝากอะไรถึงคุณแม่เอา
2: ห้องนอนคนจนด้วยครับให้คุณแม่ด้วยครับผม
0: อ๋อห้องนอนคนจนให้คุณแม่นะ
2: ครับเสียงของอาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณหนุ่มวันนี้มาขอโชคดีวันนี้ในหมายเลขหนึ่งนะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เอาละครับหยิบขึ้นมาถ้าเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายถึงหนุ่มเมืองย่าโมแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังหยิบขึ้นมานะครับจะได้หมายเลขหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ไม่มั่นใจว่าจะครบ3สายหรือไม่นะครับคุณผู้ฟังนี่ตอนนี้ก็ได้แค่หนุ่มเมืองย่าโมเองนะครับสายจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ฟังสายที่2ที่3จะมีหรือเปล่าเนาะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้สายที่2มาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ
0: ้
3: า
0: คุณอ้อยเสียงคุณอ้อยนี่เสียงใสมาเลยอ้อยอยุธยาคุณอ้อยหมายเลข2เอาตอบคำถามนะครับว่าสันเป็นอะไร
3: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาจ้าน
0: ี่เสียงใสดีเลยประโยชน์ครับ
3: ประโยชน์ใช้กับยาได้ทุกชนิดจ้า
0: ไปซื้อได้ที่ไหนครับผม
3: ที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรจ้า
0: ใครเป็นเจ้าของเอ่ย
3: คุณแม่วรรณาพูนผลท่านเป็นคนใจดีมีคุณธรรมจิตใจแม่งามจ้า
0: ตอนนี้คุณแม่ฟังอยู่อยากจะฝากอะไรถึงคุณแม่ฟังอยู่ตอนนี้
3: ฝากความคิดถึงด้วยนะคะมีโอกาสจะไปกราบเท้าอีกจ้า
0: โอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากหมายเลข2นั้นน้อยขอให้โชคดี
3: จ้าขอบคุณค่ะ
0: เลข2ไปแล้วต่อไปหมายเลข3ผมว่าวันนี้ไม่น่าจะถึงนะเลข3เนี่ยวันนี้ไม่น่าจะได้แจกนะแม่นะวันนี้น่าจะไม่ได้แจกแล้วล่ะ1นี่หนุ่มเมืองย่าโมไปแล้วนะครับ2คุณอ้อยครับ3นี่ไม่น่าจะมีแล้วแม่เอ๋ยหรือว่ามีไปอ่านข้อความรอก่อนก็แล้วกันนะครับในช่วงที่กำลังรอถ้าหากว่าไม่มีก็แม่เข้ามาได้เลยนะครับพี่สวัยปาวะเคนะครับมาเที่ยวเมืองโคราชนะเดี๋ยวโอ้พี่แต๋วไปโคราชเลยครับในไลน์น้องมองเห็นโอ้โอเคครับขอบคุณมากไม่น่าจะมีครับแม่ครับสองสายแค่นี้แหละถ้าหากว่าคุณแม่วรรณาเข้ามาก็คือไม่ได้แจกนะครับไม่ครบ3สายนะครับไม่ครบ3สายไม่ได้แจกเอาใครจะช่วยหนุ่มเมืองย่าโมใครจะช่วยน้องอ้อยให้ครบ3สายมีไหมครับคงไม่มีคุณแม่เข้ามาได้เลยครับคือว่ามันเป็นยังไงโทรยากบอกวันนี้คุณแม่คงไม่มีครับคุณแม่ครับน่าจะไม่ได้แจกแล้วล่ะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เดี๋ยวจดไว้ก่อนนะอาทิตย์28นะต้องกาไว้เดี๋ยวลืม28จะไม่ครบนะครับคุณผู้ฟังโอ้ดูเหมือนจะเข้าไม่ได้หรือเปล่าครับเอาลองดูครับสวัสดีครับ
4: โ
0: อ้แม่ครับสายวันนี
4: ้
0: สายวันนี
4: ้หายไปไหน
0: สายวันนี้เข้ายากหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกตั้งบ้างไปอะไรต่อมีอะไรบ้างเนี่ยครับเท่าที่ส่งไลน์มาบอกผมนี่ไปทำบุญก็มีไปเลือกตั้งก็มีเลือกตั้งก็จะมีที่ชลบุรีนะแต่พัทยาหรือเปล่าแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ย
4: อ
0: ๋
4: อ
0: มานี้นะ
4: อ๋
0: ออ่ะไม่ได้แจกไม่เป็นไรแม่ไม่ได้แจกไม่เป็นไร
4: อาจารย์เงี้ยกันนะสรุปแล้วแม่นึกแล้วอาทิตย์นี้นะอยู่กันอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวให้จับไปเลยมีอะไรนะสองคนก็ให้เลย
0: 2คนนี่ก็จับมาคนได้ให้ก็ได้เนาะ
4: สงสารเขาว่าเขามา2คนแล้วอาจารย
0: ์มา2คนก็จับนะแม่เน
4: า
0: ะ
4: จับ2คนก็ได้อาจารย์ไม่เป็นไร
0: ใครจะได้
4: อาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้นะแต่อาทิตย์ต่อไปไม่ได้อาทิตย์นี้อาทิตย์เดีย
0: วอ้าวโอเคแม่ผมใจอ่อนอีกแล้วแม่ผมใจอ่อนอีกแล้วเอาแม่ครับไม่เป็นไรครับบางทีก็มีภารกิจกันนะครับ
4: ม
0: ีภารกิจกันแต่ถ้าวันมันวันเนี้ยมีคนไลน์เข้ามาบอกผมหลายจุดอยู่หลายพื้นที่อยู
4: ่
0: เอาไปที่ร้านของเราก่อนแม่ครับ
4: ร้านของเราก่อนจ้ะเนาะร้านอุทัยเคมีเกษตรของเราก็มีฟิล์มเจมินายฟิล์มกันความร้อนจากอเมริกาตอนนี้แม่ก็มีทรงสีเหลือกแยะเลยต้องการร้อนขนาดไหนทดลองดูได้เวลามาก็บอกกับแม่ด้วยว่าฟังนักการทยุแม่จะได้รับพิเศษทางจานบอกแม่ด้วยเกี่ยวกับเรื่องงานแอร์ของเราก็มีทุกอย่างไม่ว่าจะติดตั้งแอร์เติมน้ำยาแอร์กระจกไฟฟ้าสัญญาณการขโมยและเครื่องเสียงเรามีทุกอย่างเวลามาก็เหมือนเดิมนะบอกกับแม่ด้วยว่าฟังนักการทยุแม่ก็จะรถพิเศษมาไกลเดี๋ยวแม่ก็จะบวกน้ำมันให้ด้วยค่ะตอนนี้แม่เข้าใจน้ำมันแพงตอนนี
0: ้โอ้น้ำมันแพงแม่น้ำมันแพง
4: แม่ต้นบนไงตอนนี้ก็ข่าวเรื่องผลไม้จ้าเน
0: า
4: ะ
0: ตรงนี้สำคัญเลยแม
4: ่
0: สำคัญละ
4: ผลไม
0: ้
4: ทุเรียนตอนนี้อาจารย์ตอนนี้เราต้องทำให้ใบดีใบพร้อมไว้จ้า
0: ต้องดูแลต้นแล้วล่ะต้องดูแต้นดูแลต้นดูแลใบมาแล้ว
4: ทางบ้านของเราทุกอย่างตรงนี้นะปีนี้ทุเรียนของเราคนผ่านไปมาเขามองทุเรียนของเราใบสวยมากเลยการของเราใบพร้อมทุกอย่างเพราะเราใส่ปุ๋ยฉีดยาสรุปแล้วดีมากมาก
0: ครับ
4: และยาทุกอย่างที่ใช้อันนี้แต่ใบดีใบพร้อมเนี่ยทางร้านของเรามีถ้าใครสนใจก็โทรมาหาแม่ได้รู้จะมาคุยเองก็ได้จ้านะยอมรับดีมากเป็นอาหารเสริมฉีดทั้งใบกินใบตกดินกินดินด้วยจ้านะตัวนี้ดีมาก
0: ๆ
4: รับประกันเลยว่าดีถ้าเราทำให้ดีใบพร้อมแล้วก็พอเดือนกันยาเนี่ยกันยาที่จะถึงเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยกันยาเนี่ยเราก็ทำสารได้เลยฉีดสารแพ็คโคฉีดไปแล้วอ่ะแพ็คโคฉีดแล้วตัวนี้มันจะออกผลก่อนฤดูจานแล้วเราเรียนเราจะได้ขายราคาจานนะ
0: ตัว
4: น
0: ี้
4: แพ็คโคอ่ะ
0: ตัวนี้สำคัญดีแม่ไอตัวออกก่อนเนี่ยเนาะมันจะได้ราคาดีนะแม่เน
4: า
0: ะ
4: ราคาดี
0: แ
4: ต่ต้องเตรียมต้นเตรียมใบพร้อมก่อนจานทำใบต้นไปพร้อมหมดกันยาเนี่ยเราก็ทำไม่ได้จานนะ
0: ไ
4: ม่ก็เตรียมไปพร้อมเลย
0: แต่ว่าถ้าอยากได้สิ่งที่มันเตรียมความพร้อมเนี่ยก็มาหาแม่นี่แหละเพราะว่าเราจะมีตัวนี้ให
4: ้โทรถึงแม่ได้เลยทำไมมาเองก็ดีจะคุยกับใจไม่มาก็โทรไม่ได้เลยไปสังเกตนะเท่าเดือนกันยาเนี่ยทำสารได้ตู้เรียนจะได้ราคามากเลยจานท
0: ุ
4: กปีไม่ต้องเสียได้ราคามากมากเลย
0: คือถ้ามันดอกก่อนเนี่ยราคามันดีนะแม่ดีมากด้วยล่ะ
4: ดีมากเลย
0: ม
4: ากมากแต่ว่ามังคุดไม่เป็นไรตัวนี้ยังมีเก็บกันอยู
0: ่อ๋อมังคุดก็ยังเก็บไปเรื่อยๆอยู่นะครับ
4: มังคุดไม่เป็นไรเก็บไปเรื่อยๆต่อไปเก็บหมดแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำไมออกใบอ่อนแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องไม่เปลืองเงินจาน
0: แต่ว่าทุเรียนเนี่ยต้องดูแลใส่ใจเขาหน่อยหนึ่งนะ
4: ใส่ใจเขาหน่อยจาน
0: เรียกว่าต้องลงทุนแหละเอาง่ายๆ
4: ก็ลงทุนหน่อยจานเนาะลงทุนไปหน่อยเดี๋ยวก็หาง่ายผลเราจานต้องลงทุนหน่
0: อ
4: ยแล้วก็แม่ก็คุยได้ต่อคุยหมดแล้วจาน
0: ก็จะเป็นเรื่องของว่าเราเปิดร้านเนี่ยวันไหนถึงวันไหนแม่ครับย้ำนิดนึง
4: อ๋อยันนิดเน
0: า
4: ะแล้วก็เปิดร้านตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
0: วันจันทร์ถึงวันเสาร์เปิดร้าน
4: แล้วก็ปิดร้านเราปิดร้านฟังรายการแล้วเราก็ผ่อนของเราจานเน
0: า
4: ะ
0: เวลาแม่เวลาเปิดเช้าอ่ะกี่โมง
4: เปิดเช้าแม่เปิดร้านเช้าม
0: าได้เลย
4: หกโมงถึงสี่แม่เปิดแม่พระมาบิณฑบาตทุกวันเลยต้องเปิดร้านเช้
0: า
4: และ
0: แฟนเพลงถามและแฟนเพลงจะถามบ่อยๆแฟนเพลงจะถามบ่อยๆย้ำบ่อยๆบอกว่าให้คุณย้ำเบอร์หน่อยย้ำเบอร์ที่ร้านหน่อย
4: พอแล้วพอห้าโมงเย็นเราก็ปิดร้านกันนะ
0: เอาห้าโมงเย็นนี่ปิดแล้วนะ11นาฬิกา
4: เปิดหกโมงถึงสี่ก็เปิดห้าโมงเย็นจ้า
0: เบอร์แม่เบอร์ย้ำเบอร์แม่ย้ำเบอร์ร้านเราหน่อย
4: ย้ำเบอร์เนาะร้านเราหน่อยเนาะอำเภอนี่นะจานะ039 397148
0: ย้ำครับ
4: 039 397148
0: คือคุณแม่ครับเบอร์นี้เนี่ยสามารถสอบถามได้ทั้งเรื่องการติดฟิล์มติ ดแอร์สัญญาณกระจกไฟฟ้าอะไรต่างๆได้หมดเลยอยู่นะนี่ใน

0: เบอร์เดียวกันเนี่ย
1: เบอร์นี้นะ
0: อยู่
1: ใหญ่เลย
0: ตอนนี้
1: ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขอาจารย์นะ
0: ตอนนี้คุณแม่อย่าเพิ่งวางสายนะสว
1: ั
0: สดีย่าอ้อยเขาบอกว่าสวัสดีแม่วันนาขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นกำลังใจให้รายการลูกทุ่งพลังใจลูกๆหลานๆตลอดไปนี่จากคุณอ้อยนะหนุ่มเมืองย่าโมแม่อยู่สารคามคุณแม่ใจดีเสมอครับอาจารย์ขอบพระคุณคุณแม่มากๆแล้วก็อ้อยบอกว่าคุณแม่วันนาเป็นคนจิตใจดีมีคุณธรรมขอบคุณมากค่ะใน2คนนะครับแล้วก็หนุ่มเมืองย่าโมบอกว่าคิดถึงเมืองจันทร์คิดถึงคุณแม่คิดถึงเมืองจันทร์ตอนนี้เขาไปอยู่สารคามแล้ว
1: ไม่ไปอยู่นนท์แล้วเว้ย
0: ไป
1: กล
0: ับอยู่แต่ว่าไปทำนาก่อนไปเตรียมพื้นที่นาเสร็จแล้วก็จะกลับมาจันทร์อีกอะไรแม่
1: แล้วก็แม่ขออวยพรหน่อยนะถ้าใครก็มีแต่ความสุขความเจริญอาจารย์นะ
0: ครับผมแม่ครับขอบคุณแม่ขอบคุณแม่มากๆครับแล้วก็แม่สำเนานะครับก็มาแล้วบอกว่ามอบเพลงให้กับแม่วันนาด้วยนะคะห้องนอนคนจนขอให้แม่วันนามีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนี่ครับห้องนอนคนจน คุณแม่วันนาชอบนะห้องนอนคนจนนี่เอาดูหน่อยที่ห้องนอนคนจนเนี่ยมันเป็นยังไง ห้องนอนคนจนอุ้ยแม่ชอบนะชอบเป็นชีวิตจิตใจแม่บอกแม่ฟังแล้วมันนึกถึงอดีตใช่ไหมแม่นึกถึงสมัยที่โอ้เริ่มต้นชีวิตมันลำบากนี่คือห้องนอนคนจนครับตรงเมืองย่าโม

อดแล้วแม่พรเนี่ยร้ายจริงๆแม่พรผมเดี๋ยวจะไปไหนล่ะอย่าเพิ่งไปมีเพลงที่แม่พรขอเอาไว้นี่คือเพลงอะไรนะด้วยแรงแห่งรักใช่ไหมด้วยแรงแห่งรักนี่โอ้ยอยากฟังมากเลยนะนี่ด้วยแรงแห่งรักได้เอามาไหมล่ะมาดิไม่เอามาได้ยังไงโอ้ยด้วยแรงแห่งรักเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้นะแม่พรนะได้ฟังแน่ๆแม่พรใจเย็นๆนะแม่พรนะด้วยแรงแห่งรักน้องอ้อยพี่มังกรแม่พร3 คน 4 คนในเพลงเดียวกันเลยนะด้วยแรงแห่งรักครับ

องค์69เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนเป็นพิเศษเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยการเดินทางมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีของนายทักษิณนับตั้งแต่เดินทางไปพำนักอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยทันทีที่มาถึงนายทักษิณได้เข้าแถวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์

0: ตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไปโดยมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของหน่วยนี้ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนายทักษิณได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนจะเดินเข้าคูหาลงคะแนนและนำบัตรมาหย่อนลงหีบด้วยตัวเองหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายทักษิณได้หันมาทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เขตคันนายาวประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วหากช่วงเย็นมีฝนตกบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหธานี3เขตคันนายาวมีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางคนแม้จะเดินไม่ค่อยไหวได้ใช้ไม้เท้าออกมาใช้สิทธิ์โดยสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ไปให้ในคูหาโดยทุกคนต่างบอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์และเลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ทักทายสื่อมวลชนและเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยลูกสาวและลูกชายได้เล่นลานกีฬาระหว่างรอผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตกทม.ต้องมีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานให้เด็กๆมากกว่านี้หรือไม่นางสาวแพทองธารพยักหน้าและตอบว่าควรมีก่อนเดินทางกลับไปทันทีสำหรับเขตคันนายาวเป็นเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 65,000 คนตั้งแต่เช้ายังไม่มีรายงานปัญหาการเลือกตั้งแต่อย่างใดกรมอุตุเผยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ช่วงเย็นบางเขตเสี่ยงฝนปานกลางถึงหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระบุว่าช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศแจ่มใสมีเมฆบางส่วนแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ยังเหมาะสำหรับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก่อนที่เมฆฝนจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายในช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.จะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองสูงโดยอาจมีฝนตกปานกลางถึงหนักและลมกระโชกแรงพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนเช่นดอนเมืองบางเขนสายไหมสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขณะที่เขตอื่นๆมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวางแผนเดินทางแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝนในช่วงเย็นรวมทั้งเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนและเผื่อเวลาเดินทางเนื่องจากฝนอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
3: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศ

0: และมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
1: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
2: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
3: M-Cut Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ข่าวต้นชั่วโมงเรียบ

เก็ตจะรู้แล้วแม่เดี๋ยวลุ้นครับมีผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งจะออกหญิงหรือชายแม่เก็ตทำหน้าที่บอกเก็ตบอกเก็ตนี่เก็ตขยะหมายเลขอะไรนะ

คุณแม่ใจดีมี2สายแม่ก็แจกคุณแม่วรรณาใจดี2สายแม่ก็แจกครับเยี่ยมเลยสุดยอดมาตัวไกลใจขี้นอหน่อยถามหากันเยอะละนี่เลยนี่ครับนี่คุณแม่ของหนุ่มแหลมสิงก็รออยู่นะครับตลาดทับไซยังอยู่ที่ตลาดทับไซยังอยู่นะครับวันนี้ศิลาพรเฟส2เงียบเงียบไปสงสัยจะไม่อยู่แล้ววันนี้ไปไหนไปไหนลูกแฟนเพลงนี่มีภารกิจกันเยอะนะวันนี้ไปตัวไกลใจขี้นอนครับเอาละครับหลังจากที่เราโดนตัดไป

ราไม่ทิ้งกันแม่สำเนาตามมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังแม่พรตามมาตัวไกลใจคิดฮอดนี่

จะแปลกนะพอแม่พรมานี่มันกำลังขยับดีโดนตัดเลยแม่พรกำลังขยับดีๆโดน

0: ายังไงไม่บอลเฟซบุ๊กมันเฟซบุ๊กมันสุดยอดนะวันนี้เฟซบุ๊กมันไม่ธรรมดาขอบคุณแม่วันนาครับ
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้ว

0: มนอาหารเสริมสำหรับพืชทุกชนิดร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาฟิล์มซิลวานายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลวานายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035

ป่าบอนเด้ออย่าไปใส่แม่สำเนาก็จะมีเพลงหักน้องคือเก่าครับอย่าไปใส่เด้อตอนโดนตัดไปเปิดเพลงเพลงนี้ไม่ครบไปแล้วแม่สำเนาไม่ว่ากันน้องแต่ว่าทาง FM เขาได้ฟังอยู่

ส่วนใหญ่ถ้าเป็นศิลปินเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะอย่างบางที FC ศิลปินเนี่ยเราเปิดเพลงให้แล้วเขาก็ต้องไปเพราะว่าเขาจะต้องไปอีกหลายขึ้นอะไรแบบนี้เราเข้าใจเขาอย่างศิลปินมาขอเพลงเนี่ยเขาก็จะอยู่เหมือนเราเนี่ย

0: ยสะออนเลยสะออน1สะออน2ไปเลยเอาขอแจกเสื้อก่อนแจกเสื้อก่อนอย่าไปไหนนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้ว

0: ไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วรรณาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาฟิล์มซิลวานายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลวานายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
0: เจนฟอร์ดสารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
2: เอาละครับซินวานายแจกเสื้อแล้วนะครับคุณผู้ฟังได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับร่วมสนุกสนานกับรายการหรือว่าใครอยู่กันบ้างครับคุณผู้ฟังอยากได้เสื้อ

0: 3ครับก็ยังเป็นคุณออยสาวอุบลอีกให้ดูนะข้อความคุณออยน้องอ้อยนี่ยาวเลยนะครับคุณผู้ฟังหนีไม่พ้นอีกแล้วหนีไม่พ้นอีกแล้วครับ
1: ครบออนครบทางด่วนสำหรับพืชสูตรใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจออนครบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
2: ข้างใหญ่มีวางขาย
3: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้วเขียวยกเป็น

0: สารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวหยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวหยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวหยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไรสนิพิวโทร039-397-148ด่วนจ้า
1: เชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับ
0: มาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัดสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัดสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัดสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว
2: ขอบคุณน้องอ้อยนะครับส่งต่อนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณคุณณัฐนนท์มณีเลิศชัยครับคิดฮอดหมวกคิดถึงครับสาวตรังครับรักสาวเมืองจันทร์นี่ยังไม่เท่าไหร่ครับไปฟังจำปาลืมต้นก่อนครับเนี่ย

ส่งเพลงนี้ลากันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังผมก็เริ่มเบลอแล้วกันเลยเริ่มหิวข้าวกลางวันแล้ว

ลอแล้วตัวไกลใจยี่นอดนี่เปิดหรือยังนอดหายกันไปหมดแล้วเลยไม่รู้ตัวไกลใจยี่นอดตัวไกลใจยี่นอดนี่เปิดหรือยังนอดเปิดยังตอนนี้ผมเบื่อๆเลยสงสัยจะหิวข้าวเที่ยงตัวไกลใจยี่นอดเนี่ยทั้งน้องอ้อย

0: อยเรือเนี่ยเราจะมีการถ่ายทำมิวสิกใหม่นะครับเราจะตัดยอดของน้ำตาบอกหอยเรือ1ลงไว้แค่เดือนนี้นะครับเดือนต่อไปนี้ก็จะเป็นมิวสิกตัวใหม่แล้วก็จะเริ่มต้นนับบิวใหม่นะ
1: บักหอยเรือ
0: เป็นตำนานไปว่าบักหอยน้ำตาบักหอยเรือเนี่ยตัวแรกนะครับตัวแรกได้70,000นะครับเราไปดูตัวที่2คนแสดงใหม่ใหม่หมดเลยเนี่ยนะครับจะได้กี่วิวตอนแรกมันจบไปแล้วครับมันจบแล้วข้างใน
2: สิมาใส่ยางยามน้ำตาหัว
0: ตัวที่2นี่แม่สันเนา

จารย์วันนี้สดใสมากๆขอไปฟังแล้วอาจารย์เพราะจังเลยตัวใครใจที่นอกขอบคุณแม่แม่ไปช่วยด้วยเกลือต่อไปเราก็จะเราปิดตัวนี้ไปแล้วนะครับเราจะเริ่มใหม่หมดเลย

ความทรงจำนะครับเราไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราผมจะถ่ายทำมิวสิกใหม่แล้วก็ทำใหม่หมดนะครับเราเริ่มนับยอดวิวใหม่

0: ขณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: นาฬิกา

0: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งแขวงคลองจันทน์ภาพรวมเรียบร้อยดีไม่กังวลฝนตกเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ 70%นายกตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานสั่งการเจ้าหน้าที่ยกระดับการดูแลขั้นสูงสุดรัฐบาลคลี่คลายปมทับลานเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่รักษาผืนป่าสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.นะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์กลั่นวาดินก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้ง

0: องที่12แขวงคลองจันเขตบางกะปินะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนนะคะพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยซึ่งประธานกกต.ค่ะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองอย่างก็คือทางผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็การเลือกตั้งสก.ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะประธานกกต.บอกว่าขณะเดียวกันเมื่อวานได้รับรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในบางแห่งจึงกำชับทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งกกต.นะคะก็ตั้งเป้าว่าประชาชนนั้นจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่170นะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีก็ได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อที่จะป้องกันบัตรเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเปิดหีบเลือกตั้งวันนี้นะคะทางกทม.ก็ระบุว่าเปิดเรียบร้อยดีทุกหน่วยค่ะภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 6,628 หน่วยเลือกตั้งใน50สำนักงานเขตเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์พร้อมการตอน 8:00 น.ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนเรื่องการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเป็นลำดับแรกมี2เขตโดยส่งมอบครบตอน 4:13 น.ก็มีสำนักงานเขตตลิ่งชันแล้วก็สำนักงานเขตบางส่วนเขตที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งแล้วเสร็จเป็นลำดับสุดท้ายดำเนินการแล้วเสร็จตอน 6:00 น. 9 นาทีนะคะส่งผลให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมก่อนเปิดลงคะแนนกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยังเอื้ออำนวยอยู่นะคะคาดว่าช่วงบ่ายนั้นอาจจะมีฝนตกค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น. เป็นต้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือและฝั่งตะวันออกเช่นสายไหมดอนเมืองบางเขนมิ่นบุรีหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายเตรียมร่มด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือว่าชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนจนถึง 5:00 น.ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนายธนิตตันบัวคลีนรองปลัดกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งที่73เขตบางซื่อบอกว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะบรรยากาศคึกคักทุกหน่วยเลือกตั้งมีการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมีการจัดรถเข็นและก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือจากการสังเกตการเบื้องต้นคาดว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็สะท้อนถึงความตื่นตัวความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะส่วนเรื่องของการรายงานผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งตอน 5:00 น.แต่ละหน่วยก็จะเริ่มนับคะแนนทันทีนะคะโดยหน่วยที่ผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนคาดว่าจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงนึงค่ะส่วนหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า600คนอาจจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงดังนั้นผลคะแนนก็จะทยอยรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลัง20นาฬิกาและกรุงเทพมหานครประเมินว่าภายในเวลา4ทุ่มนะคะจะมีผลการนับคะแนนรายงานเข้ามาแล้วประมาณ 70-80% ก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ลำดับที่ของตนเองก่อนเดินทางสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งมีข้อมูลหน่วยเลือกตั้งแผนที่เชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อนำทางนะคะรวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงเดินทางไปรับเลือกตั้งเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็เดินทางไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์นะคะที่เขตวัฒนาก็ปั่นจัก

0: กาดยานมาจากบ้านแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อนายชาชาติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240แล้วก็ยืนรอเข้าใจสิทธิ์นะคะซึ่งนายชาชาติก็เป็นคนที่2ของหน่วยโดยได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอก่อนเปิดหีบนะคะว่าหลังจากที่แคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นอนตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าก็ตื่นประมาณตี4แล้วก็ตี5ก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายถามว่าการหาเสียงในปีนี้มีความมั่นใจหากเทียบกับ4ปีก่อนที่เราก็เหมือนกับการขายฝันขายนโยบายให้กับประชาชนแต่ว่าครั้งนี้เราผ่านการทำงานมามีผลงานให้ประชาชนได้เห็นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดก็ขอรอหลุนนะคะแล้วก็ภายหลังการใช้สิทธิ์นายชาติให้สัมภาษณ์ว่านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเช้าตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็วันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้าไม่มีฝนก็เลยขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าในช่วงบ่ายๆนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือว่าคนออกมาน้อยหรือเปล่านะคะก็ขอให้ออกมากันให้มากๆนะคะให้ออกมากันมากๆถึง 80% เลยยิ่งดีก็จะได้มีพลังให้กับผู้ว่าชุดใหม่แล้วก็สกปีที่แล้วเราก็มีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ว่าปีนี้เราไม่มีนะคะก็คงจะต้องเน้นดูที่ผลจากทีวีเป็นหลักละค่ะช่วงส่วนในช่วงเย็นนัดทีมงานไปที่สเตเดียมวันเพื่อที่จะรอรุ้นในช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ
1: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะก็การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
0: ไปที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทมที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังนะคะหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะในบัญชีรายชื่อนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าเทงหัวหน้าพรรคประชาชนก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดถึงไม่มีรายชื่อในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งต่อมานะคะทางนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินะคะที่เป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองก็พบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวนายณัฐพงษ์นั้นได้ย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะแล้วก็ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเดิมทีตนเองนั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเดิมบริเวณวัดทองบางเชือกหนังเป็นประจำแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้สร้างความลำบากใจในการเดินทางแล้วก็พบว่าบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
1: มาดูหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเดินทางไปใช้เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตาเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะยกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองนะคะก่อนจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าดูบรรยากาศช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะคะคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันมากๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นนะคะสำหรับนายอนุชานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับภรรยาค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะมาพร้อมกับภรรยานางสุดารัตน์บูรพชัยศรีลงพื้นที่ไปที่เขตเลือกตั้งที่7ในบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทซอยสุขุมวิท4แขวงเขตคลองเตยกทม.เพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ด้วยนะคะส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะธานี3ค่ะเขตคันนายาวก็มีประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแม้ว่าบางคนจะเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้ามาใช้สิทธิ์แต่ก็ตั้งใจกันมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำเก้าอี้ไปนั่งให้ในคูหาด้วยนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์เลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพค่ะ ด้านนางสาวแพ

0: ทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองทานชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงนะคะก็ทักทายสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ค่ะส่วนที่เขตดุสิตนะคะมีการทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าจากการสังเกตก็เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะที่มีลูกหลานและก็ครอบครัวพามาใช้สิทธิ์และในจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เดินทางมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีนะคะขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์อย่าทิ้งโอกาส4ปีเลือกได้1ครั้งค่ะ
1: ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่14แขวงบางพลัดนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ซึ่งจังหวัดหนึ่งที่นายทักษิณได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าทำไม่ค่อยถูกแล้วในช่วงที่หยอดบัตรลงในกล่องก็ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งนั้นยังไม่หล่นลงไปข้างล่างนายทักษิณจึงต้องกดให้ลงนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมเป็นไม่ได้ทำมานานแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะซึ่งนายทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการใช้สิทธิ์บอกว่าตื่นเต้นและดีใจอย่างน้อยก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรทำให้คิดถึงบรรยากาศการเมืองหรือไม่นะนักสิงก็บอกตื่นเต้นกลัวทำให้เป็นเลยไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะคะแล้วก็นายทักษิณก็พูดถึงบรรยากาศการเมืองขณะนี้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนนั้นสามัคคีกันบ้านเมืองเราต้องมีความสามัคคีเพราะว่าปัญหามันมีเยอะนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสเห็นนายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะก็นายทักษิณก็บอกว่าตนเองนั้นไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมาทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองนะคะ 12:13 ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อช่วง5 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยนะคะเพื่อจะติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานค่ะหลังจากรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดค่ะนายกกำชับให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมกับให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนายกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้ก็มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดค่ะ
2: วันนี้นายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่านางสิริวัลปราศจากศัตรูประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องพิจารณาศึกษานำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex นะคะแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนจากโบรกเกอร์ผิดกฎหมายจำนวนมากและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการการเงินคณะกรรมาธิการก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบและเร่งสรุปเรื่องการช่อโกงประชาชนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ปัญหาหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็จะนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมภายใน2 สัปดาห์ค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะยึดหลักการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะคะนายจุติบอกว่าคณะกรรมการการเงินการคลังนั้นยังได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไทยเช่นร้านอาหารโรงแรมที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศกำลังขาดสภาพคล่องให้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของกิจการและไม่ถูกต่างชาติเข้ามากลืนธุรกิจนะคะโดยธนาคารรัฐนั้นจะต้องไม่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วก็จบแต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการเงินการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดต่อไปนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือทำอย่างไรประชาชนจะเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นหากใครมีปัญหาสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการได้ก็จะช่วยประสานงานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือและทำงานเชิงรุกต่อไปนะคะ12:19 นขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่เรื่องของปัญหาที่ดินทับลานนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นได้ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่ยืดเยื้อมานานนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอและก็ข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะก็ประกอบด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าที่ประชุมยังย้ำชัดนะคะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นโดยอัตโนมัติพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดินทับลานต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าประชาชนกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและเป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
2: วันนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของ

0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในแต่ละด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือว่าประมาณ 0.2 จากคำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทนะคะงบประมาณปี2570จะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐนะคะกว่า 460,000 ล้านบาทและรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังที่กว่า 70,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังนั้นสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
1: 60บวกก็ขายออนไลน์ได้นะคะกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้ถ่ายทอดทักษะค้าขายออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายพร้อมเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและรายได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยค่ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนนะคะแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไซต์50คนและออนไลน์ทั้งหมด200คนค่ะซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะหลักสูตรเนี่ยออกแบบมาให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการหน้าร้านการถ่ายภาพสินค้าการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการใช้เครื่องมือการตลาดการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบในหน้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าค่ะรัฐบาลต้องการให้ผู้สูงอายุไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกดิจิทัลนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ค่ะ
0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อราชการพร้อมยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวหรือว่า One Stop Service ก็สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะนอกจากนี้ทางกรมสปส.ยังได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการอนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านที่ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่านนะคะตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนโจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่าน

0: ช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันเสาร์เป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำแห่งนี้ติดต่อกัน2ระลอกในช่วงห่างกันไม่กี่วันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านโดยมีศูนย์กลางบริเวณท่าเรือซีริกและเกาะเคชใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสพุ่งเป้าไปที่เรดาร์ชายฝั่งระบบสื่อสารสถานที่เก็บโดรนแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MT คิคูติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสพร้อมลำเลียงน้ำมันดิบกว่า2ล้านบาร์เรลเมื่อวันเสาร์ถือว่าเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ต่อเนื่องระลอกที่2ในช่วงห่างกันไม่กี่วันหลังจากส่งโดรนไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้า MV Everyที่ติดธงสิงคโปร์บริเวณใกล้ชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเรือเสียหายเล็กน้อยสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปได้ค่ะกองกำลัง IRGC ของอิหร่านบอกว่าการโจมตีของสหรัฐถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและได้ยิงขีปนาวุธรวมทั้งโดรนโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในประเทศคูเวตและบาเรนพร้อมประกาศว่าได้เตรียมเปลี่ยนฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคให้กลายเป็นขุมนรกแล้วก็ขู่จะยกระดับการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุสให้รุนแรงยิ่งขึ้นมีรายงานการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในคูเวตและเสียงสัญญาณเตือนภัยในบาเรนทางการคูเวตได้เผยนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้ยังไม่พบความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะมาดูเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปถึง 1,430 คนแล้วนะคะเฮอร์เกโรดิเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศเมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 รายแล้วได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3,200 รายแล้วก็รายที่อยู่ราว 3,100 คนนะคะตัวเลขทั้งหมดนี้มีแนวจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐลาไกวล่าและเขตชานกรุงกาลากัสแม้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะบอกว่ายังมีประชาชนอีกหลายร้อยคนที่สูญหายหรือว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งไม่ทราบชะตากรรมกว่า 54,000 คนสอดคล้องกับสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ที่ประเมินว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็น1ในเหตุแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: M คอร์จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039 471 446 039 471 446

0: อกเอ็มคอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: เอ็มคอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับเวลาวารีไม่เคยคอยใครนะครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์จะบอกว่านี่คือปลายเดือนมิถุนายนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแป๊บเดียวปีเดือนสากลนะฮะก
0: ็
1: ผ่านไปแล้วครึ่งปีก็ต้องย้อนถามแฟนรายการว่าเมื่อต้นปีเราตั้งเป้าการทำงานปีนี้ไว้อย่างไรบ้างแล้วก็ผ่านไปแล้วครึ่งปีเนี่ยเราประเมินผลงานว่าเราได้ผลงานครึ่งหนึ่งของที่เราตั้งเป้าไหมถ้าได้ก็โอเคถ้าเกินเป้าก็ยินดีแต่ถ้ายังต่ำกว่าเป้าก็ต้องหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ต่ำกว่าเป้าหมายและเราก็ยังมีเวลาอีก6เดือนที่จะเตรียมการรับกับปีหน้าครับคุณขวัญครับแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดไกลเอาเป็นว่าวันนี้วันสำคัญพี่น้องชาวพัทยาและกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญไปเลือกตั้งให้คุณขวัญเชิญชวนหน่อยครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยนะคะก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึงเวลา 17:00 นค่ะวันนี้ก็แต่ละหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะซึ่งทางด้านประธานกกต.ค่ะคุณณรงค์กันวารินนะคะก็บอกว่าจะมีการเตรียมสถานที่ไว้รอรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็หวังว่าFirst Water เนี่ยนะคะจะมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของกทม.เนี่ยก็หวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่า170ค่ะก็คืนนี้นะคะคาดผลอย่างไม่เป็นทางการก็จะทราบกันช่วงประมาณ 3:00 ค่ะสำหรับในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยก็ทางกกต.ที่ลงพื้นที่ไปนะคะก็หวังว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่พัทยาเนี่ยมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ประมาณ 8,204 คนค่ะเชิญชวนกันนะคะว่าท่านก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ค่ะมาใช้สิทธิ์กันได้จนถึงเวลา 17:00 นถ้าออกมาเร็วเนี่ยก็อาจจะรอดจากฝนนะอาจารย์เพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ค่ะใครเดินทางกันช่วงไหนระมัดระวังฝนด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยความปลอดภัยค่ะ
1: มาพูดถึงเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะเม
0: ื
1: ่อตอนที่ผมย้ายมากำแพงแสนใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วก็มีคนถามว่าทำไมยังไม่ย้ายมาสักทีผมบอกอยากเลือกตั้งที่กรุงเทพอะ มันสนุกดีเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยนะ
0: มันเข้มข้นหรือว่ายังไงอาจารย
1: ์คือมันลุ้นสนุกไง
0: พอ
1: ถึงเวลา
0: คือเป็นสนามใหญ่
1: เลือกตั้ง
0: เ
1: นี่
0: ยผมก็
1: ขับรถจากต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อไปเลือกตั้งนะครับทีนี้คุณขวัญพูดถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศผมก็ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งที่จริงก็เตือนมาตั้งแต่ต้นปีนะว่าปีนี้ทำอะไรต้อง safety first แต่ว่าเราบอกรายละเอียดไม่ได้หรอกว่า safety first อะไรแล้วก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องชาวเวเนซุเอลาเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำครอบครัวท่านก็โดนบุกจับไปและท่านก็มาเจอภัยพิบัติทางธรรมชาตินะแผ่นดินไหวแฝด 7.1 กับ 7.5 โอ้งานนี้เขาคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูญเสียชีวิตเป็นหมื่นๆใครที่รวยๆก็ช่วยบริจาคช่วยเวเนซุเอลาบ้านเราก็ไม่เบานะคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะวันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมอาจารย์กำลังจะพูดถึงที่ลาดกระบังหรือเปล่าคะ
1: กำลังจะพูดถึงแถวๆฉลองกรุงนะครับ
0: ฉลองกรุงก็น่าจะลาดกระบังแหละอาจารย์ที่เสาไฟฟ้าล้มใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วพูดถึงเสาไฟฟ้าล้มนี่นะเอ๊ะผมไม่ค่อยเข้าใจนะ
0: ค่ะ
1: ปกติผมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเวลานี้จะต้องพยายาม ที่จะตัดแต่งต้นไม้ใกล้ๆบ้านนะให้มันมีทรงพุ่มที่มันโปร่งลมจะได้พัดผ่านไปได้โดยสะดวกมันจะไม่ล้มไม่โค่นแต่เสาไฟฟ้านี่มันก็ไม่มีทรงพุ่มนะ
0: เป็นต้นเดียวเลยอาจารย์แต่เขาก็ปักเสาลงไปลึกอยู่นะคะอาจารย์คะ
1: แล้วทำไมมันหักง่ายจัง
0: มันล้มง่ายล้มเยอะด้วยอาจารย์
1: ไม่ใช่ผมเพิ่งสงสัยนะ
0: ค่ะ
1: ผมสงสัยมาเป็น10กว่าปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมเห็นเสาไฟฟ้ามันล้มแล้วมันหักโค้นเนี่ยผมว่าเอ๊ะทำไมมันหักโค้นได้ง่ายเหลือเกินตอนแรกผมก็บอกว่าหรือเป็นเพราะว่าเสาเนี่ยเขาคำนวณเอาไว้เฉพาะรองรับน้ำหนักเฉพาะเสาไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: เฉพาะสายไฟฟ้าแล้วตอนหลังเนี่ยมันมี
0: สาย
1: โทรคมนาคมอะไรมาฝาก
0: ใช่ไหมอาจาร
1: ย์ค่ะเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากก็แปลว่าเวลานี้เนี่ยเราเป็นคนไทยความปลอดภัยในชีวิตเราอยู่ตรงไหนเสาไฟฟ้าตั้งไว้โดดๆซึ่งดูแล้วไม่น่าล้มเยอะแยะขนาดนั้น
0: ล้มเยอะมากอาจารย์ขาเมื่อตอนช่วงวันศุกร์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมามันเกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าที่สูง20เมตรนะอาจารย์ก็คือสูงเยอะนะ20เมตรอะค่ะล้มไปประมาณ50ต้นเสาไฟฟ้าที่สูงประมาณ12เมตรอีก57ต้นอาจารย์ขาพอเสาไฟฟ้ามันล้มลงมาเยอะขนาดนี้ก็ไปทับรถยนต์อ่ะกว่า30คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอาจารย์4คนอาจารย์ก็ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย3คนกลับบ้านแล้ว1คนนะคะก็โอ้โหตรงนี้เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงนี่เร่งตรวจสอบกันใหญ่เลยอาจารย์ว่าที่ไหนเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็บอกว่าให้มาแจ้งเรื่องที่การไฟฟ้านครหลวงที่สำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้ค่ะสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งโต๊ะรับเรื่องนะอาจารย์ที่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบอกว่าวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะให้ไปแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปที่อาคารฝ่ายปกครองของสำนักงานเขตลาดกระบังว่าท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนยังไงไฟฟ้าล้มมาแล้วเนี่ยฉันน่ะเปิดร้านขายข้าวแกงโอ้หมูไก่หมึกปลาของสดบูดเน่าหมดเลยอันนี้ก็แจ้งไปนะคะการไฟฟ้านครหลวงเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็หามาตรการชดเชยต่อไปค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ต้องให้กำลังใจการไฟฟ้านครหลวงนะฮะ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นคนกันเองคุณขวัญอาจจะงงว่าผม
0: กัน
1: เองก็
0: กันเองยังไงอาจารย์อยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่แต่ว่าเมื่อตอนสมัยผมหนุ่มๆอ่
0: ะ
1: ตอนอาจารย์หนุ่มๆ นะที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเวลาช่วงที่เขาจะมีการเกษียณอายุราชการน่
0: ะ
1: เขาก็จะเชิญผมเนี่ยไปบรรยายหนึ่งวันนะให้กับผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการและสนใจจะไปทำการเกษตร
0: ใช่ก่อนเราลังนึกถึงสิ่งนี้เลยว่าการทำการเกษตรหลังเกษียณอายุใช่ไหมแล้วก็เลยเชิญอาจารย์ไป
1: และคำว่าเกษตรหลังเกษียณเกษตรก่อนเกษียณเนี่ยอันนี้ผมโม้ได้เลยนะผมเป็นคนแรกที่พูดในประเทศไทยแต่ว่าตั้งใจจะเขียนหนังสือปรากฏมีคนเขียนออกมาก่อนผมเลยเลิกล้มความตั้งใจไปการไฟฟ้านครหลวงนี่ก็เป็นต้นแบบที่บอกว่าใครเกษียณอายุก็ไปให้อบรมความรู้เรื่องเกษตรให้ผมก็ยังบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อบรมก่อนนะ
0: อาจจะได้มีความรู้ก่อนนะอาจารย์เนาะ
1: จะได้เตรียมแต่เนิ่น
0: ๆค่ะ
1: บอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย
0: ์เดี๋ยวจะไม่ตั้งใจทำงานหรอ
1: ก็เดี๋ยวจะลาออกกันก่อน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเวลาผมไปบรรยายเนี่ยคือคนจะเห็นภาพว่าถ้าคุณเป็นคนที่เอาหลักธรรมเข้าไปใส่ซะหน่อยเข้าใจธรรมชาติเนี่ยบางทีคนที่อยู่กับงานเครียดๆเนี่ยเขาก็อยากจะไปหาความสุขกับชีวิตและตอนหลังก็มีแบงค์หลายแห่งที่เชิญไปเป็นวิทยากรแล้วก็บรรยายผมก็พูดแบบเดียวกันเนี่ยเขาบอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ถ้าอาจารย์มาบรรยายก่อนเนี่ย พนักงานหนูกว่าจะฝึกมาได้แต่ละคนก็จะลาออกกันหมดพวกหนูก็จะลำบากกันเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาเป็นว่าตอนเขาเกษียณแล้วเราก็มีให้เขาเลือกใครสนใจเรื่องหุ้นใครสนใจเรื่องเกษตรใครสนใจเรื่องอะไรก็มาอบรมกันอันนี้ก็เลยรู้สึกใกล้ชิดเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในด้านต่างๆเนี่ยเราจะไปนั่งรอคอยความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เราต้องนึกถึงหลักธรรมะที่บอกอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะเดี๋ยวนี้คนที่ยิ้มแย้มให้กันคนที่เดินสวนกันเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเพี้ยนเขาจะมาทำร้ายเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าฤทธิ์ยากำลังหลอนเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพื้นฐานสำคัญก็คือปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าค่านิยมในเรื่องเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ขาดความเมตตาแล้วก็เลยทำให้คนพองเงินเนี่ยแค่พร่องไปนะยังไม่ถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวนะก็จะรู้สึกไม่สบายใจละเพราะว่าทุกวันนี้มันหาซื้อกันด้วยเงินแม้กระทั่งถ้าคุณขวัญฟังข่าวก็จะเห็นว่าแม้แต่เรื่องตำแหน่งแห่งที่ทางราชการฟังแล้วเวียนหัวเลยว่ากันเป็นสิบสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมันอะไรกันนักหนา
0: ผมเคยเป็นการจับทุจริตครั้งใหญ่ในแวดวงข้าราชการไทยเลยอาจารย์ประเมินมูลค่าก็ 4,500 ล้านบาทถามว่าปปช.คำนวณจากตรงไหน 4,500 ล้านปปช.ก็บอกว่าคำนวณจากตัวเลขของผู้สอบแล้วก็ไปคูณจำนวนของเงินที่จะเสียขั้นต่ำก็คือ 3,500 จนถึง 800,000 บาทแล้วแต่พื้นที่ 800,000 บาทเนี่ยคือพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงอาจารย์จ่ายตั้ง 800,000 แล้วก็ไปรับเงินเดือนเห็นนายกบอกว่าไม่ถึง 15,000 อันนี้ต้องย้อนถามกลับนะอาจารย์ว่าเอ๊ะเขาอันไหนคือจุดที่เขาบอกว่ามันจะคุ้มค่าต่อการที่จะไปซื้อการสอบผ่านตำแหน่งข้าราชการอันนี้มันก็สังคมไทยนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็อยากที่จะให้หมดไปใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งแต่สมัยอาจารย์นี่มันยังมีอยู่และตอนนี้มันยังมีอยู่เลยนะคะอาจารย์คะ
1: นี่คุณขวัญเมื่อตกใจมากเมื่อสักไม่นานมานี้มีคนไม่ไกลกันมากมาบอกว่าถ้าจะเป็นผู้อำนวยการกองเนี่ย

0: 10 ล้านผมบอกเฮ้ย
1: โอ้ตายแล้ว
0: ขนาดนั้นเลยเหรอบอกใช่ทีนี้เวลาคุณไปซื้อหารตำแหน่งมาอย่างเงี้ย
1: ค
0: ุณก็ต้องเอาคืนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณก็ต้องเอาคืนพอคุณเอาคืนคุณก็ต้องไปทุจริตแล้วบ้านเราเนี่ยคุณขวัญมันทับถมกันไปหมดตอนนี้หาไอ้โม่งไม่เจอเลยไอ้โม่งอ่ะ
1: ตอนที่เขาเริ่มลบกันนะ
0: น้ำมันแพงหรือไปขึ้นทีง5 บาท 6 บาทอ่ะไอ้โม่งอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ทำไมมันแต่ว่าอย่าไปคิดจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บ้านเรานะเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีอิสราเอลแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็อยากมาอยู่เมืองไทย
1: อันนั้นนะอาจารย์พูดถึงวัยเกษียณใช่ไหมที่คนที่เขามาอยู่แบบเหมือนกับว่าใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุตอนมาอยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะหรือว่าอิสราเอลเนี่ยเขาก็มาอยู่นะมีชุมชนด้วยค่ะ
0: ไม่ต้องเกษียณหรอกคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมเคยรู้จักอดีตผู้จัดการบริษัทใหญ่มากนะเป็นชาวเยอรมัน
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งเขาถูกย้ายกลับไปเยอรมันโอ้โหแกร้องโอมร้องไห้เลยจะไปรับตำแหน่งใหญ่ก่อนเกษียณไง
1: ก็ไปกินตำแหน่งที่นู่นเดี๋ยวเกษียณกลับมาที่นี่ใหม่เขาบอกแบบนั้นไม่ล่ะจ้ะ
0: ตอนแรกจะไม่รู้ไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาไม่บอกแกอย่างนั้นไงรู้แต่ว่าตอนที่แกต้องกลับไปจากเมืองไทยเนี่ยโอ้โหแกเสียอกเสียใจวันนี้แกไม่อยู่เชียงใหม่แต่งงานกับคนเพศเดียวกันด้วยยุคนั้นคนยังไม่เปิดกว้างใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะก็เมืองไทยถ้ามองในมุมดีก็ดีผมคุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะกลุ่มไลน์เนี่ยเพื่อนบางคนคนนี้ก็เคยชวนผมเข้าป่าเวลานี้อยู่ที่ต่างประเทศมันเขียนไลน์มามันก็จะบ่นด่าว่าเมืองไทยเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้เพื่อนที่อยู่เมืองไทยก็บอกดีแล้วล่ะที่มึงไปอยู่ที่นู่นกูอยู่ที่นี่กูก็สบายของกูก็คุยกันแบบเพื่อนๆนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ให้ระมัดระวังแต่อย่ากลัวจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรแต่คุณขวัญมีทางแก้ครับถ้าท
1: ุ
0: กคนยึดหลัก4ข้อก็พอใจของอาจารย์บ้วน
1: พอใจที่จะแบบกับใช้ชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: 1รักษากายไว้ให้ดีอย่าให้เจ็บให้ป่วยหมอจะได้ไม่ลำบากพยาบาลจะได้ไม่ลำบากอย่าไม่สิ้นเปลืองงบประมาณยา2รักษาจิตจิตป่วยกายพังจิตยังกายอยู่จิตหดหู่กายห่อเหี่ยวจิตอื่นๆพูดไม่ได้นะครับ3ตื่นเช้ามาตั้งปณิธานไว้ตอนอาบน้ำล้างโกรธล้างเกลียดออกให้หมดและออกจากบ้านเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจากการกระทำของเราพอ3ข้อผ่านแล้วทำข้อที่4วันนี้ฉันจะทำดีอย่างน้อยวันละ4ครั้งด
1: ี
0: เพื่อตนเองดีเพื่อครอบครัวดีเพื่อชุมชนและดีเพื่อบ้านเมืองถ้าทำได้วันละ4ครั้ง1ปีท่านจะได้พันกว่าครั้งนะฮะแต่ว่าถ้าทำดีอย่างคุณขวัญพูดสิ่งดีมีประโยชน์มีคนฟังเป็นหมื่นคนก็ถ้าสัตว์ทำความดีครั้งเดียวได้ประโยชน์ได้ความดีเป็นหมื่นครั้งเพราะฉะนั้นที่เราพูดทั้งหมดนี่ก็ต้องการจะบอกว่าขอให้เราตั้งสติแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยจะออกจากบ้านจะขึ้นรถจะทำอะไรก็safety first จะตัดแต่งกิ่งไม้นะก็ดูให้ดีไม่ใช่ตัดอยู่เอาเชียวโอ้โหเลือดออกแล้วกินยาละลายริมเลือดก็ไปด้วยเลือดออกเพราะว่าไปโดนมาแหวงคุณขวัญรู้จักมาแหวงมั้ย
1: ไม่รู้จักค่ะอาจารย
0: ์มาแหวงเนี่ยนะเป็นพืชที่ผมกลัวที่สุดเพราะว่าตามต้นตามกิ่งเนี่ย
1: จะมีหนามเหรอคะ
0: ถี่มากเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผลมะแว้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกกันแล้วเขาก็ขายเขาก็ไปทำยาแก้ไอใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะคือเคยเห็น

0: ื่อมาแหวงในยาแก้ไอนี่แหละอาจารย์แต่ว่าต้นเนี่ยนึกสภาพต้นไม่ออกพออาจารย์พูดถึงมะแหวงขวัญก็เลยไปเสิร์ชดูมันคล้ายๆมะเขือแต่มันมีหนามใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่คล้ายๆเหมือนมะเขือแหละแต่หนามเยอะมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มีคนมีคำถามเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามค้างเก่านะมีคำถามถามผมอ่ะบอกอาจารย์ทำไมต้นไม้เนี่ยมันต้องมีหนามมีอะไรต่ออะไรเอ้ามันก็มีไว้ป้องกันตัวไงเหมือนเม่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็มีไว้ป้องกันตัวบางชนิดก็ป้องกันตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมันรู้ว่ามันต้องอยู่ในที่แล้งมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็เปลี่ยนจากใบไปเป็นหนามอย่างกระบองเพชรใช่ไหมมันเป็นการปรับตัวของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพืชผลสัตว์เลี้ยงทั้งหลายยังรู้จักปรับตัวนะฮะมนุษย์ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเวลาก่อนที่มนุษย์ AI จะเข้ามาก่อนที่เราจะมีหุ่นยนต์เดินอยู่กับมนุษย์ในสังคมแต่ผมยังเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนไหวทางจิตใจเนี่ยจะมีคุณค่ามากกว่าโลก AI ในอนาคตซึ่งจะเป็นโลกที่แข็งทื่อนะครับเดี๋ยวนี้ผมฟังเพลงจาก AI ร้องหรือว่าฟังคลิปบรรยายจาก AI เนี่ยผมรู้เลยอย่างคำว่าธาตุอาหารเนี่ย
0: AI
1: อ่านธาตุอาหาร
0: ค่ะ
1: แต่นี่อ่านว่าธาตุอาหารอ่านธาตุ
0: อาจารย์ถามผันขอความรู้หน่อยสิคะว่าอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ยAI เขาจะเข้ามาแทนได้ไหมในมุมมองของอาจารย์นะคะ
1: ล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่า
1: ได้และจำเป็นด้วยเดี๋ยวจะให้คุณขวัญเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
0: ค่ะ
1: สำคัญครับแต่ผมจะทิ้งคำว่าแต่เอาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงสองเราคุยกันนะฮะเรามีเวลาเก็บตกคำถามเก่าไหม
0: มีสักสองนาทีอาจารย์ตอบทันไหม
1: เอาเรื่องบอกก่อนเอาเรื่องบอกก่อน
0: ค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือคุณผู้ฟังถามมาแล้วอาจารย์อาจกันไม่ครบนะคะคือผู้ฟังถามมาเป็นบ่อปลาค่ะว่าขอวิธีการดูแลบ่อปลาหลังจากที่สร้างเสร็จขังน้ำแล้วก็ใส่กาบกล้วยลงไปแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรต่อนี่ก็คือเขาใส่กาบกล้วยลงไปด้วยแต่น่าจะเป็นบ่อปูนหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะการสร้างแบบนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ยินคำว่าต้นกล้วยเอาต้นกล้วยใส่เข้าไปด้วยผมก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นบ่อดินไงผมก็อธิบายซะใหญ่โตมโหฬารเรื่องบ่อดินแต่บ่อที่ท่านว่าเนี่ยเป็นบ่อซีเมนที่ก่อซีเมนขึ้นมาการก่อซีเมนขึ้นมาเนี่ยมันมีปูนเขาก็เลยต้องขังน้ำไว้แล้วก็เอาต้นกล้วยเนี่ยมาสับเป็นท่อนๆแล้วก็แช่ต้นกล้วยไว้7วันหลังจากแช่ไว้แล้วท่านถามว่าต้องทำอะไรอีกไหมเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากแช่แล้ว7วันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาน้ำใส่บ่อแล้วก็จะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์ก็หมายความว่าเราแช่ด้วยต้นกล้วยแล้ว7วันเนี่ยเราก็เอาน้ำแช่ไว้อีกสักอาจจะถึง10วันแล้วก็ระบายน้ำออกอีกสักครั้งหนึ่งนะก็จะลงมือทำได้สะดวกเลยครับจนน้ำก็จะไม่เป็นปูนไม่เป็นน้ำด่างครับก็เพิ่มเติมแค่นั้นแหละครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเวลาเราเลี้ยงปลาในบ่อดินกับบ่อปูนเนี่ยอาหารที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยก็เหมือนกันหรือว่าต้องมีอะไรที่เป็นทริคต่างกันไหมคะอาจารย์คะ
1: คือต่างกันเยอะครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: บ่อดินอย่างที่ผมพูดถึงว่าปุ๋ยคอกใส่เนี่ยบ่อดินมันมีอาหารธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเป็นบ่อปูนเนี่ยพื้นที่มันจำกัดถ้าดูแลเรื่องน้ำไม่ดีเนี่ยน้ำมันจะเน่า
0: ค่ะ
1: และออกซิเจนมันจะต่ำเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเป็นบ่อปูนพื้นที่จำกัดเราต้องให้อาหารแต่พอกินให้หมดอย่าให้เหลือและระบบการระบายน้ำเวลาเราจะถ่ายน้ำเนี่ยอย่าไปถ่ายน้ำทั้งหมดอาจจะช็อกน้ำนะครับเราต้องถ่ายออกครึ่งเดียวถ
0: ้
1: าน้ำใหม่ใส่ขึ้นไปหรือระบบการที่จะดูดเอาขี้ปลาออกจากบ่อเนี่ยเ

ก็ต้องมีมาตรการหรือรวมทั้งการเติมออกซิเจนหรือจะใส่พืชน้ำลงไปแต่พอเหมาะในบ่อที่มีขนาดจำกัดนี่ก็มีความจำเป็นแต่เราจะคุยรายละเอียดกันนะครับ

0: ง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยำนะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือค่ะมีมาตรฐานมอ.ก.แล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะจากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยค่ะรักษาสุขภาพวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเกษตรทั่วไทยกันต่อค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encode News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาชี้คลิปเสียงโยงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหวังกลบข่าวอื่นพร้อมเดินหน้าตามกฎหมายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องปลัดกระทรวงมหาดไทยวันหยุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่มีคลิปเสียงพาดพิงว่าภรรยามีส่วนเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมแจกประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาให้กับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตลอดชีวิตของตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานกระทั่งภรรยาของตนทำงานกับบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของประเทศไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข่าวเชื่อมโยงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองถือเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวถือว่าทำผิดจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนตนจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมตนไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นตนเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จใน7วันย้ำว่าจะต้องทำงานให้โปร่งใสและช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โฆษกตำรวจประชุมความเรียบร้อยเลือกตั้งพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภายหลังการประชุมศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในวัดตรีทศเทพโดยพลตำรวจโทไตรรงระบุว่าตอนนี้ไม่มีการข่าวอะไรและยังไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

0: พัทยาแต่มีเพียงกลุ่มบุคคลที่ทำลายป้ายหาเสียงจำนวน7คดีเป็นกลุ่มที่มารื้อป้ายไปทำผนังบ้านและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่พอใจผู้สมัครบางหน่วยแต่เป็นการไม่พอใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่ามี12เขตที่ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นพื้นที่สีเหลืองเนื่องจากมีการแข่งขันของผู้สมัครสก.เข้มข้นมากกว่าเขตอื่นซึ่งตำรวจนครบาลมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยส่วนการขนย้ายบัตรและการเฝ้าระวังหีบบัตรนั้นได้สั่งการตำรวจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บอีกทั้งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามาดามแป้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังเห็นพื้นที่กีฬามากขึ้นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยโดยได้เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2ปากซอยสุขุมวิท39ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของประชาชนชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพร้อมเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบในเวลา 17:00 นมาดามแป้งกล่าวว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะคนกรุงเทพอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะกรุงเทพนอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกดังนั้นถ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ดีเข้าทำงานก็จะได้เมืองที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยสิ่งที่อยากเห็นคงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นอยากเห็นผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นกำลังใจให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น
4: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
5: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้าง

0: ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: หน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสน

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: เสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์ม้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการ เกษตรทั่วไทยทั่วประเทศครับ
4: ค่ะขวัญเขินเลยอาจารย์เรียกขวัญเต็มเลย
5: นี่คุณขวัญที่จริงต้องเรียกเต็มอย่างเงี้ยถึงจะถูกนะ
4: ถูกต้อง
5: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะระบบเรียกชื่อเนี่ยผมโม้หน่อยนะ
4: ได้ค่ะ
5: สมัยก่อนเนี่ยในแง่ของพิธีกรอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกกันแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเริ่มเรียกชื่อเล่นแล้วก็เรียกชื่อตัวแล้วก็ต้องเรียกชื่อตัวพร้อมนามสกุลเป็นระยะสาเหตุเพราะผมเห็นว่าพิธีกรโดยทั่วไปเนี่ยชื่อก็ยากสระอุสระอิสระอะก็ไม่มีบางทีก็ไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอะไรมีแต่อักษรเรียงๆกันอย่างเงี้ยนะแล้วคนก็จำยากผมก็เลยใช้ระบบนี่ไงเริ่มจากคุณจ๋าคุณอ้อมคุณกบเนี่ย
4: โอ้ค่ะอาจารย์ค่ะ
5: ผมก็เรียกชื่อเล่นแล้วตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อในภาวะปกติแต่ก็ต้องเรียกชื่อและนามสกุลสักครั้งสองครั้งคนจะได้จำได้วันหลังคนได้ยินคำว่าอ๋อกมลพรร่มทองคำเฮ้ยร่มทองคำเหรอคุณเป็นอะไรกับคุณกมลพรเนี่ย
4: ค่ะก็อาจารย์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะขวัญมีเรื่องราวมาแชร์ให้อาจารย์ฟังนะคะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเขาเปิดอะคาเดมี่ทุเรียนอาจารย์เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นโครงการอะคาเดมี่ทุเรียนปั้นเกษตรกรที่จะมาผลิตทุเรียนพรีเมียมป้อนตลาดโลกอาจารย์คะเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเปิดตัวโครงการฟิวเจอร์ทุเรียนอะคาเดมี่ค่ะฝึกอบรมเกษตรกรแล้วก็ให้ความรู้จักนักวิชาการด้วยนะคะเพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนระดับพรีเมียมเพื่อป้อนกับตลาดโลกนะคะโดยโครงการนี้เป็นของจัดโดยสำนักวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาเขาก็บอกว่ามีการฝึกอบรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันที่25มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมก็เป็นหลักสูตรค่อนข้างจะระยะยาวนิดนึงประมาณ20วันประมาณ25วันประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จัด

0: ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาค่ะคุณภูวเดชวุฒิวงศ์วัฒน์นะคะก็บอกว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญก็เลยอยากจะสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของการผลิตทุเรียนโดยเฉพาะเกษตรกรหน้าใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะให้องค์ความรู้ทั้งด้านการผลิตการจัดพื้นที่สวนการดูแลคุณภาพของทุเรียนแล้วก็รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วก็วิธีการสร้างแบรนด์รวมถึงการไปไกลถึงตลาดที่ดิท่านด้วยนะคะก็ที่เขาจะให้องค์ความรู้กันในการฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีคนที่เข้ามาร่วมนะคะสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คือคุณนพดลชิมสังค่ะก็เป็นรองประธานยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมอบรมในหลักสูตรนี้เขาก็บอกว่าหลักสูตรนี้ช่วยเปิดมุมมองให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้ของการปลูกทุเรียนเดิมเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนรู้ในวิถีของการเป็นลูกชาวสวนอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาการเข้ามาในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรสมัยใหม่แล้วก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยรวมถึงการแข่งขันในระดับสากลเนี่ยถ้าปลูกทุเรียนในระดับสากลเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นการให้องค์ความรู้ตรงนี้นะคะสำหรับโครงการ Future Durian Academy เนี่ยตอนนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเนี่ย35คนแล้วก็เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็สามารถที่จะไปเผยแพร่หรือว่าให้องค์ความรู้ที่ตัวเองได้รับในครั้งนี้กับผู้อื่นในพื้นที่ของตัวเองต่อๆไปด้วยค่ะก็เป็นโครงการที่ทางกระทรวงเกษตรนะคะจัดทำขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะอาจารย์ขา
1: เพื่อนผมเป็นอธิการบดี
0: โอ้โหนี่คือเหมือนกับมาเอาเรื่องนี้มาเล่าแบบจุดใต้ตำตอหรือก่อนเนี่ย
1: สมบัติทำรงธัญวงศ
0: ์ค่ะ
1: เขาเป็นคนที่เรียนสาขาตอนสมัยผมเรียนเรียนตรีกันนะสมัยก่อนเนี่ยคนจะไม่ค่อยเลือกสาขาเกษตรทั่วไปสมัยก่อนก็เรียกเกษตรทั่วไปเดี๋ยวนี้เรียกสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรก็มีเพื่อนไม่กี่คนหรอก5-6 คนนะที่เรียนสาขานี้และตอนหลังเขาก็ไปประยุกต์แล้วก่อน14ตุลาเนี่ยเขาก็ชวนผมบอกว่าพ่วนช่วยเอาวงดาวกระจุยไปแสดงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์น่ะก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันแล้วผมพาวงไปแสดงที่นั่นแล้วล่าสุดเพื่อนผมดร.จิรเกียรติซึ่งไปเป็นผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์นี่แหละนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่ผมก็อยากจะฝากว่าอย่าทำเฉพาะทุเรียน
0: ค่ะอาจารย
1: ์เราต้องทำกับทุกพืชและเวลานี้ทุกมหาวิทยาลัยก็ควรจะเอาแม่แบบคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีตนะครับ
0: ค
1: ุณขวัญในอดีตนะซ่อมเครื่องยนต์การทำขนมปังการทำเนยการทำอะไรต่ออะไรจนกระทั่งวิชาหมอดูนะ
0: วิชาหมอดูในด้านการเกษตรเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไงคะ
1: วิชาโหราศาสตร์เนี่ย
0: โอ้วิชาโหราศาสตร
1: ์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเวลาปกติอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะสอนนิสิตแต่พอปิดเทอมเนี่ยก็จะมีการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนสมัยแรกๆไม่เก็บตังค์การเพาะเห็ดการอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ต่อมาเริ่มมีการเก็บบ้างเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์และสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้เก็บตังค์ใครเลยคนเขาไปทำธุรกิจขนมปังพอเขามีสตังค์เขาก็มาช่วยมหาวิทยาลัยแต่เวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเดินทางถูกแล้วที่เราใช้มหาวิทยาลัยมากขึ้นโดยที่เราใช้มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งมีอยู่ทั่วกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็จะเป็นพลังแต่อย่าไประบุเฉพาะพืชแต่อันนี้เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในโครงการที่วลัยลักษณ์เขาทำก็อาจจะทำหลายโครงการก็ได้นะครับเราควรจะทำพร้อมๆกับไปทุกพืชนี่นะคุณขวัญถ้าผมเป็นผู้ในอำนาจวาสนานะ
0: ผมจะตั้งนะ
1: ผมจะตั้งบอร์ดเงาะ บอดมังคุดบอดทุเรียนบอดมะยมบอดมะม่วงเข้าใจคำว่าบอดใช่ไหมบอดไม่ใช่ตาบอดนะ
0: บอดหมายถึงว่าคณะกรรมการที่จะมาดูแลราคาหรือว่าการแก้ปัญหาการเอาใจใส่กับเกษตรกรในพืชนั้นๆถูกไหมอาจารย์เหมือนเอทบอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนบอดไข่ใหญ่อย่างเงี้ย
1: ใช่มันต้องมีทุกพืชคุณขวัญเห็นการเดินขบวนเมื่อ 2-3 วันมานี้ไม่เล่าอ้อยอ่ะเป็นม็อบที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปราศรัยคุยกันสนุกสนานเฮฮา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องกระจายในทุกพืชและต้องสร้างเสถียรภาพราคาแล้วอย่าแข่งกันเองอย่าเอาทุเรียนใต้มาแข่งกับทุเรียนตะวันออกอย่าทุเรียนตะวันออกไปแข่งกับทุเรียนอีสานมันจะต้องมีคณะกรรมการกลางทุเรียนระดับประเทศและในทุกพืชต้องเซตอัพต้องทำเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการจอยกับกรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังไหมเมื่อก่อนจะมีกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมเนี่ยสมัยผมเป็นนิสิตยังไม่มีนะ
0: อันนี้ไม่คุ้นอาจารย์เล่าได้เลยค่ะเพราะว่า
1: สมัยก่อน
0: เคยได้ย
1: ิน
0: ไหม
1: ขวั
0: ญไม่เคยได้ยินแชร์กันมาได้ค่ะ
1: สมัยก่อนมีสองกรม
0: ค่ะ
1: กรมการข้าวกับกรมเกษตรกรรมและต่อมาเขาก็ยุบกรมการข้าวเป็นกองการข้าวยุบลงมาเหลือแค่กองแล้วกรมเกษตรกรรมเนี่ยก็แตกลูกออกเป็นกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยความมุ่งหวังว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายวิจัยเป็นฝ่ายซัพพอร์ตวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนนำเอาวิชาการไปพูดให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆและบิดาแห่งการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยผมเคยเรียนกับท่านนะก็คืออาจารย์ทำนองสิงคารวณิชเนี่ยฮะตอนนั้นยังไม่มีกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่งมาเกิดในภายหลังนะครับซึ่งที่ผมเรียนคุณขวัญไปเนี่ยก็เพื่อจะให้รู้ความเป็นไปเป็นมาแล้วต่อมาผมก็เรียกร้องว่าข้าวเนี่ยมันต้องเป็นกรมพูดอยู่หลายปีจนข้าวกลับมาเป็นกรมอีกครั้งหนึ่งแต่ก็นึกเสียใจว่ากรมการข้าวไปนับอายุกรมเนี่ยช่วงหลังไม่ได้มันต้องไปนับตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นกรมมาสมัยก่อนเหมือนคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยคณะเกษตรก็แพงแสนก็พยายามไปนับอายุใหม่ผมบอกไม่ได้คุณต้องมีอายุตั้งแต่เริ่มต้นตั้งมหาวิทยาลัย
0: คือกำแพงแสนเขานับตอนที่ตั้งอยู่ที่กำแพงแสนเหรออาจารย์ว่าอย่างไรนะคะ
1: มานับว่าเพิ่งจะ20กว่าปีไม่ได้มันต้องนับเพราะว่าที่จริงมันจะย้ายมาหมดแล้วคนทั้งโน้นกลัวจะไม่มีอะไรทำก็เลยเอาย้ายกลับไปอีกอ่ะแล้วย้ายมาทำไมอ่ะตอนแรกทีนี้อย่างนี้คุณขวัญที่เราพูดถึงเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะผมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะฮะผมจะเล่าให้คุณขวัญฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เนี้ยวันนี้ที่เท่าไหร่ที่8เมื่อวันที่24 25 26เนี่ยผมพูดหัวข้อเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัวในทุกกลุ่มองค์กรในวงการเกษตรเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำนะคือสำรวจซะก่อนว่าเกษตรกรทุกวันเนี่ยมันเงินหายไม่รู้ตัวไปได้ยังไงเขาเรียกต้นเงียบอะ
0: หมายถึงเงินหายจากด้านการทำเกษตรใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แต่เราเน้นเรื่องเกษตรแต่ว่ามันแรงจูงใจที่ให้คิดเรื่องนี้ที่คิดพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมาจากเราโดนต้นเงียบมา30ปีไง
0: อ๋อค่าไฟฟ้าค่ะ FT ที่ค่าไฟทางหลวงมาอยู่ในค่าไฟบ้านขวัญทุกถูกไหม
1: อุตส่าห์ไม่กล้าพูด
0: มันเป็นข่าวอาจารย์มันเป็นข่าวที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว
1: เนี่ยทำไมปล้นประชาชนมาตั้งนานแล้วไม่บอกมีเคยปล้นเงียบแต่พูดให้เพราะก็คือเงินหายไม่รู้ตัวเอาฝ่ายประชาชนคนไทยมีความภาคภูมิใจ

0: ได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันมีสินค้าอยู่สองอย่างนะคุณถวันที่คุณซื้อแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบเลยว่าคุณได้ของครบหรือเปล่าคุณขวัญว่าอะไร
1: ขว
0: ั
1: ญก็ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบไฟฟ้าอยู่แล้วแหละอาจารย์แล้วก็น้ำประปา
0: สองน้ำมัน
1: อ๋อน้ำมันอ๋อได้ค่ะอาจารย์น้ำประปาเรามีสิทธิ์ตรวจสอบไหมอาจารย
0: ์ผมอย่างไฟฟ้าเนี่ยผมซื้อไฟ220เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าผมเขาระบุ220แต่ใช้ไม่นานอ่ะเครื่องผมเสียเพราะว่าบ้านผมไฟมันตก
1: ไฟประชา
0: เคยรู้จักกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าระดับสูงก็เลยไปคุยกับเขาเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวส่งคนไปตรวจแล้วเขาก็มาตรวจคุณขวัญรู้ไหมไฟเหลือเท่าไหร่
1: 170หมายถึงว่าไฟจากหม้อแปลงหรือไฟตอนเข้าบ้านไฟช่วงไหนคะ
0: เข้าบ้านมันเนี่ย220เนี่ยเหลือ170เพราะฉะนั้นที่มีคนบอกว่าอาจารย์ต้องไม่ชอบนอนดึกแล้วก็บ่นว่าผมไม่รักษาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่นะผมต้องทำงานตอนดึกๆเวลาผมบันทึกรายการเนี่ยมันจะไม่มีเสียงหึงจากไฟที่ไม่พอเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมคุณขวัญจ่ายค่าไฟเต็มซื้อไฟ220
1: ค่ะ
0: แต่คุณได้ไฟ170
1: มันเกิดจากปัญหาอะไรอาจารย์
0: เครื่องไฟฟ้าอัพปลายสายไงอยู่ปลายสายกระแสไฟไม่พอ
1: oh.
0: และเครื่องไฟฟ้าเราก็พังเร็ว โดยที่คนเก็บค่าไฟเนี่ยเขาก็ไม่ชดเชยให้เราแต่ถ้าเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้เข้าใจว่าเขาใช้ไฟฟรีใช่ไหม
1: อันนี้ไม่มีข้อมูลเลยอาจารย์ค่ะว่าข้าราชการว่าพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใช้ไฟฟรีหรือเปล่า
0: ผมไม่รู้นะผมฟังเขาว่ามาเขาบอกมาเดี๋ยวแฟนรายการก็บอกมาเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมน้ำมันก็เหมือนกันเวลาผมจะเติมนะผมก็ไปชิมไม่ได้ไปดมไม่ได้ไปวัดไม่ได้ผมก็ได้สวดนโมสามจบก่อนเข้าปั๊มโอมเพียงขอให้ได้เต็มฤทธิ์ขอให้เต็มบางแห่งไปเจอเฮ้ยทำไมไม่เร็วนักอ่ะมีวันหนึ่งไปเจอและแอบมองไอ้มิเตอร์ไว้ก่อนปรากฏว่าเด็กปั๊มไม่ลบไม่เซ็ตเป็นศูนย
1: ์
0: เติมไปแล้ว200
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเราบอกเราเติม1,000มันต่อจาก200ไปเลย
1: โอ้ขาดทุนไป200เลยคราวนี้ถ้าไม่ได้ทักท้วงได้ทักท้วงไหมคะอาจารย
0: ์อ้าวเราไปทักท้วงเด็กก็ต้องถูกไล่ออกเราก็ไม่ทักท้วงแต่เราลงจากรถทำทีจะไปเข้าห้องน้ำและคนอื่นขับไปแล้วเราก็แวะคุยกับเด็กหนูวันหลังหนูอย่าทำแบบนี้นะเพราะว่าหนูจะตกงานนะแล้วปั๊มหนูจะเจ๊ง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหนูทำอย่างนี้ไม่ได้หนูต้องซื่อสัตย์ต่องานนะหนูนะเพราะว่าแต่ว่าผมจะไม่ไปฟ้องเจ้าของปั๊มหรอกเพราะถ้าผมไปฟ้องหนูก็จะโดนไล่ออกกระเจี๊ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราต้องลงไปสอนเขานะถ้าเราไม่ไปบอกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีปั๊มที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาจะต้องโฆษณาว่าบริษัทแม่เขาเนี่ยเขาไปตรวจปั๊มเขาไปเช็คว่าปั๊มเขาเนี่ยได้มาตรฐานเต็มฤทธิ์แต่คุณขวัญรู้ไหมวันหนึ่งไปเติมปั๊มน้ำมันตกใจเลย
1: ทำไมอะคะอาจารย
0: ์เด็กปั๊มวิ่งมากอดเฮ้ยรู้จักกับท่านกำพลายเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกอาจารย์ผมออกมาแล้วเฮ้ยอะไรวะออกมาจากไหนออกมาจากราชบุรีไงอาจารย์โอ้ปรากฏว่าเป็นเด็กที่เคยติดคุก
1: โอ้
0: แล้วผมเคย
1: ไปให้อบรมให้ความรู้ในเรือนจำหรอคะ
0: เรื่องในโอกาสวันเด็กเขาเชิญไปพูดให้กำลังใจเด็กในคุกแล้วเห็นเด็กสาวๆอุ้มลูกนั่งฟังอยู่แนวโหยคุณฝันพูดไปก็อยากร้องไห้ไปด้วยตอนนั้นเรายังไม่ถือว่ายาเสพติดเป็นคนป่วยไง

0: เจอใครเสพก็จับเจอใครเสพก็จับเนี่ยเพราะฉะนั้นในคุกก็เต็มไปด้วยเด็กติดยาไงก็เด็กก็ออกมาก็บอกผมเป็นคนดีแล้วครับอาจารย์โอ้โหนี่เราก็ภูมิใจมากว่าไปบรรยายแล้วไม่เสียทีอ้าวเพราะฉะนั้นก็นี่ที่ผมพูดผมก็เป็นห่วงนะผมกลัวว่าเพื่อนๆที่การไฟฟ้าจะโกรธแล้วก็เจ้าของปั๊มน้ำมันจะมาเคืองวันหนึ่งผมเติมน้ำมันนะคุณขวัญผมกลับบ้านดึกๆจากกรุงเทพขับรถมาถึงกำแพงแสนเนี่ยรถกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกมาตลอดทางเลยวันรุ่งขึ้นไปอู่ปรากฏว่าเจ้าของอู่บอกว่าจานไปเติมน้ำมันที่ไหนมาก็บอกเติมชายเมืองกรุงเทพมีแต่โคลนปรากฏว่าผมสนิทกับบริษัทนั้นมากบริษัทก็ไปบอกว่าเจ้าของปั๊มเขาฝากขอโทษจะให้ชดเชยค่าเสียหายเท่าไหร่ผมบอกไม่เป็นไรแต่ที่ผมมาบอกเนี่ยผมต้องการว่าเฮ้ยไอ้ขี้โคลนก้นถังมึงก็เอาทำความสะอาดกันซะบ้างนะเว้ยเฮ้ย
1: ค่ะ
0: ผมก็ไม่เอาโทษเอาทันใครหรอกให้อภัยทุกคนแต่ต้องเตือนไม่เตือนไม่ได้เพราะเขาจะทำผิดตลอดนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เรื่องในวัย30ต้นๆนะ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังตอบอาจารย์มาแล้วล่ะค่ะว่าการไฟฟ้านครหลวงอ่ะใช้ไฟไม่ฟรีนะแต่จะมีเงินชดเชยให้ตามเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของแต่ละท่านนะคะ
0: อ๋อครับดีครับดีครับก็ที่พูดไม่ได้มีเจตนาต่อว่านะเพราะว่าผมเห็นพนักงานการไฟฟ้าเข้าทำงานเนี่ยโอ้โหคุณขวัญลำบากมากๆอ่ะบางบ้านนะเสาไฟฟ้าไปอยู่ในบ้านไม่รู้ทำไมแล้วกว่าจะจดได้หมาก็จะกัดอารมณ์ลำบากผมมีเพื่อนอยู่การไฟฟ้าเยอะแล้วก็เคยไปอบรมหลายแห่งเหมือนกัน
1: แต่ว่า
0: บางหน่วยงานที่อบรมผิดถูกก็แก้ไขให้มันถูกนะอย่าไปเอียงเกษตรด้านใดด้านหนึ่งนะเอาให้เป็นกลางเข้าไว้ครับ
1: ค่ะ
0: อบได้เลยค่ะกว้างแค่นี้
1: ค่ะคุณอิสระชนบอกว่า220โวลต์เนี่ยครับบอกว่าพอมา170โวลต์เนี่ยพอเข้ามาในบ้านเนี่ยคอมพิวเตอร์พังก่อนเลยถ้าไฟมันไม่ได้ระดับไม่มีความเสถียรนะคะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังนะคะมีหลายๆคำถามเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับอย่าลืมคุยเรื่องโดนนะคุณขวัญ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรนะคะอาจารย์คะสำหรับเรื่องโดรนที่อาจารย์ชวนคุยเนี่ยก็มีคำถามมาจากคุณผู้ฟังเหมือนกันค่ะแต่ว่าฝันอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของโดรนที่เขาใช้ในทางดอยค่ะอาจารย์คะเขาใช้โดรนเนี่ยในการขนผักประมาณสัก70กิโลเพราะว่าทางดอยเนี่ยมันคดเคี้ยวเยอะ ทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตรนะคะหรือว่าสวก.เนี่ยทางดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลค่ะบอกว่าต้นทุนแฝงที่มาจากการปลูกการเกษตรบนดอยเนี่ยก็คือค่าของการขนส่งนี่แหละค่ะการใช้โดรนเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ลดอุปสรรคในการขนส่งแล้วก็พอบันโดนมันเป็นทางตรงนะอาจารย์พอมาทางอากาศเนี่ยมันก็ทำให้ราคาของค่าขนส่งจากทางดอยเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะโดรนเนี่ยก็สามารถเชื่อมเป็นสะพานเชื่อมทางอากาศค่ะที่จะทำให้ทางดอยเนี่ยขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดรนเนี่ยแบกรับน้ำหนักได้ประมาณ70กิโลนะคะก็บินได้ไกลประมาณ3กิโลเมตรช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้สูงถึง 63% เลยอาจารย์ก็ช่วยเซฟต้นทุนการผลิตเรื่องของค่าน้ำมันในการขนส่งได้ด้วยนะคะทำให้พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกอยู่บนดอยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาดีขึ้นนะคะขนส่ง100กิโลเนี่ยก็จะลดต้นทุนไปประมาณเกือบ 10% เลยทีเดียวของดีมาจากดอยก็ทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นี่เขาก็เริ่มทำกันแล้วนะคะอาจารย์ในอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะการขนส่งผักจากดอยมาด้วยวิธีการขนแบบโดรนนะคะอาจารย์คะ
0: ของดีจากดอยด้วยโดรน
1: นะอันนี้คิดสโลแกนให้ใช่ไหม
0: ใช่ของดีจากดอยด้วยโดรนเพราะว่า 1. รักษาความสดใหม่ได้เร็วขึ้นใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็การชอกช้ำก็น้อยลงใช่ไหมนึกถึงทางบนดอยแหละถ้าเราใส่ภาชนะแล้วกระแทกมาเนี่ยมันก็จะชอกช้ำอันนี้ก็มีประโยชน์มีข่าวเกี่ยวกับโดรนอีกอันนึงที่คุณขวัญบอกว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจับมือกับทางอว.ว่ายังไงนะอันนี
1: ้ของทางกระทรวงเกษตรนะคะของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะจับมือกับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จับมือกับอีกแพลตฟอร์มนึงค่ะก็คือเมตาหรือว่า Facebook ที่เราใช้กันนี่แหละอาจารย์ก็เปิดตัวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการติดปีกดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทยค่ะก็เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะบอกว่าจะยกระดับภาคการเกษตรสู่ยุคเกษตรดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบถามว่าวิธีการทำของเขาเนี่ยคือวิธีการแบบไหนเขาก็บอกว่า เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนจากรัฐมนตรีเกษตรนะคะที่จะมุ่งเป้าส่งเสริมการเข้าถึงตลาดโลกด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลแล้วก็เป็นระบบของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตรงนี้จะมีวิทยากรในการเทรนนิ่งการทำต้นแบบเพื่อสร้างความรู้เพื่อกระจายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะคะให้เข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นทางด้านกลยุทธ์ค่ะก็ถูกสนับสนุนโดยดร.ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ค่ะรัฐมนตรีอว.นะคะบอกว่าก็จะเน้นในเรื่องของ AI การประมวลผลให้ตลาดเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสของตลาดใหม่ๆแล้วก็ผลักดันแนวคิดเรื่องของการทำเป็นไอดอลโมเดลค่ะก็คือทำเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จมาให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็นำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มาเสริมศักยภาพในการผลิตผลผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยในด้านของ Meta หรือว่า Facebook เนี่ยเขาก็จะให้องค์ความรู้ในเรื่องของ Storytelling ค่ะเพราะว่าเกษตรพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอาจารย์คือดีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะก็ต้องมีสตอรี่เทลลิ่งก็คือที่มาที่ไปเรื่องราวของวัตถุดิบนั้นๆหรือว่าอย่างเช่นผักกาดสักหัวนึงเนี่ยมันก็ถ้าเราบอกว่ามันคือผักกาดมันก็คือผักกาดธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าผักกาดตัวเนี้ยปลูกจากชาวดอยอันเนี้ยได้ถ้าซื้อผักกาดอันนี้เขาจะไปส่งเสริมเรื่องของการศึกษาของเยาวชนดอยอันนี้มันก็เป็นสตอรี่ที่จะสร้างเสริมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้านการเกษตรในแต่ละตัวนะคะก็อาจจะเป็นสตอรี่ต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรที่จะบอกเล่าผ่านสินค้าของตัวเองเพื่อให้มัดใจผู้บริโภคนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรก็บอกว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้นะคะอย่างเต็มรูปแบบเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยแล้วก็บุคลากรแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่จะทำให้เครื่องมือดิจิทัลเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนเข้าถึงได้ภาคการเกษตรเข้าถึงได้และทำให้คนที่ทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมี เป็นแบบลักษณะมืออาชีพมากขึ้นใช้ดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับงานเกษตรมากขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยเรื่องของการสร้างสตอรี่เทลลิงแล้วก็การเผยแพร่เรื่องต่างๆเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มของ Meta นะคะ Meta ก็มี Facebook IG Reel แล้วก็WhatsApp

0: ่ะ WhatsApp เลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยมากกว่าอันนี้แต่ว่าถ้าเป็น Facebook IG แล้วก็ Reel เนี่ยก็สามารถสร้างการรับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าเผยแพร่ไปได้ในวงกว้างมากพอสมควรค่ะอาจารย์คะ
1: ครับข่าวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องน่าดีใจที่วันนี้เนี่ยฝ่ายต่างๆเนี่ยนะฮะกระทรวงต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ใช้ประโยชน์จากกระทรวงอว.เนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ทำให้เรามีการพัฒนาแต่ว่าที่ผมจะฝากไว้ก็คือว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งเมื่อตอนผมเริ่มทำงานมาเป็นนักเผยแพร่และก็ส่งเสริมความรู้เนี่ยนะฮะอาจารย์ผมท่านไปเอาตำราฝรั่งมาให้ดูมันมีคำว่า appropriate technology แปลว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแน่นอนที่สุดครับว่าในอนาคตเราต้องมี AI เราต้องมีหุ่นยนต์เราต้องมีนวัตกรรมที่มีเครื่องช่วยสิ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะแน่ๆอันนี้เป็นสิ่งดีแต่อย่าลืมว่าถ้ามีสิ่งดีแล้วคนใช้สิ่งดีนั้นไม่เป็นกลายเป็นไปเพิ่มรายได้ก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นการพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่หรือองค์กรใหญ่ก็ว่าไปแต่อย่าลืมว่าถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเล็กทำไงที่จะให้เขารวมกันเป็นรายใหญ่นะฮะและก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยร่วมกันหรือถ้าคนไทยรักอิสระยังอยากจะทำเป็นรายเล็กเราก็ให้เขาใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านก็ไม่ถือว่าเขาล้าหลังนะไม่เหมือนกับที่สมัยหนึ่งผมเคยตอบคำตอบข้อสอบตอนสอบเข้าบอกว่าการพัฒนาชนบทคนเมืองต้องไม่เอาความรู้สึกของความเป็นคนเมืองแล้วไปทำให้ชนบทมาเป็นคนเมืองต้องให้ชนบทมีความสุขอย่างชนบทเขาดูหนังกลางแปลงเขาอาจจะมีความสุขมากกว่าที่ไปเตะตัวหนังในโรงใหญ่นะเพราะฉะนั้นรายเล็กก็รายเล็กเทคโนโลยีที่ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไฮเทคเทคโนโลยีพื้นบ้านใช้ไปถือว่าดีมีประโยชน์แต่ได้โปรดักต์ปลอดภัยนะฮ
0: ะ
1: ได้สินค้าปลอดภัยส่วนรายใหญ่เราก็พึ่งทีนี้ในปัจจุบันจะสังเกตว่ามีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: AI เนี่ยเป็นสิ่งมีประโยชน์มากแต่ AI จะยังต่างกับความเป็นมนุษย์อยู่หน่อยตรงที่ AI มันทื่อๆเรียกว่าคนโบราณบอกไอ้นี่มันเทรดตรงนะแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมันจะมีความอ่อนตัวมันจะมีความละมุนนะฮะมันจะมีความอ่อนตัวมีความละมุนมากกว่าและประสบการณ์บางอย่างเนี่ยใน AI จะไม่มีนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ฝากไว้ว่าใครจะใช้เทคโนโลยีอะไรเนี่ยก็ขอให้ดูว่าเราเป็นใครและอยู่ตรงไหนเรากำลังทำอะไรเราต้องใช้เทคโนโลยีแค่ไหนอย่างที่มีคนพยายามพูดถึงไถนาโดยใช้ควายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะก็ถ้าเขามีความเหมาะสมมันก็ไม่ใช่เรื่องล้าหลังนะครับถ้าเขาเป็นศูนย์เรียนรู้เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ตำนานการเกษตรอะไรต่าง
0: ๆ
1: มันแล้วแต่ว่าอะไรที่มีความเหมาะสมเดี๋ยวนี้คุณขวัญต้นไม้คุณป่วยไม่สบายเนี่ยคุณเอาโทรศัพท์ส่องไปปั๊บเนี่ยมันบอกเลยว่าโรคอะไรเชื้ออะไรแต่ความละมุนในการที่จะตอบปัญหามันจะไม่เหมือนมนุษย์ตอบแต่มันช่วยได้เยอะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวลูกศิษย์ผมสมัยก่อนเนี่ยเวลาจบไปทำงานจานไอ้ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ช่วยผมหน่อยมันเป็นไร
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ผมบอกเฮ้ยถ้า
0: AI
1: ตอบปัญหาชาวบ้านไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวขอโทษขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเองก็เข้าห้องน้ำเองเข้าห้องน้ำแล้วเองก็ไปเปิดมือถือ
0: ค่ะ
1: เองก็จะรู้ออกมาแกก็บอกว่าที่ถามเมื่อกี้คำตอบคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
0: ค่ะก็
1: เรียกว่า
0: เป็น
1: ทริ
0: คนะเป็นค่ะอาจารย์
1: มีวิญญาณไปช่วย
0: มีวิญญาณ AI ไปช่วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: คนโบราณเขาใช้คำว่าผี
0: ค่ะ
1: เขาบอกทำดีผีคุ้มไง
0: ค่ะ
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวดีก็ขอให้ก็ขอสนับสนุนแล้วก็กิจการโดรนก็จะดีขึ้นแต่ขอให้ว่าทำแล้วนะทุกคนได้ประโยชน์ทั้งหมดเกษตรกรก็ลงทุนแล้วคุ้มค่าแล้วก็ผมก็อยากจะฝากกระทรวงอว.ไปอีกนิดนึงอย่าลืมใช้พลังนิสิตนักศึกษาเอาเป็นว่าปีการศึกษาใหม่เนี่ยถ้าบอกว่านิสิต1คนก่อนจะจบต้องปลูกต้นไม้ให้ได้คนละ10ต้น
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยเนี่ยจะเขียวขึ้นมาเลยแล้วเราจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดที่ยุโรปที่คนฝรั่งเศสตายไปแล้วเกือบ50คน
0: ค่ะ
1: ที่ตายไม่ได้ตายเพราะร้อนนะตายเพราะลงไปเล่นน้ำ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะแก้มีคนถามผมเยอะตอนนี้การจะแก้ยังไงแก้ยังไงคุณลงมือปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้อย่ามัวแต่พูดแล้วมันจะแก้ได้โครงการปลูกป่ายางโครงการปลูกป่าสักโครงการเลิกคิดจะเก็บภาษีเขาอย่างเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็หาคาร์บอนเครดิตให้มากๆใครจะลบราค่าฟันกันเราเอาแรงว่าปลูกต้นไม้นะครับสร้างสันติภาพนะยุ่งมากก็ไปชวนรวมประเทศเลย
0: โอ้โหอาจารย์มันก็ยากอยู่นะมีคุณลูกปังจากคุณอัคเนย์สอบถามมาว่าคุณอัคเนย์สอบถามมาค่ะอาจารย์บอกว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นข้างบ้านนาข้าวเนี่ยใช้โดรนในการฉีดต้นข้าวอยากทราบว่าทำไมชาวนาถึงทำนาโดยการใช้โดรนทำนาแต่ว่าเขาบอกว่าใช้โดนในการฉีดต้นข้าวเนี่ยถ้าฉีดปุ๋ยเนี่ยมันโอเคใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าฉีดเป็นลักษณะของค่าแบบเหมือนยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยถ้าใช้โดนเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับคนบินไง
0: ค่ะ
1: คือคนจะบินโดนไม่ใช่อยู่ๆนึกจะบินก็บินนะ
0: ค่ะ
1: วันนั้นเป็นวันที่ลมพัดแรงอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะไปฉีดยาวันนั้น
0: ค่ะ
1: คุณก็ควรจะเลือกวันที่ลมสงบแล้วเวลาคุณบินโดรนเนี่ยเวลาคุณใส่ปุ๋ยเนี่ยคุณจะต้องใช้ระดับไหนอันนี้ผมไม่รู้นะมันยังไม่มีงานวิจัยและถ้าคุณจะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยคุณควรจะบินต่ำแค่ไหน
0: ค่ะ
1: ถึงจะพอเหมาะพอดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ให้กลัวมากแต่การกระทำทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยและอย่าไปมองว่าเครื่องมือใหม่คือทันสมัยเสมอไม่จำเป็น
0: ค่ะ
1: คนมีเครื่องมือใหม่เอาไปใช้ก่อการร้ายก็มีใช่ไหม
0: อันนี้ก็มีค่ะมีการใช้โดรนในการทางด้านสงครามก็มีเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภัยอากาศร้อนในยุโรปมีคุณอัคเนย์นะคะสอบถามมาเพิ่มเติมว่าช่วงนี้ก็แดดจัดอยู่พอสมควรนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางวันเขาถามว่าช่วงกลางวันเนี่ยไม่ควรรดน้ำต้นไม้ใช่หรือไม่อันเนี้ยปกติมันก็ไม่รดกันอยู่แล้วหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าก็รดได้จริงๆกลางวันนะคะ
1: ที่เขาไม่รดน้ำกลางวันเนี่ยนะจริงๆก็ลดได้ที่แต่ที่เขาไม่ลดน้ำกลางวันเพราะ1น้ำในท่อมันร้อน
0: ค่ะ
1: น้ำในบ่อในคูที่เราจะวักขึ้นมาบางทีก็ร้อน
0: ค่ะ
1: ดินถ้าดินร้อนๆดินก็ร้อนดินร้อนเจอน้ำร้อนรากก็สุกกันสิ
0: ใบค
1: ่
0: ะ
1: แสงแดดร้อนๆถ้าละอองน้ำหรือว่าหยดน้ำแล้วบางทีเนี่ยมันเจอแดดร้อนๆมันก็กลายเป็นน้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำร้อนเขาก็เลยลดน้ำกันตอนเช้าดีที่สุดเพราะอะไรเพราะตอนเช้าต้นไม้เริ่มอ้าปากใบต้นไม้เริ่มทำงานนะแล้วก็ดินก็เย็นน้ำก็เย็นนะครับลดตอนเย็นสังเกตไหมเขามักจะไปลดตอน4โมงเย็นไปแล้วก็ต้องระวังน้ำที่ยังร้อนอยู่แล้วฤดูฝนมันไม่มีคุณขวัญ มีที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้
0: ดูแบบแปรปรวนไปหมดแล้วใช่ไหมผันผวนไปหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: เดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าฤดูฝนปนร้อน
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเดี๋ยว

0: นี้ก็ฤดูฝนปนร้อน
1: นะฮะคลาวกันไป
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่ฤดูฝนเนี่ยคุณขวัญเชื่อไหมเที่ยงวันเนี่ยผมออกไปเนี่ยผมยืนไม่ได้เลยอ่ะต้นคอผมแทบจะสุกเลยอ่ะผมก็บอกปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วอุณหภูมิมันจะลดต่ำกว่าทั่วไปอย่างผมเดินเข้าในสวนผมเนี่ยอุณหภูมิจะลดต่ำกว่าตลาดประมาณ 2-3 องศาม
1: ันจะเย็นร่มรื่นนะคะมีร่มไม้แล้วก็ตัวของต้นไม้เนี่ยซับความร้อนเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้วเย็นร่มไม้เนี่ยมันได้ออกซิเจนเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราสบายเพราะเราได้ออกซิเจนด้วย
1: ค่ะ
0: ยกเว้นกลางคืนนะครับ
1: เป็นคาร์บอนนะ
0: มันจะแย่งออกซิเจนกับเรานะครับ
1: ค่ะอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งขวัญสงสัยเขาบอกว่าตอนฝนตกใหม่ๆเนี่ยดินกำลังดีจริงหรือเปล่าควรปลูกต้นควรปลูกพืชตอนที่หลังจากฝนตกใหม่ๆไหมคะ
0: คือไม่จำเป็นครับคุณขวัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่เขาบอกว่าปลูกพืชตอนฝนตกใหม่ๆหรือคำแนะนำที่บอกว่าให้ปลูกต้นไม้ตอนต้นฤดูฝนเนี่ยเขาหมายความว่าหนึ่งคุณจะลดค่าใช้จ่ายในการให้น้ำและดินส่วนใหญ่เนี่ยดินมันจะเย็นถ้าเทียบกับช่วงฤดูแล้งนะอันนี้ดินฤดูฝนเนี่ยมันจะเย็นกว่าแต่ความจริงเนี่ยมันอยู่ที่การเตรียมดินและอยู่ที่การเตรียมการของคุณขวัญด้วยเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างถ้าฝนลงเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ทำงานกันนะเพราะดินมันเปียกมันแฉะคุณไปเหยียบมันก็เละดินมันก็แน่นเพราะฉะนั้นดินหมัดหมาดคำว่าดินหมัดหมาดคือดินที่ 70% เอามือหยิบดินกำดูเนี่ยบีบน้ำไหลออกจากง่ามมือนี่ไม่ไหลออกจากง่ามมือเยอะแล้วแบมือเนี่ยดินเป็นก้อนเนี่ยคือดินที่มีความชื้น 70% เวลาเขาจะไถดินเนี่ยถ้าดินมันหมัดหมาดเนี่ยมันไถดินได้สะดวกและดินมันได้รับน้ำมาส่วนหนึ่งแล้วเวลาเราให้น้ำแค่ผิวดินเนี่ยโมเลกุลของน้ำมันดึงดูดกันแต่ถ้าคุณขวัญดินหน้าแรงเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีข้างล่างคุณขวัญให้น้ำไปเนี่ยบางทีมันไม่ถึงรากมันระเหยหมด
1: โอ้ค่ะ
0: การเกษตรนะจำไว้เลยนะไม่มีทฤษฎีตายตัวไม่มีการปฏิบัติตายตัวบ้านใครบ้านมันอากาศใครอากาศมันเดือนนี้ของปีที่แล้วกับเดือนนี้ของปีนี้วิธีปฏิบัติก็ต้องต่างกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ AI ช่วยไม่ได้ต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลแต่เกษตรกรยุคใหม่นะจะไม่ใช่เหมือนยุคเดิมขออภัยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือ
1: เกษตรกรยุคใหม
0: ่คือยุคเดิมเนี่ยเกษตรกรนะเป็นเจ้าของกิจการ
1: ค่ะ
0: เป็นลูกจ้างตัวเองเอาตัวเองเป็นลูกจ้างตัวเองทำเองปลูกเองทุกอย่างเองแต่เกษตรกรยุคใหม่เนี่ยคุณขวัญอาจจะเป็นเกษตรกรไปเจ้าทำเกษตรร้อยไร่เพราะคุณขวัญหุ้นกับเพื่อน10 คน
1: ค่ะ
0: สองในสิบมีความรู้เรื่องเกษตรไปเป็นผู้จัดการแล้วก็ทำธุรกิจเกษตรคุณขวัญก็ลงแค่เงินคุณขวัญก็ทำเกษตรใหญ่โตแล้วนะเพราะว่าเกษตรยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างบริษัทใหญ่ๆเห็นไหมเขาไม่มีรถแท็กเตอร์สมัยก่อนเขามีรถแท็กเตอร์เขาเปลืองน้ำมันไอ้คนขับทุจริตน้ำมันไอ้คนขับขับแบบไม่ทะนุถนอมเสียค่าซ่อมรถเดี๋ยวนี้เขาใช้
1: จ้าง
0: เกษตรกรยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือมีผู้ร่วมธุรกิจเขาเรียกฟรีแลนซ์ผมเป็นชาวนาใช่ไหมผมก็มีฟรีแลนซ์คนที่ไถคนนั้นหว่านข้าวคุณจะเอาโดรนหวานหรือคุณจะเอาเครื่องหวานหรือคุณจะเอาคนหวานก็แล้วแต่คุณคำนวณแล้วกันอะไรประหยัดก็ใช้อันนั้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เชิญครับก็เป็นการบริหารจัดการแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ยุคใหม่นะคะ
0: ใช่
1: อาจารย์ค่ะ
0: อย่าเทียบว่าใหม่กับเก่าดีหรือไม่ดีเหมือนอย่างตอนนี้ผมนอนดูฟุตบอลโลกกับหลานเนี่ยหลานก็บอกปู่ว่าเปเล่กับคนเนี้ยใครเก่งกว่าใครผมก็บอกหลานบอกเทียบไม่ได้มันคนละยุค
1: ค่ะ
0: ยุคใครยุคมัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอะไรดีกว่าอะไร

0: ในแต่ละยุคของคนนั้นนะคะก็อาจารย์ค่ะอาจารย์ชวลิตถามมา
1: เชิญก่อน
0: อาจารย์ชวลิตถามมาบอกว่าขออนุญาตสอบถามกรณีที่หน่อกล้วยด่างแต่ใบไม่ด่างเมื่อแยกหน่อออกมาแล้วหน่อใหม่เนี่ยใบก็ไม่ด่างสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะอะไรคะอาจารย
1: ์มันก็เป็นได้ครับไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยฮะ
0: ค่ะไม่จำเป็นว่าหน่อต้นด่างต้องด่างตลอดนี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์พืชเนี่ยมันแปรปรวนได้หมดทุกกรณีตามเป็นธรรมชาติของพืชเพราะไอ้พวกที่ด่างมันก็เกิดจากกล้วยที่ไม่ด่างแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้ด่างวิธีการขยายพันธุ์ที่ยังไงก็ออกมาด่างแน่ๆนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือพอเลี้ยงเนื้อเยื่ออื
0: มค่ะ
1: ถ้าคุณพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเนื้อเยื่อออกมาเนื้อเยื่อออกมาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันมีต้นไม้บางต้นไม้บางอย่างนะ
0: ค่ะ
1: มันจะด่างเฉพาะใบยอดนะอย่างเช่นมะขามเทศคุณขวัญไปเอามะขามเทศด่างมาปลูกเนี่ยปลูกไปปุ๊บใบที่มันเคยด่างพอเป็นใบแก่ใบมันจะเขียว
0: ค
1: ุณขวัญต้องตัดให้มันแตกยอดใหม่พอมันแตกยอดใหม่แล้วมันก็จะด่างได
0: ้
1: ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้มีคนไทยถามผมว่าอาจารย์ไม้ด่างกับไม้สีเขียวเนี่ยทำไมไม้สีเขียวมันโตดีกว่าอ้าวคลอโรฟิลล์มันเยอะกว่าไงพวกไม้ด่างมันจะโตช้ากว่าพวกไม่ด่างอยู่แล้วล่ะอาจารย์ชวลิตลองสังเกตดูดิต้นโพเจ็ดสีที่ผมเคยให้ไปกิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ไปขยายพันธุ์เห็นไหมถ้าอาจารย์ชวลิตเอากิ่งที่มันเป็นกิ่งสีเขียวไปปลูกอ่ะมันจะโตเร็วกว่าไอ้พวกกิ่งสีขาวๆหรือว่ากิ่งเขียวปนขาวนะอันนั้นอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมหัศจรรย์พันธุ์พืชนะครับ มันจะมีความคืออันเนี้ยมันจะต่างกับ AI ตรงนี้ไงไม่แน่แล้วต่อไปจะมีพืช AI นะ
0: ก็พืชที่เป็นแบบเทรนตรงใช่ไหมคะอาจารย์มีคุณอิสระค่ะอาจารย
1: ์เวลาเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะที่ข่มขืนกันในบ้านถ้าข่มขืนอะไรต่อไ
0: ปความร
1: ุ
0: นแรงในครอบครัวเหรอคะหรือว่าเรื่องปัญหาอาชญากรรม
1: ในทางเพศอ่ะในทางเพศอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะเราไม่ชนะฮอร์โมนไงแล้วคราวหนึ่งผมเคยพูดโอ้โหเพื่อนผมด่าเละเลยผมบอกเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยยางเยอะแยะทำไมไม่มีใครคิดทำตุ๊กตายางสวยที่สุดในโลกพูดจาอ่อนหวานที่สุดในโลกมีไมตรีที่สุดในโลกแล้วพอใครเป็นหนุ่มอายุย่าง18รัฐบาลก็แจกตุ๊กตายางไปคนละตัวด่าผมว่าผมแบบว่ามีความคิดบ้าๆบอๆนี่เรามันจะแก้ปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศได้เยอะแต่และจะเป็นสินค้าส่งออกแต่ถึงยังไงนะตุ๊กตายางไฮเทคขนาดไหนนะก็ไม่เหมือนกอดเมียที่เป็นมนุษย์หรอกครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม้ว่าเมียจะด่าจะบ่นบ้างมันก็ดีกว่าตุ๊กตายางแน่นอนแต่อันที่ผมเอามาเปรียบเทียบระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์นะครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทำยังไงจะเป็นมนุษย์ได้เดี๋ยวนี้คนมันเยอะไงมันไม่ค่อยมีมนุษย์มันมีแต่ตัวเนี้ยมันมีอะไรแย่เชิญครับคุณขวัญ
0: ค่ะเหลือประมาณ2นาทีนะคะคุณอิสระชนถามมาว่าปลูกกล้วยน้ำว้าตอนเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ประมาณ400ต้นจะรอดเอลนีโญมั้ยครับอาจารย์ที่นนทบุรีค่ะอาจารย์ใกล้ๆกรุงเทพนี่เอง
1: รอดแน่นอนครับกล้วยยังไงก็รอดแต่ต่อไปนี้ถ้ามันร้อนจัดมากๆเนี่ยการปลูกกล้วยคุณต้องเตรียมหาวัสดุคลุมโคนเอาไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้พอปลายฤดูฝนปั๊บคุณรีบคุมโคลนเลยนะฮะคุมโคลนต้นเลยและเตรียมวางระบบน้ำโดยระบบท่อระบบสายยางอ่ะไอ้ระบบสายพลาสติกอ่ะนะฮะเตรียมไว้เผื่อภาวะฉุกเฉินแต่กล้วยฤดูแล้งหน้าเนี่ยจะมีอาการใบเหลืองซีดถ้าเว้นระยะห่างเกินไป แล้วเงาเนี่ยมันไม่ช่วยกันบังบางเช้าบางบ่ายเนี่ยกล้วยก็อาจจะแสดงอาการใบไหม้ได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดรุนแรงกล้วยเป็นพืชที่ยังไม่น่ากลัวนะครับที่จะเจอปัญหาแต่การทำเกษตรปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีความพร้อมหมดทั้งระบบน้ำระบบดินระบบอะไรต่างๆและใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมเราไม่มีคนงาน

0: ไหนหรือไม่ให้วันไหนฤดูร้อนดูอุณหภูมิเท่าไหร่จะให้น้ำเท่าไหร่ให้คอมพิวเตอร์มันคำนวณออกมาซึ่งเรื่องนี้คณะเกษตรโดยภาควิชาเกษตรกลวิธานที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องแทรกเตอร์อะไรเนี่ยเขาจะมีสอนเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะก็หวังว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะผสมผสานกับวิถีแห่งการเกษตรแล้วก็เกษตรรุ่นเก่าหรือเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไปด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรรุ่นไหนเนี่ยก
0: ็คืออย่าเอามาทะเลาะกันน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: สมัยหนึ่งชอบเอาบอกว่าเกษตรดั้งเดิมดีอย่างงู้นอย่างนี้มันคนละเรื่องดีทุกอย่างดีตามความเหมาะสมแต่ละบุคคลเชิญต่อครับคุณขวัญ
1: ค่ะก็การใช้การเกษตรในแต่ละรุ่นก็มีบริบทของตัวเองนะคะใช้ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรของตัวคุณเองค่ะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ห้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความเหมาะสมในชีวิตครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์สอบราชการเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานกระบวนการรับจ้างสอบนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์กรณีพบการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมถึงขบวนการรับจ้างสอบซึ่งระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่งดูมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและแจ้งมายังตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุมตัวมายังหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากห้องจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นภายหลังสอบเสร็จนายธีรพัฒน์ระบุว่าบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่ตนเห็นว่าไม่น่าเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและผู้อำนวยการสนามสอบดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและขยายหาผลต้นตอของขบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้จ้างเป็นใครพร้อมย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เลขาแสวงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ห่วงนับคะแนนช่วงบ่ายฝนตกนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง56หน้าหมู่บ้านต่อรวมโชคชัยต่อรวมโชคชัย4ซอย54แยก4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยภายหลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนว่าภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.วันนี้คนมาใช้สิทธิ์บางตาพอสมควรจึงขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เข้าไปเลือกคนเข้าไปบริหารกทม.ซึ่งเวลาที่เหลือก่อนปิดหีบหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% จากเดิมตั้งเป้าไว้ 70% พร้อมยอมรับว่าห่วงสถานการณ์ช่วงนับคะแนนหวั่นว่าฝนจะตกลมพัดแรงเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนพอสมควรแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วก็ตามส่วนกรณีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบก่อน 22:00 น.อย่างแน่นอนส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศในเวลา7 วันในส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

0: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบรายงานดร.ชวริตจันทรรัตน์กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปและแนะผู้ที่ยังไม่ได้ไปลงคะแนนขอให้รีบไปภายใน 1-2 ชั่วโมงนี้เพราะในช่วงเวลา 15 นาฬิกานี้น่าจะมีฝนตกหนัก 40-60% ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกทม.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาหมดหวังหลังผ่านไป1เดือนไร้ความช่วยเหลือกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีปัญหาทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าจนถึงวันนี้ผ่านพ้นมาแล้วเกือบ1เดือนรัฐบาลไทยยังไร้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในขณะที่ผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาขายลดต่ำลงกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ 50-70 บาทสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จำเป็นต้องขายผลผลิตแม้ราคาตกต่ำประสบปัญหาการขาดทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวางแผนการผลิตกุ้งรอบใหม่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แม้ได้พยายามยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านหลายช่องทางแต่ปัญหายังไม่เคยได้รับการแก้ไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกเพียงว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากประเทศมาเลเซียที่จะเจรจาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกุ้งเป็นสินค้าที่เน่าเสียเกษตรกรไม่มียุ้งฉางกุ้งทั้งหมดไหลเข้าไปสู่ในทุนที่มียุ้งฉางทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าเสมือนกับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแบบนี้ถือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้รับความเป็นธรรมธิดารัตน์ชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร025135251
12: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
13: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
12: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
13: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
17: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดย DJ ช้างและทีมงาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 14:17 นครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ครับออกอากาศพร้อมกัน9สถานี10คลื่นความถี่นะครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรกฤติการครับ
1: และก็เกียร์เกษณี

0: โยมเมืองค่ะ
1: เราสองคนพบกับคุณฟังเหมือนเดิมพร้อมกับเรื่องราวดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการ2ผลิตภัณฑ์ตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ใช้ดีบอกต่อด้วยก็แล้วกันถ้าใช้ไม่ดียินดีคืนเงินครับฟังกันอยู่นะฮะอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz อสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz อสมทนครราชสีมา FM 95.75 MHz นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังทางวิทยุด้วย
0: ค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะมาเจอกันทางหน้าจอไลฟ์สดนะคะตอนนี้ก็เข้ากันมาชมพวกเราได้นะคะที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจดีเจช้างตกมันค่ะ
1: ครับ
0: เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยทักทายกับพวกเราได้นะคะทำแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงที่ท่านชอบนะคะก็สามารถโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0754192225ค่ะ0750754192225นะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาช่วยดูแลพืชของท่านนะคะไม่ว่าจะท่านจะปลูกพืชชนิดไหนต้นไม้ประเภทไหนนะก็สามารถใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1กับเราได้นะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรค่ะ
1: 063ครับ4596939นะครับ063 4596939นะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ตรงนะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยนะเมื่อสักครู่นี้ครับผมไปเดินงานใกล้ๆอสมทมา
0: ะ
1: นะฮะที่วัดพระพรหมนะเขาก็มีการจัดงาน1ท่องเที่ยว1อำเภอนะก็ไปเจอน้องๆ นักเรียนครับจากหลายโรงเรียนเลยนะที่เขามีการอย่างบางโรงเรียนก็ปลูกตะไคร้พี่เกียร
0: ์
1: เขาปลูกตะไคร้ที่โรงเรียนเองครับบางโรงเรียนก็ปลูกเห็ดแล้วเอาเห็ดเนี่ยมาทำเป็นขนมผูกรักไส้เห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้า
0: เห็ดนางฟ้า
1: อ่านะไอที่โรงเรียนบางโรงเรียนที่เขาปลูกตะไคร้เนี่ยเขาก็เอาตะไคร้เนี่ยมาทำน้ำตะไคร้มะนาวขายอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ดีแล้วก็ไปเจอพี่ๆที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเข้ามาออกบูธแล้วก็เอาผักที่ผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยนะครับปลูกเองเนี่ยมาจำหน่ายด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วเขารู้จักปุ๋ยแบ็คแคทด้วยจ้า
0: ในเรือนจำ
1: จ้าพี่ก็บอกว่าเนี่ยใช้ปุ๋ยแบ็คแคท
0: ในเรือนจำ
1: เขาหลอกผมหรือเปล่าไม่รู้แต่เราไม่เคยส่งไปในเรือนจำใช่ไหม
0: ยังไม่ได้มีออเดอร์เรือนจำนะ
1: แต่ก็อาจจะมาจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ฟังรายการแล้วก็รู้จักปุ๋ยแบ็คแคทรู้จักเพลงปุ๋ยแบ็คแคทด้วย
0: ไม่อ้าวที่จริง
1: มีการร้องเพลงปุ๋ยแบ็คแคทด้วย
0: จริงป่ะ
1: ใช่ผมไปเดินไลฟ์ไงแล้วพี่ก็ว่าอ๋อเนี่ยไม่ใช้เคมีนะเนี่ยใช้ปุ๋ยแบ็คแคทแบ็คแคทปุ๋ยดีเขาบอก
0: เขาแซวคุณหรือว่า
1: เขาแซวน่าจะฟังรายการน่าจะฟังรายการแหละ
0: ที่จริงมันก็เคยคิดนะ
1: ครับ
0: เคยคิดโครงการแบบนี้ค่ะเคยคิดแต่ว่ามันเราไม่รู้ว่าพี่เกียร์เคยซื้อผลิตภัณฑ์จากเรือนจำบางขวาง
1: ครับ
0: สมัยก่อนนู่นเนาะก็ที่ใช้ดีมากๆเลยนะท่านผู้ฟังก็คือไม้กวาด
1: ครับ
0: ไม้กวาดเนี่ยถ้าเราซื้อมาจากเรือนจำบางขวางนะคุณเอ้ยด้ามหนึ่งสองปีสามปีก็ไม่สึก
1: อันนั้นมันจะไม่หายไปไหนใช่ไหมดอกหญ้าเนี่ย
0: ใช่ ไ
1: ม่ อยู่ครบ
0: คือเขาจะเอาดอกหญ้าที่มันเป็นขยะออกให้หมดแต่มันก็จะเป็นเรียวดอกหญ้าเฉย
1: ๆ
0: มันก็จะกวาดดีแล้วก็จะคือบางครั้งทุกวันเนี่ยที่เวลาเราซื้อไม้กวาดอะค่ะเราซื้อเสร็จเขาก็พอเอามากวาดอ่ะมันก็จะมีดอกหญ้าร่วงอยู่ใช่มันจะมีดอกหญ้าร่วงอยู่คือเราต้องไปตีดอกหญ้าออกให้หมดก่
1: อ
0: นแต่สมัยก่อนนะคะมันจะมีงานเรือนจำไง
1: ครับ
0: คือถ้าไปกรุงเทพสมัยสัก 3-40 ปีที่แล้วอะค่ะถ้าเราไปกรุงเทพนะคะท่านผู้ฟังเขาก็จะมีงานเรือนจำบางขวางก็จะมีเฟอร์นิเจอร์มีไม้กวาดมีหลายอย่างเลยที่เรือนจำมาออกบูธแล้วก็ทุกคนก็ไปเที่ยวงานเรือนจำกัน
1: และที่สำคัญคือของพวกนี้ราคาถูก
0: ใช่ก็คือเหมือนเป็นการไปสนับสนุนให้เป็นรายได้ให้กับผู้ต้องขัง
1: เข้าใจอย่างนี้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในการที่เขาอยู่ในเรือนจำครับพี่เกียร์รัฐเองก็คงสนับสนุนงบประมาณไปส่วนหนึ่งในการจัดซื้อวัตถุดิบอะไรเงี้ยอย่างเช่นมาทำเฟอร์นิเจอร์อาจจะจัดซื้อไม้อะไรมาให้แล้วก็ ที่เขามาคิดเป็นมูลค่าจะเป็นในส่วนของค่าแรง
0: แต่ที่จริงนะพี่มองอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: มันถูกมาก
0: เหมือนกรมป่าไม้เนี่ยไปยึดพวกที่ไปถางป่ามาแบ บผิดกฎหมายอะยึดไม้มาได้แล้วก็น่าจะส่งกลับไปให้เรือนจำแปลรูป
1: ใช่ไหม
0: จริงๆพี่มองว่าพี่มองว่าอย่างนี้นะพี่มองว่าภาครัฐอะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวไปยึดรีสอร์ทไปยึดโรงแรม
1: ทุ
0: บทิ้งพี่มองว่าอันนั้น
1: อ
0: ะมันเป็นการสิ้นเปลืองนะมุมมองภาครัฐต้องมองอีกแบบนึงว่าถ้าเหมือนตรงเนี้ยมันเป็นที่อนุรักษ
1: ์
0: แต่ว่ามันโดนสร้างโรงแรมไปแล้วคุณก็ต้องเจียดพื้นที่เนี้ยให้มันเป็นรายได้ของภาครัฐแต่ต้องเป็นเงินเข้าประเทศนะคะต้องเป็นเงินเข้าคงคลังนะคะแล้วก็บริหารจัดการด้วยกรมป่าไม้ตรงนั้นที่อยู่ในพื้นที่เขตนั้น
1: ๆ
0: มันจะได้ไม่ต้องทุบทิ้งแบบเสียแบบไร้สาระ
1: ก็ต้องไปแก้กฎหมายก่อน
0: เออเนี่ย
1: ทำไม
0: เวลาเข้าไปแล้วในสภาทำไมคุณไม่แก้เรื่องนี้ล่ะอย่างเช่นคุณไปยึด เรื่องของอะไรอ่ะที่ไปยึดมาแล้วก็ต้องมาทุบทำลายแทนที่จะทำให้มัน
1: ยกเว้นยาเสพติด
0: ยกเว้นค่ะยกเว้น
1: แต่ไอ้ที่เราไม่พูดเนี่ยบางทีเขาเอามาเวียน อาจจะไม่ทำลายจริง
0: เราพูดถึงเรื่องของการที่มันเป็นเรื่องดีๆที่สามารถเอาไปพัฒนาต่อได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีผู้ต้องขังเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ุณก็ทำสิแต่ว่ามันต้องมีผู้คุมเนาะเราเข้าใจนะพี่แกเคยพูดกับผู้คุมท่านหนึ่งเนาะผู้คุมไก่แหละผู้คุมไก่เนี่ยเป็นลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคท
1: ครับ
0: แล้วเขาก็อยู่ในทันทสถานวัยหนุ่ม
1: ที่ตรงนี้นะ
0: ที่นครใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยถามว่าในขณะที่เราอะสวนต่างๆเนี่ยไม่มีแรงงานพี่ช้างพี่ก็มองว่าเอ้ยมันจะมีจ็อบสักจ็อบนึงไหมจะมีงานสักงานนึงไหมเช่นบินโดรนแล้วก็ดึงเอาเฉพาะผู้ต้องขังที่พอจะมีความสามารถหน่อยที่ไม่ใช่โทษร้ายแรงหรือติดยาจนหนุบหนับ
1: ก็ต้องเป็นผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ
0: ก็ไม่รู้ว่ายังไง
1: แต่ที่
0: แล้วเอามาให้มันเป็นอาชีพแล้วเขายังคงทำงานให้กับทางทันทสถานได้ให้เป็นรายได้แทนที่จะเบิกแต่งบคงคลังมาเลี้ยงดูมาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันเป็นรายได้เขาก็บอกว่ามันยากตรงที่ต้องมีผู้คุม
1: ไปคุม
0: ก็คุณมีกำไร EM แล้วไง
1: ถ้าเกิดหนีขึ้นมานี่ลำบากเลยนะ
0: ก็มี EM แล้วไง
1: เราก็อย่าไปเอาบางคนก็หนี
0: เราจะไปเอาคนที่เป็นจิตอีกเรื่องนึง
1: มันไม่เหมือนในหนังนะถ้า EM ออกจากเขตมันจะระเบิดใส่ขาขาดอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนังต่างประเทศที่เราดู
0: แล้วทำยังไงล่ะ
1: มันจำกัดว่าอยู่ในพื้นที่นี้เมื่อไหร่ที่คุณออกมันจะระเบิดอะไรเงี้ยอันนี้คือในหนัง
0: แต่คือนี่คือสิ่งที่พี่เกียร์คิดแล้วก็พี่เกียร์อยากให้ภาครัฐอ่ะเอาไปคิดว่าอันไหนที่มันไม่เป็นอันตรายต่อสังคมอย่างเช่นไปแปรรูปแล้วก็ให้ทันทสถานไปขายมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคุณไปยึดในที่ที่แบบเศรษฐีไปเขาเรียกว่าอะไรนะละเมิดพื้นที่ไปบุกรุกพื้นที่แล้วเขาไปพัฒนามาสวยงามแล้วอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: คุณจะทุบทิ้งก็ใช่เหตุคุณก็กั้นเขตว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้เขตอนุรักษ์ไหนแล้วก็แต่ที่ให้คนเนี่ยเข้าไปท่องเที่ยวภาครัฐก็สามารถสร้างธุรกิจได้
1: แต่มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดกว่าก็คือว่าตอนนี้เขาสร้างคุณไม่เห็นหรอ
0: มันเห็นสิ
1: ปล่อยเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปทุบหรอฮะตอนที่เขาเอาดินขึ้นไปเอาอิฐเอาปูนขึ้นไปไม่เห็นหรอ
0: พี่เกศจะบอกให้ฟังมันมีอยู่น่าจะ2ขยักก็คือตอนสร้างปิดหูปิดตาได้ไปแล้ว1ก้อนถูกไหมคะพอสร้างเสร็จมันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นเพราะเห็นไหมว่าการเมืองมันไม่ได้อยู่นิ่งเดี๋ยวมันขึ้นขั้วนั้นขึ้นขั้วนี้ขึ้นถูกไหมล่ะพอถึงเวลาอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นปุ๊บฉันก็ต้องการเรียกร้องบ้างแต่ถ้าเกิดว่ารีสอร์ทนั้นจ่ายไม่ได้อย่างเงี้ยพี่ช้างจ่ายไม่ได้ปุ๊บก็ยึดสิทุบทิ้งคนละพวกกันแล้วนี
1: ่
0: คนละพักกันแล้วนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละเมืองไทยมันก็เลยอยู่อย่างเงี้ยแต่ใจเราอะในมุมมองของประชาชนท่านหนึ่งที่พอจะคิดได้ว่าเสียดายเนาะชายหาดนั้นโดนทุบไปซะแล้วทั้งที่มันก็สามารถทำรายได้ได้แค่เอาไปบริหารต่อแต่ทำยังไงให้มันเข้าคงคลังแค่นั้นเองค่ะทำยังไงให้เงินเข้าไปในคลังอย่าเอาเงินเข้าไปที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือนักการเมืองผู้ใหญ่แค่นั้นก็พอแล้วค่ะ
1: ครับเขาก็ไม่ทำนะครับเขาไม่ได
0: ้ไอ้ยะ
1: อ้าว
0: เบื่อจริงเลยแล้วไรกันไปแต่ผักผันหน้าแล้วประเทศไทยนี่
1: ก็เขาไม่ใช่เราถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาจะไปปั้มตัวทำไมล่ะ
0: ก็ควรมีหน้าที่คุณต้องทำงานนี่ค่ะคุณกินเงินเดือนแล้วไหมล่ะ
1: ฉันซื้อเสียงมาค่ะฉันหมดไปตั้งกี่ล้านแล้วกว่าจะได้เป็นน่ะ
0: ในเล้งเหลวคุณเกียร์มันจะมีคนตัวค้านเกียร์ตลอดเวลาเลยท่านผู้ฟัง
1: ถ้ามันมีคนดี
0: แต่แต่เกียร์มองว่าใครที่เห็นด้วยกับเกียร์ช่วยกดไลค์ให้เกียร์หน่อยสิกดหนึ่งมาก็ได้ที่หน้าแฟนเพจนั่งชมกันนั่งเยอะแยะมากมายเนี่ยกดหนึ่งกดไลค์มาให้หน่อยเพราะจริงๆแล้วเกียร์มองว่า มันสามารถทำรายได้ได้แล้วก็ไม่ต้อง

0: สิ้นเปลืองโดยการไปทุบทิ้งนะคะมีอย่างเดียวแหละอย่างเช่นยาเสพติดอย่างเงี้ยคุณควรจะเผาทำลายไม่ใช่คุณเก็บเอามาส่งต่อเสิร์ฟเก็บไว้ต่อแล้วไปขายกันเองเงี้ยเป็นล่ำเป็นสันจริงๆแล้วมันแต่ว่าเราก็รู้ว่ากำใดใครก่อกำนั้นคุณก็รับกันไปจะถึงวันไหนเนี่ยมันถึงอยู่แล้วแหละมันถึงด้วยความสุขมันถึงด้วยความเดือดร้อนมันถึงด้วยอะไรก็แล้วแต่มันถึงอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่มันไม่ทันควันดังใจที่เราคิดนะคะก็อยากฝากเอาไว้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรมราชทัณฑ์ที่ไหนที่เขามีปลูกผักเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยค่ะเกียร์ไม่ได้แจกนะคะแต่เกียร์ก็ขาย
1: ให้ลองไปใช้ไหม
0: ได้สิไม่มีปัญหา
1: เราแล้วก็ไปถ่ายด้วย
0: ไม่มีปัญหาเลยขอให้ทำ
1: ใครจะลงไปถ่าย
0: พี่จะไปถ่ายเองก็ได้ไม่ได้กลัวทำไมอ่ะเขาไม่ใช่ผู้จิตวิปริตซะหน่อยเขาก็เป็นคนคนนึงที่ทำผิดกฎหมายแค่นั้นเอง
1: ค
0: ือ
1: จริงๆแล้วเขาก็มีคนที่แบบโทษน้อยๆพฤติกรรมดี
0: ก็อย่าพาฉันไปแดนอะไรนะแดน8หรือแดนอะไร
1: เขาก็พามาแต่ว่าคนที่แบบรุนแรงอะไรพวกนี้เขาก็ต้องขังไว้แหละเพราะเดี๋ยวมันจะอันตรายเพราะมันต้องไปจับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่มันก็ต้องดูสิมันต้องดูว่าคือจริงๆอ่ะทางกรมราชทัณฑ์เองอ่ะเขาก็วิเคราะห์ได้อยู่แล้วมันมีแดน1ถึงแดนที่เท่าไหร่แดนไหน terrible สุดคุณก็ไม่แตะอยู่แล้วก็ต้องขังลืมไว้ก่อนถูกไหมล่ะถ้าแดนไหนที่มันมาจากเคสไหนเรื่องไหนแล้วไม่คือต้องไปส่งเสริมอย่างเช่นพี่เกียร์ก็รู้เนี่ยเหมือนพระองค์พาเนี่ยท่านก็มี
1: เข้าใจไง
0: ท่านก็จะมีเรื่องในการที่จะไปช่วยให้กับผู้ต้องขังได้มีองค์ความรู้
1: ให้กำลังใจ
0: ให้แล้วคุณจะได้ออกมาแล้วคุณได้มีอาชีพไม่ต้องกลับไปเป็นโจรเหมือนเดิมไม่ต้องกลับไปค้ายาเหมือนเดิมไม่ต้องกลับไปทำเรื่องผิดกฎหมายเหมือนเดิมอะค่ะมันจะได้มีโอกาสแล้วได้มีช่องทางในการดำเนินชีวิตต่อให้ได้อยู่กับสังคมได้อย่างปลอดภัยสังคมปลอดภัยคุณก็ปลอดภัยแต่ไม่ใช่พอคุณออกมาปุ๊บสังคมไม่ปลอดภัยสังคมก็ไม่ยอมรับคุณอยู่ดีถูกไห
1: ม
0: นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหละหนึ่งเสียงนะอยากจะให้มันเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นโทษค่ะพี่ช้าง
1: ครับแล้ววันนี้รอลุ้นกันนะครับว่าผู้ว่ากทมจะชื่ออะไรนะครับจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะ
0: คุณลุ้นใครอะ
1: ไม่ได้ลุ้นเพราะไม่ได้มีสิทธิ์ครับแต่เท่าที่ดูมาก็น่าจะเป็นคนเก่านะน่าจะเป็นคนเก่านะครับได้เป็นต่อ
0: ได้ดีนะถ้าในมุมมองของคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะบางทีคืออย่างที่เราบอกแหละการจัดการเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่นักการเมืองต้องรับผิดชอบทั้งหมดแต่ความหมายคือน้ำท่วมเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นน้ำท่วมขัง
1: ครับ
0: ระบายไม่ทัน
1: ใ
0: ช่มันระบายไม่ทันอันเนื่องจากอะไรเนื่องจากนี่แหละคือระบบบ้านเรามันเป็นระบบที่ก่อสร้างก่อนไฟฟ้ามาทีหลังประปาเข้าทีหลังไฟฟ้าแล้วก็ท่อก็มาอีกอันนึงคือมันคนละอันโยธาตามมาหลังขุดกันอยู่นั่นแหละแล้วก็เวลาโครงการหมู่บ้านอะไรจะขึ้นมาเนี่ยแพลนหรือเลเยอร์ที่วางอะค่ะมันไม่มีการจัดการน้ำให้ผ่านไปได้ยังไงเพราะทุกครั้งเนี่ยมันเกิดการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆเนี่ยค่ะที่โครงการใหญ่ก็ไม่เป็นของคนธรรมดาหรอกค่ะพี่ช้างก็จะเป็นคนที่ใหญ่ๆโตๆอยู่แล้วดังนั้นเวลาก่อสร้างมันก็เป็นการบดบังทางน้ำแต่คุณไม่ได้แก้ปัญหานี่คะคุณรู้แต่ว่าโครงการชั้นเสร็จคือจบชั้นทั้งกำแพงรั้วหมู่บ้านและมันก็ไม่ท่วมในหมู่บ้านชั้นก็คือจบแต่ว่ารอบๆอะค่ะเขาเดือดร้อนดังนั้นเนี่ยมันควรอย่างที่เราบอกแหละมันคือการแก้กฎหมายไม่ใช่แก้ที่จะรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่ใช่เดินเข้าไป4-500เสียงเพื่อมุ่งหวังจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะเอื้อให้กับตัวเองอย่างเดียวแต่มันต้องทำโครงการมวลรวมทั้งหมดเพื่อทำยังไงให้คนที่อยู่อาศัยหรือว่าคือมันก็มีเป็นหมวดหมู่กันไปอยู่แล้วว่ากระทรวงไหนทุกคนก็ควรจะต้องทำงานให้มันเกิดและปัญหามันจะได้ไม่ซ้ำซากเหมือนทุกวันนี้มันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเกียร์นะคะท่านผู้ฟังเกียร์มีโอกาสเดินทางไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะไปยุโรปไม่ว่าจะไปเอเชียหรืออะไรเราได้มีโอกาสเดินทางไปหลายพื้นที
1: ่
0: เราจะไปเห็นว่าประเทศที่เขาเป็นปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต
1: ์
0: เราจะไปเห็นประเทศที่เขาอยู่แบบเสรีนะคะประชาธิปไตยไม่ว่าจะไปสวิตไม่ว่าจะไปฝรั่งฝรั่งเศสนะไม่ว่าจะไปญี่ปุ่นไปจีนสิ่งที่พี่เกียร์รู้สึกถูกใจประทับใจที่สุดเหมือนตอนเย็นเนี่ยไปญี่ปุ่นนะคะท่านผู้ฟังสองประเทศนี้เกียร์เห็นงานเร็วมากทั้งญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะคะวันนี้เราเดินทางเราจะเห็นเขาปิดกั้นถนนโซนหนึ่งซีกหนึ่งเลยทั้งเลนยาวเลยเป็น10-20กิโลเขาปิดเลยค่ะแล้วคุณเชื่อไหมว่าพอเรากลับมาตอนเย็นมันยังเป็นใช่ไหม
1: ครับ
0: พอเรานอนตอนเช้าเราตื่นมาปุ๊บเราเดินทางเส้นนั้นอะเหมือนเดิมแต่ถนนมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันจะไม่ได้ปิดแบบซ่ำแซะอยู่เป็นปีๆเหมือนเมืองไทยเนี่ย ปิดอยู่นั่นแหละปิดถนนจนการจราจรมันติดขัดมันทุกอย่างมันจะเสียเวลาไปหมดเลยพอไปประเทศจีนขับรถไปปุ๊บมันกำลังซ่อมถนนนะกลับมาอีกทีคือมันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยไอ้ที่ไม่มีคำว่าเกาหลีไม่กินไม่มีคอร์รัปชันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้มีคอร์รัปชันหมดคอร์รัปชันมีหมดทุกพื้นที่แต่มากน้อยแค่ไหนคอร์รัปชันแล้วพัฒนาหรือไม่พัฒนาประเทศไทยเนี่ยหนักข้อขึ้นทุกวันคอร์รัปชันแล้วไม่พัฒนาอะไรเลยคิดจะพัฒนาแต่เรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์อย่างเดียวไม่คิดจะพัฒนาในเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์บ้างเลยมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองเนาะแต่พูดไปมันเป็นเหมือนเราพูดอยู่ในถ้ำไหมคะมันวนลูปเข้าแต่หูเรามันไม่เคยไปกระท้อนไปถึงหูใครเลย มันก็โยนลงอยู่แต่ในหูเราเท่านั้นแหละมันก็เลยไม่ได้รับการพัฒนาเพราะคุณไม่เคยฟังใครเพราะคุณคิดแต่เรื่องเดียวเพราะมันมาจากการซื้อเสียงนี่แหละมันเลยเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาช้ากว่าใครในอาเซียน
1: ครับ
0: ช้ามากๆช้าจนเสียโอกาสค่ะท่านผู้ฟัง
1: คุณละมูลกำลังไปงานพระพรหมค่ะรีบมากเลยเนาะนะคุณธัญพัฒน์สวัสดีค่ะนะช้างดีเจคนสวยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณป้าพึ่งนะคะสวัสดีค่ะดีเจที่น่ารักทั้งสองนะคะกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดให้แล้วนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสุทธิรักด้วยนะครับคุณปริศราโกมินสวัสดีจ้าตาเพิ่งกด1จ้าขอบคุณมากนะฮะ
0: คุณสุทธิรักขาที่สวนเป็นยังไงบ้างช่วยส่งข้อมูลมาบ้างนะคะน้องแตงอยู่ที่สำนักม่วงอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นสวนทุเรียนยางพาราค่ะนะคะทั้ง2แบบใช้ปุ๋ยแบคแคททั้ง2อย่างเลยนะคะเมื่อกี้น้องช้างบอกว่าโรงเรียนเนี่ยปลูกตะไคร
1: ้
0: นะคะตะไคร้เนี่ยเมื่อวานเก็บพูดตะไคร้ในสวนของแม่โสภาไป
1: จ้ะ
0: นะฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทท่านผู้ฟังค่ะตะไคร้ใหญ่ถ้าหัวแม่โป้งเท้าอ่ะหัวใหญ่เขาเรียกอะไรอ่ะต้น
1: ครับต้นมันจะใหญ่
0: ต้นใหญ่เท่าหัวแม่โป้งเท้าอ่ะ
1: คือหมายถึงต้นใหญ่ละคุณหั่นนะมันก็จะได้เยอะ
0: เนื้อมันเยอะน้ำหนักมันดี
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็มันไม่แก่คือมันสามารถแบบหั่นได้จนถึงแค่จะปลายไปแล้วอ่ะปลายหางไปแล้วอ่ะค่ะจริงๆอะไรก็ได้ที่เป็นพืชคุณใช้ส
1: ถ
0: ากับปุ๋ยแบล็คแคทมันเพิ่มมูลราคาให้กับในสวนคุณได้อย่างแน่นอนก่อนมาเข้ารายการนะคะพี่ก้านหรือว่าพี่ชายเกียร์เนี่ยเขาก็ได้ไปซื้อเนาะเขาเดี๋ยวไปวิ่งแล้วก็ไปซื้อฝรั่งกิมจูซึ่งปลูกอยู่ที่พระพรหมนี่แหละค่ะ อยู่หน้ารามเนี่ยค่ะหน้ามอรามคำแหงเนี่ยค่ะเขาก็บอกฟังคุณเกียร์กับดีเจช้างทุกเสาร์อาทิตย์เลย
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสตัดสินใจใช้สักครั้งหนึ่งปุ๋ยแบคแคทตอนนี้มีปัญหาเมื่อวานก็นั่งคุยกับลุงก้านก็ซื้อมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแล้วฝรั่งก็คือใบมันเริ่มเป็นเชื้อราแล้วขึ้นเป็นใบจุดแล้วก็เริ่มแบบน้ำตาลละเริ
1: ่
0: มสีน้ำตาลเริ่มกรอบเริ่มไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าแบคแคทจะช่วยได้หรือไม่ได้นะคะจริงๆ Black Cat เราเนี่ยเอาไปใช้งานได้หมดทุกระยะแหละเกิดเหตุอะไรขึ้นคุณเอาไปใช้เลยขอแค่รากยังไม่เปื่อย
1: ครับ
0: ถ้ารากเปื่อยแล้วไม่ต้องมานะคุณ
1: ปลูกใหม่
0: ไถทิ้งปลูกใหม่แล้วคุณก็เริ่มใช้ตั้งแต่ปลูกใหม่ได้เลยนะคะไอ้เรื่องฝรั่งนี่นะไปทุกบ้านอย่างบ้านพี่สาวบัวคงหรือว่าบ้านลุงดำเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่ามันดกจนขี้เกียจห่อ
1: เยอะ
0: ดกจนห่อไม่ทันขนาดบ้านของพี่นพมาศที่ประจวบอะ
1: ค่
0: ะมันดกมากนะพี่ช้างปลูกกี่ต้นเองประมาณ10ต้นข้างบ้านมันดกมากอันนี้ปลูกทั้งสาลี่นะมันสายพันธุ์สาลี่ปลูกทั้งสายพันธุ์ปัตเวียแล้วก็มาปลูกเรื่องของหงเป่าสือซึ่งในหงเป่าสือเขาก็อยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะก
1: ับ
0: กลุ่มที่พี่สาวอยู่กลุ่มผู้ปลูกฝรั่งหงเป่าสือนะคะจริงๆในกลุ่มเนี่ยถ้าเราเข้าไปอ่ะมันเป็นเหมือนเราไปขายผลิตภัณฑ์อ่ะพี่ช้างเราก็อยากให้องค์ความรู้เขาบอกว่าเนี่ยต้องเด็ดตูดนะต้องเคลียร์ไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ก้นฝรั่งอะค
1: ่
0: ะนะต้องเคลียร์ต้องปลดออกให้หมดที่จริงมันจะไม่สวยเนาะเวลาเอาไปขายมันดูแบบเหมือนโดนตัดมือตัดแข้งไปอ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เพลี้ยนะเกาะอยู่ในนั้นใช่แต่ถ้าคุณฉีดพ่นแบคแคทคุณไม่ต้องมาเดินเนี่ยหมดไม่ต้องเสียเวลามาปลดละแค่คุณฉีดพ่นแต่มีเรื่องเดียวอย่างฝรั่งแป้นสีทองที่แม่โสภาใช้แม่โสภาบอกว่ามันไม่ขาวอ่ะคุณเกียร
1: ์
0: ฉีดไปแล้วมันไม่ขาวที่จริงฝรั่งมันต้องขาวใช่ไหมออกขาวๆแ
1: หละ
0: สุกแล้วจะขาวแต่พอฉีดแบคแคทสุกยังไงก็ผิวเขียวเลยมันเขียวสวยเลยแล้วคนก็ค่อนข้างจะคิดว่ามันแก
1: ่
0: ไม่กล้ากิน แกบอกว่าไม่ใช่ยากเลยครั้งแรกเวลาคุณไปขายคุณก็ต้องเฉาะ

0: ให้เขากินก่อนพอเขากินเสร็จเนี่ยเหมือนหมออ่ะพอกินเสร็จก็ทุกครั้งก็คืออาทิตย์ละ10กิโลสั่งไปทานเองที่บ้านอาทิตย์ละ10กิโลเพราะด้วยความที่มันอร่อยท่านผู้ฟังอร่อยผิวดีน้ำหนักดีรสชาติหวานกรอบอร่อยอีกเนี่ยก็มันไม่ได้ยากมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่เขามองว่าเวลาพอไปขายแล้วมันดูจะเป็นปัญหาเพราะว่าผิวมันเขียวมันไม่ขาวอยากให้ผิวขาวทำยังไงพี่เกียร์ก็แก้ให้เขาไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: แก้ไม่ได้ว่าจะให้ฝรั่งมันออกมาผิวขาวทำยังไงก็ต้องไปห่อด้วยกระดาษสีอ่ะมันจะเป็นกระดาษสีออกเหลืองๆอ่ะพี่ช้างนะเพราะสีตัวนั้นมันจะไปปรับให้สีผลของฝรั่งข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนนะสีมันก็จะแบบขาวๆสวยๆนวลๆหน่อยนะบ้านเราเนี่ยชอบเอาถุงพลาสติกมาคลุมไว้มันง่ายแต่เวลาเจอแดดแรงๆมันก็จะทำให้ผิวของฝรั่งเบิร์นได้เช่นกันนะทำไมเขาถึงห่อกระดาษกันล่ะอย่างราชบุรีเอ่ยที่เขาปลูกกันเยอะๆเป็นแบบร้อยๆไร่เนี่ยนะผู้ฟังเขาจะห่อด้วยกระดาษที่มันเป็นสีออกเหลืองๆมันจะมีกระดาษสำหรับผิวฝรั่งโดยตรงนะเขาก็จะซื้อแบบนั้นมาแต่ว่าก็ต้องใช้แม็กไงต้องเดินใช้แม็กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็ดูเหมือนจะทำงานยากไปไห
1: ม
0: แต่กับที่เราเอาถุงพลาสติกเราไปปุ๊บเราก็ผูกเลยคลุมผูก
1: ง่ายกว่าเร็วกว่า
0: ง่ายแต่พอเราไปที่จันทบุรีก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งทำมะม่วงเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังเขาจะใช้ถุงที่มันคล้ายคล้ายๆถุงผ้าแต่มันเป็นฟิล์มอ่ะแต่มันใช้งานรู้ดูการนี้แล้วก็เก็บแล้วดึงออกก็เก็บไว้ใช้ได้อีกอันนั้นก็จะเป็นถุงผ้าแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีเชือกรูดเลยอันนั้นก็สะดวกนะคะจริงๆมันมีนวัตกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราต้องเข้าไปศึกษาไปดูค่ะว่าเขามีอะไรบ้างในการที่เราจะมาช่วยให้ผลผลิตของเราดีขึ้นนอกจากการเติมเต็มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมให้ครบแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวช่วยอื่นเช่นการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการห่ออย่างฝรั่งอย่างอะไรอีกที่ต้องห่อกระท้อนอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องห่อก็เลือกเอาว่าเราจะปลูกประเภทไหนว่าเราจะทำงานละเอียดได้ไหมถ้าเราทำงานละเอียดไม่ได้คุณก็ต้องไปเลือกประเภทพืชอีกเกียร์ก็เข้าใจนะว่าบางท่านเนี่ยเลือกที่จะปลูกปาล์มด้วยพื้นที่และด้วยนิสัยกิจวัตรประจำวันของตัวเองว่าไม่สามารถอยู่ในสวนได้ทุกวันเนื่องจากว่ามีงานอื่นต้องทำไอ้นี่ต้องทำเนี่ย คุณก็เหมาะที่จะปลูกปาล์
1: ม
0: นะคะคุณก็ยางพาราไม่ได้หรอกเพราะคุณต้องกรีดถ้าคุณไม่มีคนมากรีดวันไหนเนี่ยคุณก็มีรายได้เข้าบ้านนะคะ
1: ครับนะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1กับคุณฟังครับใช้คู่กันได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวอื่นเพิ่มแล้วนะครับปุ๋ยทางดินลดลงไปได้ถึง 40-50% กันเลยทีเดียวนะครับก็จะได้ไปช่วยลดในส่วนของต้นทุนนะครับของคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1คุณซื้อกันเยอะๆนะถ้าเกิดว่าต้องใช้เยอะหรือเอาไปแบ่งปันกันนะครับก็จะได้ไปช่วยลดต้นทุนให้กับคุณด้วยครับ1ชุด 1,980 บาทสำหรับปุ๋ย Black Cat ซื้อ6ชุดเราแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลัง24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทอันนี้คุณประหยัดไปเลยต่อลังนะ 9,600 บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรราคา 1,540 บาท1ลังมีทั้งหมด14ลิตร12ลิตรนะฮะ12ขวดนะครับ1ลังก็อยู่ที่ราคา 17,520 บาทในส่วนของยารา Black Cat 1แต่ถ้าเกิดว่า เริ่มต้นเปิดใจเอาลองไปใช้ก่อนดีเจช้างเอาปุ๋ย Black Cat ไปชุดหนึ่งเอายารา Black Cat 1ไปชุดหนึ่งสั่งซื้อคู่กันลดให้100บาทนะฮะแล้วก็ส่งให้ฟรีเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ
0: น้องโอโน่ส่งข่าวมานะคะจากบ้านพ่อโสอยู่ที่ไหนเครื่องในอยู่จังหวัดอุบลราชธานีน้องโอโน่บอกมาว่ายางพาราของพ่อโสพล5ต้นที่มันตายอ่ะที่มันยืนต้นแล้วมันไม่มีใบอ่ะแล้วมันผุพังหมดแล้วแล้วพ่อโสพลเอาไปลองฉีดพ่นดูตอนนี้คือรอดตายหายห่วงเลยแล้วก็น้ำยางมาปกตินะหน้าตายนึ่งในสวนไม่มีแล้วตอนนี้ก็คือออกทุกต้นแล้วค่ะยางพาราพ่อโสพลนะคะก็ยินดีด้วยนะคะใครที่ทำยางพารานะขอร้องคุณลองฉีดพ่นด้วยปุ๋ยแบคแคทแล้วคุณจะประทับใจว่ามีมะอะไรสักอย่างนึงจากนราธิวาส
1: ครับ
0: เขาก็ถามมานะคะว่ายางพาราเนี่ยพอฉีดพ่นไปแล้วมันจะต้นมันจะ โทรมไปหน้าไหมจะตายเร็วหรือ

0: ปล่าคือต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าปุ๋ยแบล็คแคทเราไม่ใช่ตัวเร่งน้ำยาง
1: ครับ
0: มันไม่ได้เป็นตัวเร่งน้ำยางไม่ได้เป็นตัวที่มาป้ายหน้าเพื่อจะไปเร่งให้น้ำยางออกต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังที่ทำยางพาราฟังก่อนนะคะว่ายางพาราที่คุณกรีดไปกรีดไปแล้วทำไมอยู่ๆหน้ายางมันก็จะไม่ไหลน้ำยางจะไม่ออกมานะคะการบำรุงต้นเป็นเรื่องสำคัญมากปกติยางพาราเราใส่ปุ๋ยมากสุดปีนึงก็4ครั้ง มากสุดนะปีหนึ่ง4ครั้งบางท่านเนี่ยปีละครั้งเองนะคะบางท่าน2ปี3ปีค่อยหยอดให้ทีนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแหละสำหรับการที่จะทำให้ต้นยางของเราเนี่ยน้ำยางไม่เยอะพอน้ำยางไม่เยอะทุกครั้งที่เรากรีดไปเนี่ยมันจะออกแต่น้ำเลี้ยงเวลาเรากรีดยางมันจะมี2น้ำที่ออกมาคือน้ำเลี้ยงกับน้ำยางค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดต้นที่มันไม่สมบูรณ์น้ำเลี้ยงมันจะออกเยอะน้ำยางจะน้อยเวลาคุณไปขายถ้าคุณเที่ยวไปขายเขาไปขายลงรมเขาเรียกว่าขายน้ำอะค่ะขายน้ำมันจะตีเปอร์เซ็นต์น้ำยางออกมาจะได้รู้ว่าทั้งถังนั้นที่ออกมาน้ำยางเรากี่เปอร์เซ็นต์มันถึงจะไปตีเป็นน้ำหนักได้ว่าน้ำหนักยางเราได้เท่าไหร่เพราะเขาไม่เอาน้ำเลี้ยงเขาไม่ซื้อน้ำเลี้ยงเพราะน้ำเลี้ยงมันไปใช้การไม่ได้เพราะเห็นไหมว่ามันจะต้องพอไปใส่น้ำส้มยางปุ๊บเวลามันจับตัวเป็นก้อนเนี่ยมันจะมีน้ำที่ออกไปมันคือน้ำเลี้ยง
1: ครับ
0: นะคะพอน้ำเลี้ยงออกเยอะๆเนี่ยต้นยางมันจะตายนึ่งกับท่านผู้ฟังนะคะพอต้นยางตายนึ่งปุ๊บถึงแม้ว่ายางเราเพิ่งจะ10ปีอายุการกรีดยางได้ถึง30ปีอย่างเงี้ยแต่เรา10ปีตายนึ่งไปแล้วเนี่ยแล้วเวลาไปขายไม้ยางลำต้นเรายังเล็กราคาเราก็ไม่ได้นะไม้ยางเขาดูอายุในการขายด้วยว่าตารางเม็ดนี้กี่บาทกี่บาทต้องอายุต้นกี่ปีวงรอบอยู่ที่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้บอกว่าปลูกยางมา7ปีเพิ่งกรีดได้3ปีตายนึ่งซะแล้ววันนี้เราอยากบอกว่าปุ๋ยแบล็คแคทเราสามารถไปเติมเต็มให้ต้นมันสมบูรณ์เมื่อคุณกรีดมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำยางอะออกมากกว่าน้ำเลี้ยง
1: ครับ
0: พอน้ำยางมันมีให้เราเยอะๆท่อน้ำยางมันก็จะขยายกว้างขึ้นเปลือกก็จะหนาขึ้นอย่าลืมว่าท่อน้ำยางมันอยู่ที่เปลือกยางพอเปลือกมันหนาขึ้นท่อน้ำยางเราใหญ่ขึ้นเวลาเราเปิดกรีดมาปุ๊บน้ำยางมันจะออกมากกว่าน้ำเลี้ยงพอน้ำยางมันออกมากกว่าน้ำเลี้ยงปุ๊บโอกาสตายนึ่งเนี่ยไม่มีเลย
1: ครับ
0: นะไม่มีโอกาสตายนึ่งเลยคุณก็กรีดไปเถอะกรีดไปได้ตลอดกรีดไปได้ตลอดแต่ขอให้คุณทำงานแค่นั้นเองการฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทนะท่านผู้ฟังฟังดีๆนะคะว่าปุ๋ยแบล็คแคท1ลิตรสามารถเอาไปใช้กับยางพาราในพื้นที่10ไร่ได้1ปี1ปีเลยนะคะ 1,980 บาทคุณเอาไปฉีดเลยแต่ถ้าในสวนของคุณมีต้นยางตายนึ่งเยอะแนะนำว่าให้ฉีด15วันครั้งหนึ่ง15วันฉีดรอบหนึ่ง15วันฉีดรอบหนึ่งพอฉีดไปได้4รอบแล้วคุณลองเปิดกรีดดูว่าน้ำยางของคุณเริ่มที่จะไหลขึ้นมาแล้วยังถ้าน้ำยางมันเริ่มไหลแล้วคุณก็ค่อยขยับไปฉีดที่1เดือนฉีดรอบหนึ่งก็ได้แต่ถ้าคุณพอใจกับ15วันฉีด1ครั้งคุณก็ฉีดแบบนี้ได้ยาวตลอดเลยนะคะไม่มีข้อห้ามว่ามันจะทำให้ผลเสียมันมีแต่จะทำให้เกิดผลดีกับต้นไม้ของคุณและสิ่งที่สำคัญคือน้ำหนักยางคุณจะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอ
1: ัน
0: นี้ได้แน่นอนที่สุดนะคะสำหรับยางพาราแต่ถ้าเกิดว่าสวนยางสวนไหนนะคะต้นยางเราเป็นเชื้อราเป็นโรคมีรายืนต้นตายมีราตานกมีราดำเกาะที่หน้านะคะคุณจำเป็นต้องใช้คู่กับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะ 3,420 บาท10ไร่ใช้ได้1ปีถ้าต้นที่ปกติแค่ตายนึ่งคุณก็เอาแค่ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างเดียวไปใช้ 1,980 บาทพื้นที่10ไร่ใช้ได้1ปี คนมี100ไร่คุณต้องซื้อโปรโมชั่นไปแต่ถ้าคุณอยากจะทดลองก่อน1ชุดเท่านั้นพอสำหรับยางพาราขอเวลาในการฉีดพ่นทุกชนิดพืชเราขอเวลาอยู่ที่ 5-7 รอบในการฉีดพ่นว่ามันดีไม่ดีคุณพูดกลับมาเราได้เลยสำหรับคนที่เอาไปใช้กับยางพารานะคะมีรูปภาพประกอบให้เราเห็นเอาไปใช้แล้ว7ครั้งยางของคุณไม่ดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ไม่ดีหน้ายางไม่นิ่มน้ำยางไม่ไหลคุณเอากลับมาเลยเราคืนเงินให้คุณเท่าตัวซื้อ 1,980 บาทเราคืน 3,690 บาท
1: ครับ
0: ถูกไหมผิดเราคืน 3,980 บาทเราคืน 3,960 บาทค่ะท่านผู้ฟังนะคะคุณเอาไปเลยไม่คือคุณเกียร์รับประกันด้วยตัวเกียร์เองนะคะแล้วอย่างขอบคุณทุกๆรีวิวสวนยางนะที่เอาไปแล้วทุกคนได้ผลดีอันนี้เราก็มีแต่รังจะดีใจด้วยแค่นั้นเองนะคะเกียร์ขายไป 1,980 บาทคุณนึกดูว่าปีหนึ่งคุณซื้อเกียร์ครั้งเดียว แกคงรวยมหาศาลกับสวนยางอะนะคะดังนั้นก็อยากให้พี่น้องสวนยางเนี่ยเปิดใจนะลองทำดูค่ะเพิ่มภาระขึ้นมาแค่เดือนละ2รอบในการฉีดพ่นคุณก็ได้ราคาได้เงินเพิ่มขึ้นมาในบ้านอย่างแน่นอนหลายๆคนที่ใช้ไปแล้วเขาบอกว่าได้เท่าตัวหมดพี่ช้างเคยได้อยู่50กิโลก
1: ็
0: จะได้100กิโลค่ะ
1: ครับ
0: นะโอ้ยตอนนี้อัพโอ้ยสวยมากอ่ะไม่น่าเชื่อนี่เขาส่งรูปมาให้ดูแล้วค่ะท่านผู้ฟังขาสวนพ่อโสพลถ้าใครติดตามเราอยู่คุณจะเห็นคลิปสวนพ่อโสพลที่มันอยู่ข้างไม้ไผ่อ่ะข้างกอไม้ไผ่มันมีอยู่5ต้นที่พ่อบอกว่าจริงๆมันคงผุตายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ช้างมันผุนะไม่สามารถขายไม้ได้ด้วยนะมันผุแล้วเขาก็แบบเอ้ยอยากรองประสิทธิภาพปุ๋ยแบล็คแคทอะค่ะพ่อโสพลอยู่กับเราปีนี้ปีที่3หรือยัง
2: ค
0: ่ะปีนี้ปีที่3พ่อโสพลเอาไปใช้กับยางพารานาข้าวแล้วก็หญ้ากินนี่สีม่วงรายได้เดี๋ยวนี้ตกเดือนละแสน3ตัวนี้นะคะรายได้เข้าบ้านตกเดือนละแสนดีอกดีใจเมื่อก่อนแม่ยายโกรธไปสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทแม่ยายโกรธนะคะท่านผู้ฟังแต่พอเดี๋ยวนี้ได้ผลประโยชน์แม่ยายบอกว่าเฮ้ยปุ๋ยหมดหรือยังซื้อเพิ่มหน่อยซื้อเพิ่มหน่อยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใครที่ชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจดูต้นยางพาราพ่อโสพลเลยคุณได้ทำเทียบเคียงไหมน้องยังไม่ได้ทำเทียบเคียงน้องโอโน่ส่งมาให้ดูขอบคุณภาพจากน้องโอโน่นะถ้ามีคลิปของพ่อโสพลด้วยก็ดีมากๆแล้วเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเกียร์จะติดต่อพ่อโสพลดูก่อนนะคะว่าท่านว่างพอที่จะมาให้เสียงเพื่อให้ทุกคนได้ยินจากปากของเจ้าของสวนเองว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็รอติดต่อกันก่อนนะคะไม่สัญญาว่าเป็นอาทิตย์ไหนแต่ว่าขออนุญาตติดต่อพ่อโสพลก่อนแล้วกันเด้อนะคะ
1: นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าสำหรับรูปภาพที่ส่งมา
0: ค่ะให้ดูรูปกันก่อนค่ะอันนี้SK น้องลงรานานะคะน้องลงรานาบอกว่าผมเดี๋ยวเข้าอะไรนะเข้าตัวอะไรครับพี่ผมไปอยู่ยุโรปมา 7-8 ปีไม่เคยเห็นเขาปิดถนนเป็นปีๆเหมือนเมืองไทยนี่สวนของพ่อโสพลนี่คือต้นที่วันนั้นหรอได้ขนาดนี้เลยหรอสุดยอดอะคือเกียร์บางครั้งนะบางสวนนะพี่ช้างเวลาพี่เกียร์ไปเยี่ยมนะพี่เกียร์ก็อึ้งอะว่าปุ๋ยฉันทำงานได้ขนาดนี้เลยเหร
1: อ
0: คือพี่เกียร์ยังอึ้งจริงๆท่านผู้ฟังคือเราไม่คิดว่าลูกค้าจะเอาไปใช้กับต้นที่มันทรุโหดมากๆอะแล้วมันได้มาเป็นแบบเนี้ยโอ้โหชื่นชมแล้วก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ยังอึ้งกับปุ๋ยแบคแคทอะว่านี่เธอเก่งขนาดไปทำให้ต้นยางที่มันเริ่มแบบเปราะแล้วเริ่มผุปลายมันผุป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไม่มีใบสักใบเดียวเองท่านผู้ฟังไม่มีใบสักใบใช้เวลามา3ปีเนาะเนี่ย3ปีกลายเป็นต้นยางพารามใหม่สดวิ้งวิ้งแล้วก็ใบเต็มต้นหน้ายางก็ใหม่ด้วยโอ้โหสวยเลยนี่เพิ่งเปิดกรีดนะเนี่ยแกก็เก่งนะเพราะโสพลยังอุตส่าห์ไปรักด้วยต้นยางต้นนี้มีแค่5ต้นเองนะในสวนเขามีอยู่400กว่าต้นแต่5ต้นเนี้ยที่มันเป็นต้นที่ไม่มีใบเลยในวันที่เก็บไปอ่ะนะคะเก็บไปเห็นกับตามาแล้วกับแปลงนี้แล้วก็ไปรับยุงมาประมาณสัก20ตัวได้มั้งตามตัวโดนยุงกัดตั้ง20แผลได้มั้งคะก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะที่ไปช่วยกลุ่มเล็กๆเองนะกลุ่มเล็กๆเองที่ให้เขาได้เห็นผลจากการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทดีใจมากๆใครที่ทำสวนยางอยู่นะคะเข้ามาสู่ครอบครัวปุ๋ยแบล็คแคทกับเราค่ะแล้วเราสัญญาว่าเราอ่ะจะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงแต่ขอให้คุณฉีดขอให้คุณกรีดนะคะคุณฉีดไปเถอะค่ะปุ๋ยแบล็คแคทเรามีแต่สร้างประโยชน์ให้กับทุกสวนอยู่แล้วค่ะ
1: ครับสวัสดีพี่จินดาจันหอมด้วยนะครับแล้วก็คุณธัญพัฒน์นะครับป้าถูกก็ไป2ครั้งจับรถเครื่องไม่มีใบขับขี่อีกครั้งมาขายผลไม้ตรวจตำรวจแล้วตรวจจับไว้หลายครับป้าก็ถูกจับด้วยนะฮะไม่บอกหรอกว่าฟังรายการดีเจช้าง
0: จะได้ไม่ต้องจับ
1: คุณกระดึงนิดสวัสดีเจ้าหนุ่มหล่อสาวสวยเจ้าพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะสวัสดีด้วยนะครับคุณรักเดียวนะอยู่ที่เธอนะสวัสดีครับแบล็คแคทไม่กันยุงเขาบอก
0: ใช่ค่ะไม่กันค่ะ
1: เดี๋ยวอาจจะต้องมีสูตรใหม่สามารถเพิ่มอะไรไหมเพิ่มตะไคร้เข้าไป
0: เดี๋ยว
1: พิมเสน
0: พอแล้วแต่ต้นทุนดิฉันก็บานตะไคร้
1: ได้กันยุงได้ด้วย
0: คือตอนนี้ที่กันยุงเนี่ยคุณเกียร์ก็พกยาหม่องไปเลยค่ะแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแล้วเกียร์ก็แปลกนะเราเดินทางกันเข้าสวนแบบ7คน8คนมันก็ลุมกัดแต่ที่เกียร์อย่างเดียว มันไม่กั ัดคนอื่นหรือว่าคนอื่นโดนกัดแล้วไม่แพ
1: ้
0: พี่เคนี่จะขี้แพ้ยุงริ้นเลยพวกนี้ค่ะมันจะขึ้นมาเต็มเลยนะนี่เป็นเดือนแหละแผลกว่าจะหายมันจะใช้เวลามากๆนะเราก็ไม่รู้จะก็ป้องกันไม่

0: ใช่ไม่ป้องกันนะมีคนแนะนำเกี่ยวว่าทำไมเกียร์ไม่ใส่หมวกแบบนี้แล้วที่มันมีตะข่ายอยู่ข้างหน้าค่ะเวลาเราทำรายการเนี่ยท่านผู้ฟังเราก็จำเป็นที่ต้องโชว์หน้าโชว์ตาให้คนเห็นว่าเรามาทำงานจริงๆนะไม่ใช่เดินคลุมเป็นหัวไอ้ม่งหมดเลยไม่มองเห็นแค่ดวงตาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้ว่าเป็นคนเกียร์ไหม
1: ครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับทั้งปุ๋ยแบล็คแคททั้งยาราแบล็คแคทวันติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับที่0634596939นะครับ0634596939นะครับติดต่อกันมาได้เลยจ้า
0: ท่านผู้ฟังที่อยู่กันทางสกลนครที่สั่งไปใช้กับยางพาราเป็นยังไงบ้างก็ส่งข่าวกันมานะคะ
1: คุณทัศยะนะครับสวัสดีจากญี่ปุ่นครับทั้งสองท่านนะครับ
0: อยู่
1: เป็นไงบ้างที่เมืองที่คุณอยู่เนี่ยเป็นไงฝนตกพายุอะไรเมฆขลาเข้าหรือเปล่าม
0: ีพายุเมฆขลาเข้าในเมืองที่คุณสุทธยาอยู่ไห
1: ม
0: คุณสุทธยาอยู่โตเกียวหรือว่าอยู่เมืองไหนคะ
1: ครับให้ก็พิมพ์มาแป๊บนึง
0: จริงต้องใช้เวลาสะท้อนไปสะท้อนมาใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้นี่ก็หลายเรื่องนะบ้านเมืองโลกนะก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะไม่ว่าเรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมล่ะล่าสุดที่เกิดขึ้นแล้วก็แบบเสียชีวิตกันก็เยอะ
0: ที่ประเทศเวเนซุเอลา
1: ใช่แล้วก็หลังจากที่นั่นแล้วเนี่ยก็จะมีที่ฟิลิปปินส์อีกนะที่มีเรื่องราวใช่ใช่
0: ถ้าฟิลิปปินส์เกิดขึ้นนี่มันจะสะท้อนกลับมาที่บ้านเราไหม
1: จริงๆเขาบอกว่าจริงๆโอกาสในการเกิดเนี่ยมันยากแต่ตอนนี้พอมันเกิดเนี่ยมันก็เลยทำให้กลับมานั่งมองมาละทฤษฎีอะไรพวกนี
0: ้มันร้าว
1: เรื่องของแผ่นดินไหว
0: คือจริงๆถ้าเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าภูเขาไฟปะทุหรือว่าเกิดไฟไหม้ป่าทางอินโดทางฟิลิปปินส์เนี่ยภาคใต้ตอนล่างเราอะค่ะจะฟ้าอึมครึมไปหมดเลย
1: ครับ
0: นะมันก็จะมีหมอกอะไรนะกลุ่มควันกลุ่มขี้เถ้าอย่างเงี้ยเต็มไปหมดจริงๆค่ะขนาดบ้านพี่เกียร์อยู่อำเภอควนเนียงก็ยังมีหาดใหญ่นี่มียะลาไม่ต้องพูดถึงนะคะนราธิวาสปัตตานีไม่ต้องพูดถึงคือแบบหนาเลยล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เกิดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนี่เขาบอกแล้วว่าคอนนิชิวาเราก็แบบชอบพูดโอไฮโยไฮไฮ
1: อ่ะไม่ให
0: ้เ
1: วลาหมดแล้ว
0: ไม่เอาแล
1: ้วรอบนี้เดี๋ยวพักก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงครับจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงที่2ของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันระหว่างนี้มีปัญหาข้องใจวิธีใช้ปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันโทรมา0634596939นะครับ

0: ฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยศชนันควงภรรยาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าสกหวังผู้ว่าคนใหม่ทำงานกับทุกคนได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยนางสาวนันทการศิลป์เสวีกุลภรรยาที่236นายยศชนันกล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์การใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะเข้ามาทำงานให้4ปีทั้งนี้คาดหวังผู้ว่าคนใหม่อยากให้เป็นผู้ว่าที่ทำงานได้กับทุกคนโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนนายยศชนันกล่าวว่าอยากให้ผู้ว่ากทม.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งกทม.เตรียมพร้อมรายงานผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทง.กทม.แบบเรียลไทม์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่2และ3แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางอากาศร้อนและในเวลา 16:30 นก่อนปิดการลงคะแนนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกทม.จะนำสื่อมวลชนชมการปิดการลงคะแนนและการนับคะแนนบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้านหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกทม.โดยศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรวบรวมเอกสารและประมวลผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งก่อนรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนพร้อมกันทั้งบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรเลือกตั้งสก.จากนั้นจะติดประกาศผลการนับคะแนนที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลนับคะแนนบริเวณหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69คาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ180ในเวลา 22:00 นเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากกต.คาดจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก่อน20:00 นบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ด้วยความเป็นพื้นที่เขตเมืองทำให้ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก่อนเวลา20:00 นแน่นอนเพราะจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจำนวน113หน่วยจากการสอบถามชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคึกคักกว่าปี65ซึ่งครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 38,524 คนคิดเป็น 49.45%

0: จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 8,204 คนทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลโพธิสัมพันธ์พิทยาคารตำบลนาเกลือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรผู้สมัครพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงลำพังส่วนที่มัสยิดดารุนอิบาดะตำบลหนองปลือนายปรเมศงามพิเชษได้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมภรรยาและบุตรสาวคาดว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวพัทยาจะมีปริมาณมากกว่าครั้งในช่วงเวลา 16:00 น.เพราะยังมีผู้ที่สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์จึงต้องรอลูกหลานเลิกงานในเวลา 16:00 น.ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcard Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
4: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
5: โทร025135251
6: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
7: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงิน

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราแบล็กแคทวันนะครับ15:15 นครับดีเจช้างและคุณเกียร์แบล็กแคทนะเรา2คนก็ยังคงนั่งจัดรายการกันอยู่นะสำหรับชั่วโมงยามบ่ายของวันอาทิตย์นะครับวันนี้28 มิถุนายน 2569ครับ
1: ค่ะก็ยังคงอยู่กับ Black Cat แล้วก็ Black Cat 1ค่ะเม
0: ื่
1: อกี้ท้ายชั่วโมงที่แล้วเราก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยสวนยางพาราของพ่อโสพลที่ตำบลเขื่องในอำเภอเขื่องในนะคะจังหวัด อุบลราชธานีค่ะก
0: ็
1: จะมีภาพประกอบให้เห็นว่าจริงๆคือ2ปีค่ะพี่ช้างวันที่พี่เกียร์ไปนะวันที่พี่เกียร์ไปจนมาถึงวันเนี้ยที่น้องโอโน่ไปแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆนะคะในระยะเวลา2ปีกับต้นยางพาราที่แทบจะไม่มีใบแล้วค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ใช้กันมาต่อเนื่องทุกเดือนค่ะเดือนละ1ครั้งเดือนละ1ครั้งทุกเดือนเลยนะคะแค่ช่วง2เดือนแรกเท่านั้นที่พ่อเขาฉีด15วันครั้งนึง15วันครั้งนึงนะคะวันนี้ต่อเนื่องมา2ปีกลับกลายเป็นว่าต้นยางยิ่งสวยยิ่งสมบูรณ์นะอ
0: ัน
1: นี้มันก็เป็นบทสรุปให้พี่น้องชาวสวนยางได้รู้นะว่าการใช้อย่างต่อเนื่องนอกจากได้ยางที่สมบูรณ์มาแล้วเนี่ยค่ะคุณก็ยังได้ผลิตภัณฑ์เขาเรียกผลผลิตจากต้นยางน้ำยางเนี่ยได้มาเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำยางที่ดีมากๆนะคะแล้วก็รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะวันนี้ที่น้องโอโน่เข้าไปก็เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาสั่งปุ๋ยแบล็คแคทเพิ่มค่ะพี่ช้างก็เลยได้ไปเห็นการเปลี่ยนแปลงคือปีหนึ่งชุดเดียวไม่ได้หมากไม้ปีหนึ่งชุดเดียวเลยนะคะคือพี่เกียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊อยากให้ยังมีอีกแปลงหนึ่งเนาะที่ใช้เยอะๆมากเลยซื้อเป็นโปรโมชั่น10แถม2ไปตลอดเลยคืออยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
0: อ
1: ันนี้ตอนแรกพี่เกียวแวะที่สวนพี่จิ๋มที่ชุมพรก็อยากจะไปแวะสวนยางด้วยนะแต่ฝนมันตกนะเราก็คิดว่าเราขึ้นเขาไม่ได้เพราะวันที่เนี่ยพี่ช้างเห็นไหมวันนี้วันที่
0: อันนี้คือต้นเดียวกันเลยนะ
1: ต้นเดียวกันเลยจ้ะ
0: จ้ะ
1: ต้นเดียวกันเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนนั้นเราไปเมื่อวันที่15มิถุนายนเนาะนั้นพี่เกียรติไปเองป
0: ี
1: 67 68 69ก็ครบ2ปีพอดีเลยมานิดหน่อยนะเพราะว่าที่น้องโอโน่ไปวันนี้ก็คือ28
0: มิถุนาย
1: นนะก็แวะไปส่งปุ๋ยมาด้วยก็เลยแวะเข้าสวนไปดูต้นของเขาหน่อยแล้วมีบทสัมภาษณ์มาด้วย
0: นี่ไม่มีใบสักใบเลยเมื่อก่อน
1: ใช่ไงพี่ช้างแล้วพี่เกียรติก็แปลกใจอ่ะคือแปลกใจว่าเนี่ยคือบังเอิญไปสวนนี้แหละเราอึ้งว่านี่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันทำได้น่าทึ่งขนาดนี้เลยหรอบางทีเกียร์ก็อึ้งในคุณสมบัตินะคะท่านผู้ฟังบางทีเกียร์ก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะไปใช้กับต้นแบบนี้เราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะไปฟื้นต้นลักษณะแบบนี้กลับมาได
0: ้ครับ
1: ไม่เคยคิดเลยค่ะท่านผู้ฟังคิดแค่ว่าใช้เราแล้วต้นจะสมบูรณ์ใช้เราแล้วภูมิคุ้มกันต้นจะดีหนอนเพลี้ยจะน้อยผลผลิตจะเพิ่มน้ำหนักจะดีคุณภาพผลผลิตจะดีขึ้น AB เยอะอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เรารู้ว่ามันตอบโจทย์เรื่องนี้ได้แต่ไม่ได้คาดว่าตัวเองจะทำผลิตภัณฑ์มาแล้วไปใช้กับต้นที่ใกล้ตายแบบเนี้ย
0: แล้ว

0: กลับมาได้
1: ใช่ไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆกับท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่ถ้าเกียร์ต้องมานั่งทำงานเพื่อให้กับต้นเหล่านี้พี่มองว่าเกษตรบ้านเราอ่ะพี่ช้างเขาไม่ได้ตั้งใจจะฟื้นฟูต้นเขาตั้งใจจะโค่นและปลูกใหม่มากกว่าที่จะมาเสียเวลากับการฟื้นต้นแต่วันนี้เกียร์ก็อยากบอกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ของเรามันดีมากจริงๆคุณเอาไปฟื้นต้นดีกว่ารอเวลาการเจริญเติบโตของพืชมันคุ้มกว่านะขอเวลาเรามา6เดือนคุณก็ยังได้ผลผลิตแต่เนี้ยพอ2ปีปุ๊บกลายเป็นว่าต้นมันตายเป็นต้นยางใหม่อ่ะ
0: ครับ
1: ต้นยางแบบสวยงามอ่ะท่านผู้ฟังก็ลองดูนะอันนี้ก็ไม่รู้เท็จจริงประการใดแต่วันเนี้ยมันมีให้เห็นเราได้ไปเห็นกับตาเราก็ได้ฟังกับหูมากับเจ้าของสวนเองแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเกียร์ขอนัดเขาก่อนเพราะเขาจะไม่ถือมือถือตลอดเวลาเหมือนคนเมืองอะนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ถือมือถือตลอดเวลา
0: เป็นมือถือที่วางไว้บ้าน
1: ใช่ นะคะก็อยากที่จะเดี๋ยวลองว่ากันไปอีกทีนึงอาทิตย์หน้าว่าเผื่อมีโอกาสได้สัมภาษณ์พ่อโสพลนะคะท่านผู้ฟัง
0: ครับเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพารานะ
1: แ
0: ต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีสวนยางพารากันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เอาไปใช้ก่อนนะไม่ต้องรอพ่อโสพลมาสัมภาษณ์นะเพราะว่าวันนี้จะบอกว่ามันก็เป็นประโยชน์นะที่จะเกิดขึ้นนะกับตัวท่านกับใช้ก่อนก็มีโอกาสเห็นผลก่อนแหละนะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันกับพี่น้องชาวสวนยางพารานะครับสนใจติดต่อมาที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับสามารถที่จะติดต่อกันปาได้เลยนะ
1: คุณปลูกที่ไหนใช้ได้เลยนะคะยางพาราปลูกที่ไหนก็ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะปลูกใต้สุดแดนสยามหรือเหนือสุดแดนสยามคุณก็ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยางพาราของคุณได้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกเล่าเราคุยกันเรื่องสวนของพี่จิ๋มพี่ลานที่อำเภอท่าแซะตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านหินแก้วค่ะท่านผู้ฟังนะคะบ้านหินแก้วพี่จิ๋มนี่อยู่กับเรามา2ปีเต็มนะคะพี่จิ๋มอยู่กับปุ๋ยแบล็คแคทมา2ปีเต็มปีแรกที่ใช้มานะคะเกียร์ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมสวนพี่จิ๋มพี่ลานที่ท่าแซะเหมือนกันนะคะหลังจากไปเยี่ยมสวนลุงดื้อแล้วก็ลงมาปุ๊บพี่จิ๋มก็ยินดีต้อนรับเราเข้าสวนเราก็เลยแวะไปที่สวนพี่จิ๋มนะคะตอนนั้นเนี่ยทราบข่าวแค่ว่าพี่จิ๋มตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเพราะเอาไปใช้กับต้นโสมที่อยู่หลังขนำหล
0: ัง
1: บ้านพักนะคะพอฟื้นต้นโสมได้โอ้โหเซอร์ไพรส์ก็เลยได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับทุกต้นที่ปลูกอยู่นะคะก็ไม่ได้เป็นมือเก่าหรือเซียนอะไรสำหรับทำทุเรียนนะคะแต่พี่จิ๋มพี่ลานก็มีประสบการณ์การทำทุเรียนมาประมาณ8ปี
0: ครับ
1: แต่8ปีเนี่ยคือไปซื้อสวนเขามาทำต่อค่ะพี่ช้างนะคะไปซื้อสวนที่เขาปลูกไว้แล้วแล้วก็มาทำต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตมันวุ่นวายค่ะพี่จิ๋มนี่เป็นเจ้าหน้าที่อบต.หรือเทศบาลอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกวุ่นวายกับการต้องหาตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ฟังรายการของเราแล้วก็ติดตามทางหน้าแฟนเพจกับเราด้วยนะปุ๋ยแบล็คแคทมาตลอดเลยเห็นปุ๊บก็คิดว่าเอ้ยนี่แหละอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะมาช่วยลดภาระให้กับพี่จิ๋มแล้วก็สามีได้นะคะพี่ล้านเป็นคนทำสวนเองนะคะฉีดเองพ่นเองทำอะไรเองก็ช่วงนั้นก็สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูนะคะเพื่อที่จะเซฟสามีด้วยแหละแล้วก็ต้องการจะฟื้นต้นก็ท้ายที่สุดวันนี้2ปีพี่จิ๋มบอกว่าสิ่งที่ตอบโจทย์มากคือการฟื้นต้นดีมากต้นไม่โทรมเลยนะคะอันที่2ก็คือผลผลิตที่ได้ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมาก็ไม่เป็นสวนสัตว์และสวนทุเรียนไม่เป็นสวนสัตว์แล้วนะคะผลผลิตที่ได้ไม่เป็นมะละกอรีบและไม่ทรงมะละกอแล้วค่ะท่านผู้ฟังก็จะมีภูที่เบ่งขึ้นนะคะหนามสวยทรงสวยนะแต่ถามพี่จิ๋มปีนี้เนี่ยเขาเดินติดต่อขึ้นไปก็พี่จิ๋มบอกพี่จิ๋มปีที่แล้วเนี่ยทุกทีทำทุเรียนมาผลผลิตจะได้อยู่ที่8ตันนะคะปีแรกที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยได้ไปถึง20กว่าตัน22ตันนะคะแล้วปีนี้ก็คาดหวังเพราะมันดกมากพี่ช้างก็คาดหวังว่าต้องได้มากกว่า22ตันแต่สุดท้ายแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่รู้ว่าสักกี่ตันนะแต่รู้ว่าผลผลิตแลดูจะน้อยกว่าเพราะว่าแปลงข้างบนเนี่ยค่ะดอกแรกของเขาเนี่ยมีปัญหาก็คือแรงจัดในวันที่ลูกไข่ไก่ ไม่มีน้ำจะลดค่ะพี่ช้างไม่มีน้ำจะลดเหมือนสวนของพี่สมชายก็เกิดการร่วง

0: แต่ว่าดอกหลังเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นดอกรุ่นหลังในแปลงข้างล่างก็ดกมากนะคะดกมากหนามสวยทรงสวยภูมา 4-5 ภูเลยพี่จิมกับพี่ล้านบอกว่าไม่เคยทำสวนแล้วได้ผลผลิตแบบนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็มั่นใจสุดๆกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1พี่จิมใช้ยาเชื้อรา Black Cat 1มาเต็มปีปีนี้คือเต็มพิกัดนะคะเต็มพิกัดเลยนะสำหรับปีนี้พี่จิ๋มใช้แบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้คือต้นยังสวยสมบูรณ์นะพี่ช้างแปลงที่โดนแล้งจัดมาใบร่วงใบเทเนี่ยค่ะพี่จิ๋มบอกตอนนี้ยอดเดินหมดเลยนะพี่เกียร์ก็มีโอกาสไปเดินดูข้างหลัง
1: ครับ
0: ดูทุกแปลงเลยแล้วเดินไปด้วยฝนตกไปด้วยก็ถือว่ามีความสุขนะคะที่ได้สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆมาแล้วก็คนที่ตัดสินใจไปใช้แล้วมันตอบโจทย์ทุกโจทย์เลยพี่จิ๋มบอกว่ามันไม่ต้องเที่ยวแสวงหาตัวนั้นตัวนี้มันจบจริงๆตอนปีแรกที่ใช้ก็ไม่มั่นใจหรอกว่ามันจะจบจริงๆเหรอมีความกังวลบ้างนะคะที่แบบเอ๊ะช่วงนี้เราจะเพิ่มดีไหมเราจะจับเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเติมเพิ่มดีไหมแต่พอโทรมาปรึกษาน้องเกียร์บอกว่าไม่เนี่ยแม่รู้หกภูห้าภูสวยงามมากค่ะท่านผู้ฟังน้ำดีน้ำสวยน้ำเขียวก็ถูกอกถูกใจก็ยินดีนะเกียร์ยินดีแล้วเกียร์ก็มันตรงเป้าที่เราตั้งใจทำมาแบบนี้แม้ว่าจะเป็นสวนของพี่สมบัติคงกระแดะนะซึ่งอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกนะพี่สมบัติคงกระแดะก็ถูกอกถูกใจประทับใจกับปุ๋ยแบคแคทใช้กันมาต่อเนื่องพี่สมบัติบอกว่าถ้ามันไม่ดีนะน้องเกียร์พี่ก็ไม่ใช้ต่อเนื่องมา 4-5 ปีหรอก
1: ครับ
0: นะพี่สมบัติก็ยังคงอยู่กับเรามันติดดอกดีติดลูกนี่พี่ล้านค่ะท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่ทางหน้าไลฟ์สดนี่คือพี่ล้านนะคะแล้วก็เก็บเองนะคะก็จะมีจ้างมาตัดเล็กน้อยนะคะก็ให้คนอื่นช่วยตัดแหละค่ะแต่ว่าคนไปขายเองนะไม่ได้เหมากับหลงก็วันที่พี่ไปเนี่ยเก็บเกี่ยวไปได้แล้วประมาณสัก 3-4 ตันค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะน้ำหนักดีทรงด
1: ีลูกเหมือนกันหมดเลย
0: ทุกสวนนะพี่ช้างเห็นไหมคือคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทไม่ว่าคุณจะมาจากจันทบุรีเราไปดูสวนพี่บันเทิงไปดูสวนรองนันลินไปดูสวนเจอีทไปดูสวนคุณปิวไปดูสวนพี่เอไปดูสวนน้องยินะไปดูสวนใครอีกอะไปสวนผู้ใหญ่อ้ายไปสวนเจนเนไปสวนใครอีกเยอะมากอ่ะท่านผู้ฟัง
1: ก็เหมือน
0: เราไปทุกสวนก็เหมือนกันหมดพอเราไปทางภาคอีสานไปดูสวนตรูจีไปดูสวนน้องกอนมาดำกอนนะฮะไปดูสวนของแม่คำพาคือไปแล้วผลผลิตเหมือนกันทุกแปลงนะคะพอลงใต้มานะชุมพรเหมือนกันไปสุราษฎร์คือมันเหมือนกันอ่ะเกียร์ก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะคะว่าเราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีอาหารอยู่ในนั้นครบจริง
1: ๆ
0: คุณจะได้ไม่ต้องจับเชิงเดียวเหมือนที่เคยจับแยกมาคุณลองคำนวณเหมือนมาดามกอนดิมาดามกอนเขาพูดบอกว่าพี่เกียร์ถามว่าแปลกนะมาดามกอนเนี่ยโจทย์ในการใช้ปุ๋ยแบคแคทคือต้องการลดต้นทุน
1: ครับ
0: โจทย์ของมาดามกอนไม่ได้มีต้องการว่าจะเพิ่มคุณภาพผลผลิตหรือต้องการจะเพิ่มให้ผลผลิตมากขึ้นนะเขาแค่ต้องการลดต้นทุนเพราะเป็นปีที่สามียื่นคำขาดว่าฉันจะไม่จ่ายเงินเลี้ยงสวนเธอแล้วนะเพราะทุกทีคือทำแล้วเหนื่อยไม่ได้อะไรเงินศูนย์เปล่าทุกปีปีละ 4-5 แสนทุกปีเลยนะคะกับทุเรียน150ต้นพอปีนี้สามียื่นคำขาดว่าไม่ให้เงินนะคะเขาก็เลยหาตัวที่มันจะไปช่วยลดต้นทุนก็เลยเป็นที่มาของการเลือกใช้ปุ๋ยแบคแคท
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่เขาได้กลับนอกจากการลดต้นทุนแล้วท่านผู้ฟังคือผลผลิตไม่เคยได้แบบนี
1: ้
0: ปีนี้คือปีที่ได้เยอะที่สุดทุกทีได้ไม่เกิน5ตันพี่ช้าง
1: ครับ
0: แต่ปีนี้มันเกิน10ตันกับ150ต้นมันเกิน10ตันกับท่านผู้ฟังมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ดีใจกับมาดามกอนดีใจกับทุกคนเลยแม้กระทั่งสวนครูจีก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วก็มันอยู่ที่การขายเนาะว่าใครจะตัดสินใจขายแบบไหนเอาไปขายออนไลน์ก็ได้ไปขายอะไรก็ได้เพราะพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานส่วนมากเป็นพื้นที่แปลงประมาณไม่เกิน250ต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นแปลงใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เกินประมาณเนี้ยอยู่ที่ประมาณ80ถึง150หรือบางท่านก็260แต่บางเขามีแปลงใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าแปลงลูกค้าพี่เกียรติเป็นแค่นี้ไม่ได้มีแปลงใหญ่มากๆเราได้เคยได้แปลงใหญ่แบบหมื่นกว่าต้นเราก็มีที่จะไปฟื้นฟูเขาหมื่นกว่าต้นเขาไม่ได้ออกชื่อออกเสียงกับเราอะพี่ช้างเข้าใจใช่ไหมเขาเก็บตัวท่านผู้ฟังหมื่นกว่าต้นเราก็ไปดูแลเขามานะคะแล้วก็ไปฟื้นต้น

0: นี่ดีงามก็คือต้นฟื้นต้นสวยผลผลิตดีก่อนที่จะมาใช้กับเราขาดทุนปีละประมาณ 50-70 ล้านทุกปีเลยแต่ปีแรกมาใช้กับเราเนี่ยกำไรเขากลับมา50ล้าน
1: ครับ
0: ฟังกับหมื่นกว่าต้นนะมันได้หลายร้อยตันน่ะต้องเข้าใจด้วยมันมวลรวมมัน
1: เยอะ
0: เยอะเราไปดูแลลูกค้า24ต้นก็มีนะคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 24ต้นก็มีนะคะ 18,000 กว่าต้นก็มีนะคะหรือจะ 3,000 ต้นหรือ 5,000 ต้นเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังไม่ว่าคุณมีกี่ต้นวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้ปุ๋ยBlack Catสิ่งที่คุณจะได้ก็คือต้นไม้ของคุณสมบูรณ์ต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือคุณจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศด้วย
1: คร
0: ับ พอพูดถึงเรื่องของสภาวะอากาศเกียร์ก็จะมีเรื่องของสวนเมื่อวานก็ได้คุยกับน้องสิทธิ์ก็คือสวนส้มโอทับทิมสยามที่ปลูกที่อำเภอเชียนใหญ่ครับพี่ช้าง
1: ครับ
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าอยู่ที่หัวไซอยู่ที่ตำบลเขาพังไกลครับพี่ช้างเมื่อวานพี่เกียร์จบรายการแล้วไปเขาพังไกลมานะท่านผู้ฟังสวยมากแล้วก็น้องสิทธิ์บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ปลูกส้มโอมา6ปีไม่เคยเห็นส้มโอสวยแบบนี้เลยลงทุนหมดไป2ล้านกว่าแล้วยังไม่เคยได้อะไรกลับมารอบนี้เห็นต้นที่สวยดอกดกมากแต่เขาก็แพ้นะ
1: ครับ
0: เหลือลูกประมาณสัก 3-4,000 ลูกได้มั้งคะดอกบานไอ้เขาเรียกว่าบานตอนที่ช่วงฝนตก7วัน
1: อ
0: ะ7วันฝนตกต่อเนื่อง7วันช่วงที่เขาดอกบานก็หลุดร่วงหมดเลยแล้วเมื่อวานก็เกิดอาการแบบกังวลว่าจะมีพลังในการสู้ต่อไหมพี่เกียรติก็เลยเดินไปดูในสวนให้ว่าเราไปดูใบให้เขาก่อนไปดูต้นให้เขาก่อนว่าอีก1ยอดเนี่ยดอกมันจะมาไม่มาแต่เมื่อวานที่ไปดูมาปุ๊บพี่ก็มั่นใจนะคะพี่ช้างว่าสวนเนี้ยพอใบนี้ตันเนี่ยกระทุ้งดอกมายังไงก็มาพี่ขลีฟังรายการอยู่เดี๋ยวเกียรติเนี่ยจะขอเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะรบกวนข้อมูลนิดนึงข้อมูลเรื่องปุ๋ยทางดินเนาะที่จะไปหยิบยื่นให้กับสวนของน้องสิทธ์นะคะว่าเขาอาจจะไปไม่ถูกแล้วก็เลยให้ใช้สูตรปุ๋ยทางดินสูตรเดียวกับพี่ขลีแล้วกันนะคนหัวไซนะคะพี่ขลีค่ะเดี๋ยวเกียร์จะหลังไมค์ไปเพื่อถามเรื่องสูตรทางดินนะ
1: คะส่วนจะให้เพราะอยู่คนละฝั่งภูเขา
0: ใช่ แต่ว่าคือสุดทางดินเนี่ยให้เขาได้มั่นใจเพราะเขาเป็นอาจารย์เนาะไม่อาจารย์สอนอยู่ที่เตรียมอุดมเนี่ยค่ะพี่ช้าง
1: ครับใกล้ๆสมทรนคร
0: ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้มีเวลาเลยก็ทิ้งสวนแต่ทีมงานเขาเก่งนะเมื่อวานพี่ไปนั่งสอนทีมงานพม่า
1: ครับ
0: นะแล้วก็เก่งค่ะเท่าที่ดูก็คือการฉีดพ่นค่อนข้างจะน้อยเพราะส้มโอประมาณ1,000กว่าต้น
1: ครับ
0: โชว์นะพี่ช้าง1,000กว่าต้นนะคะ40กว่าไร่อ่ะท่านผู้ฟังแล้วก็อาจจะฉีดพ่นแค่ประมาณ4-5,000 ลิตรค่ะ
1: มัน
0: จะดูน้อยไปสำหรับต้น
1: จำนวนต้นขนาดนั้น
0: ใช่นะคะก็เลยต้องไปปรับเปลี่ยนกันนิดนึงแต่ว่าจากสภาพสวนที่เห็นสภาพดินที่เห็นนะคะก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาในการที่จะเป็นดอกก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาเพราะตอนที่ดอกบานเนี่ยฝนมันกระหน่ำลงไปในพื้นที่คุณ7วันอย่างต่อเนื่องมันก็มีโอกาสหลุดร่วงอยู่แล้วถ้าไม่ได้ใช้ทริคหรือเทคนิคในการฉีดพ่นเวลาฝนหยุดเขาไม่ได้ใช้ไงก็พี่แกก็ถามว่าแล้วทำไมถึงไม่โทรมาแจ้งเขาก็บอกเขาไม่ได้เข้าสวนพม่าก็ไม่รู้นะคะแล้วฟังรายการนะแต่ว่าลืมว่าพอฝนหยุดปุ๊บเราใช้ทริคเทคนิคเดียวกับของพี่สายัน
1: ครับที่กรุงจิง
0: ฝนหยุดปุ๊บต้องฉีดพ่นเลยนะอันนี้เป็นช่วงแล้วที่เราจำเป็นเพราะมันได้ดอกมาแล้วแต่พอมันไปเจอวิกฤตค่ะท่านผู้ฟังเราจำเป็นต้องฉีดเลยพอฝนซาปุ๊บเราต้องฉีดนะเพื่อไปประคองเพื่อเป็นลดความเครียดของต้นไม้แล้วมันจะไม่เกิดการถีบหรือหลุดร่วงของชั่วดอกถึงมันร่วงมันก็จะมีให้เราให้เป็นผลผลิตให้เราได้ทรงพุ่มของเขาก็ไม่สามารถแขวนได้เป็นร้อยกว่าลูก
1: ครับ
0: ถึงแม้อายุมันจะ6ปีแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาบอกว่ามันยืนนิ่งอ่ะต้นมันนิ่งมันไม่ได้หือไม่ได้อือนะมาหือมาอือก็ตอนที่มีปุ๋ยBlack Catแล้วก็ทีมงานใหม่เขาก็พูดว่าเมื่อก่อนผมใช้ทีมงานคนไทยดูแลสวน
1: ครับ
0: เข้าบ้างไม่เข้าบ้างฉีดพ่นบ้างไม่ฉีดบ้างเนาะแต่พอเป็นทีมงานต่างด้าวมาอยู่แล้วก็เอาปุ๋ยBlack Catมาทำมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับระยะเวลา9เดือนนะท่านผู้ฟังจากที่เขาทำมาแล้ว5ปีกว่า9เดือนอยู่กับเรามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นหน้ามือหลังมือ
1: ครับ
0: แล้วก็ดีมากเราได้เห็นผลผลิตเป็นพันและเป็นหลักพันและเมื่อก่อนไม่มีนะคะก็ผลผลิตหลักพันและ ก็เหมือนสวนของครูเชาเขาทะลุนี่แหละค่ะท่านผู้ฟัง

0: เมื่อก่อนก็ก่อนใช้ปุ๋ยแบคแคทก็350ลูกต่อรอบในการทำผลผลิตแต่พอมาใช้เราครั้งแรกก็อยู่ที่ประมาณ 5,800 แล้วพอปีที่2ก็เป็น 8,000 กว่าถึง 10,000 กว่าแล้วพอปีที่3ก็ 4-50,000 ลูกแล้วค่ะเนี่ยแหละค่ะมันคือเพิ่มผลผลิตมากขึ้นนะแต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่บอกใช้ปีแรกปุ๊บจะกระโดดไปเป็นเท่าตัวหรือ3เท่า4เท่ามันก็อยู่ที่การจัดการที่สวนด้วยนะคะท่านผู้ฟัง
1: ครับนะครับนี่คือเรื่องราวของปุ๋ย Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะกับพืชทุกชนิดเลยนะครับใครที่สนใจวันนี้ก็ติดต่อนะมาที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ
0: เจ๊สาวถั่วริสงนะคะสาวพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเกียร์แบล็คแคทคนสวยวันนี้ฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยค่ะรับฟังทางคลื่นวิทยุอสมทค่ะเสียงแจ้วๆของคุณเกียร์ฟังแล้วเพลินเลยนะคะแล้วก็สวัสดีดีเจทั้งด้วยนะคะกำลังจะออกไปข้างนอกก่อนแล้วนะคะเอากิ่งต้นส้มโชกุนไปส่งให้พี่เขาสั่งเอาไว้นะคะเจ๊สาวไม่แน่ใจได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับส้มโชกุนไหมนะคะคุณลองไปใช้ดูค่ะตระกูลส้มรับประกันนะคะส้มที่เคยฝ่อเคยอะไรเนี่ยถ้าแก้ปัญหาด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันรับประกันว่าส้มของคุณได้ทั้งน้ำหนักได้ทั้งความดกได้รสชาติที่อร่อยและเส้นใยส้มอะค่ะเขาเรียกอะไรนะสางมันอะเรียกอะไรมันจะไม่แข็งอะ
1: ไอ้สีขาวๆอ่ะนะ
0: ไอ้ที่อยู่ตรงกลางอ่ะเวลาเราเคี้ยวส้มเนี่ยเห็นไหมเราต้องคายชาออกมาเนี่ยไม่ต้องคายค่ะมันจะไม่แข็งค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้คือเราแก้ปัญหามาแล้วสำหรับแปลงโชกุนนะคะแล้วก็นี่แหละทำไมเกียร์ถึงทำไร่ส้มค่ะท่านผู้ฟังเหตุผลที่เกียร์ทำไร่ส้มก็คือเกียร์อยากให้ส้มที่ฝางเกียร์อยากให้ส้มสายน้ำผึ้งส้มโชกุนที่เบตงนะส้มโชกุนที่กระบี่หรือส้มโชกุนที่ชุมพรนะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาสทำส้มแบบไม่ต้องเน้นเคมีจ๋าเพราะว่าญาติพี่เกียร์เนี่ยญาติฝั่งสามีเนี่ยค่ะเคยมีสวนส้มนะคะถ้าประกาศชื่อไปเนี่ยทุกคนจะรู้จักมากๆหรือเขาดังมากในการทำส้มโชกุนนะท่านผู้ฟังแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะโค่นทิ้งหมดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าก่อนหน้านั้นเมื่อรักหลายสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะดังมากในการทำส้มโชกุนในพื้นที่จังหวัดกระบี่อำเภอพนมเนี่ยค่ะเขาพนมเนาะกระบี่เขาพนมเขามีปัญหาเพราะว่าส้มเนี่ยมันต้องใช้เคมีเยอะ
1: ครับ
0: แล้วพออายุส้มมากไปขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหาของมันคือตัวกากอะค่ะมันเคี้ยวไม่ออกแล้วนะมันจะเป็นชานแล้วส้มจะเป็นโรคก็คือจะหัวจะฝ่อแต่ว่าเขาโค่นก่อนที่พี่เกียรติจะทำธุรกิจนี้ไง
1: เรายังไม่มีปุ๋ยแบคแคท
0: ยังไม่มีปุ๋ยแบคแคทที่จะให้ไปใช้นะคะก็ใครที่ยังคงทำส้มโชกุนอยู่เกียร์มีความรู้สึกหลงรักตระกูลส้มตั้งแต่ได้มีโอกาสเดินสวนพี่ขลีจริงๆพี่เกียรติเดินสวนส้มมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มโอหรือส้มอะไรเนี่ยเราเดินส้มมาเยอะมากนะคะแล้วยังไม่ประทับใจเท่ากับการเดินสวน
1: เดินสวนก็พี่ขรี
0: จะถ้าสวนจะส้มมันจะมาพร้อมกันมันจะเป็นเดินสวนเหรอคะท่านผู้ฟังก็จะไปเดินสวนของพี่ขรี
1: ครับ
0: เราสัมผัสความรักที่พี่ขรีรักส้มของเขาอะเราสัมผัสถึงเจ้าของที่เขาใส่ใจแล้วก็ปราณีตละเอียดละออในการทำสวน
1: ครับ
0: แล้วเราก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราอยู่แล้วมันก็เลยทำให้พี่เนี่ยอยากทำสวนพี่ก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะปลูกส้มโอทองดีนะในพื้นที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาที่บ้านพ่อมีที่ดินว่างอยู่แล้วก็อยากจะแปลให้เป็นสวนส้มทองดีแต่พอพี่ขลีก็อนุเคราะห์เนาะ
1: ครับไปดูให้
0: เขาก็บอกคุณเกียร์ถ้าน้ำท่วมแบบนี้ 3-4 ปีมันดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาตับกับส้มไม่แนะนำให้คุณเกียร์ปลูกส้มโอเลยเกียร์ก็ยังไม่ลดละนะแต่ก็ยังปลูกเอาไว้ประมาณสัก300ต้นอีกแปลงนึงนะคะตอนนี้ก็เจริญงอกงามแล้วค่ะท่านผู้ฟังก็เจริญเติบโตดีแล้วแต่ใจมันยังคงหลงรักความเป็นส้มแล้วก็อยากจะทำส้มให้ท่านเกษตรกรหลายๆคนน่ะได้ดูว่าเราทำส้มที่ไม่หนักเคมีมันก็จะมีผลผลิตนะก็เลยมีแปลงส้มอมัวเกิดขึ้นที่เขาคอตอนนี้ยังไม่สำเร็จค่ะนะตอนนี้ยังไม่สำเร็จในการปลูกก็คือต้องรอก่อนนั้นใช้เวลาสักประมาณสัก2ปีครึ่งถึง3ปีคุณจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะ

0: ตอนนี้ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็คือจะเป็นสวนทุเรียนนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วที่กรุงชิงอันนี้เน้นหนักในการใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1แบบ 100% เต็มนะคะเราก็จะเห็นว่าการที่เรามีทีมงานที่ดีค่ะพี่ช้างก็จะทำให้ต้นเจริญงอกงามก็เลยโยงกลับไปสวนของคุณสิทธิ์ที่ใช้แรงงานไทยกับของพี่เกียร์เมื่อก่อนใช้แรงงานไทยไปไหนก็ต้นไม่หือไม่เออท่านผู้ฟังเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะไม่เห็นคนงานในสวนแต่พอเราเปลี่ยนเป็นต่างด้าวที่เขาอยู่ประจำสวนทุกครั้งเราเห็นการพัฒนาของต้นไม้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการฉีดพ่น Black Cat ทุก 45-50 วันเนี่ยทรงพุ่มมันจะขยายออกประมาณ 45-50 เซนค่ะท่านผู้ฟังเพราะการดึงยอดมันจะดึงได้ดีมากทรงพุ่มก็จะขยายใหญ่มากเร็วมากดังนั้นใครที่กำลังเริ่มปลูกไม่ว่าจะเป็นกาแฟโกโก้นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องใช้ทรงพุ่มในการที่จะทำลูกเนี่ยค่ะคุณใช้ปุ๋ยแบคแคทได้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะคะแค่ฉีดพ่นคลุมทั้งต้นและฉีดลงดินให้ชุ่มค่ะนะคะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับ15:39 นะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาราแบคแคท1นะครับใครที่ต้องการสั่งซื้อก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้เลยนะครับที่คุณเกียร์แบคแคทนะครับ0634596939 0634596939นะครับ

0: แหมแหมเอ้ยแหม
1: ชื่อเพลงว่าสาวอันดามันนะครับสำหรับบทเพลงนี้นะจ๊ะฝั่งอันดามันก็ฝนตกเยอะหน่อยนะจ๊ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้ตกแต่ฝั่งโน้นแล้วกันไม่ต้องมาเผื่อแผ่นะจ๊ะ
2: ไม่เอาหรอ
1: วันนี้ไม่ต้องการฝนนะครับช่วงนี้ขอเวลา2วันแล้วกันนะ15:43 นคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะครับกับดีเจช้างคุณเกียร์ครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะปุ๋ยแบล็คแคท1ชุดนะครับ1,980 บาทครับซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดซื้อ1ลังนะครับ24ชุดราคา 37,920
2: บาท
1: คุ้มมากเพราะประหยัดไปถึง 9,600 บาทต่อลังนะก็เลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ในส่วนของยารา Black Cat 1นะป้องกันยับยั้งเชื้อราใช้แล้วปลอดภัยเพราะเราทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวนะที่มีการรวบรวมกันเอาไว้นะครับในยารา Black Cat 1เพราะฉะนั้นมั่นใจครับว่าใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชครับ1ขวด1ลิตรนะผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรสำหรับยารา Black Cat 1ราคา 1,540 บาทครับ1ลังมีทั้งหมด12ขวด12ลิตรนะครับราคา 17,520 บาทครับคุณผู้ฟังที่สนใจวันนี้ติดต่อได้เลยนะโทรหาคุณเกียร์ครับที่เบอร์โทร063-459-6939นะครับ063-459-6939จ้า
2: ค่ะทักทายพี่ยินดีด้วยนะคะจากสวนสระยินดีค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
2: บอกว่าสวนสระยินดีก็ยังคงใช้มาต่อเนื่อง6ปีแล้วค่ะรับประกันคุณภาพนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทกับสวนสระนะคะก็ยังคงการันตีว่าใช้แล้วได้ผลดกตลอดปีแล้วก็ได้ผลผลิตที่น้ำหนักดีรสชาติอร่อยแน่นอน
1: ครับ
2: นะปุ๋ยแบล็คแคทเราไม่ทำให้สวนไหนผิดหวังอย่างแน่นอนขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดและระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ในแต่ละพืชนะแต่ละชนิดพืชต้องมีระยะเวลาในการฉีดพ่นแต่ทุกพืชก็ไม่เกิน10วันครั้งนะคะถ้าคุณเกินมากไปกว่านั้นก็ได้ไม่ได้ค่ะแต่แค่ประสิทธิภาพมันก็ไม่เต็มที่ความหมายแทนที่ว่าเราจะได้ความสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเราก็มันก็ต้องแพ้ภัยไปบ้างนะคะก็ต้องยอมรับกับเวลาที่เราฉีดพ่นด้วยแต่ถ้าเราฉีดบ่อยๆ อย่างเช่นของใครนะที่เขาฉีดบ่อยมากเลยทุกคือเขาไม่อยากเจอยาเคมีไงพี่ช้างพอเขาไม่อยากเจอยาเคมีปุ๊บเขาก็บอกว่าบางทีถ้ายอดมันเดินนะเขาก็ฉีด3วันครั้ง
1: ครับ
2: เพื่อไม่ให้มีหนอนเพื่อไม่ให้มันมีเพลี้ยมากินยอด
1: ครับ
2: ก็ฉีด3วันครั้งไม่เห็นเป็นไรเลยคุณเกียร
1: ์
2: แถมต้นยังสวยสมบูรณ์ต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือสิทธิที่ทุกคนสามารถดูแลได้แต่ว่าขั้นต่ำอย่างน้อยสุดเนาะต้องม
1: ี
2: ก็คือ 7-10 วันครั้งค่ะ
1: ครับ
2: เป็นเรื่องที่เราต้องเติมเพราะเราบอกว่าธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมมันจำเป็นต้องเติมอย่างสม่ำเสมอ
1: ใช้แล้วหมด
2: ใช่ใช้แล้วก็หมดไปเราต้องเติมให้เขาค่ะท่านผู้ฟัง
1: แต่ถ้าทางดินเนี่ยลดลงไปได้เลย
2: ลดไปเลย
1: 40-50% ครึ่งหนึ่ง
2: ใช่อย่างยางพาราปั๊มน้ำมันนะครึ่งหนึ่งนาข้าวลดครึ่งหนึ่งได้เลยนะคะแต่ส่วนผลไม้ก็ลดไป 40%
1: ครับ
2: ให้ลดนะอย่าไม่ลดถ้าไม่ลดเนี่ยเปลืองเปล่า
1: ๆครับ
2: เปลืองจริงๆคุณลองลดดูก่อนนะคะคุณลองลดลงดูก่อนว่ามันดีไหมถ้ามันไม่ดีคุณก็ค่อเอาแค่ขวดปุ๋ยมาคืนเราคุณก็ใช้ตามกระบวนการเดิมได้เลยแต่ที่ผ่านมาเราทำงานมาจะ10ปีแล้วนะพี่ช้างเนาะแต่ว่าประสบการณ์การทำสวนของเกียร์เกิน10ปีนะคะท่านผู้ฟังแต่ในปุ๋ยแบล็คแคทที่เราทำมาเนี่ยจะ10ปีแล้วค่ะนะคะพอมันจะ10ปีแล้วเนี่ยที่เราทำมาตลอดเรายังไม่เคยต้องไปแก้ปัญหาจากผลงานแบ็คแคทเลยนะ
1: ครับ
2: มีแต่ชื่นชมกันมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนถูกใจคนที่จากเราไปคือคนที่คิดว่าปุ๋ยเราแพงพอต้นมันสวยแล้วก็คิดว่าไปหาอะไรที่ถูกกว่ามาดูแลแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาที่แบ็คแคทเหมือนสวนของน้องสิทธิ์ที่บอกว่าพอเอาไปฉีดถามพม่าเมื่อวานบอกว่าแล้วตอนที่เฒ่าแก่ไม่ใช้แบ็คแคทต้นไม่สวยเลยต้นมันเหลือหมดเลย
1: ต้นม
2: ันเหลือหมดเลยแล้วก็เลยบอกเฒ่าแก่ว่าต้องไปเอาแบ็คแคทมานะพอเอาแบ็คแคทเข้าสวนปุ๊บมันเขียวสวยเลยเอาพูดอย่างนี้เลยแล้วก็เราก็พยายามฟังนะอะไรที่เป็นการชมเราก็ฟังกับท่านผู้ฟังนะเขาพูดมาแบบไหนเราก็ฟังนะคะถ้าอันไหนที่เราต้องไปช่วยเหลือไปแลกเปลี่ยนไปช่วยแก้ปัญหาเราก็ทำงานเต็มที่คุณไม่ต้องกลัวนะคะถ้ายังมีคุณเกียร์เกษณียมเมืองคนนี้อยู่ในการทำงานนะคะคุณได้รับการดูแลจริงๆ

0: แล้วก็ดูแลได้ทั่วถึงจริงๆด้วยค่ะพี่ช้าง
1: ครับผมนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้แล้วก็มั่นใจกันได้นะครับว่าเมื่อคุณผู้ฟังเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้แล้วนะครับ 5-6 ครั้งต่อเนื่องนะตามที่เราแนะนำโดยไม่มีการผสมตัวอื่นนะครับอันนี้เราก็จะมีในส่วนของการการันตีนะครับในส่วนของคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat นะครับเรายินดีคืนเงินครับถ้าเกิดเราไปใช้แล้วไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยครับยินดีคืนเงินนะครับ0634596939 0634596939นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูนะครับในส่วนของเพจนะครับปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนี่ก็เข้าไปดูเลยนะฮะวันนี้หลายคนที่อาจจะฟังวิทยุกันอยู่นะไม่ได้นั่งดูไลฟ์สดก็กลับไปดูย้อนหลังกันได้ไปดูว่าสวนนะครับแต่ละสวนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีทั้งภาพมีทั้งคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้เข้าไปเห็นด้วยตัวของคุณเองนะครับได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงโอ้อยากจะลองไปดูที่สวนเขาหน่อยสิอ่ะก็ลองขับเวียนๆกันไปได้
0: มีตัวตนหมดทุกพื้นที่นะคะถ้าคุณใช้ตามก็ไม่เป็นไรถ้าคุณจะไปแบ่งปุ๋ยกับเขาก็ยินดีนะคะทางเรายินดีแต่ถ้าวันนี้ไม่สะดวกที่จะให้เขารับรู้ว่าเราเนี่ยจะใช้ปุ๋ยแบคแคทด้วยก็ทักคันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0634596939ค่ะ0634596939ค่ะ
1: ครับผมติดต่อกันมาแล้วกันนะครับตอนนี้15:50 นครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราแบล็คแคทวันเนี่ยเราพบกันเจอกันเป็นประจำเนาะในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับในช่วงบ่าย2โมงจนถึง4โมงออกอากาศพร้อมกัน9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับนะฮะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะกลับมาเจอกันแบบนี้แหละ
0: ทุกๆเสาร์และวันอาทิตย์นะคะส่วนคุณเกียร์คุณก็สามารถติดตามทางหน้าแฟนเพจได้ทุกวันค่ะท่านผู้ฟังหน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทเราก็จะมีอัปเดตสวนให้ทุกคนได้ติดตามเราได้ทุกวันนะคุณมีอะไรคุณก็สามารถติดต่อเราได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรที่ให้ไปนี่แหละเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อคุณเกียร์ได้โดยตรงเบอร์โทรอาจจะมีโอกาสน้องๆรับสายบ้างนะคะแต่ว่าไลน์เนี่ยคุณเกียร์อ่านเองนะคะไม่มีใครอ่านให้นะคะไลน์เนี่ยอ่านเองก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะคะขอย้ำอีกทีนึงค่ะเบอร์โทรที่จะแอดไลน์ค่ะ
1: 0634596939ครับ0634596939นะครับได้เลยจ้ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แอดมาเลย
0: แอดได้ยัง
1: แอดมาแล้ว อันนี้เป็นเพื่อนอยู่แล้วต้องลบก่อนแล้วก็สมัครใหม่สำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วก็ทักกันมาได้อยากจะถามอะไรก็ถามมาเลยนะจ๊ะ
0: ถามได้ตอบได้ค่ะเป็นบังเหมือนกันกับพี่เกียร
1: ์ครับ
0: นะบังอะไรคะ
1: ทำอะไรน่ะ
0: ก็คือเกียร์ก็ถามได้ตอบได้อันไหนตอบไม่ได้เกียร์ก็จะไปหาข้อมูลมาให้
1: ครับ
0: อันไหนที่เกียร์ตอบไม่ได้เกียร์จะหาข้อมูลมาให้เพราะที่ปรึกษาเกียร์เนี่ยล้อมรอบด้วยนักวิชาการอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าเกียร์ทำงานด้วยกันเดาในเกียร์มีที่ปรึกษานะคะแต่ว่าสิ่งที่เกียร์อยากให้ทุกคนได้ไปจากการใช้ปุ๋ยแบคแคทก็คืออย่างที่บอกว่าต้นไม้คุณจะสมบูรณ์มากขึ้นนะคะการติดดอกออกผลมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าแน่นอนนะคะ คุณจะได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมทุกชนิดพืช 30% ขั้นต่ำนี่คุณต้องได้แต่คุณต้องทำงานตามระยะที่เรากำหนดนะคะแล้วคุณได้แน่นอนนะขอแค่คนที่ทำงานกับเราแค่เอาปุ๋ยไปใช้แค่นั้นค่ะพี่ช้างแล้วก็ลดปุ๋ยทางนิดลงทำงานทุก 7-10 วันเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณยังทำงานเท่าเดิมแต่คุณได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องถางไร่ให้มันออกไปกว้างจำนวนไร่ให้มากขึ้นแต่ผลผลิตคุณจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะท่านผู้ฟังกับการใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะยาเชื้อราไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะคุณภาพเรามันครับจริงๆครับทั้งเรื่องของการไปช่วยรักษาโรคอย่างกลุ่มทุเรียนไม่ว่าจะเป็นไฟทับเทอร่านะเป็นฟิวซาเลียมหรือว่าจะเป็นราชมพูนะหรือจะว่าแอตแทคโนดเข้าดอกอันเนี้ยท็อปติดหนามคุณใช้ Black Cat 1ได้เลยค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะไปดูสวนพี่จิมพี่จิมบอกว่าโอ้ยข้างล่างเนี่ยก็เป็นฟิวซาเลียมน้องเกียร์มันเข้าเต็มเลยนะสวนข้างล่างของเขาอะนะแล้วมันลามแล้วพี่ร้านหยุดฉีด Black Cat 1อ๋ออัตราผสม ปกติอัตราส่วนผสมแบล็คแคทวันอยู่ที่200 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตร
1: ครับ
0: แล้วพี่จิ๋มบอกว่าให้ลดปริ

0: ริมาณหน่อยประหยัดเชื้อราให้อยู่ที่100ซีซีต่อน้ำ200ลิตร
1: ครับ
0: พอฉีดไปเท่านั้นแหละข้างล่างมันลามขึ้นพี่ร้านเลยต้องใส่400มันจุดเลยน้องเกียร
1: ์
0: มันเข้านะมีน่ะมีภาพให้เห็นมันเข้าแต่พอฉีดไปปุ๊บมันหยุดเลยไม่เกิน3รอบมันไม่ลามต่อนี่แหละคือประสิทธิภาพของยาเชื้อรา Black Cat 1ดังนั้นขอให้ใช้ตามโดสที่กำหนดใช้ตามโดสที่กำหนดนะคะแล้วคุณจะได้ประสิทธิภาพมันแบบเต็มที่จริงๆนะคะปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันซื้อคู่กัน 3,420 บาทนะคะถ้าคุณอยากจะประหยัดต้นทุนมากกว่านั้นคุณต้องซื้อยกลังยกหีบนะคะเรามีเรทราคาอยู่ที่1ลัง3ลังแล้วก็10ลังทีเดียวนะคะถ้าคุณใช้ปริมาณมากคุณก็ซื้อ10ลังนั้นคือจุดคุ้มค่าที่สุดถูกที่สุดค่ะนะถ้าเกิดว่าคุณใช้น้อยๆนะจะใช้ทั้งปีนะคะครบ24ลิตรพอดีทั้งปีคุณซื้อยกลังนะคะประหยัดเงินไป 9,600 บาทกันเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับติดต่อกันมาย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่063-459-6939ครับ063-459-6939นะส่วนโปรไปเที่ยวกันกับปุ๋ย Black Cat นี่ไม่ทราบว่าเต็มหรือยัง70ที่นั่งนะตอนนี้
0: ยังไม่ได้สรุปเลยนะกำลังรวบรวมอยู่ละค่ะนะคะเราก็รับแค่70ที่นั่งนะคะโปรท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองจีนด้วยกันนะคะเป้าหมายคือเมืองฉงชิ่งค่ะท่านผู้ฟัง4คืน5วัน
1: ครับ
0: 4คืน5วันฉงชิ่งไม่เป็นชะโงกทัวร์อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไปแบบทัวร์แบบคุณภาพนะคะกินอิ่มนอนหลับได้ที่เที่ยวด้วยนะคะไม่มีฟรีเดย
1: ์ครับ
0: ฟรีเดย์ก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองอะค่ะไม่มีอันนี้รับผิดชอบให้ตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิย่านกลับมาสุวรรณภูมิเมืองไทยอีกเหมือนเดิมนะคะ บริษัทรับผิดชอบทั้งหมดเลยขอแค่เราไปเที่ยวสนุกสนานกันนะไปพักผ่อน
1: ท่านที่ซื้อปุ๋ยแบล็คแคทนะครบนะครับ4ลังครับยาราแบล็คแคทวัน5ลังนะครับก็จะรับการเดินทางคือ1ที่นั่งเนาะสำหรับการเดินทางไปนะครับซึ่งก็จะไปกันปีหน้ามีเวลาให้คุณสะสมกันไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเต็มก่อนก็อดนะจ๊ะ70ที่นั่ง
0: ถึงแม้ว่าคุณสะสมมาแล้วแต่ที่นั่งเต็มแล้วก็มันไม่สามารถเปิดได้นะเพราะรับไว้แค่2บาท
1: ครับ
0: นะคะรับไว้แค่2บาทแต่ใครที่สะสมอยู่พอใกล้จะถึงเวลาเราจะโทรไปว่าคุณยังคงยืนยันจะเดินทางกับเราไหมถ้าคุณยืนยันคุณก็ต้องเก็บปุ๋ยให้ครบตามจำนวนนะโดยปุ๋ย4ลังยาเชื้อรา5ลังค่ะได้ไป1ที่นั่งนะคะไปเที่ยวฉงชิ่งกันนะคะท่านผู้ฟังได้ปุ๋ยที่ลดราคาไปแล้วแถมได้เที่ยวด้วยแล้วก็ผลผลิตในสวนเราก็ดีขึ้นด้วยค่ะกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1
1: สวัสดีนะกลับมาเจอกันใหม่นะครับบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. วันนี้เวลาหมดแล้วผมดีเจช้างณัฐพรกฤติการครับ
0: แล้วก็เกียร์เกษณียมเมืองค่ะ
1: ลาไปก่อนนะจ๊ะ

0: เอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนคาดเริ่มเห็นผลค่าไฟลดลงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าทุกคนเห็นด้วยว่าต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักไปในบินค่าไฟจะต้องแยกออกมาโดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยตนเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแยกบัญชีออกมาก่อนเนื่องจากไปซ่อนอยู่ในไฟฐานเมื่อดึงออกมาจะทำให้ค่าไฟลดลงและใช้กลไกของกพช.ไปกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าต้องการหาสมการที่ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟและต้องมีหน่วยงานมาแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยเฉพาะเพราะเฉพาะค่าไฟสาธารณะ1ปีมีมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้สมการพอสมควรแล้วแต่ต้องขอหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังจากนั้นจะหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องรอการหารือตามขั้นตอนก่อนเพื่อหาสมการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บิ๊กดุลโยนกระทรวงต่างประเทศจางปมพูนมาเน็ตเยือนจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ระบุสั้นๆว่าให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านนายสีหศักดิ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าต้องหาผู้ประนอมคนที่5เมื่อหาได้แล้วน่าจะมีการนัดประชุมกันซึ่งมีกรอบระยะเวลา30วันและเมื่อหาตัวประธานได้แล้วจะนัดหารือกันอีกครั้งอิหร่านโจมตีเป้าหมายสหรัฐในคูเวตบาเรนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC แถลงเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่ถูกสหรัฐโจมตีไปก่อนหน้านี้โดยสหรัฐอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านเป็นฝ่ายใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาในช่องแคบฮอร์มุซต่อมากระทรวงต่างประเทศของบาเรนแถลงประณามการโจมตีของอิหร่านหลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนและว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกถอนขออภัยค่ะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกเฉยต่อการประณามจากนานาชาติและคำมั่นสัญญาของตนเองเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เข้าแทรกแซงแก้ปัญหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใ
4: ช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ

0: ใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
7: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
8: โทร025135251
9: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
12: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย

0: 02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอ

ยังออกมาเลือกตั้งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาการเจ็บแขนหลังจากที่ผ่านพ้นคอนเสิร์ตไปนะครับอย่าลืมเลือกตั้งนะเหลือเวลาอีก45นาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของผมแล้วจ้าแป๊บเดียวจริงๆนะตั้งแต่บ่ายโมงที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95ชั่วโมงนี้เป็นเพลงยุค90กันบ้างครับเสียงของคุณออยธนาครับจากคู่ดูโอลิฟกับออยแทร็กที่ชื่อว่าสวนทางนั่นเอง

ทั้งสองคนออกงานคู่กันแล้วนะครับหมายถึงคู่แข่งกันในยุคอดีตเมเจตรินกับทัศน์ณตะกั่วทุ่งเมื่อวานมีโอกาสไปเจอพี่ทัศน์มาในงานคอนเสิร์ตชาตรีพี่ทัศน์ตอนนี้เขาทำกิจการส่วนตัวแล้วนะฮะขายปลาสลิดกรอบเมื่อวานขายหมดเกลี้ยงเลยอร่อยด้วยนะใครอยากจะอุดหนุนก็เชิญได้นะครับ

นบอกมาเสร็จสับใน Facebook เลยในจำยอมอัลบั้มมหัศจรรย์งานจากพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะครับเพลงบางเพลงเวลาขึ้นก็อาจจะมีอินโทรบางเพลงก็ไม่มีอินโทรบางเพลงเวลาขึ้นอยากจะดูเท่ๆหน่อยก็จะมีคำพูดแบบว่าที่ดูน่ารักน่ารักหรือคำพูดที่ดูมีความทรงพลังเหมือนกับเพลงเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงกันบ้างไหมตอนขึ้นต้นเนี่ยเขาก็จะแบบมีคำพูดเก๋ๆขึ้นมานะครับอย่างว่าคิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดเนี่ยประมาณอารมณ์นี้แต่ว่าเสียงก็จะเนื้อมากกว่านี้นะเดี๋ยวลองดูว่าผมจะทำเสียงแบบไหนดีนะฮะคิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดเจสันยังกับแทร็กนี้มาฟังกันเลยครับเดี๋ยวนะผมเปิดผิดแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลยฮะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวนะนี่เอาใหม่คิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดต้องอย่างนี้

0: ดูเครดิตคนที่แต่งเพลงเพลงนี้นะครับพี่อู๋อัตพลประเสริฐยิ่งครับคิดถึงกันบ้างไหมงานจากเจสันยังพูดถึงเพลงที่มีคำพูดขึ้นมาก่อนที่จะร้องเพลงก็จริงๆยังมีหลายเพลงนะอย่างเพลงพี่เบิร์ดก็มีใช่ไหมเพลงพี่เบิร์ดเนี่ยนะอย่าต่อรองหัวใจนะครับผมนึกไปถึงอีกเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงของคุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เพลงนี้ก็เป็นขึ้นคำพูดก่อนแล้วก็ค่อยมีการร้องเพลงเป็นเมโลดี้ในเพลงนะครับก็อย่างเพลงนี้ก็คือท่อนที่ว่าถ้าท่อนฮุกก็คือ1นาทีของเราไม่เท่ากันนะเธอจะทำร้ายฉันอีกนานไหมคนที่ขอให้รอกับคนที่ท้อหมดใจรู้ไหมว่าเหนื่อยใจไม่เท่ากันแต่ผมชอบตอนที่แต่ผมก็ชอบเพลงนี้ตรงที่ว่ามันมีคำว่ามันจะมีคำพูดว่าเป็นอีกวันแล้วสินะที่ต้องตื่นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนและฉันจะต้องใช้ชีวิตทีเดียวได้อย่างนี้อีกนานหน่อยนี้พูดอย่างกับบทละครเลยนะฮะถึงจะได้พบกับเธอสักครั้งระยะทางที่ห่างเราอาจจะยาวกันมาแล้วเป็นบทภาคเลยนะฮะนะไม่งั้นเธอคงไม่ปล่อยให้ฉันรออยู่อย่างนี้นะแต่ผมชอบเพลงสไตล์อย่างนี้นะที่มันมีขึ้นแบบขึ้นคำพูดแล้วก็ค่อยมาร้องเพลงให้ฟังกันมาฟังแทร็กนี้กันครับ1นาทีของเราไม่เท่ากันครับ
1: เป็นอีกวันแล้วสิที่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันจะต้องใช้ชีวิตที่เดียวดายอย่างนี้

0: ไม่รู้ว่าคุณหลงรักเพลงนี้เหมือนผมหรือเปล่านะครับผมชอบเมโลดี้แล้วก็ชอบทั้งคำพูดตอนขึ้นต้นรวมไปถึงท่อนฮุกของเพลงนี้มาก1นาทีของเราไม่เท่ากันอากาศข้างนอกตอนนี้จะเชิญชวนให้ไปเลือกตั้งนี่หลายคนบอกว่าไม่ไหวก็อาจจะไม่ไหวก็มีนะท้อใจเพราะว่าแม้จริงๆเราชวนตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับว่ารีบไปเลือกตั้งตอนนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับในโดยเฉพาะยิ่งแถวอสมทตอนนี้ตกหนักจริงๆเลยทีเดียวนะครับก็หวังไว้ว่าหลายคนคงไปเลือกตั้งกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไง5โมงเย็นก็จะปิดหีบกันแล้วครับส่วนวันพรุ่งนี้นะผมโปรแกรมผมเยอะเนาะนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าวันจันทร์ถึงพฤหัสอยู่ชัยภูมิวันศุกร์ไปพัทลุงวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็อยู่งานอยู่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็จัดรายการที่กรุงเทพนะครับพรุ่งนี้ต้องชีพจรลงเท้าอีกแล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่ลพบุรีไปเจอกันนะครับในงานกระท้อนหวานนะครับอยู่ที่ลพบุรีจัดอยู่ที่อบจนะครับอบจของจังหวัดลพบุรีนะครับใครจะไปดูก็เชิญได้นะครับจัดที่ตรงนั้นจะมีทางอบตทางอะไรเนี่ยมีตรงแถววงเวียนเยอะมากทีเดียวนะครับพรุ่งนี้จะไปดูแลน้องก้านตองครับ นะเดี๋ยวจะไปฟังเพลงพวกแก้บนนะไปฟังเพลงกุหลาบตอนนี้ฝึกร้องหน้าเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยน้องก้านตองร้องอ่ะประมาณว่าเหมือนกามเทพมาลองใจให้เจ็บทุกครั้งที่มองใครพระเอกนักรักผู้กลายเป็นศพตอนจบเหมือนในละครไทยอยากจะมีใครไว้เกี่ยวดองก็ได้แต่เจ็บกระดองใจอยากจะบินดอมดอกไม้กับเขาแมงเม่าดันบินเข้ากองไฟนะโอ้ยังมีเยอะกว่านี้นะเอาแค่นี้ก่อนเบรกสปอตแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแซ่บหอม

0: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

เป็นเพลงที่อยู่ในเอ็นเครดิตของหนังเรื่องฝันติดไฟหัวใจติดดินปี2540แล้วก็เป็นการแสดงคู่กันของหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์นะครับแล้วก็คุณนิกรสตรีรวมถึงคุณปิ๊บรวิทย์นะครับที่มาเล่นในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับรักคงยังไม่พอเสียงของหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ครับ

ลำบากทเนศวรากุลเคราะห์จะบอกเลยว่าทำใจลำบากจริงๆที่จะต้องบอกว่าจะต้องลาคุณกันไปแล้วนะครับส่วนเดือนหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจัดในวันที่19กรกฎาคมวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าผมมีจัดค่ายสอนร้องเพลงอยู่ที่โคราชนะครับ18ถึง20กรกฎาคมเดี๋ยวกำลังคุยกับทางสถานีอยู่ว่าจะขอมาจัดสัปดาห์ที่2หรืออาทิตย์ที่2หรืออาทิตย์ที่4แทนได้ไหมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามอีกทีแล้วกันนะครับเพราะนั้นจะบอกวันไม่ได้ว่าเดือนหน้าเราเจอกันวันไหนนะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากไปแล้วก็น้องสายวันนี้ไม่ได้มาจัดก็เลยมาจัดแทนนะครับรับหน้าที่แทนนะครับขอบคุณครับกับการติดตามฟังกันนะครับเดี๋ยวเจอกับน้องลูกตาลชนทิชาต่อเพิ่งคุยสัมภาษณ์กันไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอเธออย่างแน่นอนครับอ่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ข้างนอกฝนก็ตกจะกลับยังไง ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามฟังเพลงครับสวัสดีครับ

0: ขณะที่เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนิดาโพเผยผลสำรวจโค้งสุดท้ายชัดชาตินำขาดลอย 73% มลิกาอันดับ2ดร.โจชัยวัฒน์อันดับ3อนุชาอันดับ4ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69ทำการสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวม 3,000 หน่วยตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทม.พบว่าอันดับ 173.7 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ 2 12.1 ระบุว่าเป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ 3 8.37 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ 4 3.43 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 5 1.4 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและ1ระบุอื่นๆได้แก่นายสมัยละเลิศนายพงศักดิ์พัวพงพงพัวพรพงนายคมสันพันธวิชาติกุลนายประทีปวัชระโชคเกษมพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชจากพรรคเศรษฐกิจนายพิสารกิติยวมานนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนายประยุนครองยศนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลนายสมชัยเจริญบุรเกียรติและไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโนโหวตเจเศษบินด่วนปัตตานีติดตามเหตุรอบยิงอส.กำชับดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนายเจเศษไทยเศษขออภัยครับนายเจเสพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกองค์การกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอยะรังเป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายเจเศษได้รับฟังรายงานจากสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งการประสานการทำงานกับทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การสูญเสียในครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่เข้ามาดูแลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกำลังพลฝ่ายปกครองตนคิดมาโดยตลอดว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันมีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวของผู้เสียสละธกส.หนุนเกษตรกรจัดบุฟเฟ่ทุเรียนผลไม้พรีเมียมขายตรงถึงผู้บริโภคนางสาวพรมกรพรมขัดแก้วผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวรวบรวมร้านค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านนำผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่ายโดยมีบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นกิจกรรมเด่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนประกอบด้วยส่วนบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ให้บริการทุเรียนหมอนทองมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานน้ำผลไม้และไอศกรีมรับประทานได้มิอั้นภายใน60นาทีราคา399บาทจำกัดรอดละ100คนส่วนผักและผลไม้จากเกษตรกรรวบรวมผลผลิตสดและสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากหลายจังหวัดอาทิสมุทรสงครามเพชรบุรีชลบุรีและระยองส่งตรงถึงผู้บริโภคและส่วนอาหารเครื่องดื่มและขนมหวานจำหน่ายเมนูอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและขนมหวานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศสำหรับบุฟเฟ่ผลไม้เปิดให้บริการทั้งหมด3รอบผู้สนใจสามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่าน LINE Official ของธกส.เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรอบละ100คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้ง

0: ไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดีเจเนี่ยมาพร้อมกับสายฝนเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็อยู่ในสายแล้วด้วยกับพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พ่อหนูจะบอกว่าหนูเกือบมาไม่ทันนะเมื่อกี้เนี่ย
1: ฝนทำไมล่ะ
0: ฝนตกหนักมากคุณพ่อแล้วก็บนทางด่วนเนี่ยลมแรงด้วยแล้วก็รถติดมาก
1: เช่นเดียวกันที่นี่ก็
0: ค่ะ
1: นิดหน่อย
0: ทางนี้คือหนักมาก
1: ๆนิดหน่อยเลยเอาใจไม่สบายเลย
0: คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าไม่ค่อยสบาย
1: ก็ไม่ค่อยสบายอยู่อย่างนี้แหละ
0: จ้ะ
1: ถ้าหากว่าแฟนเพลงยังให้กำลังใจอยู่นี่ก็ออกกระชุ่มกระชวยคือไม่ย่อย
0: โอ้แน่นอนอยู่แล้วเพราะตอนนี้เริ่มชั่วโมงมาพอเราไลฟ์ในเพจ LTM FM 95เนี่ยก็มีข้อความส่งเข้ามาทักทายเพียบเลยค่ะพ่อเดี๋ยวเรามาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษของเรานะคะเริ่มต้นมากับลาสาวแม่กลองนะคะพนมนพรแล้วก็ต่อด้วยบางช้างค่ะสอนคีรีศรีประจวบแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงของคุณพ่อนะคะพ่อชายเมืองสิงห์กับแม่ขนตางอนค่ะคุณพ่อขา
1: สำหรับแม่ขนตางอนเนี่ยธรรมดาเป็นเพลงทาวเวอร์ชันแรกเป็นสมัยอยู่จุฬารัตน
0: ์อืมค่ะ
1: 105 106มันอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชัน2ซ้ำจะมีปรับลงเนื้อนิดๆหน่อย
0: ๆค่ะ
1: แม่ขนตางอนครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เหรอคะเป็นเวอร์ชันที่2
1: ครับแต่ว่าเวอร์ชันที่2นี่ก็ยังไม่ได้ออกจากจุฬารัตน์นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่จุฬารัตน์มาตั้งแต่พอเป็นชายเมืองสิงห์เมื่อวันที่10กันยายน2504
0: โอ้โหค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีน้องๆหลายคนบอกยังไม่เคยได้ยินก็เลยแบบเลือกมาเปิดวันนี้ค่ะพ่อขาต่อได้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังหนุ่มแน่นอยู่ตอนนี้ก็ยังแน่นอยู
0: ่
1: หนุ่มเหลือน้อยนะ
0: แต่ได้ยินเสียงพ่อแล้วสดชื่นสดใสค่ะนะคะแม้คุณพ่อบอกไม่ค่อยสบายนะคะแต่ฟังเสียงแล้วดูแบบ
1: ก็ฝนอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวอะไรเพราะบ้านเราก็ยังไม่มีเวลาที่จะต้องแซมเพราะว่าม ันของมันเยอะ
0: จ้ะ
1: พอส่วนมากย้ายเอาไปไว้ที่บ้านสิงห์บุรีซะมั่งน
0: ะครับ
1: ก็เรียกแบ่งขายเข้าไปครึ่งหนึ่ง
0: นะ
1: เอาไว้เฉพาะรับงานให้ลูกสาวมาเรียนหนังสืออะไรต่ออะไรอย่างนั้นนะ
0: ค่ะนะคะมีหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาทักทายด้วยนะคะพ่อตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95นะน้องแชมป์สีสุขบอกมาคนแรกเลยน้องหนูดีบอกมารายงานตั๋วครับน้องไบด้วยแล้วก็ทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่ตาลแล้วก็พ่อชายนะครับนี่นะคะหลายคนเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยค่ะพ่อเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็มีความสนใจในเรื่องของเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยนะคะวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการพิเศษนะเราที่เราได้อนุรักษ์เพลงเก่านะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะโอ้หลายคนบอกฝนตกหนักมากๆเลยใช่เลยนะคะเอาล่ะวันนี้นะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากจะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับลูกตาลแล้วก็พ่อชายนะคะสามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยที่เพจของเรา LTM FM 95หรือ

0: หรือจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฝากเพลงหลังไมค์นะคะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เราให้คุณพ่อพักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้าๆคุณพ่อคะเดี๋ยวยังไงโทรกลับไปอีกทีจ้า
1: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงของคุณอาภัยวันลูกเพจให้กับกลิ่นแก้มนางค่ะ

ลิ่นแก้มนางไพรวันลูกเพชรนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะเอาละค่ะนะตอนนี้มีเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะเพลงเนี่ยทำให้สุขภาพใจดีแต่สุขภาพกายเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าค่ะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีนะคะรับเพิ่มไปอีกนะคะฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะอยากให้ดูแลสุขภาพกันเยอะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวฝนก็ตกหนักมากเลยดูสิตอนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็บางคนที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรคนั่นโรคนี้โรคหวัดเป็นไข้อะไรได้ง่ายนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะสวัสดีพี่สุเทพเขียวสวัสดีนะคะสวัสดีดีเจลูกตาลขอฟังเพลงของอาชายนะรอหน่อยน้องติ๋มนะคะจากพี่สุเทพลำลูกกานะติดตามอยู่ทุกอาทิตย์เลยแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ทักทายพี่บุญเรือนนะคะพี่น้องดาวพี่น้องดาวแก้วตานี่ใช่ไหมคะชื่อ Facebook แก้วตาชื่อพี่ดาวใช่ไหมคะแล้วก็พี่เอกบายสมสวนพี่เอสุดหล่อนะจ๊ะพี่บุญเรือนบอกสวัสดีค่ะอาชายแล้วก็น้องลูกตาลด้วยนะคะพี่อารมณ์สวัสดีค่ะพี่มานพนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนานี่ไม่เห็นข้อความนะหลายวันเลยเหมือนกันนะเนี่ยพี่นิวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับดีเจน้ำตาลขอเพลงมาลัยลอยวนครับนี่นะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆน้องหนูดีบอกว่าไม่น่าใช่พี่ตาลนะที่พาน้องฝนมาเนี่ยอาจจะเป็นหนูหรือเปล่าวันนี้ฝนตกหนักจริงคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ตกไปทั่วเลยแหละนะคะอาจจะความชุ่มเย็นต้อนรับการเลือกตั้งไงวันนี้เราก็ชาวกทมนะคะเขาก็ออกไปเลือกตั้งกันเพิ่งเสร็จไปตอน5โมงแล้วปิดหีบนะคะสำหรับสกนะคะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ว่ากทมด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะนะคะอ่ะพี่ดาวใช่ไหมพี่แก้วตาเนี่ยบอกว่าที่บ้านฝนตกเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็พี่สุธีบอกรายงานตัวจากระยองฮิเขาพิมพ์ว่าแค่ระยองแหละดีเจเติมให้นะคะพี่ลำพึงสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่แก้วมณีด้วยนะคะคุณแม่ธนิชาบอกสวัสดีคุณชายเมืองสิงห์นะคะคุณอาชายแล้วก็ดีเจลูกตันชนิชาฝนตกหนักมากเลยทางลาดพร้าวลาดพร้าวนะพี่บันเทาพี่มีมี่สวัสดีค่ะทักทายนะคะนะคะวันอาทิตย์แบบนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดดีๆอีกวันหนึ่งกันละกันแล้วก็วันนี้อากาศดีเนาะเย็นนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ คุณยายอ้อสามย่านบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่หย่อนสวรรค์ด้วยพี่แก้วสะพานใหม่ด้วยโอ้นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้นะจัดงานเพลงให้ต่อดีกว่านะคะมาถึงเนี่ยเราจัดรายการนะคะ
วันอาทิตย์เราต้องพูดถึงเพลงเก่าเสร็จเพลงเก่าเนี่ยก็สมัยก่อนก็ต้องมีเพลงแก้ใช่ไหมล่ะเพลงแก้ก็คือผู้ชายร้องแล้วก็ผู้หญิงมาร้องแก้หรือจะเป็นผู้หญิงร้องและผู้ชายมาร้องแก้นะคะมีเยอะมากๆผู้ฟังเดี๋ยวตันก็จะทยอยจับคู่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยทุกๆวันอาทิตย์เลยนะคะในช่วงนี้จัดให้ไปเลยกับ4เพลงแก้นะคะยังไม่มีชื่อช่วงนะยังไม่มีชื่อช่วงนะแต่ว่าอยากจะจัดขึ้นมาให้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นกิมมิกเป็นคอนเซ็ปต์เพลงแก้เนาะเพลงสมัยก่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยมีเพลง

เพลงที่เป็นเพลงแก้ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเพลงนี้นะเขาคนนี้ร้องและอีกคนหนึ่งแก้สามารถพิมพ์เข้ามาแชร์กันได้นะคะดังนั้นก็จะได้นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ย4เพลงแก้จะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ

4งานเพลงแก้นะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะมาดูดีกว่าว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นมากับรังรักในจินตนาการนะคะคุณอาทูลทองใจนะคะและร้องแก้ร้องแก้ด้วยเพลงน้องรอรังรักแหมนะน้องรอรังรักศิลปินนะคะคุณแม่นวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญนะคะนะหลายคนเคยฟังรังรักในจินตนาการแต่อาจจะยังไม่เคยฟังน้องรอรังรักเนี่ยวันนี้ก็เลยนำมาฝากนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะเพลงแก้นะคะสายันสัญญานะคะกับลานเทสะเทือนสะเทือนเลยลานเทสะเทือนสะเทือนแล้วยังไงเลยแม่ผ่องศรีวรนุชก็เลยมาบอกว่าลั่นทมคืนทุ่งแล้วจ้านี่นะคะถ้าฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวของนะศิลปินชายศิลปินหญิงเนี่ยหนุ่มสาวในสมัยก่อนที่เขาร้องแก้กันนะคะอ่ะนี่ก็เป็น4งานเพลงแก้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สิ้นเดือนเนาะอาทิตย์ท้ายเดือนนะคะของมิถุนายนเดือน6แล้วอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะคะแป๊บๆนะคะเดี๋ยวก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้วเนาะนะคะนะคะกลับมาที่เพลงแก้กันอีกแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ตาก็พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีเพลงเก่าๆนะคะที่คุณผู้ฟังทราบว่าเนี่ยเป็นเพลงนี้นะแล้วก็มีเพลงนึงแก้อะไรอย่างเงี้ยก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะนะคะพี่สุมาลาบอกว่าแวะมาทักทายเฉยๆแค่อยากให้รู้ว่ายังคิดถึง ขอบพระคุณมากๆนะคะทักทายกันได้เลยวันนี้นะคะอากาศดีๆแบบนี้น้องแวนแวนว้าวจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่หนูเพียรด้วยนะบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะพี่สุมาลาฝากเพลงเอาไว้กับสมัครรักสมัครแฟนชาตรีศรีชนด้วยนะคะบอกวันหยุดวันอาทิตย์นะจ๊ะนะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาทาง02

2481366กันหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวจันให้ก่อน1งานเพลงจากทางลาดพร้าว71เห็นเขาบอกว่าฝนตกหนักมากอยากฟังนิราศเวียงพิงนะคะจริงๆเมื่อกี้นี้ตันหาได้2เวอร์ชันนะคะจากในคลังเพลงของ FM 95ของเราเนี่ยนะคะก็มีของคุณอาทุนทองใจซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราเปิดคุณอาทุนทองใจไปแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้1เวอร์ชันนะคะใหม่ขึ้นมาเนี่ยของพี่ชายที่คิดถึงนะพี่เท่อุเทนกันละกันนะคะนิราศเวียงพิงในเวอร์ชันของพี่เท่อุเทนแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจกันด้วยนะคะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
4: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น.-3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: จากบ้านนาด้วยรักค่ะวิเศษเวนิกานะคะมีฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่หนุ่มหน้าตาดีนี่นะเขาโทรเข้ามาที่02-248-1366นะคะก็เลยจัดให้นะคะในช่วงท้ายชั่วโมงแรกของเราคุณพ่อคะมีแฟนๆแนะนำงานเพลงของคุณพ่อมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าชั่วโมงแรกของเรานี้จะส่งท้ายกันด้วยรอหน่อยน้องติ๋มค่ะพ่อขา
1: อ๋อรอหน่อยน้องติ๋มก็ตอนพ่อเป็นนักร้องใหม่ๆ
0: อ
1: ื
0: มค่ะ
1: ถูกเกณฑ์ทหารก็ไปอยู่ปราณบุรีเป็นทหารเกณฑ
0: ์ค่ะ
1: ก็ต้องสั่งเสียมีแฟนอยู่คนชื่อติ๋มก็ดวงใจมึงสิงนั่นแหละ
0: แม่ดวงใจชื่อเล่นชื่อติ๋ม
1: แต่ว่า
0: แม่ติ๋มจ้ะ
1: แต่ว่าคนเขาเราก็กลัวสมัยก่อนนะสมัยเขาผมก็บอกเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าคนร้องแก้ต้องเอาเป็นดวงรัตแสงอุทัยไปเดี๋ยวจะได้ว่ายังไม่มีแฟน
0: สมัยก่อนเนาะเป็นอย่างนั้นเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นอย่างนั้นแต่คนมีแฟนแล้วอะไรต่ออะไรแล้วเขาคะแนนนึงก็จะไม่ดีเท่าที่ควร
0: ใช่ใช่แต่ไม่เหมือนสมัยนี้ปัจจุบันนี่คือแบบโอ้โหนะพ่อเนาะบอกได้แล้ว
1: จะไปว่าอะไรกันเลยไหมก็อยากเกิดมาเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยของคู่กัน
0: ใช่ เป็นเรื่องธรรมชาติโอเคค่ะเดี๋ยวเราส่งท้ายชั่วโมงแรกกับรอหน่อยน้องติ๋มแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ากนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ2ชั่วโมงนะครับเราจะขอทุ่มมาที่เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นหน่อยนะครับกรุงเทพมหานครและก็พัทยานะครับช่วงก่อนปิดหีบไม่ถึงชั่วโมงโอ้โหฝนกระหน่ำบางพื้นที่เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นคูหาเลือกตั้งเลยนะแต่ก็ยังมีคนวิ่งฝ่าฝนไปใช้สิทธิ์กันอยู่ครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเกิดได้ติดตาม 100.5 ตลอดทั้งวันเนี่ยคือผมก็ได้เป็นการลงพื้นที่ไปหลายจุดซึ่งตลอดช่วงเช้าเนี่ยแดดแบบไหม้พี่อรงไหม้มากแล้วก็คืออย่างในช่วงสายๆที่มีการสัมภาษณ์กับทางด้านของทางเลขากกต.คุณแสวงก็บอกว่าก็อยากจะให้ออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์เนี่ยจะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำก็มาตามนั้นพอดีเลย
4: ครับก็ทีมกรุ๊ปส่งข้อมูลเรดาร์มาให้ผมแล้วก็บอกช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับอีกชั่วโมง2ชั่วโมงคือส่งมาตอนบ่ายๆครับอีกชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยฝนจะถล่มกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็เห็นเมฆฝนมาเลยฮะมาจากฝั่งทะเลเลยนะครับกำลังจะเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตามนัดจริงๆนะ
3: ครับใช่ครับ
4: ก็เลยต้องประชาสัมพันธ์นะฮะว่าก่อนจะปิดหีบเนี่ยประมาณสักบ่าย3บ่าย4เนี่ยต้องเร่งออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะฟ้าฝนจะถล่มนี่ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับ
3: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดในพื้นที่แถวๆอสมทเนี่ยก็ยังมีฝนโปรยๆลงมาแต่ว่าถ้าเกิดดูฟ้าไกลๆเนี่ยก็คือยังสว่างกว่าในช่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานะพี่รอง
4: ครับ
3: ซึ่งก็เหมือนกับก็อย่างที่คุณแสวงบุญมีบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการณ์แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดฝนมันจะตกเหมือนเมื่อวานก็คือจะตกในช่วงเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วงเวลาของการนับคะแนนแล้ว
4: ครับ
3: มันจะไม่ใช่ช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์แล้วล่ะ
4: ตอนนี้นะฮะผลนับคะแนนกำลังขึ้นมานะครับก็ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แหละครับแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยนะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นะฮะลงอิสระเนี่ยนะครับตอนนี้คะแนนนะฮะถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกระโดดไป 65.94% แล้วจะ 66% แล้วนะครับ
3: ค
4: ุณมาริกาเบอร์14ผู้สมัครอิสระมาเป็นอันดับ2ครับ 13.36% คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับมาอันดับ3ผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะฮะ 7.92% คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ 5.06% หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข1นะครับได้ 2.69%
3: ครับ
4: คุณสมัยละเลิศนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข2ได้ 1.28% นะครับแล้วก็ตามมาเป็นลำดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพงศักดิ์พัวพงพอพัวพรพงศ์ คุณประทีปวัชระโชคเกษ
3: ม
4: คุณภาสพงษ์ชัยวิยะวานิชนะฮะแล้วก็คุณชาญเทพเสสเวทนะฮะพักเศรษฐกิจได้ 0.37% คุณพิสารกิติยวมาได้ 0.28% คุณวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลได้ 0.20% คุณคมสันพันวิชาติกุลนะฮะ 0.17% คุณประยูนครองยศ 0.12%
3: ครับ
4: คุณโอลานตั้งตราตระกูลนะฮะ 0.10% นะครับแล้วก็คุณศรีรัตน์ช่างเพชร 0.07% คุณละ

0: นามมงคลหัสดิน 0.06%
1: ครับ
0: คุณสมชัยเจริญวรเกียรติ 0.05% นะฮะอันนี้คือผู้สมัครทั้งหมดเราไล่เรียงมาทั้งหมดเลยนะครับโอ้โห คุณชัดชาตินำโด่งจริงๆตอนเนี้ยนับไปแล้วนะฮะ 113,795 คะแนนนะฮะณอัปเดตเวลาล่าสุดก็คือ18:06 น.คุณชัดชาติได้ไป 65.97% เข้าไปแล้ว
1: ครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่ยังนับคะแนนได้ชั่วโมงเสร็จๆยกธงขาวเรียบร้อยแล้ว1ท่าน
0: คือ
1: พรรคสีฟ้า
0: คุณอนุชา
1: ใช่คุณอนุชาบุรพัชชัยศรีเมื่อสักครู่นี้เองก่อนเข้ารายการเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีแถลงการออกมาแล้วยืนมาออกแถลงการโดยพร้อมเพรียงทั้งคุณอนุชาคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณอนุชานะครับบุรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะครับหลังจากที่นับคะแนนไปไม่ถึงชั่วโมงเลยนะพี่รง
0: ก็เนี่ยฮะนับไปตอนนี้นะฮะตัวเลขมันขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเราดูแบบเรียลไทม์นะ 112,000 กว่าคะแนนเนี่ยคุณชัดชาติกวาดไป 71,000 นะฮะ
1: ใช่
0: นะครับอันดับ2คุณมลิกาได้ไป 14,000 อันดับ3คุณชัยวัฒน์ได้ 8,600
1: ครับ
0: คุณอนุชาได้ไป 5,500
1: ใช่
0: คือห่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้คือผลแบบเรียลไทม์นะครับดูผลสำรวจก่อนไหม
1: ครับ
0: ผลสำรวจของดิด้าโพนะฮะหลังจากปิดหีบปุ๊บเนี่ยนะครับประกาศผลออกมาทันทีเลยสำรวจไป 3,000 คนแบบสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอนนะฮะใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็พบอย่างนี้ครับคนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพครอบคลุม50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพนะครับคุณชัดชาติมาดับ1ครับ 73.7% โด่งขนาดไหนครับอันดับ2เนี่ยเป็นคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะฮะ 12.1% อันดับ3เป็นคุณชัยวัฒน์สัทธาวรวิจิตรนะครับ 8.37% อันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ 3.43% อันดับ5นะครับ 1.4 บอกว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแล้วก็อื่นๆฮะ1% เท่านั้นเองนะฮะสำหรับผู้สมัครที่เหลือนะครับคือมันน้ำโด่งอ่ะนะฮะชนิดที่ว่ามันสู้กันไม่ได้เลยเพียงแต่ตอนเนี้ยมีคนแค่พูดกันเฉยๆคุณอาทิตย
1: ์
0: คาดการณ์กันอย่างเงี้ยฮะว่าคุณชัดชาติจะสู้ตัวเองได้เมื่อ4ปีที่แล้วไห
1: ม
0: 4ปีที่แล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 4ปีแล้วได้ล้าน3
0: ล้าน3
1: ใช่
0: คราวเนี้ยคาดการณ์กันว่าน่าจะล้าน5ครับ
1: แต่ก็ต้องดูคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
0: งั้นถามคุณอาทิตย์เลยไปตั้งแต่เช้าเนี่ยคึกคักมั้ยฮะ
1: ถ้าถามกันจริงๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าคือไปตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยคือไปคุณชัดชาติตั้งแต่ก่อน 8:00
0: น
1: แล้วก็ไปที่ดร.โจตอนประมาณ 10:00 เนี่ยคือมันยังเป็นช่วงเช้าซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้วางแผนมาที่จะออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าไงพี่รองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอากาศมันร้อนร้อนมากแล้วถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่บ้านไม่ได้อยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งหรือว่าจะต้องใช้รถไปเนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนที่จะไปใช้สิทธิ์ในช่วงบ่ายๆไงเพราะว่ามันจะแดดร่มลมตกมากกว่าซ
0: ึ่
1: งถ้าถามว่าบรรยากาศเท่าที่ไปตระเวนดูหลายๆจุดหลายพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาแต่ก็ยังหวังว่าอย่างที่บอกว่าคือในช่วงบ่ายๆค่ำๆเนี่ยก่อนเวลาปิดทีมเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือคนจะไปใช้สิทธิ์ในช่วงเวลานั้นแหละเพราะว่าในช่วงเช้าๆช่วงครึ่งเช้าเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติระดับส.ที่ว่าเนี่ยแต่ว่าอย่างในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นของผู้ว่ารวมถึงสก.เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากันช่วงบ่ายๆมากกว่าช่วงเช้าอยู่แล้ว
0: ครับคือก่อนจะขึ้นมาเนี่ยนะฮะผลเรื่องของการนับคะแนนบัตรเสียค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะ
1: บ
0: ัตรสีชมพูอ่ะที่เลือกสก.
1: ใช่
0: เนื่องจากอะไรฮะบางทีบางเขตมีผู้สมัคร4คน5คน
1: ครับ
0: กาเบอร์9
1: นั่นน่ะสิ
0: กาเบอร์9
1: ใช่
0: คิดว่าทีมที่ป้ายไปสัมพันธ์ป้ายหาเสียงสีเขียวๆเนี่ยทำงานเนี่ยนะฮะทีมเดียวกับคุณชัดชาติเราไปคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยฮะเอาเบอร์9เพราะว่ามันมีคอนเซปต์ก่อนหน้านี้ไงว่า รอคุณชัดชาติได้เบอร์ก่
1: อ
0: นนะครับแล้วเราก็ไปสมัครตามเบอร์ที่คุณชัดชาติได้ฮะบางเขตอะได้นะครับตรงกับเบอร์9แต่บางเขตไม่ได้ครับเพราะว่าคนสมัครไม่ถึงฮะมีสมัครแค่4คน5คนแต่คนไปใช้สิทธิ์ยังคิดว่าเป็นเบอร์9
1: เบอร์เดียวกับผู้ว่าน
0: ั่นแหละฮะก็ทำให้บัตรเสียค่อนข้างเยอะ
1: ใช่เพราะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะอย่างที่บอก

0: ว่าคือจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมีอยู่ผู้มีสิทธิ์4ล้านกว่า 4.4 ล้านซ
1: ึ่
0: งครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ป
1: ี
0: นี้ทางกกต.เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมแล้วก็หรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ70แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้เริ่มเสียงสะท้อนมาเริ่มออกมาแล้วว่าบัตรสีชมพูเนี่ยมีคนกาหมายเลข9เนี่ยหลายหน่วยมากเพราะฉะนั้นพอมันกาหมายเลข9บนบัตรสีชมพูเนี่ยถ้าเกิดเขตนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางเขตไม่มีสกอร์ถึง9คนไม่มีสกอร์หมายเลข9บัตรมันก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นอย่างที่คาดหวังว่าคุณชัชชาติจะมาสู้กับคะแนนเดิมของตัวเองเนี่ยที่ได้อยู่ประมาณล้านสามเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องรอดูว่าบัตรเสียพวกนี้มันก็ดึงคะแนนหายไปเยอะมัน
1: ก็นั่นแหละสิฮะแล้วก็คุณชัชชาติเห็นไหมแคมเปญของเขาก่อนจะสิ้นสุดการหาเสียงเนี่ยมีออกเป็นกลอนมาเลยนะครับ
0: ครับ
1: แม้ว่าคะแนนจะนำแม้โพลสำรวจเขาจะนำคนอื่นชนิดที่ว่าไม่เห็นฝุ่นเนี
0: ่
1: ยแต่ยันนอนหลับทับสิทธิ์กันนะฮะม
0: ัน
1: มีโอกาสพลาดพลั้งกันได้นะครับ
0: ครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยกันนักวิชาการหลายๆท่านนะพี่รองว่าคือพอผลโพลมันออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยที่คะแนนของคุณชาติชาติเนี่ยนำคู่แข่งท่านอื่นแบบห่างหลายเปอร์เซ็นต์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่าในส่วนของตัวผู้ที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าที่เป็นห่วงกันก็คือคนจะออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยหรือเปล่าเพราะว่าพอรู้อยู่แล้วว่าใครจะได้เนี่ยคนก็จะแบบนอนแล้วนอนหลับทับสิทธิ์แล้วจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็เหมือนจะมีแคมเปญของอาจารย์ชาติชาติในช่วงหลังๆที่จะมีการถ่ายภาพแล้วก็นอนบนสนามหญ้าก
1: ็
0: มุมนึงก็คือมันเหมือนกับเป็นการนอนมานั่นแหละแต่ว่าอีกอันนึงก็คือเป็นการรณรงค์ว่าอยากจะให้คนออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเพราะว่าถ้า
1: อย่านอนหลับทับสิทธ
0: ิ์ใช่ถ้าออกมาใช้สิทธิ์น้อยหรือว่าไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็ทำให้คะแนนเสียงของผู้สมัครทุกคนไม่ใช่แค่อาจารย์ชาติชาติมันก็น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้ทุกพรรคทุกเบอร์อยู่แล้วเหมือนกัน
1: ครับส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะตอนนี้คะแนนยังไม่เข้ามาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้เริ่มนับกันหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าผู้สมัครมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ5คน
0: ผู้สมัคร5ท่าน
1: ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะหมายเลข1
0: ครับ
1: คุณปรเมศงามพิเชษฐ์เนี่ยนะฮะนายกเบียร์เนี่ยนะครับหมายเลข2นะฮะอันนี้คือแชมป์เก่านะครับนายกคนเก่านะครับหมายเลข3คุณศักชัยแตงห้อนะฮะตัวเต็งอีกท่านหนึ่งนะครับหมายเลข4คุณสุไอนีเจริญสุขแล้วก็หมายเลข5คุณอิทธิพลเนติยคุปสิงขอนแก้วนะฮะอ
0: ัน
1: นี้คะแนนยังไม่เข้ามานะก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอย่างที่บอกฮะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัดชาติไป 78,000 แล้วนะฮะตอนน
0: ี
1: ้นับไปได้ 122,850 คะแนนแล้วนะครับก็ 66.04% ก็คือตัวเลขชะลอไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังน้ำโด่งอยู่นะครับอันดับ2ยังเป็นคุณมาริกาอยู่นะครับ 13.35%
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักก่อนก่อนคู่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcon Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองด้วยนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าในส่วนของพัทยาเนี่ยนะฮะตัวเลขยังไม่ขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเลือกผู้ว่ากทมและสกเนี่ยเอาผู้ว่าก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนยังคงรอลุ้นอยู่ว่าคุณชัดชาติเนี่ยจะทะลุล้านห้าหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้นะครับนับไปแล้ว 132,000 กว่าคะแนนคุณชัดชาติ 84,000 เข้าไปแล้วนะครับคุณมลิกาอันดับ 27,000 นะฮะคุณชัยวัฒน์สถาบันวิจิตร 10,000 ตรงๆนะฮะ 10,000 ขึ้นท้วนนะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีขยับขึ้นมาเป็น 6,200 ครับหม่อมหลวงกรกสีวัฒน์เกษมศรีอยู่ 3,100
1: ฮะแต่ว่าถ้าเกิดนับเป็นรายเขตนะพี่รอง
2: ค
1: ือในคะแนนของผู้ว่าชัชชาติคุณชัชชาติเนี่ยก็คือแทบจะเขียวทุกเขตเลยนะพี่รอง
2: ครับ
1: ทั้ง50เขตเนี่ยคุณในส่วนของบัตรสีเขียวที่เป็นบัตรของผู้ว่าเนี่ยคุณชาชาติมาเป็นอันดับ1หมดเลยส่วนคะแนนผลของสกเนี่ยเท่าที่มีการอัปเดตข้อมูลมาจนถึงล่าสุดเนี่ยจำนวน50เขตเนี่ยมีส้มเนี่ยมานำมา3เขตนะฮะมีในส่วนของบางพลัดสวนหลวงแล้วก็พระขนงเป็นสกของพรรคสีส้มขึ้นมาแล้วก็จะมีจากพรรคเพื่อไทย1เขตจากประชาธิปัตย์1เขตแล้วก็ในส่วนของผู้สมัครอิสระสีเขียว อีก1เขต
2: ก็เดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการด้วยนะครับตอน18ตุลาคม30นาทีจะให้มาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับถึงทิศทางการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ต้องวิเคราะห์ยังไงสนามใหญ่เนี่ย33เขตเนี่ยส้มทั้งกรุงเทพมหานครเลยแต่ทำไมพอเลือกตั้งผู้ว่าพ่อเมืองของกทม.แล้วก็สก.ทำไมพรรคส้มนะฮะจึงตีผู้ว่าไม่แตกนะฮะเป็นเพราะอะไรความคิดต่างกันยังไงนะฮะระหว่างระดับชาติกับระดับท้องถิ่นเหมือนกับนโยบายมันไกลตัวมันใกล้ตัวยังไงนะฮะเดี๋ยวให้นักวิชาการมาวิเคราะห์ให้ฟัง รวมถึงจะวิเคราะห์คนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ด้วยนะฮะสำหรับบุคคลที
1: ่หลายคนคิดถึง
2: จับตาดูอยู่นะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ได้มีโอกาสเข้าคูหาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งฮะ
1: ครับคุณทักษิณชินวัตร
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าหลังจากที่มีการออกจากเรือนจำมาเนี่ยก็โอ้คือเรียกได้ว่าสื่อมวลชนไปเกาะติดราวกับเป็นผู้สมัครท่านหนึ่ง
2: ครับ
1: เพราะวันนี้คือเท่าที่ไปติดตามดูเนี่ยคือสื่อมวลชนก็จะมีการกระจายลงพื้นที่ไปตามหน่วยเลือกตั้งที่ทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่คุณทักษิณไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็ยังมีสื่อมวลชนจำนวนมากไปติดตามแล้วก็ไปสอบถามความเห็นเพราะว่าอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่าเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ20ปี
2: ใช่ครับในรอบ20ปีเนี่ยต้องถามสิครับพอเจอคุณทักษิณต้องถามเรื่องของการบ้านการเมืองต้องถามเรื่องของเศรษฐกิจมุมมองของคุณทักษิณจะมองประเด็นเหล่านี้ยังไงเดี๋ยวให้นักวิชาการมาวิเคราะห์ให้ฟังครับเพราะว่าคำถามที่จะต้องถามเลยก็คือนะฮะข้อสังเกตถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณดูเงียบผิดปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นเพราะอะไรนะฮะคุณทักษิณบอกว่าโอ้ไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองไอ้ตรงนี้แหละครับผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยก็แสดงว่าล้างมือในอ่างทองคำแล้วหรือไม่ยังไงเพราะอีกคำถามหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามนี่ล้างมือแล้วเหรอ
1: ครับ
2: แล้วผมจะเอามือไปวางไว้ตรงไหนอะใช่ไหมที่คุณทักษิณตอบอะ
1: คร
2: ับ เอ้ยมันมีนัยยะอะไรตกลงจะวางไม่วางหรือยังไงเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าคือถ้าเราจะยึดตามคำพูดของคุณทักษิณนะที่ให้สัมภาษณ์กันมาหลายรอบหลายครั้งแล้วเราก็เคยเอามาพูดกันในรายการที่ทางข่าวหลายรอบแล้วก็ให้ทางนักวิชาการได้วิเคราะห์ที่ทางคุณทักษิณบอกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางกลับมาประเทศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองจะขอกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเนี่ยมันยังเป็นคำพูดที่เชื่อว่าหลายท่านยังคงจดจำคำพูดนี้อยู่แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นทิศทางทางการเมืองที่คุณทักษิณยังคงมีบทบาทอยู่ในสถานะอาจจะไม่ได้อยู่ฉากหน้าแต่ว่าก็ยังคงมีบทบาทมีเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของพรรคเพื่อไทย

0: ไปอยู่เหมือนกัน
1: ครับใช่ครับแต่ว่าโอ้โหผมคุยกับพี่ไพศาลมังกรชัยยานะครับผู้ทรงคุณวุฒิต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักจัดรายการอาวุโสของทางคลื่น FM 100.5 เนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องออกแนวนี้อยู่แล้วสำหรับในเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเนื่องจากอะไรครับตอนเนี้ยพรรคเพื่อไทยต้องเล่นบทพระรองอ่ะแล้วต้องเล่นบทพระรองให้เป็นด้วยต้องเล่นบทพระรองให้เนียนอีกต่างหากนะครับเพราะมีคะแนนเท่าไหร่อ่ะ77เสียงพรรคภูมิใจไทยเขามีเท่าไหร่
0: เกือบ200นะ
1: 192 นะฮะแล้วก็ยังมีฝากลงฝากเลี้ยงอะไรไว้อีกนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับบรรดาองค์กรอิสระที่เขามักใส่เสื้อสีเข้มๆ นะฮะก็ยังมีอีกหลากหลายเพราะฉะนั้นจำใจจำเป็นฮะต้องเล่นบทพ่อรองให้ได้นะฮะแล้วก็คงจะต้องนี่แหละครับเดินทางไปต่างประเทศถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพออยู่มาเนี่ยมันก็คือมันแสดงบทบาทหรือว่าขยับขยื่นอะไรค่อนข้างลำบากอ่ะเรามี77เสียงอ่ะ
0: ครับแต่ว่าก็คือถ้าเกิดเราจะมองในมุมของการเมืองในสนามเล็กในสนามท้องถิ่นวันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่จะดูคะแนนเสียงของทางพรรคเพื่อไทยได้เหมือนกันนะพี่รงในส่วนของสก.เพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาครองเสียงส่วนใหญ่ในสภากทม.นะพี่รงเพราะว่าอย่างที่อย่างสก.เนี่ยของกทม.มีอยู่50แต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยได้ไป20
1: เพื่อไทยไม่ส่งพอไม่ส่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามีทีมของเพื่อไทยก็หลักๆก็มีอยู่2ที
0: ม
1: จะที่กระโดดลงมาในสนามสก.นะฮะแต่ว่าไม่ได้มาในนามของพ
0: ร
1: รคนะครับเท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าก็สนับสนุนก็น่าจะเป็นคุณชาชาตินี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่มอะไรกันทำงาน
0: อ
1: ่ะนะฮะที่ป้ายหาเสียงสีเขียวๆอ่ะแล้วก็รอลุ้นว่าคุณสมัครแล้วลำดับที่เท่าไหร่นะลำดับที่7ใช่ไหมผมยังไม่หรอกเอาลำดับที่8ไปสมัครก่อนแล้วผมจะกระโดดขอสมัครเป็นลำดับที่9เพื่อจะได้หมายเลข9เท่ากับคุณชาชาติเนี่ยตรงนี้ก็สนับสนุนคุณชาชาติเหมือนกันแม้คุณชาชาติบอกว่าผมอิสระแล้วใครจะเอารูปผมใครเอานโยบายของผมหรือว่าจะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยคิดให้ดีนะผมปรึกษาทนายความของผมแล้วนะนะฮะสนับสนุนกันได้ครับเพียงแต่ว่าขอให้ตัดขาดตรงนี้หน่อยเนื่องจากอะไรครับบทบาทการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับบางคนเขาบอกว่าอิสระแล้วเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนกรุงเทพได้ดีที่สุดแต่ว่าในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองผมก็มีโอกาสได้ถามคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพ
0: ร
1: รคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าผมว่าจุดแข็งมันน่าจะอยู่กับพรรคการเมืองมากกว่านะเพราะมันจะมีบทบาทสำคัญมีความรับผิดชอบเลยอิสระเข้ามาไงมาคนเดียวสก.ต้องมาจากใครฮะสก.เขาต้องมาจากพ
0: ร
1: รคการเมืองจากอิสระแล้วถ้าเกิดว่าความรับผิดชอบอ่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเอาผมมาคนเดียวผมไปคนเดียวแล้วจบเลยไงแต่ถ้าเกิดมีพ
0: ร
1: รคการเมืองมีสถาบันการเมืองเข้ามานะฮะการันตีให้กับคนกรุงเทพมหานครได้ในการรับใช้เนี่ยเขาบอกไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดแข็งมากกว่าแต่พอหาเสียงไปอ่ะสู้อิสระไม่ได้จริง
0: ใช่แล้วมันหลายๆครั้งที่เรื่องของผลสำรวจที่มันออกมาแล้วก็ผลการนับคะแนนล่าสุดเราก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งอันดับสองทั้งในส่วนของอาจารย์ชัชชาติแล้วก็คุณมลิกาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็สังกัดอิสระเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเป็นทางดร.โจคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็สังกัดพรรคการเมืองแต่ก็ยังตามมาอยู่ห่างๆ
1: คือตอนสมัครครั้งแรกเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งคือคุณชัดชาติอันดับสองดร.โจจากคุณมาริกาเนี่ยเธอยอมซะที่ไหนล่ะฮะคือลงซะทุกพื้นที
0: ่
1: แล้วก็เป็นข่าวทุกวันเพราะว่าเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อยู่เนี่ยดร.โจเนี่ยยังมีข่าวออกรายวันน้อยกว่าคุณมลิกาหลายเท่าตัวเลยนะครับคุณมลิกาลงตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วไปทุกที่นะฮะขึ้นรถประจำทางเธอก็หาเสียง
0: ครับ
1: น้องนักเรียนรู้จักพี่ไหมรู้จักพี่หรือเปล่าน้องเขาก็นั่งตัวเก่งใครอ่ะจะไม่รู้จักเอ้าพี่ดังนั้นในโลกโซเชียลก่อนเธอก็เปิดให้ดูเลยนะนี่ไงพี่ดังในโลกโซเชียลเลยพี่ดร.มลิกาลงสมัครผู้ว่ากทม.เขาก็ถามว่าเอ้าไปหาเสียงกับเด็กๆเขาลงคะแนนเสียงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเด็กชอบไปบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ได
0: ้
1: มาสองเสียงแล้วนะ
0: ใช่แต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือถ้าเกิดติดก่อนหน้านี้เรามันจะมีหลายๆช่องทางเพราะว่าอย่างในส่วนของผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องโดยเฉพาะในส่วนของเพจ Facebook ของทางพรรคเนี่ยเขาก็จะมีการนำเสนอการลงพื้นที่ของผู้สมัครแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคุณมลิกาเนี่ย ก็จะหลักๆเลยช่องทางการสื่อสารของคุณมลิกาเนี่ยก็คือจะเป็น Facebook ของแกนั่นแหละที่จะมีการลงพื้นที่ตลอดวันๆนึงไม่ใช่แค่จุดเดียวไปหลายจุดเหมือนที่ลงไปทั้งเช้าทั้งเย็นบางวันตอนเช้าไปโผล่อยู่แถวสวนตรงพื้นที่ลูกรังตรงแถวมักกะสันนี่ตกเย็นตกดึกไปอยู่แถวสีลมไปดูพื้นที่ตอนกลางคืนบรรยากาศตอนกลางคืนด้วย
1: ผู้ค้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืนเนี่ยโอ้โหมาคุยกันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
0: ค
1: ืออย่างน้อยเนี่ยก็มีการพูดคุยอธิบายถึงการประกอบธุรกิจช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากจะให้ช่วยปรับปรุงตรงไหนอยากจะให้ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงเนี่ยนะฮะก็สะท้อนไปถึงผู้สมัครนะฮะหลักๆที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาติไม่ว่าจะเป็นดร.โจไม่ว่าจะเป็นคุณมาริกาแต่ว่าคุณมาริกาเนี่ยรับฟังทุกพื้นที่รับฟังทุกปัญหานะ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าดูตามผลการนับคะแนนล่าสุดเหมือนตอนนี้พี่ลงอาจารย์ชาชานี่เกือบจะแสนแล้วนะ 94,000 โหตามคุณมาริกาเนี่ยตามห่างๆอยู่อันดับ2อยู่ที่ประมาณ 19,000
1: คุณมาริกา 19,364 นะฮะตอนนี้นับไปแล้ว 147,701 คะแนนนะครับคุณชาชาติได้ไป 66.47% ค
0: ุ
1: ณมาริกาโอ้โหแม้ว่าเป็นอันดับ2แต่ก็ห่างเหลือเกินนะ 13.59 นะครับคุณชัยวัฒน์ดร.โจครับ 8.08 คุณอนุชาจากประชาธิปัตย์ 4.91 นะฮะแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตร 2.37 นะ
0: ก็ลงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือยังผ่านการนับคะแนนไปได้ประมาณแสนกว่าเอง
1: ครับ
0: ยังมีอย่างที่บอกว่าผู้ใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ตั้ง4ล้านกว่าผลคะแนนอย่างที่ทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีบอกมาเนี่ยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะรู้เร็วกว่า4ทุ่มซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าเริ่มนับคะแนนกันมาตั้งแต่5โมงเย็นตอนน
1: ี
0: ้ผ่านมาประมาณชั่วโมง
1: เกือบชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยก็เริ่มจะเห็นทิศเห็นทางว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่รู้แหละว่าบางทีบัตรมันอาจจะล่าช้าเพราะว่าฝนไงพี่รองฝนตกหลายพื้นที่เพราะอย่างโซนฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกมีฝนตกหลายพื้นที่เลยแล้วมันก็เลยทำให้เรื่องของการขนคะแนนจากหน่วยไปยังเขตเนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าจะมีคะแนนแปลกๆอะไรออกมาอีกหรือเปล่า
1: ครับตอนนี้ฮะพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มนับคะแนนกันไปบ้างแล้วนะคร
0: ับ
1: เมื่อตอน 17:00 นที่ผ่านมาแล้วก็มีการขานคะแนนกันมาแล้วนะครับส
0: ่
1: วนตัวเลขใครนำใครตามอะไรยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอรายงานออกมาก่อนให้ตัวเลขมันได้น้ำด้วยเนื้อสักนิดหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้มันมีแค่บางหน่วยที่เริ่มนับคะแนนกันมาบ้างแล้วนะครับเด
0: ี๋
1: ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะติดต่อนักวิชาการนะครับมาคุยให้ฟังหน่อยถึงสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะฮะว่ามองยังไงคุณชัดชาตินอนมาขนาดนี
0: ้
1: นะครับมันมีเหตุมีผลยังไงแม้ว่าส้มเขาได้ทั้ง13เขตในกรุงเทพมหานครสนามใหญ
0: ่
1: แต่ทำไมไม่สามารถตีสนามท้องถิ่นก็คือผู้ว่าได้เลยเนี่ยนะฮะแพ้หลุดลุ่ยขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่อันดับ2ด้วยกลายเป็นอันดับ3ไปแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรด้วยที่ออกมาพูดวันนี้นะฮะว่าผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม
0: ่
1: ใช่นักการเมืองแล้วเนี่ยนะมีนัยยะยังไงบ้างครับ
0: ครับเดี๋ยวลงต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ยิ่งโกรธยิ่งโหดยิ่งมัน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว

0: พราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา31นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: ที่สนามกทมเนี่ยคุณชัชชาติยังนำ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ 66% นะฮะส่วนสนามนายกเมืองพัทยาเนี่ยนับได้แล้วเนี่ยยังไม่ถึง 5,000 เลยนะฮะคุณเบียร์ครับปรเมศงานพิเชษตอนนี้นำอยู่นะครับได้ 2,643 นะครับเป็นใหม่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับอันดับ2ตามมาเนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะฮะ 1,515 นะครับแล้วก็คุณศักชัยแตงห้อนะฮะ100กว่าคะแนนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคะแนนมันได้น้ำได้เนื้อมากกว่านี้เดี๋ยวคุยกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะนัดหมายนักวิชาการไว้ครับคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ธนพรครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
4: สวัสดี
5: ครับช
4: ั
5: ดไหมคร
4: ับ ชัดครับอาจารย์ครับต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ฟังหน่อยคุณชัดชาติยิ่งกว่านอนมากนะครับอาจารย์ฮะคะแนนทำไมนำเลี้ยวได้ขนาดนั้นคนกทมเลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยข้อส้มทั้งกทมเลยเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนใจเหรอฮะที่จะเลือกคุณชัดชาติเนี่ยครับ
5: ก็ต้องบอกว่าก็แสดงว่าคนที่เลือกพรรคส้มในสนามใหญ่ก็มีสลิ่มเยอะนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนส้มพันธุ์แท้นะฮะยังไงก็ต้องเลือกคุณโจนะครับเพราะนั้นการที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็เคยนิยมชมชอบพรรคส้มแต่รอบนี้มาเลือกอาจารย์ชัดชาตินะครับก็แปลว่าไม่ใช่ส้มไม่ใช่ส้มพันธุ์แท้นะครับก็ถือว่าเป็นส้มสลิ่มนะครับก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์อะไรที่แปลกประหลาดนะฮะเพราะในบรรดาด้อมส้มทั้งหลายก็มีสลิ่มเยอะอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แปลกใจอะไรในเรื่องนี
4: ้
5: นะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าคะแนนของคุณติ่งมาริกาเนี่ยนะครับ จะสามารถขึ้นมาอันดับ2ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าคุณติ่งขึ้นมาอันดับ2ได้เนี่ยต้องบอกว่าสายอนุรักษ์นิยมที่เกียรติส้มเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยก็มีแฟนพันธุ์แท้อุ่นหนาฝาข้างนะฮะแล้วถ้าเกิดคะแนนของคุณติ่งนะครับทะลุขึ้นมาได้ถึง 300,000 แล้วก
4: ็
5: คุณติ่งก็สามารถเอาไปต่อยอดทางการเมืองได้อีกเยอะนะครับแน่นอนว่าพรรคที่อาจจะสนใจคุณติ่งก็ได้แน่ๆก็คือพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าสนามเลือกตั้งในเมืองหลวงเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี
4: ้
5: นะครับแต่ถ้ามีนะครับมีคุณติ่งเข้าไปนะครับไปเป็นจิ๊กซอมีต้นทุนเป็นแสนคะแนนแบบนี้ก็ภูมิใจไทยก็น่าจะคิดเดินต่อได้ในกรุงเทพนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็รอดูคะแนนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือสกนะครับสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมได้เจอกับท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านก็เอาโพมาให้ดูนะฮะก็พบว่าพรรคสีส้มเนี่ยนะครับในโพพระปกเกล้าเนี่ยจะได้สกประมาณสัก22ท่าน
4: ครับ
5: นะครับแล้วก็เพื่อไทยได้6ประชาธิปัตย์ได้6นะฮะซึ่งแน่นอนว่าส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพวกที่อยากอิสระทั้งหลายนะฮะถ้าเป็นสัดส่วนตามนี้ก็แปลว่าสก50คนเนี่ยก็จะมาจากพรรคการเมืองในสัดส่วนที่มากกว่า
4: ครับ
5: นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์ชัดชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอาจารย์ชัดชาติจะบริหารงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามสัญญา250นโยบายนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งก็จะต้องมีการบริหารจัดการสภากทม
4: ครับ
5: และวิธีการบริหารจัดการก็คงจะไม่พ้นระบอบอากงแน่นอนนะครับและรอบนี้ระบอบอากงที่จะมาใช้บริหารจัดการเพื่อให้การอนุมัติงบประมาณการเห็นชอบ

0: เทศบัญญัติโครงการในต่างๆนี่นะครับก็คงจะไม่พ้นใช้วิธีเดิมๆก็คือการกระจายความมั่งคั่งหรือการกระจายความเจริญนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูต่อก็คือว่าแม้ว่าอาจารย์ชัดชาติจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องกทม.กลับมาเป็นรอบที่สองนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูอยู่ว่ารอบนี้ระบอบอากงจะพัฒนาเป็นระบอบอากงพัฒน์ใช่หรือไม
1: ่
0: ซึ่งผมฟันธงกับทั้งสองท่านเลยว่าเราจะได้เห็นกับเราจะได้เจอระบอบอากงพัฒน์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ
1: จะไม่โดนตีหนักกว่าเดิมหรอครับอาจารย์ฮะเพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าพ้นจากเก้าอี้เพราะเวลาออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหก็เขาก็มุ่งหวังว่าโดนตีลักษณะนี้คะแนนของคุณชัดชาติจะยุบลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ยุบลงเลยครับ
0: ครับผมไม่มีปัญหาหรอกครับยิ่งอาจารย์ชัดชาติกลับมาเนี่ยผมถึงใช้คำว่าอากงพลัสไง
1: ครับ
0: แล้วอาจารย์ชัดชาติกลับมารอบนี้ก็อยู่ได้แค่4ปี
1: ครับ
0: นะฮะเพราะกฎหมายเนี่ยบอกว่าไปต่อไม่ได้แล้ว
1: 2สมัย
0: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ระบอบอากงพลัสก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปโนที่ต้องไปสนไปแคร์อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าเรื่องนี้นะครับผมยอมรับในผลการเลือกตั้งไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปติดอกติดใจนะครับแต่ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วก็เห็นอ่านพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครปี28โดยละเอียดก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อคะแนนของฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมันออกมาแบบนี้เนี่ยการจัดการให้เกิดความเป็นเอกภาพในการสนับสนุนโครงการของฝ่ายบริหารกทม.ก็ต้องกลับมาใช้วิธีเดิมคือการกระจายความเจริญนะครับมันก็คือระบบอากงพลัสนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องกทม.ก็ต้องจับตาดูครับอย่าให้เสียงชื่นชมว่าอาจารย์ชัดชาติได้เป็นล้านคะแนนมาบดบังทำให้ระบอบอากงพลัสเนี่ยมันเซาะกร่อนนะครับประสิทธิภาพแล้วก็เงินภาษีของประชาชนนะครับทุกคนนะครับ
1: ครับครับมีโอกาสจะสะดุดไหมครับเพราะว่าถ้าการเมืองของไทยเราเนี่ยสมัยแรกเนี่ยได้อยู่ครบเทอมสมัยที่สองส่วนใหญ่มักจะสะดุดนะครับอาจารย์ถ้าคุณชัดชาติจะสะดุดจากอะไรครับ
0: ก็สะดุดเพราะระบอบอากงพลัสนี่แหละฮะ
1: ครับ
0: เพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าพอรอบนี้นะครับยิ่งคะแนนออกมาเยอะนะครับก็จะยิ่งเป็นความชอบธรรมในการเอามากล่าวอ้างนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดนะฮะมันเอามากล่าวอ้างได
1: ้ครับ
0: แต่ผมถึงได้บอกไงบอกว่าชัยชนะที่ถล่มทลายนะครับก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปไว้วางใจกันไปซะทุกอย่างนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องจับตาดูการเลือกสกว่าคะแนนจะออกมายังไงถ้าออกมาเป็นแบบที่โพลสถาบันพระปกเกล้านะครับ
1: ครับ
0: ได้ออกมาก็จะได้เห็นเลยว่าถ้าทีมบริหารกทม.ในช่วงต่อไปต้องการจะขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จยังไงก็ต้องใช้วิธีการกระจายความเจริญไปให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: นั่นซึ่งนั่นก็คือการส่งเสริมระบอบอากงพลัสนั่นเองนะครับ
1: โอ้โหอาจารย์ฮะถ้าได้คะแนนมามากมายถล่มทลายแบบนี้มันไม่น่ากลัวเหรอครับในการที่จะถูกจับตามองแล้วก็ไม่ได้สมหวังที่เราตั้งใจไว้เพื่อจะไปเลือกคุณชัดชาติสมัยสองเนี่ย
0: คือต้องเรียนตรงนี้นะฮะว่าไอการที่มีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดี
1: ครับ
0: นะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าในระบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเราก็มีสภาอยู่ถูกไหมครับแล้วสัดส่วนสภามันเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: นะฮะถ้าออกมาแล้วมันไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาด
1: ครับ
0: ก็ต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรองกันการมาดีลกันเป็นเรื่อง
1: ๆ
0: นะซึ่งการเป็นดีลกันเรื่องๆเนี่ยในแวดวงการเมืองก็รู้ว่ามันต้องเอาอะไรมาแลกไม่งั้นมันจะปิดดีลได้ยังไงนะครับซึ่งตลอดอายุงานอาจารย์ชัดชาติ4ปีที่ผ่านมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้วิธีดีลเป็นจ๊อบๆอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับมันถึงแปลกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องระบอบอากง
1: ครับ
0: นะฮะแต่รอบนี้ผมเรียนยืนยันว่า4ปีสุดท้ายนะครับมันจะไม่ใช่แค่ระบอบอากงแต่จะเป็นระบอบอากงพลัสนะครับ
1: ถ้าคุณชัดชาติอยู่รอดปลอดภัยจนครบ4ปีแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะฮะทิ้งท้ายไปด้วยเนี่ยพัฒนาการทางการเมืองของชัดชาติจะไปไหนต่อครับอาจารย์ฮะ
0: ก็

0: โอกาสที่จะก้าวขึ้นมาสนามใหญ่มาทำงานการเมืองนะครับอาจจะตั้งพรรคเองหรือมาอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนว่าเมื่อจะขึ้นมาเล่นการเมืองสนามใหญ
1: ่
0: อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดล่ะครับชื่อเสียงแบรนด์เนี่ยได้ติดตัวแต่ยังไงเนี่ยนะครับการเมืองสนามใหญ่กระสุนมันก็ต้องอู้
2: ต้องมีด้วย
0: นะครับเพราะถ้าเกิดกระสุนดินดำขาดแล้วก็จะเอาอะไรไปสู้พวกสีอื่นเขานะฮะมันเป็นความเป็นจริงในทางการเมืองนะครับแต่ว่าหลายท่านฟังก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่มาทำให้ทุกท่านสบายใจผมมีหน้าที่เอาปรากฏการณ์การเมืองที่มันเป็นจริงเอามาตีแผ
1: ่
0: เพื่อให้พวกเรารู้เท่าทันนะครับ
1: ครับอีกประเด็นนึงครับอาจารย์ฮะต้องวิเคราะห์เลยนะฮะเพราะว่าหลายท่านคุยเข้ามาเนี่ยอยากจะทราบเหตุผลแล้วก็คำพูดของคุณทักษิณฮะวันนี้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรอบ20ปีครั้งแรกเนี่ยนะครับแต่คำหนึ่งที่คุณทักษิณพูดอะผมไม่เคลื่อนไหวแล้วผมทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่นักการเมืองครับอาจารย์ฮะมันหมายความว่ายังไงฮะ
0: โอ้โหนี่แหละครับไม้เด็ดนายใหญ่เลย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนนายใหญ่เป็นนายกก็เคยมีสื่อไปถาม
1: คุ
0: ณณรงค์อาจจะจําได้นะครับสื่อไปถามนายใหญ่ที่ทําเนียบนายใหญ่บอกว่าผมไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นนายกรัฐมนตรี
1: คร
0: ับ นะครับมุกนี้ขนาดลุงกำนันเนี่ยยังร้องว้าวอ่ะยังบอกโอ้โหเหนือชั้น
1: ครับ
0: นะครับรอบนี้นายใหญ่ก็เอาท่าไม้ตายนี
1: ้
0: มาเล่นอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: แล้วใช้คําที่คิดเก๋ยูเลก้าด้วยก็คือใช้คำว่าพลเมืองนะฮะซึ่งคุณอาทิตย์กับคุณณรงค์ก็ทราบดีว่าพอเราพูดเรื่องพลเมืองก็หมายถึงพลเมืองที่มีความแอคทีฟในการจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในบทบาทต่าง
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นคำพูดนี้แหละก็คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่มีสิแหละที่จะวางมือการเมืองนะครับสื่อมวลชนไปถามว่าท่านจะวางมือหรือเปล่าท่านก็ถามว่าอ้าวแล้วจะให้วางไว้ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านายใหญ่ไม่วางมือทางการเมืองแน่ๆนะครับนอกจากนั้นวันนี้นายใหญ่ยังออกสเต็ปเหนือชั้นด้วย
1: ครับ
0: ถ้าทั้งสองท่านได้ดูบทสัมภาษณ์นายใหญ่โดยละเอียดนะครับ
1: ครับ
0: สื่อก็จะถามเรื่องเป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองไหมอะไรไหม
1: ครับ
0: นายใหญ่นี่ต้องบอกรอบนี้นี่เก๋าเกมสุดๆ
1: ครับ
0: นะครับก็มีการมาแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นว่าเฮ้ยขณะนี้ประเทศเราปัญหาเยอะหนี้สินก็มากเพราะคนที่พูดว่าหนี้สินมากก็คือรัฐมนตรีคลังนะครับแต่ก็ให้กำลังใจรัฐบาลโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับตัวที่1ก็คือเรียก FC เก่าๆแสดงให้เห็นว่านายใหญ่เนี่ยนะครับยังเป็นคนทันสมัยติดตามสถานการณ์บ้านเมืองและก็เป็นนักบริหารเศรษฐกิจที่มองเกมออก
1: ครับ
0: ฮะนัดที่2เนี่ยนะครับนกตัวที่2ที่ได้จากการยิงกระสุนนัดเดียวก็คือว่าแต่ไม่ได้ล้ำเส้นนะครับพรรคแกนนำรัฐบาลคือภูมิใจไทย
1: ครับ
0: นะครับก็คือรักษามารยาทเพราะว่าเพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู
1: ่ครับ
0: นะครับผมเรียนว่าผมเห็นวันนี้นายใหญ่ท่านออกสเต็ปออกลีลาเนี่ยนายใหญ่ตัวจริงกลับมาแล้วจริงๆนะครับแล้วผมเรียนว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนายใหญ่เนี่ยนะครับท่านชอบออกหน้า
1: ครับ
0: ถ้านายใหญ่เป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะโอ้โหคุณอาทิตย์คุณณรงค์
1: ครับ
0: ลูกพ่อเลิศเนี่ยนะครับไม่มีเสียเปรียบลูกพ่อไทยแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับเพราะสมรภูมิเลือกตั้งระบบเขตเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกพ่อเลิศเนี่ยลืมตามาดูโลกก็เห็นแล้วว่าพ่อเขาหาเสียงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ทางการเมืองนับตั้งแต่วินาทีที่นายใหญ่พูดจบเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นพรรคเพื่อไทยก็จะสามารถเรียก FC เก่าๆกลับมาเรียกความเชื่อมั่นกลับมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วทั้งสองท่านอย่าลืมนะครับตอนที่นายใหญ่ออกมาจากเรือนจำได้ไหมฮะสื่อไปสัมภาษณ์นายใหญ่บอกลืมไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: แต่วันนี้เนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์เลือกตั้งโมฆะปี49เนี่ย
1: ยังจำได้อยู่เลย
0: นายใหญ่ลืมหรือเปล่าล่ะนายใหญ่จำแม่นถึงขั้นมาบอกเลยว่าเนี่ยมาเลือกตั้งไม่รู้จะทำตัวยังไงจะหันต้นให้หรือจะหันหน้าออกความทรงจำเนี่ยดีขึ้นทันตาเห็นเลย
1: ได้พักฟื้นไงฮะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ผมบอกเลยนะครับว่าบรรดา

0: คู่แข่งพรรคเพื่อไทยถ้าปล่อยสายตาจากนายใหญ่แม้แต่เพียงวินาทีเดียว
1: ครับ
0: ถึงสลบ
1: โอ้แต่อย่างนี้สิครับอาจารย์มีอยู่77เสียงเขามี192ณเวลานี้เราต้องเล่นบทบาทพระรองให้เป็นคุณทักษิณต้องเล่นยังไงอะ
0: โอ้สบายครับเดี๋ยวก็เล่นเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของอาจารย์เชนก็เรียก FC กลับมาได้แล้ว
1: คร
0: ับ นะครับแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนายใหญ่ก็ไปต่างประเทศ
1: ครับ
0: พอนายใหญ่ไปต่างประเทศคราวนี้ก็จะมีข่าวคราวว่าไปแสดงวิสัยทัศน์ที่นั่นที่โน่นที่นี่ที่นี่น
1: ครับ
0: นะครับแล้วสื่อก็จะเอามานำเสน
1: อ
0: นะครับพอมานำเสนอมันก็จะมาเปรียบเทียบกับมือทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นศรีหศักดิ์เป็นสุปจีเป็นเอกนิติหรือแม้แต่กระทั่งท่านนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเปรียบเทียบแบบนี้แหละครับมันก็จะสามารถเรียกแฟนคลับเก่าๆกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะคือการเล่นบทพระรองอย่างแนบเนียน
1: ครับครับ
0: ให้กำลังใจรัฐบาลแต่มีข้อเสนอแนะแบบแนบเนียนโอ้โหอย่างนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ใจฟูได้ยังไง
1: เพราะอย่าลืมวันนี้ท่านบอกว่าเห็นใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็ประชาชนหลังเผชิญงานยากหนี้ท่วมอยู
0: ่ถูกไหมครับก็เป็นไปตามที่ผมบอกทุกประการนายใหญ่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเหนือชั้นจริงๆนกฟีนิกซ์กลับมาแล้ว
1: แต่ว่าอย่างแต่ตอนนี้เทศกาลฟุตบอลโลกฮะไปเล่นอะไรมันล้ำหน้าเขาเป่านกหวีดออฟไซด์ได้นะครับอาจารย์ฮะ
0: โอ้ยนายใหญ่ไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับวันนี้อยากรู้ว่านายใหญ่เล่นการเมืองแบบไหนดูเมสซี่กับอาร์เจนตินาได้เลย
1: ครับ
0: ลีโอเนลเมสซี่นะครับเป็นตัวสำรอง
1: คร
0: ับถูกเปลี่ยนตัวลงมาครึ่งหลังยิงประตูได้อ่ะนะครับแล้วเมสซี่คือทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินาก็เหมือนกับพรรคเพื่อไทย
1: คร
0: ับ นะครับนายใหญ่วันนี้ก็คือเมสซี่นี่เองนะครับยิงประตูได้ทุกช็อต
1: ครับ
0: นะครับและแน่นอนว่าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแบบเมสซี่เลยนะครับ
2: แต่ก็เป็นความหวังครั้งสุดท้ายของพรรคแล้วไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดถ้าอาจารย์ไปเทียบแบบเมสซี่ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะอาจารย์ตอนนี้อ
0: าร์เจนตินาฝากความหวังกับเมสซี่นะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาร์เจนตินาจะได้แชมป์โลกในรอบนี้ก็ต้องฝากความหวังกับเมสซี
1: ่
0: เพื่อไทยจะกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ก็นายใหญ่นี่แหละ
2: ก็เฉพาะครั้งนี้นะอาจารย์
0: ถูกต้องแล้วถ้ารอบหน้าเพื่อไทยกลับมาได้นะครับอาจารย์เชนก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ผมตื่นเต้นกับบทสัมภาษณ์ของนายใหญ่แบบโอ้โหสุดๆเลย
1: มัน
0: เพราะนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่านายใหญ่ไม่เคยยอมแพ
1: ้ที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยจะกลับมาชนะอีกทีนึงต้องหยอดสารเล่งรากไหมฮะเพื่อให้มันออกผลเร็วไม่ต้องครบ4ปี
0: แน่นอนแล้วรับรองว่าสไตล์นายใหญ่รอบนี้เนี่ยจะเหนือชั้นกว่าเดิมด้วยจะละเอียดกว่าเดิม
1: ครับ
0: นะครับจะไม่หลุดรั่วเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับยิ่งดูการเดินเกมการเมืองของอาจารย์เชนวันนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เชนไม่สร้างศัตรูเลย
1: ใช่
0: แล้วถ้าอาจารย์เชนได้นายใหญ่มาเป็นผอ.เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอ
1: ้
0: โหต้องบอกเลยครับลูกพ่อชัยเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นต้องปาดเหงื่อนะคร
1: ับครับเพราะว่าอาจารย์เชนเนี่ยนะฮะบทบาท
0: ครับ
1: แล้วก็ความนิยมดีวันดีคืนต้องบอกอย่างนั้น
0: ครับผมใช่ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยไม่เรียกศัตรูเพิ่มเนี่ยต้องถือว่าเดินมาถูกทาง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วมีนายใหญ่มาเรียกคะแนนนิยมเก่าๆกลับมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลา
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้พรรคสีน้ำเงินก็กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าสวดเซนะครับถูกโจมตีหลายเรื่อง
2: โดนทุกทางน
0: ะ
2: ครับ
0: เพราะนั้นนายใหญ่เข้ามาสอดจังหวะนี้เนี่ยก็เหมือนกับอาร์เจนตินาเปลี่ยนเมสซี่มาแล้วยิงประตูได้เพิ่มนะเหมือนกันเลยนะครับ
1: ครับประคับประคองเห็นอกเห็นใจนะฮะงานยากก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาลแต่มันจะเป็นข้อเปรียบเทียบของคนที่มองอยู่ว่าโอ้รู้งี้เอานายใหญ่มาบริหารดีไหมถ้าเกิดว่ารัฐบาลเดินไปไม่ได้อย่างนี้แหละครับอาจารย
0: ์ก็นายใหญ่คงไม่กลับมาบริหารฮะแต่นายใหญ่จะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ได
1: ้
0: นะครับเพราะนายใหญ่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มี FC เก่าๆนะครับมากมาย
1: คร
0: ับ นะครับการที่นายใหญ่ออกตัววันนี้ถูกที่ถูกเวลาในสภาวะที่สีน้ำเงินกำลัง

0: เซนะครับก็ถือว่าปล่อยของได้เหมาะเจาะอย่างยิ่งครับ
1: ดีนะนายกเนี่ยก่อนจะบินไปต่างประเทศนะครับอาจารย์ฮะเมื่อคืนตอน5ทุ่มลงพื้นที่ไปก่อนกลัวไอ้สถานที่เก็บเอกสารไอ้ข้อสอบตัวจริงไฟไหม้เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาตรงนั้นนี่ไม่แย่เข้าไปใหญ่เลยครับเนี่ย
0: ก็แน่นอนฮะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วไงคือวันนี้เนี่ยนะครับนายกเล่นใหญ่ขนาดนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคู่ใจนายกก็เล่นใหญ่ซะขนาดนี
2: ้ครับ
0: ถ้าจับได้แต่ปลาหมอคางดำหรือปลาซิวปลาต้อยแน่นอนนะครับเครดิตทางการเมืองก็เสียหายนะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยและนายใหญ่เนี่ยไม่มีศัตรูเพิ่มเลยนะครับแล้วค่อยๆต่อยเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นายใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์นี่คือการประกาศตัวชัดเจนว่านายใหญ่เนเวอร์ไดไม่มีวันล้าง
2: มือมาแล้ว
1: ครับสามารถเล่นการเมืองต่อได้และพร้อมอีกมือหนึ่งเนี่ยเลี้ยงหลานไปด้วยก็ยังได้เลยนะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นไปตามนั้นครับ
2: ครับ
0: ที่นายใหญ่จะละเอียดขึ้นเยอะนะครับโอกาสหลุดรั่วแบบเก่าไม่มีครับ
1: ครับได้ครับอาจารย์นะวันนี้ชัดเจนขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายฮะไม่ต้องสรุปนะครับว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองหรือไม่นะฮะดูบริบทที่อาจารย์ธนพรวิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะคร
2: ับ
1: เพียงแต่ว่าจะรุกคืบอย่างสุขุ
2: ม
1: นุ่มลึกนะฮะแล้วก็มีการวางบทบาทของตัวเองในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้เราต้องเล่นบทพ่อรองต้องเล่นบทเห็นอกเห็นใจต้องเล่นบทสนับสนุนหรือว่าช่วยประคับประคองและธนาวาของคุณอนุทินไปข้างหน้าให้ได้แต่ก็ยังมีการสอดแทรกเรื่องของความนิยมในตัวของคุณทักษิณไปเรื่อยๆหรือว่าพรรคเพื่อไทยไปเรื่อยๆนะ
2: ที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าพรรคเพื่อไทยไม่สร้างศัตรูอยู่อย่างนิ่งๆแล้วก็รอจังหวะ
1: ก็ดูอาจารย์เชนสินะฮะ
2: ผลงานแต่ละอย่างทำที่ออกมานี่คือเป็นทางวิชาการทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับ
2: แต่ก็ไม่รู้ว่ารอบหน้าอย่างที่บอกไปว่าจะต้องเร่งดอกเร่งปุ๋ยไหมเพื่อให้การเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมาเร็วกว่าคำนวณหรือเปล่า
1: ใช่ครับเราต้องเร่งรากอะต้องบอกมาเร่งรากหรือไม่นะฮะว่าอู้สี่ปีมันนานไปนะในการค่อยๆปูค่อยๆอะไรเงี้ยเร่งเลยปี2ปีก็แล้วกันเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ตัดสัญญาณในส่วนของภูมิภาคแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา54นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
2: โอ้คุณผู้ฟังหลายท่านนะถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับโอ้คุยกันเข้ามาเยอะจริงๆเอาบอกว่าได้อ่านข้อความของหลายๆท่านนะ
1: ฮ
2: ะแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับที
1: ่
2: ให้ความเห็นแสดงทัศนะกันมาฮะเราฟังรู้ไว้ใช่ว่านะฮะว่าองค์การเมืองเขาคิดกันแบบนี้การเมืองเขาเดินกันแบบนี้นะครับหลายชั้นนะฮะหลายสเต็ปเหลือเกินนะครับส่วนเรื่องของการนับคะแนนนะครับอัปเดตตัวเลขกันหน่อยนะครับตอนนี้นับไปเกือบจะ 200,000 แล้วล่ะครับคุณชัดชาติได้ไปโอ้ตัวเลขไม่ลงเลยนะฮะ 66.58% ถ้าเป็นคะแนนก็ 121,400 กว่าคะแนนนะฮะคุณมาริกายังมาดับ2อยู่นะครับได้ 24,000 ฮะ 13.54% คุณชัยวัฒน์ยังอยู่อันดับ3ครับ 8.04% 14,000 กว่าคะแนนคุณอนุชานะครับได้ 4.90% ได้ 9,000 คะแนนนะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับ

0: ได้ 2.29% 4,200 นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนผลการนับคะแนนนายกเมืองพัทยานะครับแชมป์เก่าฮะคุณเบียร์ปรเมศงามพิเชษนะครับเอาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่ายังนับได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ใช้เวลาไม่น่าจะนานน่ะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณปรเมศตอนนี้ได้คะแนนไปนะครับ 63.9%
1: ครับ
0: น้ำโด่งอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็อันดับ2เนี่ยนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรครับ 32.1% คุณศักชัยแตงห้อนะฮะได้ 3%
1: ครับ
0: คุณอิทธิพลเนธิยคุปสิงขอนแก้วนะฮะได้ 0.6% แล้วก็คุณสุไอนีเจริญสุขได้ 0.4% ครับ
1: ครับเพราะอย่างที่บอกว่าในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะนับไปได้แค่3หน่วยจาก113หน่วยนะก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็อยู่ที่ประมาณ 2%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอติดตามกันไปเพราะว่าแต่อย่างที่บอกว่าคือคะแนนเนี่ยก็ยังไหลมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่ว่าในส่วนของกทมเองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นะถ้าเกิดในส่วนของผู้ว่าเนี่ยอย่างที่พี่ณรงค์พูดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในส่วนของสก.สก.เนี่ยก็มีการรายงานมาเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเนี่ยก็รวมๆแล้วก็คือเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเท่าๆกับทางผู้ว่านะครับแต่ว่าในส่วนของจำนวนเก้าอี้สก.ที่มีการนับกันมาจนถึงล่าสุดตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนได้ไป14ที่นั่ง
0: ครับ
1: กลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งประชาธิปัตย์11ที่นั่งและก็พรรคอื่นๆอีก11ที่นั่งซึ่งอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ทางด้านของอาจารย์จ๊ะธนพรบอกมา
0: ครับ
1: เรื่องของการคาดการณ์ว่าจำนวนของสก.เนี่ยทางพรรคประชาชนน่าจะได้อยู่ประมาณ22เนี่ยก็คงต้องรอดูเพราะว่าคะแนนถ้านับเป็นคะแนนดิบตามรายเขตเนี่ยก็ผู้สมัครของพรรคประชาชนผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหลายๆเขตก็ยังนำอยู่เหมือนกัน
0: คือช่วงหาเสียงกลางๆอ่ะเคยได้ยินที่เขามีการพูดกันไหม
1: ครับ
0: ผู้ว่าเลือกชาติชาติส่วนสก.เลือกพรรคส้มให้มาทำงานด้วยกันสอดประสานกันอย่างเงี้ยจนแกนนำของพ
1: ร
0: รคส้มออกมาบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สิผู้ว่าคุณก็ต้องเลือกส้มสก.คุณก็ต้องส้มด้วยนะฮะ
1: ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างเมื่อตอนเช้าที่ถามทางด้านของดร.โจเนี่ย
0: ครับ
1: คืออันนึงเนี่ยถ้าจะบอกว่าพรรคส้มประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรอดูเพราะว่าแม้ว่าในส่วนของผู้ว่าจะได้คะแนนนำคะแนนตอนนี้มาอยู่อันดับ3แต่ว่าในส่วนของสก.เนี่ยก็หลายๆเขตก็ยังเป็นของพรรคส้มอยู่
0: ใช่
1: ก็คงต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางพรรคส้มเนี่ยเขาจะได้ตามที่หวังหรือเปล่าเพราะว่าเมื่ออย่างทางดร.โจเขาตั้งว่าจะได้มากกว่าครั้งที่แล้ว
0: ก็ไม่แน่ใจว่าใครคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาไงโอ้โหดร.โจฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่สิครับคุณต้องเลือกผมด้วยสิจะได้ก็ช่วยกันขับเคลื่อนกทม.นะครับ
1: ครับคงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้คะแนนก็เริ่มทยอยกันเข้ามามากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทางด้านของเลขากกต.คุณแสวงบุญมีคาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะมาเร็วก่อน4ทุ่ม
0: จบรายการของเราเนี่ยนะฮะ2ทุ่มตรงเนี่ยก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วล่ะครับถ้าเกิดนับได้สัก 70-80% เนี่ยอาจจะเห็นนะฮะผู้สมัครออกมาประกาศชัยชนะก็ได้เพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนกนู่นฮะสเตเดียมวันเหรอ
1: ใช่ใช่ไหมสนามสุขเพราะมันจะเป็นออฟฟิศของทางด้านของทีมชาติที่เขา
0: คงไปปักหลักรอแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมใส่มงใส่ไม้เรียบร้อยแล้วแหละครับดูว่าคุณชาติชาติจะออกมาประกาศชัยชนะเมื่อไหร
1: ่
0: แต่ว่าผู้ที่ยอมประกาศความพ่ายแพ้เนี่ยก็เพิ่งเห็นท่านเดียว
1: ใช่
0: ก็คือคุณ
1: อนุชา
0: บุรพาชัยศรีจากประชาธิปัตย์หมายเลข5นะครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมีผู้สื่อข่าวรายงานจากทุกพื้นที่เลย
0: โดยเฉพาะชนบุรีนะฮะเพราะว่าสนามเลือกตั้งที่ชนบุรีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันกทม.ทิ้งห่างเกินไปนะฮะไปดูชนบุรีกันบ้างแม้ว่าคุณเบียร์ปรเมศจะนำมา60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแต่มันเพิ่งนับได้แค่3หน่วยเองนะฮะยังเหลือตั้งแต่100กว่านะครับความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับชั่วโมงหน้าครับคุยเรื่องของสนามทั้งพัทยาและกทม.กันต่อครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่ง

0: ที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนแล้วก็ปิด

0: ่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนคุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
2: แหมไปดูข้อมูลเนี่ยคิดว่าคุณชัดชาติประกาศชัยชนะแล้วนะฮะ
1: ยังใจเย็นๆ
2: บอกว่ายังอย่าเพิ่งนะฮะแม้ว่าคะแนนนำเนี่ยแต่ว่ามันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะแต่คุณชัดชาติออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับย้ำว่างานหนักรออยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็ยังไม่ตอบด้วยนะคร
1: ับ
2: ว่าได้เป็นผู้ว่านะฮะอีกสมัยนึงแล้วเนี่ยนะครับทีมงานยังเป็นชุดเดิมอยู่หรือไม่นะฮะ
1: ครับ
2: ก็คุณชัดชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกเราและไม่เลือกเรานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ว่าก็ต้องรับใช้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะฮะซึ่งผู้ว่าคนใหม่ก็คงเป็นนะเป็นงานหนักนะฮะเพราะว่าสถานการณ์โลกอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะทั้งเศรษฐกิจอะไรต่างๆคงเป็นงานที่หนักคนที่ชนะก็คงไม่ดีใจหรอกเพราะเป็นงานที่หนักหน่วงรออยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็บอกว่าในส่วนของสกใครก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นคนที่สะอาดสุจริตและทำงานเพื่อประชาชนที่แท้จริงให้เกียรติราชการและก็ประชาชนในการทำงานนะครับก็คุณชัดชาติบอกว่านะฮะยังไม่ประกาศชัยชนะเนื่องจากว่าคะแนนเพิ่งนับได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนทีมงานจะเป็นคนเก่าหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็คุณชัดชาติฝากถึงประชาชนขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ออกไปเลือกตั้งกันนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ตนเองก็ไม่มีป้ายหาเสียงก็กลัวคนไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งเพราะไม่มีป้ายอยู่ริมถนนเลยเอาจริงๆปีนี้น้อยมากนะ
1: ใช่
2: นะครับ
1: เพราะว่าตามสโลแกนของคุณชาติก็คือเขาไม่มีป้ายอยู่แล้วแต่ว่าจะมีช่วงหลังๆที่จะเป็นในส่วนของป้ายที่เป็นป้ายศิลปะแล้วก
2: ็
1: จะมีหมายเลขป้ายเดียว
2: แล้วก็มีป้าย LED บ้างประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าทำให้กรุงเทพสะอาดตาไปพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวรอดูคุณชาติชาตินะฮะว่าจะประกาศชัยชนะได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีคุยกับทางผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
1: ใช่ครับก็คือก็จะมีวันเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราก็จะมีคุยทั้งในที่ในส่วนของทางชลบุ
2: ร
1: ีด้วยแล้วก็รวมถึงบรรยากาศที่ทีมชัดชาติที่สเตเดียมวันแล้วก็บรรยากาศที่พรรคประชาชนด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันที่จะมาลุ้นเรื่องของผู้ว่ากทมในรอบนี
2: ้ครับ
1: ครับแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือในส่วนของบรรยากาศอย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอติดตามเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีการนับคะแนนแม้ว่าในส่วนของอาจารย์ชัชชาติจะมีคะแนนนำมาตั้งแต่ปิดหีบแล้วก็ผลโพลออกมาแต่ว่าอาจารย์ชัชชาติก็ยังยืนยันว่ายังไม่ประกาศชัยชนะแม้ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรีจะประกาศยอมรับความแพ้ไปแล้วหลังจากนับคะแนนได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมง
2: อูดิตไปจะ 67% แล้วนะฮะ
1: ครับ
2: เพราะว่าตัวเลขของนิดาโพเนี่ยคุณชัดชาติจะชนะ 73.7% น่ะนะฮะอันนี้สำรวจคือแบบสอบถามของนิดาโพเขาเลยนะครับ
1: ครับ
2: เปิดชีวิตกันหน่อยไหมในส่วนของคุณชัดชาตินะฮะก่อนที่เราจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะที่ชลบุรีนะครับคุณชัดชาตินะครับจากอาจารย์มาถึงรัฐมนตรีก็เคยเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งในปฐพีใช่ไหม
1: ครับคมนาคมนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นว่าการหรือว่าเป็นช่วย
2: เป็นว่าการคมนาคมเลยนะครับแล้วก็ออก

0: จากการเมืองใหญ่มาลงสู่สนามผู้ว่ากทม.นะฮะเดี๋ยวจะได้นั่งเก้าอี้สมัยที่2แล้วนี่นะครับเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับเป็นผู้ว่าคนที่17นะฮะสมัยที่2ต้องบอกอย่างนั้นนะครับเคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการกวาดคะแนนมาแล้ว1,300,000 เสียงเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มานะครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยปรากฏการณ์ที่ประชาชนโทรไปสายด่วนกกต.ครับ1444เมื่อ4ปีที่แล้วจำได้ไหม
1: ครับ
0: ทำไมไม่รับรองคุณชัดชาติสักทีเนี่ยโอ้โหสายแทบไหม้อะฮะ
1: ครับ
0: นะครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการแก้ปัญหากวนใจชาวกรุงที่ร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟองดูกว่าล้านเคสนะฮะเพราะว่าเขาจะมีบอกเลยว่าคุณร้องเรียนเข้าไปเนี่ยแก้ไขได้แล้วกี่เรื่องรับเรื่องแล้วลงพื้นที่ทันทีจนคนก็เห็นว่าโอ้เราร้องไปเสร็จแล้วเนี่ย
1: อยู่ขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนจะมีแจ้งหมดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปิดฉากมหากาพย์หนี้ BTSกว่า 36,000 ล้านบาทแล้วก็อีกมากมายนะฮะสวน15นาทีใครเดินบนฟุตบาทใครขับรถอยู่มักจะเห็นสวน15นาทีสวนเล็กสวนใหญ่ทำหมด
1: ใช่บางสวนเห็นอยู่ตั้งอยู่กลางแยกก
0: ็ยอมนิดเดียว
1: มีป้ายโอ้ควรจะเข้าไปสวนนี้ต้องผ่านถนนกี่แยกควรจะไปนั่งตรงนั้นได้
0: เอาอย่างน้อยก็มีปอดเล็กๆน้อยๆนะฮะมีที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งสบายอารมณ์ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆได้
1: คืออย่างไรให้เห็นว่าเออมันมีที่ที่มันสามารถไปนั่งพักผ่อนได้เพราะว่าถ้าติดตามดูในกรมอลเมื่อก่อนบางทีเกาะกลางมันเป็นพื้นที่รกร้างเลยแล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งบอร์ดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันก็โล่งขึ้นแล้วก็ถูกจัดให้เป็นสวนมันก็มีเก้าอี้ตัวนึงให้นั่งแล้วก็มีป้ายบอกว่าเนี่ยแหละ
0: สวน15นาที15นาทีจะถึงสวนนะฮะคุณชัดชาติมีชื่อเล่นว่าทริปครับเกิดเมื่อ24พฤษภาคม2509เป็นลูกคนสุดท้องของพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับนางจิตจรุงสิทธิพันธ์มีฝาแฝดชื่อว่าฉันชายสิทธิพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: สภากาชาดไทยมีชื่อเล่นว่าทัวและมีพี่สาวก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชยาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและคณะสถาปัตยกรรมของจุฬาครับ มีบุตรชายชื่อแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์เป็นผู้พิการทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมเมื่อปี45ล่าสุดจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกานะฮะคว้าทุนอนันทมหิดลเคยอยากเป็นหมอด้วยนะตามฝาแฝดนะฮะอยากเป็นหมอแต่ว่ามาเป็นวิศวะซะก่อนนะครับถ่อมตัวไม่ฉลาดอาศัยความขยันครับคุณชัดชาติเนี่ยนะครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่อมาสำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองของจุฬานะคร
1: ับ
0: ก่อนได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อปริญญาโทแล้วก็เอกที่สหรัฐอเมริกาจนจบนะฮะปริญญาโทเนี่ยวิศวกรรมโยธาโครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐอเมริกาปริญญาโทอีกใบหนึ่งคือบริหารธุรกิจจุฬาครับปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาโครงสร้างมหาวิทยาลัยอิลลินอยเออร์แบน่าแชมเปญประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนอนันทมหิดลเมื่อปี29นะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้อนกลับไปเมื่อปี55เนี่ยนะครับคุณชัดชาติเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีคำสั่งจากคุณพ่อเลยนะฮะว่าไม่ให้เรียนเหมือนกันโดยพี่สาวคนโตเรียนด้านสถาปัตย์พี่ชายฝาแฝดนั้นเป็นหมอส่วนตัวเลือกที่จะเป็นวิศวกรตอนแรกก็เหอฮะอยากจะเป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าโตขึ้นหน่อยไม่ค่อยชอบเลือดซะแล้วนะฮะ ไม่ชอบวิชาชีววิทยาเลยเอาไปเป็นวิศวะนะครับ จำได้เลยตอนที่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลแล้วก็ในหลวงท่านโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าช่วงนั้นครับดร.พนิษฐ์สอนชำนาญเวทท่านเรียนจบกลับมาพอดีท่านก็ให้ความเมตตากับเรามากและในหลวงก็ตรัสว่าไปเรียนก็อย่าไปเครียดมากให้พักผ่อนมากๆและไม่ได้บังคับต้องกลับมารับราชการเพราะอยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้คุณชัดชาติตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยภูมิใจมากนะในคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ฮะกลับมาเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าก็เป็นอาจารย์ด้วยนะฮะแล้วก็ออกจากอาจารย์มาเป็นนักการเมืองแล้วก็ตอนนี้มาสู่สนามการเมืองท้องถิ่นจะได้เป็นผู้ว่า

0: ทมสมัยที่2คร
1: ับครับเดี๋ยวต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวเขากลับมาบรรยากาศที่พัทยาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายใน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: ข่าวสรุปช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมที่สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: แหมคุณภูริทัศน์เนี่ยนะฮะบอกว่าคุณณรงค์ติดตามข่าวผู้ว่าชัดชาติเรื่องมันเปลี่ยนมาลุ้นกับนายใหญ่เป็นไปได้ยังไงนะฮะก็คือน่าจะครบประเด็นแล้วไงสำหรับผู้ว่าชัดชาติยิ่งกว่านอนมาอีกอ่ะ66%กว่านะฮะรอแค่ท่านประกาศชัยชนะเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องมามีประเด็นการเมืองก็คือเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ทิศทางการเมืองของคุณทักษิณว่าจะเดินไปยังไงต่อฮะวันนี้ปรากฏตัวไงแล้วก็มาลงคะแนนครั้งแรกในรอบ20 ปีจะวางมือหรือไม่ยังไงหลังออกจากเรือนจำมาแล้วไงแล้วก็เห็นแล้วจากนักวิชาการฟันธงเลยยากที่จะวางมือคงจะเดินหน้าต่อเลยแหละครับ
3: ครับ
4: กลับมาที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับ
3: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเกาะติดกันเลยเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเรื่องเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับ
1: M-Cord News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
3: ตอนนี้คุณวาสนาอัจฉริยะอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวอสมทชลบุรีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวาสนาครับ
5: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ครับครับบรรยากาศการนับคะแนนตัวนี้เขานับกันไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
5: ก็เกือบจะครบแล้วนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของผู้ลงสมัครนายกเมืองพัทยาเนี่ยเกือบ 100% แล้วทีนี้ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นสม.ในแต่ละเขตค่ะที่ยังนับกันไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลุ้นกันตั้งแต่ปิดหีบปุ๊บเนี่ยล
4: ุ
5: ้นกันต่อเนื่องเลยเพราะว่าหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยค่ะ
4: ค
5: ือสลับกันขึ้นสลับกันลงตลอดเลยค่ะพี่ณรงค์
4: ครับฮะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยใครนำใครตามครับ
5: คือนานาต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่เราระดมในแต่ละหน่วยเนี่ยแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยบางหน่วยหมายเลข2นำหมายเลข2นี่ก็คืออดีตนายกเมืองพัทยานะคะส
4: ่
5: วนบางหน่วยเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าหมายเลขหนึ่งนะคะผู้ลงสมัครนะคะจากพรรคประชาชนเนี่ยก็มีบางช่วงบางจังหวะเหมือนกันอยู่ดีๆก็นำโด่งมานะคะน
4: ี่
5: ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังวางใจไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าหน่วยอื่นเขตอื่นเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับตรงที่นานาประจำจุดอยู่หรือเปล่าเพราะว่านานาอยู่ตรงเขต2นะคะทีนี้ก็จะมีเพื่อนๆกระจายไปอยู่ตามเขต1เขต3แล้วก็เขต4รวมทั้งหมด33หน่วยเนี่ยที่สุดแล้วพอก่อนที่จะมีการปิดหีบเนี่ยนะคะ
4: คร
5: เราก็พอจะมองออกแล้วค่ะว่าหมายเลข2อดีตนายกเมืองพัทยาคือนำยิ่งดึกยิ่งนำห่างค่ะแล
4: ้
5: วก
4: ็
5: ตอนนี้เนี่ยคะแนนน่าจะนำไปหลายพันคะแนนแล้วอะค่ะ
4: ก็แสดงว่าจะแข่งกันแค่หมายเลข1ก็คือจากพรรคประชาชนกับคุณปรเมศนายกคนเก่าหมายเลข3 4 5อันนี้ก็คือคะแนนไม่ขยับเลยแหละ
5: คะแนนน้อยอย่างเห็นได้ชัดแต่จะมีที่โรงเรียนเมืองพัทยา4นะคะโรงเรียนเมืองพัทยา4จุดนี้เนี่ยถ้าเรามองจากบอร์ดเนี่ยที่ธนาส่งให้ทีมหลังบ้านเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนเมืองพัทยา4เขาห่างกันไม่มากนะท
4: ั้
5: ง5หมายเลขเลยก็อันนี้ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นจุดไข่แดงหร
4: ื
5: ออาจจะเป็นจุดที่แบบว่าทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ถ้าได้คะแนนเสียงในจุดตรงนี้ค่ะโอกาสในการที่จะเข้าไปบริหารงาน

0: เนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยหรือจะเป็นจุดพื้นที่ที่ทุกทีมเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะช่วงท้ายก่อนที่จะไม่สามารถลงพื้นที่หาเสียงได้เราก็จะเห็นรถแห่วิ่งกันอยู่บริเวณเนี่ยโซนพัทยากลางถือได้ว่าเป็นโซนไข่แดงของเมืองพัทยาตัวเลขหรือว่าการขีดในบอร์ดเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งไม่ต่างกันเลยแต่พอบริเวณรอบนอกอะค่ะเขต1เขต2แล้วก็เขต4รอบนอกอะค่ะจะเห็นได้ว่าหมายเลข2นำทิ้งห่างยิ่งดึกยิ่งห่างค่ะ
1: คาดการว่าจะนับคะแนนเสร็จเนี่ยในเวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
0: ก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน2ทุ่มตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้คาดการณ์อัดกันเอาไว้เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเขาเกรงว่าเดี๋ยวจะมีความผิดปกติใดๆแต่สิ่งที่นานาสังเกตเห็นได้ก็คือทุกจุดนะคะจะมีกลุ่มไอลอที่เขาลงพื้นที่มาสังเกตการนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาด้วยนะคะเขามาตั้งแต่อีกสักประมาณ15นาที5โมงเย็นเนี่ยค่ะเขาก็คือจะสแตน
2: บ
0: ายตามจุดต่างๆแล้ว
2: รอดูนับคะแนนใช
0: ่ไหมใช่เขาก็ดูในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีการกระจายกันไปแล้วนานาก็ได้มีโอกาสไปสอบถามพูดคุยของเขาว่าข้อดีของการลงพื้นที่มาตรวจสอบมาสังเกตการแบบเนี้ยมันคืออะไรเขาให้ข้อคิดที่น่าสนใจนะเพราะว่าชลบุรีเราเคยมีดราม่าเนาะที่ลงพื้นที่สห
2: ใ
0: ช่ครั้งก่อนเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยเขาก็คือจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์มันบานปลายไปถึงจุดนั้นเขาก็จะยกมือตั้งคำถามทักท้วงทันทีแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ประจำเนี่ยนะคะกปน.ที่อยู่ในหน่วยเนี่ยเขาก็น่ารักนะคะเพราะว่าพอเขาเห็นไอรอมาหรือว่าเขาเห็นน้องๆกลุ่มสังเกตการมาเนี่ยเขาก็คือจะให้เห็นเลยว่ามือของเขาไม่ได้จับเขาไม่ได้หยิบเมื่อ5โมงเย็นปุ๊บ17นาฬิกาปุ๊บเขาประกาศเลย17นาฬิกาแล้วนะคะปิดหีบนะคะแล้วก็ยกมือให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้แตะต้องฉีกบัตรเลือกตั้งเลยแล้วก็ยังมีการติดเทปดีๆจนถึงขั้นที่จะเริ่มนับคะแนนเนี่ยค่ะก็ยังมีการแซวกันเลยว่าเวลาใช้คัตเตอร์ตัดหีบอ่ะตัดกล่องอ่ะตัดดีๆแล้วไม่ใช่ไปตัดนิ้วตัวเองนะเพราะว่ากลุ่มน้องๆที่สังเกตการเขาประชิดเลยอ่ะคือเขาประกบเลยเขาดูเลยอ่ะว่าเอ๊ะมันจะทุจริตยังไงได้บ้างแต่เท่าที่นานาสังเกตดูก็คือนานาก็มองไม่เห็นโอกาสที่จะทุจริตหรือว่ามีความไม่โปร่งใสตอนไหนได้เลยจนกระทั่งนับเสร็จอะค่ะนานาอยู่เขตที่2นะคะหน่วยเลือกตั้งที่20 21แล้วก็22เป็นมัสยิดดารุนอิบาดะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีพี่น้องชาวมุสลิมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ไฟตกไฟดับไม่มีนะฮะ
0: ไม่มีเหตุการณ์นั้นนะแล้วหนูจะบอกว่าเออเขานับกันเร็วนะตอนแรกเราคิดว่าน่าจะดึกกว่านี
2: ้
0: แต
2: ่
0: ก็คือที่สุดแล้วใช่สักประมาณยังไม่6โมงเย็นเลยอะค่ะเราเห็นตัวเลขจากแต่ละหน่วยเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราพอจะมองออกแล้วล่ะว่าใครนำนะคะเพราะว่าเริ่มต้นนับเนี่ยยังขึ้นลงลุ้นมากเลยอะว่าเอ๊ะตกลงแล้วหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยใครจะได้เป็นนายกนะที่สุดแล้วพอยิ่งดึกเนี่ยค่ะเราก็ยิ่งได้เห็นตัวเลขที่มันห่างกันมากตอนนี้ก็น่าจะเกือบหมื่นแล้วนะคะสำหรับหมายเลข2
1: โอ้ฮะอย่างนี้ฮะไอลอลงไปเนี่ยดูอาจจะเห็นความไม่ชอบมาพากลหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาความไม่โปร่งใสได้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่การหาเสียงจนถึงไปลงคะแนนกันในวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าตั้งคำถามบ้างไหมครับสำหรับเรื่องของการหาเสียงหรือว่าการเลือกนายกครั้งนี้เนี่ยครับ
0: ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคือหนูเนี่ยก็สังเกตเห็นมาโดยตลอดนะคะว่ามันจะมีตรงไหนได้บ้างนะที่มันจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นดราม่าได
1: ้
0: ที่สุดแล้วเราก็ต้องชื่นชมเราก็ต้องยอมรับว่ากกตรอบนี
1: ้
0: ทำงานหนักมากใช่กกตพยายามอุดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างสถานีวิทยุอสมทที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะเราจะประชาสัมพันธ์แทบจะทุกชั่วโมงเลยนะคะว่าข้อห้ามอะไรที่สุ่มเสี่ยงอะไรที่บางคนอาจจะไม่ทราบแล้วเปิดมาฟังคลื่นเราก็จะทราบว่าเอออันเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงมันเข้าข่ายผิดกฎหมายมันมีบทลงโทษแบบนี้แบบนี้นะซึ่งเราประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องและก็ได้ต้องบอกว่าเมืองพัทยาเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งประชาชนนะคะให้รับทราบจุดที่ถ้าทำไปแล้วอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะเขาก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทีนี้ก็จะมองไปในมุมของหมายเลข1กับหมายเลข2ที่เราเห็นได้เลยว่าเขาคุ้นเคยกันหมายเลข3ด้วยค่ะ

0: เลขสามก็คือท่านอดีตนายอำเภอบางละมุงเพราะท่านก็จะคุ้นเคยกับชาวศรีราชาวันที่ไปลงรับสมัครอะค่ะทั้งสามท่านอยู่ด้วยกันคุยกันคือรู้จักกันเจอกันอยู่ในพื้นที่ตลอดเลยมันเลยมองหาจุดที่จะดึงมาเป็นดราม่าเนี่ยไม่ได้เลยใช่มันจะมีอีกนิดนึงก็คืออาจจะมีเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเมืองพัทยาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหมายเลขหนึ่งนะคะเจกวัดอ่ะ
1: คุ
0: ณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรเป็นอดีตสม.เมืองพัทยาแล้วนานาเองก็คือมีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยเมื่อตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งตอนนั้นเป็นสมัยนายกอิทธิพลคุณปลื้มเนาะท่านน่ารักกับน้องๆทุกคนแล้วเมื่อเวลาท่านลงพื้นที่ไปหาเสียงเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันว่าคนนี้หรือเปล่าที่จะมาเป็นนายกเมืองพัทยาสมัยหน้าใช
1: ่
0: ค่ะแต่นั่นก็คือเป็นความน่ารักที่ท่านมีต่อพนักงานข้าราชการในเมืองพัทยานะคะม
1: ัน
0: ก็เลยไม่ได้ถูกหยิบยกมาว่าจะมาดึงดราม่าหรือว่ามาทำให้เป็นการเลือกที่รักมักที่ชังมันก็ไม่มีอะไรที่แบบเราจะมาเขียนข่าวแล้วสร้างประเด็นใหม่ได้ซึ่งมันดูไม่เหมาะไม่ควรเลยมันดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือทั้งคู่เวลาหาเสียงเจอกันนะคะท
1: ั้
0: งพี่เบียร์อดีตนายกแล้วก็เจกวัฒน์เนี่ยโอ้โหคือให้กำลังใจกันคือใครได้ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าทุกคนเป็นลูกหลานชาวพัทยาเป็นลูกหลานชาวนาเกลือค่ะ
2: นำเสนอแนวนโยบายที่อยากจะพัฒนาพื้นที่นะฮะให้คนพัทยาเขาตัดสินกันเอง
0: แต่สิ่งตรงนั้น
2: สิ่งที่ห่วงก็คือคนพัทยานี่แหละออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะหรือเปล่าเท่านั้นเองฮะบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์วันนี้เยอะไหมครับ
0: นานาจะบอกว่าแต่ละเขตไม่เท่ากันอย่างเขตที่นานาอยู่เนี่ยก็จะมีประชาชนบางคนเหมือนกันนะคะไม่ค่อยจะอินกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเพราะเขามองว่าเขาเสียเวลาใช่เขามองว่าเขาเสียเวลาและอย่างนึงก็คืออย่างที่เราได้แจ้งไปเมื่อช่วงบ่ายเนาะว่าที่สุดแล้วเนี่ยกกต.เขากลัวเรื่องฟ้าฝนจากที่กรมอุตุแจ้งไว้มันอาจจะมีฝนตกลงมาก็เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้คูหาในร่มในอาคารหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเดินไกลจริงอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆในสังกัดเมืองพัทยามันไม่ได้ว่าจอดรถปุ๊บแล้วถึงคูหาเลยเดินไกลมาก
2: ต้องตั้งใจจริงๆนะ
0: ใช่หงุดหงิดแล้วอารมณ์เสียแล้วก็คือแบบไม่อยากจะมาเลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แฮปปี้เลยใช่มีบ้างเหมือนกันแล้วก็จะมีบางจุดนะคะที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นต
1: ื่
0: นตาตื่นใจแล้วพร้อมที่จะไปเลือกตั้ง อย่างเช่นที่มัสยิดนะคะตรงโซนนาเกลือนะคะคือเขาออกมาแต่เช้าเลยนานาก็ไปถามเขาว่าโอ้โหคุณลุงคุณป้าทำไมมาก่อนเปิดหีบอีกเขาก็เลยบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์เลือกให้เสร็จเดี๋ยวจะได้ไปขายของเพราะว
1: ่
0: านักท่องเที่ยวเยอะก
1: ็
0: จะมีกลุ่มเนี้ยที่แบบในสัดส่วนนี้น่าจะเกิน 50% แต่ถ้าเป็นกลุ่มนิวโวตเนี่ยมากับคุณพ่อคุณแม่มากับครอบครัวแล้วน้อยมากถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยค่ะว่ามีวัยรุ่นมาบ้างไหมถ้าประมาณ20ต้นๆนะเนี่ยบอกน้อยมากพี
1: ่
0: น่าจะไม่ถึง 20% น้อยมากค่ะ
1: น่าห่วงเหมือนกันแล้ววันนี้ตอนช่วงบ่ายๆนี่มีฟ้าฝนนี่เป็นใจไหมครับหรือว่ามีอากาศสภาพอากาศร้อนทั้งวันหรือมีฝนตกลงมาบ้างไหมครับในพื้นที
0: ่มีคลึ้มเป็นบางช่วงแต่ไม่ตกเลยสักเขตค่ะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: เขตไหนมีคลึ้มไม่ร้อนมากใช่
1: ไม่เหมือนกทม.กทม.บ่ายๆนี้ช่วง 1-2 ชั่วโมงก่อนปิดทีมนี่คือหลายจุดฝนฟ้าคะนองแต่ว่าในพื้นที่ไม่มีเลย
2: ผมไปดูเนี่ยสมาชิกสภาเมืองพัทยาเองเนี่ยทีมของอดีตนายกเบียร์ก็นำมาแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้พูดเหมือนมาอยู่กับหนูเลยเพราะว่าทุกบอร์ดเลยค่ะพ
1: ี่
0: ณรงค์ทุกบอร์ดเลยทีมเรารักพัทยานี่คือนำทุกบอร์ดเลยค่ะใช
2: ่ก็เนี่ยฮะเป็นการสัญจรของคนพัทยานะครับแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คงจะนับได้ครบ 100% นะฮะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะขอรบกวนคุณวัฒนัยสักรอบนึงนะครับ
0: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณวัฒนัยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: คุณวัฒนัยอัจฉริยานนท์นะครับทีมข่าวสมทชลบุรีก็รายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยามาซึ่งก็ราบรื่นแต่ว่าบรรยากาศก็คืออย่างที่น่าจะคล้ายๆกับกทม.ก
2: ็
1: คือในส่วนของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะ New Voter ก็ค่อนข้างที่จะน้อยแม้ว่าในพื้นที่จะไม่มีฝนแต่ว่าคนตื่นตัวเนี่ยก็น้อย
2: น้อยนะน้อยใช่ครับใช่ครับอย่างกทม.เราเนี่ยนะฮะกกต.เองก็รับสภาพไปนี่อาจจะไปถึง70ที่ตั้งเป้าไว้อะครับ
1: ใช่เพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยประมาณ60รอบนี้แล้วพอเจอฝนตกในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนจะปิดหีบอีกมันก็ยิ่งทำให้คนที่ตั้งใจอย่างที่บอกว่าตอนอาจจะหนีร้อนตอนช่วงเช้าเพราะแดดจัดมากไม่มีเมฆมา

0: เลยเนี่ยมาจะมาใช้สิทธิ์กันช่วงบ่ายๆค่ำๆก่อนปิดหีบแล้วก็พอมาเจอฝนนี่ก็อาจจะหลายๆคงอาจจะตัดสินใจไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลย
1: ครับ
0: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่มันมีหลายจุดที่ยังคงต้องรอดูเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ไปหลายๆจุดคนมาใช้สิทธิ์ก็จะเป็นคนที่มีใช้สิทธิ์มาแล้วหลายครั้งเป็นคนที่มีอายุแล้วก็มาจะมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่า
1: บางที
0: คนอายุน้อยๆเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นมาเท่าไหร่
1: พอเราไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ไปเช้ามันสะดวกสุดแล้วตอนเนี้ยการตั้งคูหาเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้าน
0: ใช่
1: บางคูหาหรือว่าบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะฮะ
0: ใช่
1: แค่เดินออกมาหรือว่าปั่นจักรยานออกมากลางหมู่บ้านอาคารสโมสรน่ะ
0: ครับ
1: เขาลงหาเสียงกันไอ้เลือกตั้งได้แล้วแล้วก็ค่อยมาทำงาน
0: ใช่เพราะว่าอย่างโดยเฉพาะในกทมเนี่ยก็คือหลักๆก็จะใช้ในโรงเรียนของกทมซะเป็นส่วนใหญ่เป็นหน่วยเลือกตั้งซึ่งในโรงเรียนก็จะมีหลายๆหน่วยที่อยู่ในนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือหลายๆจุดอ่ะคืออย่างที่ในอย่างในช่วงบ่ายที่ไปลงพื้นที่ในส่วนของทางเลขากกต.เนี่ยก็คือเป็นเต็นท์ตั้งกลางถนนเลยไม่ลงเข้าไปแถวโชคชัย4เนี่ยคืออยู่กลางถนนริมถนนเลย
1: ครับ
0: รถก็ติดอยู่แล้วก็ยังมีเต็นท์ให้เลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการมีความสะดวกเนี่ยทางกกต.เขาบอกว่าคือไม่ต้องเดินไกลเลยแค่เดินออกมานอกออกมันจากบ้านไม่กี่ก้าวเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยสภาพอากาศด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ทำให้ดีโวเตอร์อาจจะไม่ค่อยได้ออกมาใช้สิทธิ์กัน
1: ใช่ครับก็ตอนนี้นับไปแล้วนะฮะครึ่งล้านนะครับ 502,000 คุณชัดชาติไป 67% กว่าเข้าไปแล้ว347,942 คะแนนนะฮะคุณมาริกาตามมาอันดับ2กับ 13.97% 72,000 นะฮะคุณเชวัตลงชื่อโจนะฮะ 8.20% 41,000 คุณอนุชานะครับ 4.83% 24,000 เกือบจะ 25,000 นะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตรเนี่ย 2.13% ก็ได้ประมาณ 10,000 ต้นๆนะครับอันนี้ก็คือคะแนนที่ลันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอผู้สื่อข่าวที่เกาะติดกับคุณชัดชาติอยู่เนี่ยรออย่างเดียว คุณชัดชาติจะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปที่โพเดียมแล้วก็ยกมือเหมือนตอนกระโดดออกจากลิฟต์อ่ะนะ
0: เพราะว่าก็จะเป็นแคมเปญเป็นสโลแกนของคุณชาชาติเพราะว่าคือเขาได้เบอร์9
1: ครับ
0: ก็ต้อง9ออกมาเพื่อเป็นหนึ่งในกิมมิคที่ว่าอ่ะเนี่ยแหละเป็นแคมเปญในการหาเสียง
1: นั่นแหละฮะรอฮะถ้าเกิดว่านับเกิน 50% ไปแล้วแล้วก็ยังคะแนนนำ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าอีกไม่กี่นาทีครับคุณชาชาติก็น่าจะแถลงเรื่องของการประกาศชัยชนะแล้วสื่อก็น่าจะถามแล้วทีมล่ะเพราะตอนหาเสียงเนี่ยทีมท่านรองผู้ว่าเดินหมดเลยนะอาจารย์ทวีดาเนี่ยก็ลงไป
0: ทุกพื้นที่เลย
1: โอ้ใช่ฮะ
0: เวทีดีเบตก็3 4ท่านนี่ก็นั่งอยู่แถวหน้าเลยเป็นทีมงานของอาจารย์ชาติ
1: อธิบายแล้วก็คอยดูแลตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็ได้รับมอบหมายงานโหหนักๆทั้งนั้นเลยนะนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาอธิบายชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนสัมภาษณ์ท่านเนี่ยอ๋อมันเห็นภาพเลยไงแต่จะเป็นทีมเดิมหรือเปล่าคุณชาชาติยังอุบอยู่ไง
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ติดตามเนี่ยทั้งในส่วนของทางทีมอาจารย์ชาชาติรวมถึงที่ทำการของพรรคประชาชน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

ปัจจุบันนี้อะไรก็ AI ตกลงเนี่ย AI ทำอะไรได้บ้างแล้วเราควรจะสู้กับมันอย่างไงสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีทุกๆมหานครปล่อยได้ใจก็เบาเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ AI นะคะมีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากๆปัจจุบันนี้ AI ซ่อนอยู่ในสิ่งของหรือบริการหรือทุกอย่างในชีวิตโดยทั่วๆไปแล้วและเราก็ต้องอยู่ร่วมกับมันในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างกลมกลืนเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าการปรับใช้เทคโนโลยีนั้นบางทีเขาเอามาทำงานแทนมนุษย์ในบางตำแหน่งแต่ถ้าเราไม่อยากโดน AI แย่งงานบางครั้งเราก็ต้องพัฒนาตัวเองวางแผนอนาคตให้ดีแต่เอาจริงๆแล้ว AI มันก็ไม่ได้มาแย่งงานเราสักเท่าไหร่แต่มันมาเปลี่ยนทักษะเพราะยังไงอนาคตการทำงานของเราก็ต้องร่วมกันระหว่างคนหุ่นยนต์ AI และเอเจนต์นะจ๊ะยอมรับกันค่ะว่าการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ AI นั้นมาพร้อมกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆของมนุษย์ว่าเฮ้ย AI จะมาแย่งงานมนุษย์โดยเฉพาะดันมีรายงานว่า AI นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการปลดพนักงานไม่ใช่น้อยๆคนเป็นหมื่นๆคนถึงแม้ว่างานในอนาคตจะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ได้ถูก

แทนที่ด้วย AI ทั้งหมดนะคะมันจะพัฒนาไปสู่รูปแบบของความร่วมมือกันระหว่างมนุษย์เอเจนต์และหุ่นยนต์มากกว่าที่จะต้องมาทำงานร่วมกันเป็นทีมโดย AI นั้นเป็นพลังหลักที่จะทำให้ทั้งเอเจนต์และหุ่นยนต์ฉลาดขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำไมปูถึงได้ใช้คำว่าเอเจนต์หรือว่าตัวแทนเพราะสมัยนี้นะคะบางทีเราไม่ทำงานกันเองเราก็จะต้องมีคนเนี่ยนะมาทำงานแทนเราอย่างเช่นเราจะหาข้อมูลหรือหาคนหรือหางานอะไรสักอย่างเราจะไม่ได้แบบว่าติดต่อโดยตรงกับเจ้าของเราจะไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับคนที่เขามาทำงานแต่เรามักจะมีตัวแทนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไงเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างมนุษย์ตัวเราเอเจนต์ตัวกลางและหุ่นยนต์โรบอทเอาไว้ทำงานหนักๆ นะเพราะฉะนั้นต้องทำงานเป็นทีมสิ่งที่เรามนุษย์ควรจะปรับปรุงก็คือเราต้องเปลี่ยนจากคำถามว่าเฮ้ย AI ทำให้คนตกงานกี่คนแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องนำไปสู่ว่าทักษะของมนุษย์จะเปลี่ยนบทบาทเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อเครื่องจักรมันเริ่มทำงานเป็นลำดับขั้นตอนได้เองจากความสามารถทางเทคนิคของ AI เราจะเห็นว่าในปัจจุบัน AI มันเริ่มมีศักยภาพที่จะมาทำงานแทนมนุษย์ไม่ว่าจะงานด้านความคิดและดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการจัดการเอกสารมันทำงานแทนได้หรือมันใช้กำลังพวกขนย้ายผลิตตรวจสอบหน้างานมันก็สามารถทำแทนได้โดยเฉพาะเจ้าหุ่นยนต์แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำจริงได้ทั้งหมดนะคะหรือไม่ใช่ว่าพวกนี้มันจะมาทำนายคนตกงานเพราะจริงๆแล้วการนำเจ้าหุ่นยนต์หรือ AI ทั้งหลายไปใช้งานจริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนการลงทุนกฎระเบียบโครงสร้างองค์กรและความพร้อมของมนุษย์ซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะต้องใช้เวลาทักษะส่วนใหญ่ของมนุษย์ยังอยู่ค่ะเพียงแต่นายจ้างอาจจะมองทักษะอื่นเปลี่ยนไปโดยเฉพาะบางทีการทำเอกสารที่มนุษย์เคยทำอาจจะนำไปสู่การกำหนดกรอบงานให้ AI ทำอย่างเป็นระเบียบแม้แต่ในสมัยนี้บางทีเราไม่ได้เขียนอะไรด้วยมือทั้งหมดเราอาจจะใช้เจ้า AI ไปสู่การทำไม่ว่าจะเป็นการรีไรต์ปรับน้ำเสียงหรือใส่บริบทหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงแม้แต่กำกับคุณภาพเอาเป็นว่าแม้ว่าเจ้า AI จะเข้ามาแทนที่งานที่อาจจะซ้ำซากที่มันสามารถทำได้มากขึ้นแต่ยังไงมนุษย์เราก็ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ค่ะงานเหล่านี้ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจการเจรจาการฝึกสอนการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งถือว่ายังคงเป็นขีดความสามารถที่ AI เข้าทำถึงได้ยากเพราะฉะนั้นการกำกับดูแลและการตัดสินใจนั้นมนุษย์เรามักจะยกระดับบทบาทจากผู้ปฏิบัติงานไปสู่ผู้กำกับดูแลผู้ตรวจสอบคุณภาพหรืออะไรก็ตามที่เป็นกรณีพิเศษซึ่ง AI ยังไม่สามารถรับมือได้ยังไงล่ะแล้วทักษะแบบไหนจะรอดทักษะที่ได้รับผลกระทบสูงสุดหรือน้อยที่สุดคืออะไรที่ต้องระวังและได้ผลกระทบน่าจะเป็นทักษะด้านดิจิทัลและประมวลผลข้อมูลเช่นงานบัญชีการออกใบแจ้งหนี้และทักษะการเขียนโค้ชเฉพาะทางค่ะอันนี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากระบบอัตโนมัติมากที่สุดส่วนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาภาวะผู้นำหรือการดูแลสุขภาพนี่เป็นภาวะที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเจ้า AI น้อยที่สุด
เนื่องจากเราต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์และความเห็น

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Tonight Thailand
0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: แล้วรู้ไหมตอนนี้แหม AI Fluency หรือว่าการพูดหรือการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยเป็นทักษะที่มาแรงแซงทุกโครงเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ AI อ่านให้ฟังนะคะ AI พากย์เสียงให้เราได้ยินอย่างนี้ความสามารถในการใช้และจัดการเครื่องมือ AI ก็เลยกลายเป็นทักษะที่เติบโตเร็วโดยเฉพาะแรงงาน AI Fluency ก็คือพูดหรือเขียนแทนเรานะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงการเขียนโค้ดที่เก่งนะคะมันหมายถึงความสามารถที่ AI มันใช้ได้อย่างชาญฉลาดเราก็ต้องฉลาดกว่ามันเราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้ AI กับงานแบบไหนหรือไม่ควรใช้กับงานแบบไหนยังออกแบบคำสั่งงานหรือการป้อนข้อมูลที่มีผลลัพธ์ที่เราสามารถตรวจสอบได้หรือหาวิธีในการตรวจทานกำกับความเสี่ยงโดยเฉพาะความผิดพลาดอคติข้อมูลรั่วไหลเพราะว่า AI ไม่มีอคติไม่มีอารมณ์ยังไงล่ะแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ได้อยากจะได้วิศวกร AI แต่เราอยากให้มนุษย์ทำงานร่วมกับ AI ให้เป็นค่ะนี่คือเหตุผลสำคัญที่หลายๆที่เขาก็ไม่ได้รับผลประโยชน์จาก AIแต่เราจะนำ AI ไปใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานบางอย่างเท่านั้นตัวอย่างที่เขาประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการใช้ AI ก็คืองานเขาบอกเป็นงานขายอะบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเขาใช้ AI เอเจนต์ตัวแทนหรือว่าเป็นผู้อยู่ตรงกลางจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายและการกระทำอะไรที่มันเกินความจำเป็นทำให้เราสามารถมีเวลามากถึง 30% หรือ 50% เพื่อจะได้ไปโฟกัสเรื่องอื่น

ที่มีมูลค่ามากกว่าหรือการบริการลูกค้าค่ะบริษัทสาธารณูปโภคเนี่ยบางทีเขาก็ใช้ AI จัดการสายเรียกเข้าก็เลยส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อการโทรลดลงถึง 50% แล้วก็มีความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยที่เราต้องให้เจ้า AI มันทำสิ่งเหล่านี้เพราะมนุษย์จะได้สามารถทุ่มเทไปจัดการปัญหาที่มันซับซ้อนและละเอียดอ่อนทางอารมณ์มากกว่าได้อย่างเต็มที่อนาคตการทำงานบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ที่เราจะต้องพัฒนาและไปแข่งขันกับเจ้า AI แต่เราพัฒนาทักษะเพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกับเจ้า AI ต่างหากล่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าอาชีพที่จริงๆแล้ว AI ไม่สามารถมาทดแทนได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มงานที่ต้องใช้ soft skill สูงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเห็นอกเห็นใจและการตัดสินใจอย่างเช่นคุณหมอค่ะคุณหมอแพทย์พยาบาลจิตแพทย์คุณครูนักสร้างสรรค์งานศิลปะคอนเทนต์ต่างๆหรือผู้บริหารระดับสูงและงานบริการที่ต้องการความละเอียดอ่อนเฉพาะบุคคลเนื่องจากเจ้า AI มันก็ทำตามคำสั่งมันขาดความเข้าใจในอารมณ์ของมนุษย์และมันก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นอีกด้วยอ่ะไอ้กลุ่มอาชีพที่ AI แทนไม่ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นทักษะของมนุษย์เนาะนะคะพยาบาลแพทย์จิตแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้ดูแลผู้ป่วยพวกนักเขียนศิลปินนักดนตรีนักออกแบบผู้กำกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แม้แต่สายการศึกษาและบริหารก็คือคุณครูอาจารย์ผู้บริหารระดับสูงผู้นำองค์กรสายงานเฉพาะด้านพวกทนายความนักวางแผนกลยุทธ์นักวิทยาศาสตร์วิศวกรแน่ผู้ที่จะต้องมาพัฒนาเจ้า AI งานเฉพาะส่วนบุคคลพวกช่างทำผมทำเล็บนะคะแต่งหน้าเทรนเนอร์ส่วนตัวแม้แต่เชฟทำกับข้าวนี่ไงเพราะมันทำไม่ได้ AI ไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกไม่สามารถเข้าใจความเจ็บปวดหรือจิตใจของมนุษย์ได้ดีเท่ากับคนแม้แต่ความคิดสร้างสรรค์เจ้า AI มันก็เรียนรู้จากข้อมูลเก่าๆนะแต่จะให้สร้างสิ่งใหม่ๆหรือแปลกใหม่หรือมีศิลปะจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากและมันก็ไม่เข้าใจบริบททางสังคมที่ค่อนข้างซับซ้อนแม้แต่เรื่องการตัดสินใจที่ต้องใช้จริยธรรมก็เลยทำให้อาชีพเหล่านี้ที่ต้องใช้ทักษะของมนุษย์จริงๆมีความเสี่ยงต่ำมากถึง 0% เลยค่ะที่จะถูกเจ้า AI มันแทนที่แถมยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปหยอง AI ไม่สามารถจะมาทดแทนมนุษย์เราได้ 100% เลยค่ะแม้แต่บางอาชีพมนุษย์เราก็ไม่สามารถจะยอมรับได้จริงๆถ้าหาก AI เข้ามาทำแทนถูกไหมไม่ต้องกังวลและกลัวจนมากเกินไปเอาเป็นว่าเราต้องยอมรับและจะต้องทำงานร่วมกับมันให้ได้นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความแสดงความเสียพระจฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้า

0: และจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคกเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นเทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปลกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียดใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดเจ็ดยอดและวัดพระธาตุจอมหงส์จังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายธพดลรัตนะแสงหิรันและคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิบลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมโดยตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุง

0: รับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28มิถุนายน2569ค่ะวันอาทิตย์แล้วกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษกับคลับสุขภาพนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้หลายคนเหมือนเพลงหรือเปล่าเราดูแบบว่าเศร้าอะไรอย่างนี้นะคะเศร้าโศกสุดซึ้งจากการเสียคนรักอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้คำว่าเสียคนรักไม่ใช่ว่าคนรักจากลาตายนะคะไม่ใช่เนาะก็คือแยกกันเลิกกันอะไรประมาณนี้เนาะสองเพลงก็ยิ่งทำให้เศร้าเนาะอาการที่พบบ่อยที่สุดของภาวะเศร้าจากความรักก็คือความโศกเศร้าอย่างที่เหมือนเพลงนี่แหละค่ะเนาะคือบางคนก็เป็นเยอะมากเนาะขาดความสนใจในกิจกรรมที่ตัวเองเคยทำเคยสนุกสนานนะเคยนอนหลับก็นอนไม่หลับหลับยากเคยกินข้าวอร่อยก็เบื่ออาหารนะแล้วก็มันมีความรู้สึกแบบสิ้นหวังเนาะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำลงความรู้สึกเหล่านี้ก็จะนำไปสู่วงจรความคิดเชิงลบได้นะคะก็ทำให้คือถ้าเจอเนี่ยก็บอกว่าทำให้ยากต่อการเอาชนะสถานการณ์นะที่ทำให้คือสู้ไม่ไหวประมาณนี้เนาะพอดีก่อนเข้ารายการก็นั่งดูคลิปไปเรื่อยนะคะไปเจอเรื่องหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ถูกเพื่อนรักหักเหลี่ยมคือเขาคือเพื่อนเนี่ยมาแอบนัดภรรยาไปมีอะไรกันเพื่อนเนาะอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเพื่อนเลยนะคะเพื่อนรักด้วยนะคะสมมติว่าชื่อโชคกระจาเลยกันนะคะก็บอกว่าเขาตามไปเจอทั้งคู่อยู่ในห้องเดียวกันไม่มีท่าทีว่าจะสลดหรือสำนึกหรือว่ารู้สึกผิดเลยทั้งสองคนนะคะแค่พูดสั้นๆว่าก็ทำไปแล้วอ่ะพูดอย่างเงี้ยก็ทำไปแล้วอ่ะจะแก้ไขอะไรยังไงโอ้โหนี่ค่ะเป็นคลิปเลยนะตอนนี้ก็มีการแชร์กันอยู่นะคะประมาณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักเนาะที่แน่นอนนะคนนึงก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นเป็นที่รักอีกคนนึงก็ไม่รู้ว่ารู้สึกผิดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าฟังจากคำพูดเขาบอกก็ทำไปแล้วอ่ะก็พูดแค่นี้นะแต่ว่าต้องชมผู้ชายคนที่ก็ถ่ายคลิปเนาะเขาเป็นคนใจเย็นมากนะคะคือไม่มีว่าจะต้องแบบต้องไปทะเลาะตบตีทำร้ายในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งหมดรักก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเขามาโพสต์ด้วยความที่เขาคงเจ็บใจอะเนาะนี่คือเรื่องของความรักเปิดเพลง2เพลงเศร้าเนาะวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่6ค่ะ28มิถุนายนก็จะไม่มีคุณหมอมาตอบคำถามนะคะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าอยากจะให้คุณหมอวิวัฒน์ได้พักบ้างเนาะหรือถ้าเดือนไหนมี5อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์5สัปดาห์ก็จะมาตอบคำถามสัก3อาทิตย์นะคะเพื่อคุณหมอเนี่ยอายุ70มาจะได้พักผ่อนบ้างนะคะจะได้มีเวลาในการพักผ่อนเพราะคุณหมอมาจัดรายการตอบคำถามสุขภาพให้กับชาวลูกทุ่งมหานครมาหลายปีมากนะคะไม่มีค่าตัวแม้แต่บาทเดียวค่ะมีแค่กระเช้าปีใหม่1ครั้งในแต่ละปีนะคะก็จะไปเยี่ยมไปคุยไปทักทายอะไรอย่างนี้นะคะไปอัปเดตกันค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ไปมาแล้วนะเดี๋ยวก็ปีหน้าก็คงได้เจอกันสำหรับคุณหมอวิวัฒน์นะคะก็คิดถึงคุณหมอก็ใจดีนะคะตอบคำถามให้กับแฟนๆรายการนะคะแล้วก็ยังจะสละเวลาในช่วงวันจันทร์วันอังคารนะคะให้โทรหาเบอร์มือถือได้ด้วยนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณมากนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ให้คุณหมอพักไปนะคะแล้วก็เผอิญว่าวันนี้เนี่ยมันตรงกับวันที่มีการเลือกตั้งด้วยนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวอีกสัก1ชั่วโมงนะคะประมาณ 3:30 น. อ่ะ 21:30 น. นะคะทางกทม.จะแถลงผลการเลือกตั้งแต่ว่าที่น่าจะชัดเจนแล้วก็คือผู้ว่ากทม.คนใหม่ก็คือคนเดิมค่ะดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ตามโพนั่นแหละเนาะ

หรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงปิดหีบใช่ไหมคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแหละแต่ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกทม.เขาเตรียมความพร้อมเรื่องของแผนเผชิญเหตุในการเฝ้าระวังเอาไว้กรณีฝนตกทำยังไงกรณีเกิดไฟไหม้แล้วมีไฟไหม้จริงๆด้วยนะเห็นบอกว่าตอนช่วงสักประมาณมีเหตุเพลิงไหม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแถวเปิดหีบได้ไม่นานแถวแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่อ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ปิดหีบไปเรียบร้อยช่วง5โมงเย็นแล้วก็หลังจากนั้นก็นับคะแนนกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นที่ทราบกันว่านั่นแหละท่านผู้ว่าชัดชาติก็ชาวกรุงเทพไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าอีกหนึ่งสมัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกรุงเทพมหานครจะมีการแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในช่วง 21:30 นะคะเลื่อนจากกำหนดเดิมที่เคยแจ้งไว้ตอน 20:20 นะคะแต่ว่าใครที่แบบอยากจะติดตามนะคะผลอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.ก็ไปที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69นะคะ bangkokvote69.bangkok.go.th นะคะแล้วก็หรือจะไปติดตามผลการนับคะแนนผ่านแดชบอร์ดของการรายงานผลการเลือกตั้งที่ลานคนเมืองที่เสาชิงช้าก็ได้ค่ะนี่จะเป็นสิ่งที่ชาวกทม.นะคะเฝ้ารอกันตลอดทั้งวันนะคะสำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งวันนี้เนาะก็ตามโพลนะคะสำหรับในวันนี้มาดูเรื่องของเกี่ยวกับอาการเศร้าไปแล้วเมื่อสักครู่นะเรื่องของอาการไม่ใช่อาการเรื่องของอาหารโดยเฉพาะคนที่แบบอยากจะอายุยืนอ่ะก็เลยพยายามจะสรรหาอาหารที่กินแล้วไม่ป่วยกินแล้วสุขภาพดีกินแล้วแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนาะมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยถ้าจะให้ดีนะต้องกินพืชเป็นหลักนะคะเพื่อจะให้ชีวิตยืนยาวอาหารของคนที่อายุยืนเป็น100ปีอะนะเขาก็บอกว่าเขากินพืชเป็นหลักจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะจะเป็นสัญชาติไหนก็ตามตะวันออกตะวันตกเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็การที่จะให้ชีวิตยืนยาวและแข็งแรงเนี่ยก็เลือกอาหารเอาแบบเรียบง่ายที่สุดเน้นพืชเป็นหลักอย่างที่บอกแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารสมัยใหม่ที่การผ่านการแปรรูปสูงส่วนใหญ่แล้วก็กินกันนะเนาะเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมอาหารแปรรูปอะไม่รู้แปรรูปมากี่ขั้นตอนแล้วนะคะอย่างปัจจุบันนี้นะคะคนอเมริกันหรือว่าผู้คนทั่วโลกก็ตามให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะคะกับคนที่มีอายุยืนยาวถึง100ปีขึ้นไปนะคะเรียกว่าเซนเทเนเรียนนะคะเพราะว่าเขามองว่าเป็นต้นแบบของการมีอายุยืนแบบมีคุณภาพแล้วมีงานวิจัยด้วยนะคะพบว่ามีหลายชิ้นเลยค่ะเยอะพื้นที่ที่มีคนอายุยืนกระจุกตัวสูงตอนนี้นะคะอยู่ที่ไหนของโลกจะอยู่ที่เขาเรียกว่าบูโซนนะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นจุดหนึ่งหรือจะเป็นที่เมืองชื่อว่าซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือนิโคย่าประเทศคอสตาริกาอีกจุดหนึ่งอิคาเลียประเทศกรีซแล้วก็โรมาลินดาที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่บอกไปเนี่ยเขาเรียกว่าบลูโซนล้วนแล้วแต่มีรูปแบบการกินแล้วก็การใช้ชีวิตแบบคล้ายคลึงกันมากนะทั้งหมดทั้งมวลที่บอกไปเมื่อสักครู่ทั้งที่ญี่ปุ่นอิตาลีคอสตาริกากรีซหรือว่าจะเป็นสหรัฐก็ตามนะคะโดยเฉพาะการเลือกกินอาหารแบบเลือกง่ายค่ะเน้นพืชเป็นหลักแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารสมัยใหม่อย่างที่บอกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารด้านโภชนาการก็บอกเลยว่านอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายทุกวันการมีชุมชนที่เข้มแข็ง

การมีเป้าหมายชีวิตที่ดีนะคะก็มีส่วนสำคัญมากหรืออาหารเขาเน้นที่แบบไม่กินอะไม่ใช่เน้นที่กินนะเนี้ยเน้นอาหารที่ไม่กินอะไรบ้างถ้าเราไม่กินสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่จะมากับวิถีชีวิตยุคใหม่ได้ใช่ไหมมันไม่เลยไม่กินก็ดีกว่าอย่างเช่นที่บอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของอาหารที่ผ่านการแปรรูปมาหลายครั้งสูงมากนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอายุยืนและโภชนาการพบว่าคนในบูโซนที่อ่านเมื่อสักครู่จะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นอิตาลีหรือคอสตาริกามักจะหลีกเลี่ยงอาหารในชีวิตประจำวันคือธัญพืชขัดสีคือไม่ใช่ไม่กินเลยนะแต่ถ้าเลือกได้เขาไม่กินนั่นคือข้าวขาวขนมปังขาวแล้วก็พาสต้าค่ะเพราะว่าอาหารทั้งหมดนี้สูญเสียใยอาหารกับวิตามินสำคัญไปหมดแล้วเกือบหมดแล้วกันเนาะเดี๋ยวใครที่มีอยู่อุ้ยถ้ามันไม่มีวิตามินสำคัญสูญเสียใยอาหารไปแล้วแล้วจะกินทำไมเดี๋ยวพากันทิ้งนะคะจริงๆเกือบหมดใช้คำนี้แล้วกันเนาะข้าวขาวขนมปังขาวและพาสต้านะคะแล้วก็เนื้อแดงกลุ่มคนที่อยู่ในบูโซนกินน้อยมากหรือแทบไม่กินเลยค่ะเนื้อแดงเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในโรคหัวใจกับมะเร็งลำไส้ค่ะแล้วก็อาหารบรรจุเป็นซองและอาหารแปรรูปนะคะอันนั้นก็มักจะมีสารกันบูดสารกันเสียน้ำตาลและไขมันในปริมาณที่สูงและนมวัวผลิตภัณฑ์นมวัวนะคะโดยเฉพาะนมและชีสที่มีไขมันอิ่มตัวสูงคนที่อายุยืน100ปีเขาไม่กินกันนะคะขนมหวานและเครื่องดื่มน้ำตาลสูงอันนี้เขาคิดว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันก็เลยไม่กินแต่บางคนจะกินเฉพาะโอกาสพิเศษกินบ้างและเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกเบคอนแฮมอันนี้พูดประจำพูดบ่อยแต่ก็ยังกินเนาะเราก็กินซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดเป็นอาหารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่งนะคะไส้กรอกเบคอนแฮมเนี่ยเป็นอาหารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะก็สรุปเคล็ดลับสำคัญของคนอายุยืนนะไม่ใช่การงดทุกอย่างนะคะแต่คือการยึดหลักสมดุลแบบกฎเขาเรียกว่า 80-20 เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลักแล้วก็ปล่อยให้ความสุขเล็กๆจากของหวานบ้างหรือว่าอาหารโปรดที่มีที่มีอะไรอ่ะมีสิ่งที่ทำให้สุขภาพแย่ในบางโอกาสก็กินบ้างไม่ใช่แบบไม่ 100% นะไม่ถึงขนาดนั้นนะมีโอกาสอายุยืน100ปีได้เหมือนกันนะคะใครอยากอายุยืน100ปียกมือขึ้นจริงไหมเอาถามจริงๆนะถ้าเป็นตัวเองอ่ะไม่เอาไม่อยากอายุยืน100ปีนะคะไม่เอาจริงๆเพราะรู้สึกว่าไม่รู้จะอายุยืน100ปีไปทำไมหรือใครอยากบอกมาหน่อยก็ได้นะคะใต้คอมเมนต์ของไลฟ์สดตอนนี้นะคะใครอยากอายุยืน100ปีเพราะอะไรนะส่วนตัวเองไม่อยากค่ะไม่ชอบแต่ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะอยู่จนถึงอายุกี่ปีใช่มั้ยคะแต่ว่านี่แหละวิธีคิดวิธีที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็จะช่วยให้หลายๆท่านนะคะมีทั้งอายุยืนสุขภาพดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในระยะยาวได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ไกด์ก็ได้นะคะนำทางว่าจะอยู่กันแบบไหนอย่างไรใช่ไหมคะซึ่งคุณหมอวิวัฒน์ก็พูดหลายครั้งเนาะใครก็ตามนะคะจริงๆก็ตายทั้งหมดนั่นแหละไม่มีใครอยู่เป็นหลายร้อยปีนะคะมากที่สุดก็ร้อยเท่าไหร่120ใช่ไหมในโลกที่เจอตอนนี้นะคะแม้กระทั่งคุณหมอยังตายเลยที่คุณหมอวิวัฒน์พูดนะคะแล้วล่าสุดนะวันนี้มีข่าวเศร้ามากเลยนะคะเพิ่งจะอ่านข่าวเมื่อตอนเย็นคุณหมออายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติซัมนะคะแพทย์หญิงพัชรวรรณสืบมีค่ะคุณหมอท่านนี้เสียชีวิตนะคะสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้ป่วยจำนวนมากที่เคยรับการรักษาจากคุณหมอเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณหมออ่ะสั่งเสียก่อนที่ตัวคุณหมอจะจากโลกนี้ไปด้วยนะคะคือยังมีสติสัมปชัญญะทุกอย่างในเพจประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล101เผยแพร่ข้อความที่เป็นคำ

ั่งเสียครั้งสุดท้ายของหมอชื่อหมอนุกนะคะแพทย์หญิงพัชรวรรณเนี่ยฝากถึงผู้ป่วยคนไข้และทีมแพทย์ที่เคยทำงานร่วมกันบอกว่าโอ้ยคือข้อความนี้เต็มไปด้วยความห่วงความรักนะคะคุณหมอบอกว่าหมอขอฝากอาจารย์หมอที่โมเตียวแพรและเสริมชาติและทีมเจ้าหน้าที่โรคข้อนั้นแล้วก็วงเล็บชื่อมาด้วยนะมีกุ้งมีเต๋ามีเก๋มีพิมเนี่ยทั้งหมดนี้ที่คุณหมอเอ่ยชื่อนะคงจะแบบเศร้าเสียใจอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากถึงคนไข้คลินิกโรคข้อและรูมาติซึมของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดบอกว่าช่วยกันดูแลเช่นเคยนะจ๊ะปลอฝากน้องหมอแจนด้วยที่กำลังจะจบมาพี่นุกขอขอบคุณมากๆขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้นโรคสงบนะคะแพทย์หญิงพัชรพันธ์พัชรวรรณสืบมีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึมค่ะนี่คือข้อความคำสั่งเสียสุดท้ายของหมอนุกก่อนจะสิ้นลมโอ้โหที่สะเทือนใจมากคือขอบคุณคนไข้ด้วยนะและญาติคนไข้โรคข้อทุกท่านที่คอยห่วงใยให้กำลังใจหมอผ่านทางสายตาคำพูดและของเยี่ยมค่ะนี่แหละแล้วก็บอกสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านอาการดีขึ้นโรคสงบนะคะคือดูจากภาพเนี่ยแพทย์หญิงท่านนี้น่าจะอายุไม่เยอะนะคะแต่ว่าจากไปด้วยก่อนวัยอันควรน่าเศร้ามากนะคะเข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่เรากำลังสูญเสียหมอดีๆไปอีกหนึ่งท่านนะคะนี่ค่ะเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายก็หมอวิวัฒน์ถึงบอกไงว่าหมอก็เสียชีวิตได้นะใครก็เสียชีวิตได้นะคะคือถ้าจะให้เลือกเราก็ไม่ขออยู่ร้อยปีเนาะใครอยากจะอยู่ยังไงบอกมาหน่อยนะคะใครอยากจะอยู่นะคะเออเนี่ยค่ะหลายท่านบอกว่าโอ้ยแค่ตอนนี้ก็ทรมานจะแย่อยู่แล้วบางท่านก็อายุไม่เท่าไหร่เองมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยวันหนึ่งก็แค่ 3-4 ชั่วโมงนะคะจริงๆคุณหมอเคยบอกนะถ้าเผื่อว่าหลับสนิทจริงๆอ่ะก็เพียงพอเหมือนกันนะ 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้วนะก็สำคัญคืออย่างีบช่วงกลางวันฝืนไว้หน่อยจะได้นอนในช่วงเวลาปกตินะคะอาการนอนไม่หลับเจอได้บ่อยนะมีถามมาบ่อยมากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็เจอปัญหานี้หรือแม้แต่คนในครอบครัวคนคุ้นเคยนะคะอาการนอนไม่หลับถ้าเป็นติดต่อกันหลายๆวันนี้ต้องพบแพทย์นะคะควรปรึกษาแพทย์ขอคำแนะนำเพราะว่าร่างกายที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ดีพอติดต่อกันนานๆเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ชีวิตรวมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะถ้าใครที่แบบยังอยู่ในวัยทำงานตอนเช้าก็ยังขับรถไปทำงานปกติแต่ว่ากลางคืนเนี่ยโอ้โหนอนไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะนี่ร่างพังนะสุขภาพจิตก็ทรุดด้วยนะคะก็แนะนำให้ไปหาหมอค่ะเพื่อจะทราบสาเหตุแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาตรงจุดนะคะขณะที่เรานอนหลับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอไปเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งนอนไม่หลับก็ทำให้กระบวนการซ่อมแซมร่างกายมันหยุดชะงักก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่างๆตามมาด้วยนะคะอะไรบ้างก็จะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงแล้วก็อ้วนง่ายนะภูมิคุ้มกันทำงานแย่ลงระบบย่อยอาหารก็ทำงานผิดปกติระบบขับถ่ายก็ไม่ดีคือรวนไปหมดอ่ะความจำก็แย่นะคะไม่มีสมาธิในการทำงานและถ้าผู้หญิงนี่จะซีเรียสมากเลยค่ะผิวพรรณหมองคล้ำใครที่นอนไม่หลับสังเกตดูค่ะมันไม่มีชีวิตชีวาผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งเลยหมองคล้ำจริงๆสุดท้ายนำไปสู่การเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะการนอนไม่หลับนอกจากส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ส่งผลเสียต่อจิตใจด้วยทำให้กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายค่ะฉุนเฉียวใครที่นอนน้อยสังเกตเลยนะคะโอ้ยฉุนเฉียวมากนะหงุดหงิดง่ายหรือบางรายก็ซึมเศร้าไปเลยมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ค่ะปัจจุบันนี้มีแนวทางในการรักษาภาวะนอนไม่หลับนะคะถ้าสมมุติ

ไม่อยากใช้ยานะคุณหมอบางท่านก็ไม่ใช้ยาก็คือให้ไปปรับตัวเองให้มีสุขอนามัยการนอนที่ดีขึ้นเป็นการรักษาที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะวิธีนี้เพราะว่าเป็นพื้นฐานของการรักษาของโรคนี้ในผู้ป่วยคือถ้าทำได้ทุกรายก็จะดีมากนะคะทำให้สุขอนามัยการนอนดีขึ้นก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมแล้วก็นำหลักของการเหนี่ยวนำให้เกิดการอาการง่วงตามธรรมชาติมาใช้เนาะทำง่วงแบบไหนถึงง่วงธรรมชาติก็ออกกำลังกายพอเหมาะในช่วงเย็นนะคะพอมันเหนื่อยมันเพลียนะคะก็เป็นการเพิ่มแรงผลักดันของระบบฮอร์โมนให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เข้านอนแล้วก็หลับไปแบบมีความสุขเลยนะคะหลับให้เป็นเวลาด้วยนะแล้วก็ปิดไฟให้มืดสนิทนะคะเพื่อช่วยให้ระบบในร่างกายได้พักผ่อนได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็ถ้าอีกวิธีนึงเขาบอกว่าให้ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นเนาะหรือจะเป็นการรักษาด้วยความคิดและพฤติกรรมบำบัดอันนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของการปรับพฤติกรรมและควบคุมอารมณ์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะบางคนควบคุมยากมากนะอารมณ์รู้ตัวอีกทีนึงแล้วเนี่ยหงุดหงิดใส่คนอื่นไปแล้วนะมีปัญหามากในการควบคุมอารมณ์ถ้าไม่ได้นอนเนี่ยสังเกตดูนะคะการรักษาวิธีการปรับพฤติกรรมและอารมณ์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหานะที่เกิดร่วมกับโรคทางอารมณ์แล้วก็กลุ่มโรควิตกกังวลนะคะแล้วก็รวมถึงการจำกัดชั่วโมงในการนอนนะใครที่มีอาการรุนแรงหรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยนะคุณหมอจะรักษาด้วยการปรับสุขอนามัยการนอนและการรักษาด้วยการไม่ใช้ยานะแล้วก็ร่วมกับวิธีอื่นๆนะคะหรือบางคนถ้าไม่ไหวก็อาจจะมีการใช้ยาบ้างนะคะสำหรับในส่วนของคนที่นอนไม่หลับนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญคือว่าเข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงนะจัดห้องนอนให้เงียบที่สุดอุณหภูมิก็ต้องเหมาะสมแล้วก็ให้มีแสงสว่างรบกวนน้อยที่สุดนะคะไม่ควรใช้ห้องนอนสำหรับการดูโทรทัศน์เล่นเกมถือมือถือ iPad คามืออยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ควรเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ห้ามไม่ได้เนาะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็จะเป็นกันแบบนี้ค่ะก็เอา iPad มือถือเป็นหมอนอ่ะก็หนุนหลับกันไปนะแล้วก็เข้านอนและตื่นในตอนเวลาเดียวกันเป็นประจำทุกวันนะคะถึงแม้ว่าบางทีออกไปข้างนอกไปงานไปธุระกลับมาดึกอะไรนี้นะคะก็ต้องตื่นเวลาเดิมนะคะถ้าไม่สามารถหลับได้ภายใน15 ถึง 20 นาทีอย่าพยายามฝืนนอนต่อนะลุกขึ้นก่อนเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆสักพักหนึ่งจนเกิดความรู้สึกง่วงนอนใหม่แล้วค่อยกลับไปนอนค่ะอย่าลืมนะคนแก่ทั้งหลายลดการงีบในช่วงกลางวันแล้วก็ไม่ควรใช้สารที่ออกฤทธิ์การกระตุ้นในการตื่นตัวนะคะในช่วงเย็นนะไม่ควรกินพวกกาเฟอีนแล้วเนาะบางคนเนี่ยยังดื่มอยู่เลยเมื่อเย็นหลังอาหารเย็นก็ดื่มกาแฟบ้างแอลกอฮอล์เลยพวกนี้นะคะก็บอกว่างดได้ก็น่าจะดีนะคะแล้วก็อาหารมื้อใหญ่ในช่วงใกล้เวลานอนก็ไม่ควรเหมือนกันนะคะแล้วก็งดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวนะคะเช่นหนูบางคนชอบมากเลยดูหนังสยองก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันนะคะถ้ามันยังไม่หายยังไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาด้วยยาแล้วเนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นที่แพร่หลายแหละนะคะยาเหล่านี้ที่เรียกกันว่ายานอนหลับแต่จริงๆแล้วยานอนหลับไม่ได้หมายถึงยาชนิดใดชนิดหนึ่งนะแต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของยาหลากหลายชนิดที่มีผลโดยตรงหรือว่ามีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการง่วงและทำให้นอนหลับง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นยานอนหลับมีหลายชนิดมันมีกลไกการออกฤทธิ์และผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปเที่ยวจะไปทะเลอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชอบเมาขึ้นเมาเรือเมาทะเลก็กินยาแก้เมาเรือไปไอ้ตัวนั้นก็เป็นยานอนหลับชนิดหนึ่งนะกินปุ๊บก็หลับเหมือนกันนะก็ยานอนหลับที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองก็คือกลุ่มยาที่ชื่อว่าเบนโซไดอะซิปีนนะคะตัวนี้ออกฤทธิ์เพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทชนิดยับยั้งที่เรียกว่ากาบาในสมองพอสารนี้เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดอาการนอนหลับไปเลยหลับตรงเลยค่ะแล้วก็ช่วยมีฤทธิ์ผ่อนคลาย

0: ือคลายความกังวลได้แล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะแต่ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงเยอะอยู่นะคะมันออกฤทธิ์ยาวนานกว่าการนอนหลับปกติของคนเราเพราะฉะนั้นใครที่กินยาประเภทนี้ก็รู้สึกง่วงจะสลึมสลือในตอนเช้าดูไม่สดชื่นอ่ะประมาณนี้นะไม่สดชื่นนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงจะเกิดอาการตึกด้วยนะคะสุดท้ายเราต้องกินตลอดไม่งั้นไม่นอนอย่างนี้ค่ะถ้าใครขาดก็จะมือสั่นใจสั่นและซึมเศร้านะคะบางคนเนาะอันนี้ก็น่าจะไม่มีหายแหละในร้านขายยานะคะก็ปัจจุบันนี้มันมีอีกประเภทหนึ่งนะมีการนำไอตัวเมลาโทนินตัวนี้เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยนะก็เห็นบอกว่าได้ผลดีอยู่ในภาวะที่เกิดจากการเหมือนกับไปต่างประเทศเลยประมาณนี้นะก็เรียกว่าเดินทางข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาหรือที่รู้จักกันในนามว่าเจ็ตแล็กนั่นแหละในรายที่ต้องเดินทางแล้วแบบมันไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยเขาเอาตัวนี้มารักษามาได้นะคะหรือคนที่ทำงานเป็นกะเดี๋ยวเดือนนี้นอนเวลานี้เดือนหน้านอนอีกเวลานึงเลยประมาณนี้ค่ะก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยการใช้ยานอนหลับควรจะเลือกใช้เฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้นนะคะและควรเริ่มจากขนาดยาที่ต่ำที่สุดใช้ยาให้น้อยครั้งที่สุดและไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากยานะคะสรุปปัญหาสุขภาพของคนที่นอนไม่หลับนะคะเจอได้บ่อยเลยค่ะคนที่มีโรคประจำตัวเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของความเข้าใจกลไกของการนอนนะก็จะมีผลต่อการรักษาด้วยนะคะหาสาเหตุคุณหมอจำเป็นต้องได้รับข้อมูลประวัติการนอนหลับที่ละเอียดสักหน่อยหนึ่งนะคะเขาถึงซักกันแบบเยอะมากนะสำหรับใครที่ไปรักษาโรคนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นนะคะดูแลตัวเองก่อนนะปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการนอนนะคะแล้วค่อยรักษาด้วยการใช้ยาหรือจะใช้เฉพาะคนที่มีอาการเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยเท่านั้นนะคะใครที่ถามมาเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะคุณพี่ยุทธนาบอกไปหาหมอมาหมอให้ยาหยดตาและน้ำตาเทียมอ๋อที่ตื่นมาตอนเช้าหนังตาบวมใช่ไหมคะแล้วก็มีขี้ตามากก็ลองใช้ไปก่อนค่ะพี่เนาะใช้ไปถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปเปลี่ยนหมอก็ได้นะคะไปหาหมอใหม่นี่แสดงว่าก็ไปหาหมอตามาแล้วใช่ไหมจับจุกแพทย์ใช่ไหมคะสวัสดีพี่อ้อยด้วยนะคะพี่อ้อยพี่ยุทธนาพี่ติ๋มนะคะที่พักถ่ายเข้ามาค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาในช่วงที่สองกันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิวิไลสมทรง

มาชั่วโมงที่2ไม่ใช่ชั่วโมงที่2นะช่วงที่2นะคะในช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28มิถุนายน2569สวัสดีพี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กกฎชมนจากมหาสารคามพี่สุภาพนะคะขอเพลงเสือน้อยกอยใจมาพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะไตรรัตน์นามสกุลอะไรคะเดือนจักรนะคะพี่มานพพี่กระโปโลพี่หนูวันนะคะแสดงเรียบร้อยพี่เดือนเพ็ญค่ะพี่จุ๊บแจงพี่ประสิทธิ์นะคะขอฟังเพลงข้าวไม่มีหายของสอนเพชรนะคะขอเป็นพรุ่งนี้เช้าได้ไหมพี่เนาะช่วงสักหกโมงนะพี่นะถ้าไม่ลืมพี่ประสิทธิ์เข็มโคกรวดนะคะพี่เมตตา

เทพประชูสวัสดีนะคะพี่วันนี้สวัสดีค่ะพี่เกียงไกรแล้วก็ทักทายพี่วาสนาจากสระแก้วพี่มานิดทองดีด้วยนะคะชื่อดาด้าดีที่สุดพี่อ้อยค่ะแล้วก็พี่ติ๋มพี่วรรณภาจินสำราญสวัสดียายออสสามย่านนาพี่ชลีเกษตรแล้วก็ใครอีกนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์มาเนาะก็เป็นค่ำคืนที่หลายคนรอจริงๆไม่ต้องลุ้นเลยแล้วเนาะรอการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็เดี๋ยวน่าจะมีการแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการช่วง 3:30 นที่กทม.นะคะบอกว่าจะแถลงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็รับทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสก.เหรอคะมีคนถามสก.ก็จะแถลงพร้อมกันเลย 3:30 นะคะอดีตนักจัดรายการของชื่อลูกทุ่งมหานครน้องน็อปนะคะเนติภูมิน่าจะชนะนะน้องน็อปสก.ใครติดตามอยู่คิดว่าน่าคะแนนเสียงน่าจะมาอันดับ1เนาะสำหรับน้องน็อปเนติภูมินะคะลงที่เดิมใช่มั้ยคิดว่านะคะน่าจะชนะเนาะสำหรับในส่วนของน้องน็อปทำงานมาตลอด4ปีสบายดีแม่นอมตามสั่งเหรอคะเป็นร้านอาหารใช่ไหมขายของใช่ไหมหลายท่านก็อาจจะรีบนอนพักผ่อนนะคะเพื่อดูแลสุขภาพจะได้ตื่นเช้าขึ้นมานะคะเยออสกำลังชมดูอยู่ที่ระยองนะคะพูดถึงเรื่องของการนอนสักนิดนึงนะคะนี้เผอิญว่ามันมีคุณหมอจีนท่านหนึ่งเปิดเผยผ่าน Facebook กรณีผู้ป่วยรายหนึ่งตื่นนอนขึ้นมาหลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศนะเปิดก็เปิดแอร์นอนนั่นแหละแล้วตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่าได้ยินไม่ชัดซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะหูหนวกเฉียบพลันอ้าวมันคืออะไรแท้จริงแล้วบอกไม่ได้เกิดจากแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศโดยตรงนะคะแต่เกิดจากผลกระทบของความต่างของอุณหภูมิและระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายซึ่งหมอจีนท่านนี้เนี่ยนายแพทย์หวังเหยาเนี่ยอธิบายว่าการที่คนอยู่ในสภาพอากาศเย็นเป็นเวลานานอาจทำให้หูเย็นแล้วเกิดอาการหูอื้อหรือว่าหูเนี่ยมีเสียงดังได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำทำให้หลอดเลือดหดตัวแม้ว่าเครื่องปรับอากาศจะไม่ทำให้หูหนวกโดยตรงแต่มันสามารถส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดบริเวณหูทำให้การทำงานของหูเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะคือหมายความว่าถ้าภายนอกห้องเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงกว่า30องศาแล้วคนเราเข้าไปอยู่ในห้องที่เปิดแอร์เอาไว้เพียง20องศาความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างรุนแรงก็อาจจะรบกวนการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้ค่ะนี่คือหมอเขาอธิบายแบบนี้นะว่าทำไมตื่นเช้าขึ้นมานะหูดับนะตื่นมาแล้วหูไม่ได้ยินเลยประมาณนี้นะคะในการนอนเนี่ยหมอเขาเลยแนะนำว่าให้ตั้งอุณหภูมิของแอร์เอาไว้สักประมาณอันนี้ที่จีนนะคนไทยไม่ค่อยนิยม27องศาค่ะพี่จีนเขาแนะนำตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่27องศานะแล้วก็ควรอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศสักครู่นึงก่อนเพื่อให้ร่างกายและหูเนี่ยค่อยๆปรับตัวแล้วก็ลดโอกาสเกิดความไม่สบายได้ค่ะก็อย่างเงี้ยอากาศมันแปรปรวนมากนะเห็นเพื่อนที่อยู่ที่ลอนดอนอังกฤษนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้อนมากอากาศช่วงกลางวันนี่คือ30องศาเหมือนกันน่ะนี่คืออังกฤษนะคะเดี๋ยวนี้ร้อนนะอย่าคิดว่าโอ้ยอยู่เมืองนอกยุโรปอากาศเย็นหิมะตกสบายสบายไม่ค่ะช่วงนี้เขาร้อนกันมากเลยนะคะเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเขาบอกร้อนจริงๆนะช่วงกลางวันนะคะแต่ว่าพอช่วงกลางคืนก็อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่มีแอร์ก็มีแต่เครื่องทำความร้อนอ่ะก็ไม่มีแอร์เขาก็ต้องอดทนนะอย่างนั่งรถเมล์ที่อังกฤษก็เหมือนกันนะคะช่วงอากาศร้อนอย่างเงี้ยหรือไม่มีแอร์รถเมล์เขาไม่มีเครื่องปรับอากาศอ่ะร้อนเหมือนกันก็ต้องขึ้นไปนั่งบนชั้น2ที่แบบนั่งข้างบนเลยรับลมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อากาศมันเริ่มร้อนมากเพราะฉะนั้นหมอเขาแนะนำเรื่องของการเปิดแอร์ตอนนอนนะคะว่าไม่ควรให้ลมจากแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป่าศีรษะหรือใบหูโดยตรงเพราะว่าไอ้ลมเย็นที่มันกระทบเฉพาะจุดเนี่ยอาจทำให้หลอดเลือดเกิดการหดเกร็งได้แล้วก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายของหูชั้นในอีกทั้ง

0: ควรจะลุกเดินหรือว่าออกจากห้องแอร์เป็นระยะเพื่อร่างกายและหูได้พักจากสภาพแวดล้อมที่มันเย็นจัดนั่นเองเออแล้วทำไมต้องเปิดเย็นจัดด้วยถ้างั้นเนาะบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าต้องเปิดเย็นจัดๆมากเลยนะต้อง18องศาแล้วก็ใช้ผ้านวมผ้าห่มเนี่ย2ผืนห่มเข้าไปเขาบอกเขาจะนอนหลับสบายมากก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าเอ้ยแล้วทำไมไม่เปิดแอร์สักประมาณ24หรือ25แล้วก็ห่มผ้าผืนเดียวได้ไหมเขาบอกไม่ได้นะเขานอนไม่หลับก็ต้องงงต่อไปเนาะทีนี้มาถึงเรื่องหูต่อภาวะหูหนวกเสียบพลันที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสด้วยนะคะหรือความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดหมายความว่าถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอแล้วก็ต้องอยู่ในห้องปรับอากาศที่มันปิดทึบเป็นเวลานานก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่ไวรัสจะเข้าไปทำลายหูชั้นในได้ค่ะอันนี้ก็ฝากบอกไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าคือถ้าใครมีอาการได้ยินเสียงเหมือนกับมันมีน้ำกั้นอยู่ในหูอะหรือว่ามีเสียงดังในหูนะหูอื้ออย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญไม่ควรมองข้ามนะคะแล้วคุณหมอบอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องแบบกังวลจนไม่กล้าเปิดแอร์นะคะแต่ถ้าเกิดอาการสูญเสียการได้ยินไม่ชัดแบบเฉียบพลันก็รีบไปหาหมอคอจมูกได้ทันทีเนื่องจากว่าภาวะหูหนวกเฉียบพลันมันมีช่วงเวลาทองในการรักษาอยู่แล้วถ้ายิ่งได้รับการรักษาเร็วเท่าไหร่โอกาสในการฟื้นการได้ยินก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ควรปล่อยไว้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เป็นแต่บางคนเนี่ยเป็นเปิดแอร์นอนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยหูดับเลยก็มันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะสูญเสียการได้ยินแบบถาวรก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้เล็กเนาะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในประมาณนี้นะคะหลายๆอาการนะคะบางทีเราต้องเอ๊ะมันนะก็ไม่ควรมองข้ามนะคะถ้าพบรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะทุกๆอาการต้องรีบพบแพทย์นะคะต้องรีบพบแพทย์บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีอาการมากมายอะไรแต่ว่าถ้าเราเอ๊ะแล้วเนี่ยไปพบแพทย์หรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอวิวัฒน์จะมานะคะก็มาปรึกษากันได้แบบฟรีๆกลางอากาศกันเลยนะคะโทรมาฝากคำถามไว้กับน้องแป้งหลังไมค์ได้เลยนะคะเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าคุณหมอมาแน่นอนนะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจานะคะตอนนี้เราได้เวลาพักกันแล้วนะคะไปฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับหมอนพพรเช่นเคยค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้ว6เขตเลือกตั้งชัดชาตินำทุกเขตเมื่อเวลา 20:45 รายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการขณะนี้นับครบ 100% แล้ว6เขตได้แก่เขตดุสิตนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 58,101 คนมาใช้สิทธิ์ 25,016 คนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 61.7% เขตปทุมวันนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 28,846 คนมาใช้สิทธิ์ 14,375 คนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 60.6% เขตราชบูรณะนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 61,091 คนมาใช้สิทธิ์ 3,922 คนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 64.7% เขตสะพานสูงนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 79,659 คนมาใช้สิทธิ์45,119 คนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65% เขตสัมพันธวงศ์นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 15,213 คนมาใช้สิทธิ์ 8,262 คนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 52.7% และเขตหลัก4นับคะแนนครบ

100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 88,23 คนมาใช้สิทธิ์ 43,937 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65.2%ขณะที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการเวลา 20:45 นายชาชาติคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1 1,334,829 คะแนน

0: นอันดับ4นายอนุชาบูรพชัยศรี 94,251 คะแนนและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 41,773 คะแนนชัดชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงยอมรับงานหนักรออยู่ย้ำกทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำแข่งกับเมืองทั่วโลกได้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้ภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังมากประกอบกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะทุกคนไม่ใช่เพราะชัดชาติแต่เป็นเพราะเราทุกคนต้องจับมือและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำและสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำอะไรอาทิเรื่องกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนี่คือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติกล่าวว่าสิ่งนี้ได้มาด้วยความยำเกรงไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นคำสั่งของประชาชนงานหนักรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองต้องมาเตรียมตัวคิดให้ถี่ถ้วนจัดลำดับความสำคัญว่าสิ่งใดต้องทำทั้งนี้นายชัชชาติยังระบุด้วยว่าอยู่มา4ปีย่อมมีจุดอ่อนอยู่แล้วแต่ประชาชนเข้าใจและไว้ใจซึ่งต้องทำตัวให้ดีขึ้นทำทีมงานให้ดีขึ้นเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆ4ปีจากนี้คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นประสิทธิภาพต้องดีขึ้นอนาคตต้องดึงการลงทุนเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนอยู่มีความสุขต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอาจารย์สุวิชามองนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั่งผู้ว่าสมัย2ไม่ครบวาระเหตุจะไปตั้งพรรคการเมืองส่วนอาจารย์วันวิชิตชี้ยังมีแพชชั่นทำงานกรุงเทพอยากเป็นคนแรกทำแฮชแท็ก3สมัยอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยในรายการเลือกตั้งผู้ว่า69ชี้อนาคตกทม.มองว่าหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้นั่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ไม่เสี่ยงที่จะอยู่ไม่ครบวาระแต่ก็มองว่าไม่น่าจะอยู่จนครบวาระอีก4ปีเพราะหากคะแนนชนะมาขนาดนี้จากที่คาดคือ 73% เชื่อว่านายชัชชาติจะเดินหน้าตั้งพรรคการเมืองและเป้าหมายคงไม่ได้อยากเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่3หากมีการเลือกตั้งใหญ่เมื่อคะแนนมากขนาดนี้ต้องมีคนมาทาบทามเชื่อว่านายชัชชาติจะไปไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจอย่างไรด้านอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์อนาคตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าน่าจะอยากเป็นผู้ว่ากทม.ให้ครบอีก4ปีหรือหากยังมีแพชชั่นก็อยากเป็นคนแรกที่ทำแฮตทริก3สมัยเพราะหากตั้งพรรคการเมืองแล้วดังเฉพาะหัวหน้าพรรคก็จะต้องมีพรรคอื่นๆมาร่วมซึ่งจะขาดความเป็นอิสระขัดกับจริตที่นายชัชชาติต้องการเลือกเฟ้นคนมานั่งดำรงตำแหน่งด้วยตัวเองจึงคิดว่านายชัชชาติจะอยากทำการเมืองในกทม.ต่อไปเพราะมีความเข้าใจงานทำให้การเมืองในกทม.มีชีวิตชีวามากขึ้นทำคอนเทนต์แล้วมีคนติดตามทำภาพของคนที่มีความเหลื่อมล้ำให้ใกล้ชิดมากขึ้นและด้วยวัยหากจะมาจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมาในลักษณะที่เป็นเบอร์หนึ่งแบบไม่ต้องออกแรงอะไรมากและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเ

0: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

21:12 นะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะต่ออาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งค่ำคืนวันอาทิตย์นี้28 มิถุนายน 2569นะคะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเนาะสำหรับในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วง

0: ที่ 11:30 นี่แหละค่ะทางปลัดกรุงเทพมหานครจะแถลงภาพรวมสถานการณ์เรื่องของการนับคะแนนนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็น่าจะแถลงแบบไม่เป็นทางการเนาะ 6,628 หน่วยเลือกตั้งนะคะนับคะแนนไปก็น่าจะจบแล้วเรียบร้อยนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติก็ได้คะแนนไปล้านกว่าที่2ก็200,000กว่านะคะแต่ก็ถือว่าฮือฮาเนาะอันดับ2คุณดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลนะคะที่ฮือฮาก็คือเขาบอกว่าโอสามารถชนะคุณมัลลิกานี่คือเป็นผู้สมัครอิสระเนาะก็สามารถเอาชนะผู้สมัครที่มีสังกัดยังไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือจะเป็นพรรคประชาชนก็ตามนะคะก็เดี๋ยวรอฟังแถลงด้วยกันเนาะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เอาจริงๆนะทั่วโลกก็ต้องจับตานะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่เป็นเมืองใหญ่นะมีประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎรก็หลายล้านคนแล้วก็มีประชากรแฝงอีกรวมก็เป็น10 ล้านอ่ะถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากนะคะคนเยอะนะก็ฉะนั้นการบริหารจัดการอะไรก็อาจจะมีเรื่องราวดราม่าอยู่เนืองๆ เนาะอันดับแรกเลยเชื่อเถอะรถติดฝนตกประมาณเนี้ย2-3 เรื่องนะคะที่ผู้ว่าจะต้องจัดการนะคะพี่หมอไม่ได้เลือกเนาะเพราะพี่หมออยู่นนทบุรีนะคะดร.นพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับสวัสดีครับน้องแป้งหลังไม้ก็วันนี้ก็พี่ไปเลือกตั้งแล้วเพราะว่าทะเบียนบ้านพี่อยู่หลักใจอยู่รามินทรา
0: เป็นคนกรุงเทพเหรอเนี่ยเราก็อยู่
1: กรุงเทพ
0: กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพโอ้คนเลือกตั้งมานะคะโอ้
1: ก็จบแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าไอ้เมื่อก่อนนะครับหน่วยเลือกตั้งมันจะอยู่หน้าที่คลินิกพี่เลยที่กม
0: สองแล้วปีนี้มันเลื่อนเหรอคะปีนี้มันหายไปไหนคะ
1: ป
0: ี
1: น
0: ี้
1: เลื่อนก็ย้ายไปอยู่ในถนนลาดประข้าวข้างในนะ
0: โ
1: อ้กลับไปไม่ต้องไม่ไกลนะก
0: ็
1: สะดวกสบายที่จอดรถก็โอเคครับ
0: คือการเลือกตั้งสมัยนี้มันดีตรงที่ว่าเขาเลื่อนจากเมื่อก่อนนี่ปิดบ่ายสามเนาะเดี๋ยวนี้ตั้ง5 โมงเย็นนะพี่หมอนะสบาย
1: ครับใช่
0: อย่างเงี้ยเลือกตั้งกันยาวเลยนะคะทั้งหลอดทั้งวันเลยจะไปธุระปะปังที่ไหนนี่รับรองเลยจบนะสบายมากไม่ต้องรีบเพราะเขาจะปิดหีบอย่างนี้นะคะ
1: จะว่าไปก็จะว่าไม่รีบก็ไม่ได้นะนุ่งเสื้อลาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันนี้มันก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ารถจะติดนะครับแล้วก็ฝนตกอย่างหนัก
0: โอ้
1: พอดีพี่หลังจากพี่ไปเลือกตั้งลงคะแนนเรียบร้อยที่เขาไปประชุมนู่นแล้วแถวฝั่งทนนะแต่เวนใหญ่แล้วที่ก็ขึ้นทางด่วนปรากฏว่าตกหนักนะครับ
0: เจอฝน
1: ไปประชุมนะประชุมเกี่ยวเรื่องของเนี่ยนะครับเรื่องก็ธุรกิจนะเรื่องการตลาดเรื่องสมุนไพรเรื่องงานเสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับในยุคปัจจุบันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปประชุมอีกที่นึงก็ไปกับพวกคณะเภสัชที่รู้จักก็เขาก็เชิญไปคุยกันเรื่องต่อเนื่องอะไรก็เลยขากลับพี่เพิ่งมาถึงเนี่ยเพิ่งมาถึงห้องทำงานนะพี่นั่งฟังน้องวิทย์น้องศิวิไลนั่งฟังวิทยุ
0: นี่คือขนาดนี่คือขนาดวันอาทิตย์เหรอคะ
1: ครับ
0: วันอาทิตย์นะคะเนี่ยโอ้โหประชุมตั้งหลายที
1: ่ครับ
0: อืม
1: แล้วก็ติดมากมากติดจนแบบโอ้ประเทศไทยเรานี้นะขนาด
0: ติดไม่เลือกวันนะฮะ
1: ไม่เลือกวันครับแล้วฝนตกก็ตกหนักด้วยนะ
0: ตกด้วยก็นี่แหละที่บอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ว่าเนาะเรื่องฝนตกรถติดนี่แหละกรุงเทพอ่ะมันไม่มีไม่กี่เรื่องหรอกเรื่องเศรษฐกิจปากท้องไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนอยู่ในกรุงเทพก็ต้องมีอาชีพนะถึงจะอยู่กรุงเทพถ้าไม่งั้นก็ไปอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกกันหมดละแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนี้แหละเนาะฝนตกรถติดนะ
1: พี่ก็คนอื่นก็ขอแสดงความดีใจก็แสดงความยินดีกับท่านผู้ว่านะครับท่านชัชชาติพันธุ์ก็เคยเจอ

0: ท่านก็เป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นคนสาธารณะท่านหนึ่งอะนะท่านก็ไปไม่ว่าจะงานบุญงานอะไรที่วัดนายรองท่านก็ไปบ่อยนะครับพี่ก็มีโอกาสได้ไปได้ถ่ายรูปกับท่านก็ไปเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพระภิกษุสามเณรอะไรเงี้ยนะเนื่องจากทางวัดนายรองก็มีโครงการบ่อยๆแล้วก็เชิญท่านไปรู้สึกหลายครั้งเหมือนกันก็โอเคนะพี่ก็ว่าก็ที่คนที่เลือกเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าท่านก็อย่างน้อยๆก็มีผลงานที่ปรากฏนะครับอย่างน้อยก็เราก็ไม่รู้นะก็คนอื่นๆท่านอื่นๆก็ที่สองที่สามนี่ก็ถือว่ามีคนสนใจเหมือนกันนะได้มองเห็นได้สนับสนุนในบทบาทที่ตอนที่เขาจะเลือกตั้งนะที่หาเสียงที่แสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆนะฮะก็ดีนะพี่ก็ว่าณปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นใครท่านมริกาบุญมีตระกูลนะครับแล้วก็ดร.อะไรของประชาชนดร.โจแล้วก็ของท่านโจนั่นก็โจใช่ไหมที่ของ
1: หมอนั่นก็ดร.โจ
0: ค่ะ
1: ดร.โจอาจารย์พานุวัฒน์ค่ะ
0: ไม่ไอ้คนหนึ่งก็ประชาธิปัตย์ท่าน
1: คุณอนุชา
0: ประชาอนุชาประชาธิ
1: ปัตย์นั่นก็เป็นคนดีนะ
0: ครับ
1: เป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่ากฤษดา
0: ใช่
1: ค่ะก็จริงๆความเป็นลูกเขยของผู้ว่าเนาะก็น่าจะรู้งานพอสมควรเนาะแต่ก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได้
0: ก็ถือว่าเป็นคนดีคือที่เห็นนะมีหลายท่านนะที่พี่ไปเดินดูก็ผู้แต่ละคนที่ลงรับสมัครนะลงสมัครตั้งผู้ว่าครั้งนี้ก็มีล้วนแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเข้าไปก็อาจจะก็ทำหน้าที่กันได้ทุกคนทุกท่านนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แสดงความดีใจกับท่านขอแจ้งความดีดีกับท่านท่าน
1: คะแนนก็ทะลุล้านไปแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็ความหวังของคนกรุงเทพนะครับหรือแม้แต่พี่อยู่ปริมณฑลนะครับหรือว่าอยู่จังหวัดนนท์นี่ก็คือมันเหมือนกับจังหวัดนนท์จังหวัดปทุมนะสมุทรปราการพวกนี้ก็เป็นปริมณฑลนะครับหรือเป็นเมืองรองที่มันเชื่อมโยงกันเกือบทุกมิตินะครับไม่ว่าด้านจราจรหรือจะเวลามีน้ำรอระบายน้ำท่วมอะไรเงี้ยอย่างแต่วันที่ก็จังหวัดนนท์ปักเกร็ดนะครับที่เมืองทองนี่ก็ถือว่าจังหวัดนนท์เมืองทองธานีนะก็เวลามีน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็มันก็ต้องระบายไปสู่คลองประปาครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านหลังบ้านพี่ก็ไปออกนู่นไปออกปักเกร็ดไปนู่นไปนะก็ปริมณฑลอย่างเนี้ยนะฮะก็ที่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่มันวิ่งไปวิ่งมากันอ่ะเชื่อมโยงกันหมดนี่น้ำปีฟังน้องสิวไลบอกว่าจังหวัดกรุงเทพเนี่ยแหมคนเขาเรียกคนที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นไม่ได้ไม่มีอะไรอ่ะ
1: เข้ามาทำงานเป็นประชากรแข็ง
0: นี่โอ้โหไปปลาประชากรแข็งนี่เยอะมากนะครับ
1: สามสี่ล้านนะพี่หมอร่วม
0: น่าจะเกินนะพี่วันนะเพราะว่าคนยิ่งต่างด้าวอีกอะไรเยอะไปหมด
1: ใช่
0: ะ
1: ค่ะเยอะจริง
0: ก็ท่านเมื่อกี้พี่ฟังก็ท่านก็ท่านจะทราบว่าท่านก็ต้องงานหนักขึ้นอีกหลายเท่าเพราะเหมือนคนไว้วางใจเนาะเขาหวังไว้ว่าความต่อเนื่องที่ท่านได้ดำเนินการแล้ว

0: เนี่ยนะลาปัญหาต่างๆที่จะต้องให้มันแก้ไขต่อไปที่ไม่อยากจะหวังว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมรถติดอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องค่อยๆแก้กันไปเนื่องจากว่าถ้าเราก็ต้องยอมรับตรงๆเอาว่ามันจำกัดใช่ไหมฮะก็เราไปมองเห็นด้วยว่าโอ้ยเข้าไปมองเนี่ยมันไม่รู้จะไปแก้จุดไหนแก้จุดนู้นมาตรงนี้ก็เห็นตรงไหนก็ต้องแก้ทั้งหมด
1: ต้องแก้ทุกที
0: ่เรื่องผังเมืองพี่ว่ามันมองยากนะครับเรื่องที่จะไปแก้แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยที่พี่ไปเมืองจีนพี่โอ้มาถามว่าทำไมเขาทำได้หมดเลย
1: ใช่
0: ที่ทำได้ทำถนนหนทางเวนคืนหรือถนนที่แบบกว้างขวางสวนสาธารณะต้นไม้ร่มรื่นใช่ไหมครับจัดเป็นระเบียบสายปงสายไฟมันจะอยู่ใต้ดินไม่มีเห็นให้เห็นเลยสักเส้นหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วทางเท้าทางรถยนต์รถจักรยานก็ไปวิ่งกันคนละเรื่องนะก็ไม่มาปนกันนั่นก็ถ้าเรามองไปเรื่องของหลักการใช่ไหมครับของหลักของบริหารประเทศนะครับหรือว่ากฎหมายของประเทศเขาอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการที่จะไปทำอะไรอะไรมันก็เหมือนกับตึงของรัฐนะรัฐสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจว่าใครให้ไม่ให้ ไม่ต้องรอคุณจะเวนคืนเนี่ยหมายบ้านเราจริงมันโอ้โหมันหลายปีกว่าจะตกลงกันได้อย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับในการที่จะขยายฝังเมืองจะทำอะไรแต่ละจุดนี่ไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่าย
1: จริง
0: ครับ
1: ก็งานหนักเนี่ยเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะงานหนักต่อไปเนาะสำหรับเมืองใหญ่ใช่ไหมคะในการบริหารจัดการเนาะก็ให้กำลังใจทุกคนส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็เห็นหลายคนก็ไปที่คุณมัลลิกาสักนิดนึงนะว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวใช่ไหมที่สมัครรอบนี้นะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: หลายคนก็เลยบอกว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาเอาสมมตินะสมมติว่าหากคนกรุงเทพบอกก็4ปีพอละคุณชัดชาติทำงานมา4ปีละให้ไปคือบางคนถึงขนาดบอกว่าคุณชัดชาติเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหมาะจะเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะเราบอกว่าโอ้มิฉะนั้นนะถ้าคุณชัชชาติไม่ลงนะคุณมลิกาจะได้เป็นผู้ว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะ เห็นก็ดราม่ากันอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะตรงนี้จะได้เป็นผู้ว่านะเนี่ยก็ใช่สิแต่ว่าเพราะว่าคะแนนมันไม่ได้ไงคะเพราะคุณชัชชาติก็นำโด่งไปแล้วนะคะล้านกว่าคะแนนแล้วนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: ก็ในทางจังหวัดที่นี่นะรู้สึกจะวันนี้ที่ไหนพัทยาด้วยใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่ที่พัทยาก็รู้สึกว่าจะเป็นคนเดิมมั้งคะพี่หมออืมเป็นเดิมเหมือนกันนะคะเป็นรัฐบาลเหมือนที่กรุงเทพมากกว่าค่ะมีเรื่องจะคุยกับพี่หมอเรื่องนึงพูดถึงผู้หญิงนะคะแต่เนื่องมาจากว่าสื่อของทางทั้งสหรัฐและอังกฤษนะคะสำนักข่าวเอเจนซี่ค่ะเขาติดตามความคืบหน้าคดีสะเทือนวงการทูตที่นักการทูตสหรัฐวัย43ปีไปเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่างกุ้งประเทศพม่าค่ะแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าเขามีภรรยาเป็นคนไทยนะคะมีภรรยาเป็นคนไทย
0: ก็บอกว่าเป็นใครนะครับต้องเสีย
1: เป็นนักการทูตของสหรัฐค่ะพี่หมอไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมที่ย่างกุ้งเมื่อเดือนพฤษภาคมใช่แล้วปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจเขาจับอดีตภรรยาคนไทยนะคะได้แล้วเขาบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยที่ย่างกุ้งเนี่ยเป็นโรงแรมที่พักยอดฮิตยอดนิยมของนักการทูตเพราะว่าตั้งอยู่ห่างจากสถานทูตอังกฤษสถานทูตสหรัฐประจำพม่าเนี่ยเพียงแค่1ไมล์เท่านั้นก็เลยเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มอดีตภรรยาคนไทยของอดีตของนักการทูตคนนี้

0: ในข้อหาฆาตกรรมซึ่งสื่อสหรัฐบอกว่าถ้าศาลประเทศพม่าตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยผู้หญิงไทยคนนี้จะต้องถูกจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปีหรืออาจจะถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคะนี่ค่ะคนนี้ก็เป็นนักการทูตผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติที่เคยปฏิบัติในหลายประเทศมาก่อนย้ายมาประจำอยู่ที่สถานทูตสหรัฐในนครย่างกุ้งค่ะแล้วก็มาโดนอดีตภรรยาซึ่งเป็นคนไทยฆ่าเสียชีวิตค่ะพี่หม
1: อ
0: นี่ค่ะก็บอกว่าด้วยการเดี๋ยวนะด้วยการใช้มีดแทงศีรษะและลำคอนะคะ
1: ถึงยังหนุ่มๆอยู่ใช่ไหมอันน
0: ี้43เท่านั้นเอง
1: โอ้กลับ
0: นะคะนักการทูตคนนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเขาใช้คำว่าอดีตภรรยาชาวไทยก็แสดงว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะหย่ากันแล้วแต่ว่าสื่อของอังกฤษได้รายงานคึกคมเลยว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีการหย่าร้างกันเมื่อไหร่แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยสมรสกันเมื่อปี2561ค่ะทีนี้ณขณะนี้แน่นอนถ้าเป็นคนไทยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศเนาะก็ต้องไปให้ความช่วยเหลือกับหญิงไทยผู้ต้องหาคนนี้เข้าใจว่าณขณะนี้ก็คือยังถูกจำคุกอยู่ที่พม่าค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับเราจะสะท้อนอะไรยังไงดีไหมหรือไง
0: ก็สะท้อนถึงว่าอะไรก็ตามเนาะคือคำว่าคู่ผัวเมียเนี่ยเนาะคืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: จะเป็นชาติไหนคือประเทศไหนก็ทะเลาะกันเหนือคือสะท้อนว่าทำไมคนเราถึงขนาดทะเลาะกันขนาดฆ่ากันตายได้ภายในไม่กี่อย่างเนี้ยล่าสุดแล้วกันที่มีชาวออสเตรเลียฆ่าเด็กไทยเด็กสาวอายุ17ที่ตายเมื่อวานน่ะที่พัทยานะอีกคนนึง
1: ครับครับ
0: อย่างเงี้ยทำไมช่วงเวลาแป๊บเดียวทำไมคนถึงขนาดฆ่ากันตายได้นะพี่หมอเนาะ
1: ครับวิเคราะห์นี่เนาะ
0: แล้วคู่หลังเนี่ยที่เป็นออสเตรเลียเนี่ยอายุเยอะกับเด็กไทย17ปีเนี่ยคู่นี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเจอเอาใกล้ๆโรงแรมแล้วก็พอเจอปุ๊บก็ชักชวนขึ้นห้องตกลงราคากัน1,000 บาทแล้วก็พอไปถึงเนี่ยอันนี้เจ้าตัวเขาสารภาพรับสารภาพว่าที่เขาฆ่าเพราะว่าฝ่ายหญิงอายุ17เนี่ยอ้างว่ามีประจำเดือนแล้วไม่ยอมมีอะไรด้วยผู้ชายก็เลยขอเงินคืนครึ่งนึงปรากฏว่าคุยกันไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้เผอมือบีบคอตายค่ะพี่หม
1: อ
0: พังมือเราก็เรียกว่าพังมือเนาะ
1: เนี่ย
0: มันกันใดทำไมฆ่ากันง่ายขนาดนี้หรอ
1: มันอย่างนี้ครับเราจะไปพูดถึงเราก็จริงๆแล้วนะมันข้อเราก็ไม่รู้ว่ามันมีประเด็นอะไรใช่ไหมครับเอาอันแรกก่อนนะครับอย่างกับท่านทูตใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ท่านทูตกับหญิงไทยเนี่ยแน่นอนครับต้องมีการก็อาจจะต้องมีการขัดแย้งหรือมีอะไรที่มันมีด้านด้านจิตใจด้านอารมณ์อะไรต่างหลายอย่างอ่ะทั้งมันเป็นเหตุจูงใจกับการฆ่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องที่จริงอ่ะนะเราจะพูดไปก็ลำบากใจเพราะว่าแล้วคดีเกิดเนี่ยนั่นคืออะไรคือส่วนใหญ่แล้วในแต่ละประเทศนะไม่อย่างเอากฎหมายพม่าเขาก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เขาเองก็ต้องสืบค้นนะว่าถ้าจับได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องค้นหาสาเหตุว่ามีแค่กระแสแค้นเครียดแค้นอะไรขนาดนั้นถึงจะต้องมาฆ่าแรงจูงใจอะไรที่ทำไงถึงกับต้องฆ่าใช่ไหมครับอันนี้ตัวนี้มันเป็นข้อสรุปมันจะได้แต่ว่าถ้าเราดมเดาๆไปนี่มันยากนะก็ยากกันว่าทำไมทำไมขนาดนี้มันถึงฆ่ากันนะแล้วโดยเฉพาะในตำแหน่งท่านทูตนี่ไม่ใช่ตำแหน่งน้อยๆนะ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็โดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่

0: ัญแล้วก็มีความสามารถมันต้องสูงนะครับที่จะส่งออกมาเป็นอยู่มาทำสถานทูตในประเทศต่างๆพวกนี้นะ
1: ค่ะ
0: มันก็บอกแล้วจริงๆแล้วเราพูดพวกนี้มันระวังมากนะครับรายการที่เรายังไม่ชัดเจนนะก็เราต้องรอฟังแล้วว่าก็สรุปกับตำรวจนะครับที่เขาสอบค้นคดีมาแล้วนี่ว่าด้วยเหตุอะไรนะครับว่าจะต้องมาฆ่านี้เป็นอย่างไรนะครับมีความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งอะไรมันมีเยอะมันมีหลายสาเหตุนะเนาะในขนาดต้องห้าขนาดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วแหละนะฮะแต่เราก็ต้องแสดงความเสียใจจริงๆนะครับก็กับคนที่ถูกฆ่าบางครั้งเนี่ยมันเขาอาจจะไม่ได้ตั้งตัวนะโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายอะไรเวลาอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะสามีภรรยาการฆ่ากันเนี่ยแต่นี่ก็บอกเป็นอดีตนี่นะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันพวกเนี้ยมันเรื่องของหลายเรื่องนะอะไรเราถ้าพูดนี่มันเดี๋ยวมันจะไปกระเทือนอะไรอะไรมันเป็นคดีที่ก็เรียกว่าเราอย่าไปคาดเดาเดาอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเดาตะของคนไอ้ผู้ชายนี้นะออสเตรเลียนี่อันนี้ก็ต้องรอเหมือนกันว่าที่มันตำรวจไทยเราก็ต้องสืบอยู่เหมือนกันว่าอะไรทำไมถึงขนาดต้องฆ่านะถึงฆ่าบีบคอรัดคอดีว่าเขารู้สึกเขากำลังจะหนีออกนอกประเทศในวงเวลาที่ก็บอกว่าถ้าไปช้าไปจับช้ากว่า 4-5 นาทีก็จะขึ้นเครื่องใช่ไหมเห็นที่ก็อ้างฟัง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาฆ่าเลยอะแต่ว่าเขาสามารถที่จะเก็บร่างเอาไว้อีกวันหนึ่งนะกว่าจะเอาใส่กระเป๋าออกมาทิ้งอะค่ะเป็นความใจเย็นของผู้ชายคนเนี้ย
0: แต่ว่าทีนี้เรื่องของฆาตกรรมแบบนี้นึกอะไรถ้าเกิดเราเห็นแล้วมันจะมีเรื่องของเรื่องของการล่วงละเมิดใช่ไหมครับ
1: มันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเด็กอายุ17
0: ใช่ไหมครับอันนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องติดกับทำร้ายร่างกายเนี่ยเพราะว่าบีบคอเนี่ยก็ไม่กล้าเราอีกแหละว่าบางทีมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นอารมณ์มันเป็น
1: มันเป็นอะไร
0: วิปริตก็เรียกอะไรเงี้ยนะมันมีเยอะเลยนะคืออะไรนะ
1: ค่ะค่ะ
0: นั้นก็ต้องดูก่อนว่าทำไมก็ถึงขนาดเราก็เคยได้ยินบ่อยนะพวกซาดิสพวกมาโซคิสพวกอะไรนี่เกี่ยวกับความผิดปกติในด้านเพศใช่ไหมครับฉะนั้นคนพวกเนี้ยเวลาเราพบเห็นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้คือหน้าตาเขาหล่อเหลานะครับมันอัตยาใสพูดจาดีบุคลิกภาพอะไรดีทุกอย่างแต่ในด้านความผิดปกติความวิปริตของเขานี่มันซ่อนอยู่ในใจนะครับแล้วก็พวกนี้บางทีเวลามันเกิดเนี่ยนึกถึงอะไรบางอย่างมันเกิดโดยเฉพาะมันมาเกี่ยวข้องกับอารมณ์เพศนะครับแล้วก็อะไรที่มันไปกัดปั้มเป็นอะไรต่ออะไรนี่มันมีหลายอย่างนะบางคนชอบทรมานชอบมันมีความสุขนะถ้าเกิดว่าทำให้เขาเจ็บทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันสารพัดนะเราไม่ต้องเราแต่เราก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องนะกับญาติที่ต้องสูญเสียน้องอายุยังไม่มากเลยนะเท่าไหร่นะ
1: ใช่ค่ะ17ค่ะพี่หมอ
0: โอ้นี่ไงอันนี้ก
1: ็17
0: ไม่รู้ว่าบางทีนะเราก็เห็นครับบางทีเราเห็นว่าบางทีนะติดยาเสพอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็มันอาจจะมีสาเหตุได้เหมือนกันนะเราก็ไม่รู้โดยเฉพาะการไปก็เร็วไม่รู้นะเราก็บ้านเราหนุ่มสุดไหลจริงวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราก็เสียภาพลักษณ์มาหลายบ่อยๆเรื่องของผู้หญิงเวลาไปใช้

0: ริการอะไรต่างๆพวกนี้นะตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงนะซึ่งพวกนี้จริงเราก็มันก็ต้องย้อนเหมือนกันนะครับต้องแสดงว่าสภาพนั้นผู้บริหารประเทศเนี่ยกระทรวงไหนรับดูแลเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ของความเป็นไทยคือจริงเหล่านี้บางทีต้องปลูกฝังต้องตอกย้ำนะให้เขาเห็นคุณค่าของความเป็นไทยไว้นะอะไรที่มันอะไรต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเราบางทีว่าแต่งตัวล่อแหลมตลกสายเดี่ยวใช่ไหมคืออะไรคือมันแสดงออกซึ่งมันบางครั้งเราก็เตือนกันสักหน่อยเนาะ
1: มันน่าสังเกตตรงที่ว่าฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยพอเข้ามาที่พัทยาเนี่ยเวลาเขาเจอผู้หญิงเขาคิดว่าต้องมีอาชีพอย่างนี้เหรอคะใช่ไหมเขาอ้างว่าคือโอเคคนตายพูดไม่ได้แล้วเนาะแต่เขาพูดง่ายๆว่าเอาเจอใกล้ๆโรงแรมนี่แหละแล้วก็ชวนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็คิดว่าใครๆก็ชวนได้อย่างนี้เหรอขอคุยได้แล้วก็จูงมือกันขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าในภาพกล้องวงจรปิดชัดเจนว่าจูงมือขึ้นคอนโดมิเนียมไป
0: ครับ
1: ค่ะเนี่ยก็น่าเสียดายน่าเศร้ามาก
0: ครับก็ตอนนี้ก็เศร้าก็โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ญาติอ่ะนะคงเสียใจเนาะตอนน้องก็อายุยังไม่มากก็มันก็ได้แต่มันเวลาเกิดแบบนี้คืออะไรมันก็จะได้แต่ว่าเราก็ต้องเป็นบทเรียนหรือเป็นอะไรที่มันทำให้เกิดคอยระมัดระวังอ่ะพูดอะไรมากไปก็ไม่ได้ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาตินะครับก็พอจะทำใจกันได้นี่ก็บางทีก็นะไม่รู้จะทำยังไงก็ปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับเพศอ่ะมันมีบ่อยมากเลยนะไม่เป็นไรถ้าเราไปดูบางประเทศที่เขาใช้ข้อกฎหมายที่ก็เรียกเบ็ดขาดนะไอ้ข่าวพวกนี้บางทีมันเกิดน้อยมากเลยนะเกิดน้อยกว่าเพราะบ้านเราบางทีพอพูดไปสาวไปสาวมาก็มันยังไม่ได้รับคำตอบหรือว่าไม่กระจ่างเท่าไหร่นะว่าคนที่เคยทำพวกนี้มาแล้วเนี่ยแล้วทำไมก็พูดง่ายว่ายังบางคนที่ติดคุกไม่นานนะคดีไปแล้วติดคุกไปสักพักเอาออกมาแล้วไอ้คนนี้เป็นคดีเนี่ยคดีพวกข่มขืนคดีพวกเนี่ยแหละมันเดี๋ยวออกมาอีกแล้วนะเพิ่งเหมือนที่ออกมาจากคุกไม่นานนะเพิ่งจกโยกนี่เองบอกเพิ่งออกมาเนี่ยคดีเนี่ยไปข่มขืนเขาไปทำอะไรเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยพี่นี่พี่ว่ามันก็สำคัญกันนะ
1: ค่ะใช่เลยเนาะก็จริงๆตำรวจไทยเก่งมากนะก็สามารถจับเอาไว้ได้ทันก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปนะคะสืบจนรู้อ่ะคิดดูว่าโอ้ยตอนแรกก็ปฏิเสธนะที่หมอสุดท้ายก็จนรู้แล้วก็มารวบไว้ที่สนามบินนะคะชื่นชมเราพักกันแป๊บนึงนะคะที่หมอคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะ
0: ครับได้ครับหนังสือได้ครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุก

0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะคะมีคำถามของน้องผู้หญิงอายุ48เคยแต่งงานกับสามีคนแรกเลิกกันมี

0: ลูก1คนสามีอายุ59ดื่มเหล้าสูบบุหรี่มีโรคความดันเบาหวานไขมันสูงและอ้วนหมดสภาพทางเพศแล้วค่ะพี่หมอจนไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้สมบูรณ์ดิฉันเลยแก้ปัญหาด้วยการซื้อของเทียมมาช่วยตัวเองสามีเลยแอบเห็นทะเลาะกันบ่อยเลยแยกทางกันนะคะพอแยกกันได้3ปีก็มีสามีใหม่อายุ65ค่ะนี่คนใหม่อายุ65ร่างกายแข็งแรงแต่ก็หลังเร็วจนรู้สึกผิดหวังอีกแล้วก็เลยมาแอบใช้ของเทียมเหมือนเดิมควรจะบอกสามีไหมกลัวว่าถ้ามารู้ทีหลังเดี๋ยวจะเกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมค่ะพี่หมอก็เลยถามว่าการใช้ของเทียมบ่อยอันตรายอย่างไรบ้างควรบอกสามีคนปัจจุบันว่าอย่างไรดีว่าเราไม่ถึงจุดเขาก็เลยจะเสียใจไหมคะเอาข้อหนึ่งก่อน
1: คืออย่างนี้นะครับแหมเราก็พูดไปพูดมานะ
0: ค่ะ
1: จากดูปัญหาแล้วเนี่ยเหมือนน้องก็จะโชคไม่ค่อยดีเลยไปเจอผู้ชาย2ชายเนี่ยนะมักจะเกิดความบกพร่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องในเรื่องการแข็งตัวสมัยใหม่ก็เรียกว่าหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องพอมันเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไปกระทบถึงความสุขในครอบครัวก็คือของผู้หญิงนี่แหละนะครับก็ทำให้เกิดต้องหาสิ่งที่มาทดแทนมาช่วยเพื่อที่จะให้มันเขาเรียกว่าระบายนะครับความตึงเครียดต่างๆออกไปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นจะถามว่ามันจะควรจะบอกไหมนี่นะก็ตอนแรกเบื้องต้นก็ต้องไปโทษของผู้ชายก่อนว่าทำไมเขาไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะความบกพร่องทางเพศซึ่งรู้สมัยนี้อะไรก็สามารถที่จะดูแลรักษาฟื้นฟูแบบง่ายๆไม่ได้ยากนะอย่าปล่อยปละละเลยอันนี้พี่ย้อนตรงนี้นิดเดียวว่าการที่เราจะมีผู้ชายต้องก็ได้รับผิดชอบที่ว่ากันอยู่เสมออะไรว่าเวลาแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้ชายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็ต้องให้ความสุขกับภรรยานะครับให้มันครบถ้วนอย่าให้มันบกพร่องนะฮะแต่ทีนี้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นเรื่องค่อนข้างจะว่าใหญ่ก็ไม่รู้นะบางทีก็บอกเฮ้ยปัญหานิดเดียวแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับเรื่องการไม่ค่อยยอมรับโดยเฉพาะอย่างที่คนแรกใช่ไหมที่บอกพอไปเห็นน้องเขา
0: ใช้ของเท
1: ีย
0: ม
1: นะครับเพื่อที่จะ
0: ทะเลาะกัน
1: จริงๆความสุขกับความ
0: จริงๆผิดไหมควรโกรธไหมคะพี่หม
1: อก็อยู่ที่ก็แล้วอยู่ที่อารมณ์หรืออยู่ที่ของผู้ชายนะแต่ละคนบางทีก็ไม่ยอมรับบอกเอ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้จริงๆมันยังไปโทษผู้หญิงด้วยนะโอ้แบบขนาดนั้นเลยเหรอขาดไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยนะเมื่อกี้ไปโทษอีกอะไรเงี้ยนะแต่ทั้งๆที่เองตัวเองไม่ได้รู้ตัวว่าอ๋อตัวเองไม่ได้ทำให้เขามีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะโดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์ทางเพศในเรื่องความสุขด้านทางเพศเนี่ยก็เนี่ยแหละการที่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทั้งอะไรที่เราบอกว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยก่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีโตว่ามันเรื่องรสนิยมเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างรสนิยมเรื่องรับประทานอาหารรสนิยมการแต่งตัวรสนิยมในหลายมิตินะแต่ว่าก็คือเรื่องเพศรสนิยมทางเพศเนี่ยก่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะควรทำความเข้าใจควรจะเรียนรู้ที่ว่ารู้เขารู้เรานั่นแหละนะทีนี้ถามว่าควรจะบอกไหมเนี่ยพี่เขาบอกว่าใช่ไหมถ้าบอกไปเนี่ยถ้าบอกวันนี้มีคนใหม่ใช่ไหมที่เขาถามเนี่ยว่าคนใหม่เนี่ยก็ควรจะบอกไหม
0: ใช่คือกลัวว่าจะซ้ำรอยเดิมเดี๋ยวโกรธอีกพอมาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็จะว่าควรไหมพี่ว่าก็เลยจับเข่าคุยนะครับถ้าเกิดว่าเราก็พูดตรงว่าพี่ว่าไอ้เรื่องตรงนี้นะเรื่องของความเปิดเผยนะโดยเฉพาะ

0: ขาเรียกว่าสามีภรรยาเนี่ยมันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องนะเรื่องเพศเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะที่บางคนบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอให้เสร็จก็แล้วกันให้เธอสบายฉันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกไม่สบายไม่สบายแต่ว่าลึกๆแล้วมันก็เหมือนกับบางคนร้องไห้แอบร้องไห้นะว
1: ่
0: าเวลาผู้ชายต้องการแล้วไปแสดงแบบเหมือนกับต้องการเอาให้ได้จะต้องทำให้เสร็จจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งเราก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงปัญหานี่แหละน้องสไลบางทีมันพอทำไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็เลยมันเกิดยังไงมันเป็นที่จะสื่อสารกันปรับความเข้าใจกันทำไมเขาถึงได้เปิดให้ที่ให้การปรึกษาปัญหาตรงนี้นะซึ่งบ้านเรานี่มีเยอะน้องสไลกรมสุขภาพจิตเอ่ยที่ไหนเนี่ยมันมีหลายๆแห่งนะที่ให้การปรึกษาเรื่องปัญหาทางครอบครัวการชีวิตคู่นะมันมีคือมันมีในก็เรียกว่าชีวิตคู่มันมีเสมอนะสไลเวลามันมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเพศเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบอกใครแต่ว่าถ้าไปบอกคนกลางบอกคนที่เข้าใจในปัญหานะครับแล้วก็บอกเล่าสาเหตุมันเป็นกระจกใครจากผู้หญิงจากผู้ชายนะฮะแล้วก็บอกความจริงกันแล้วก็ช่วยกันหาทางออกนะมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไปปรึกษาแล้วก็ยอมรับความจริงกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองจะดันทุรังโอมแหมจะน่าถูกยันเตแบบไม่ได้อะไรเงี้ยนะต้องยอมรับนะครับเรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าว่าก็ใช้อย่าไปใช้อารมณ์บางทีมันเรื่องนี้แต่เรื่องเพศในเวลาบางทีมันจะโยงไปเหมือนกับน้ำพึ่งหยดเดียวเหมือนกันนะนะครับผู้หญิงเนี่ยบางทีก็ผู้ชายบางทีก็ไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: โหมันสำคัญนักเหรออะไรเงี้ยนะมันทำไมต้องอย่างนั้นอย่าง
1: น
0: ี้
1: ขนาดนั้นเอง
0: เพราะตัวเองความรับผิดชอบไม่มีตัวเองไม่รู้ว่าภรรยาเราเนี่ยเป็นยังไงจะมีความต้องการอย่างไรนะครับความพร้อมความอะไรมันต้องเรียนรู้มันต้องทำความเข้าใจกันอะไรนะฮะไม่ใช่อยู่กันไปวันก็เมียฉันนะฉันยังไงก็ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้พี่ก็ต้องโทษผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยจะว่าเรื่องของเทียมมันก็เป็นต่างประเทศหลายประเทศที่เขาบอกว่ามันเป็นตุกคนตัวหนึ่งตัวช่วยนะในบางประเทศที่บอกว่าในห้องนอนเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในห้องนอนเลยนะครับมันจะไว้ในห้องนอนว่ามันอาจจะช่วยกันบางคนอาจจะไปช่วยเป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยเล้าลมเป็นตัวช่วยให้มันตื่นเต้นมีสิ่งอะไรแปลกใหม่ก็เมื่อก่อนก็มีอะไรว่าเรื่องก็เซ็กทอยนะก็จะมีรูปแบบต่างๆที่ก็พัฒนามาเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาทั้งผู้หญิงผู้ชายนะทั้งผู้หญิงผู้ชายของผู้ชายนี่ก็เหมือนกันของผู้ชายก็มีแบบของเทียมนะของเทียมแหละเราดูนั่นสิละมันมีหลายประเทศซึ่งก็ทำแบบเปิดเผยหรือทำใกล้เคียงของจริงมากๆเลยนะครับนั่นนะ
1: ค่ะก็ไม่ก็คือบางคนอาจจะแบบไม่กล้าบอกกลัวจะซ้ำรอยใช่ไหมคะทีนี้ก็ถามข้อที่สองว่าประเทศไทยควรให้ความรู้เรื่องนี้เรื่องเพศกับคู่สมรสจะได้ไม่เกิดปัญหาครอบครัวอันนี้คิดยังไงว่าต้องมีเรื่องนี้เช่นเนี้ยการใช้ของเทียม
0: จริงๆนะนุ๊กเสียดายพี่ว่าอันนี้ก็เป็นน้องก็คิดถูกนะเพราะว่าคือคนต้องไม่รู้ไม่ประสบปัญหาด้วยตัวเองไม่รู้ไงใช่ไหมครับว่าที่จริงเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดกับว่ามันไม่ได้รับการตอบสนองคือมนุษย์อ่ะนึกอะไรว่าการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับผู้สามีภรรยาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเพศนะครับเรื่องเซ็กซ์นั่นนะครับมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะบางคนนี่ก็บอกว่า

0: เอาอดข้าวหรอกนะเจ้าจิวาวายไม่ตายหรอกเพราะอดเสน่หาเนี่ยนะแต่ว่าเขาว่ากันว่านะครับเรื่องเซ็กเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะน้องสิวแลนะก็ถ้าคนไม่สังเกตหรือว่าคนไม่บอกให้ความสำคัญก็อะไรก็แล้วก็ไปแต่จริงๆลึกๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมากๆเลยนะฮะที่เราพี่ก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองรู้เยอะนะเพราะไม่ใช่อะไรเพราะเราก็ได้จากข้อมูลจากท่านผู้มีปัญหาทั้งหลายเลยนะคืออะไรว่าทำไมอะเรื่องของการที่ผู้หญิงกับผู้ชายนะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่องเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างเลยที่วันนี้พี่เคยได้ยินแวบๆว่าอะไรน้องสิวอะไรเป็นคนพูดเองนะว่าจะพี่ฟังมาว่าอะไรนะเพื่อนสามีอะไรเพื่อนสามีมาเอาภรรยาไปแอบนัดภรรยา
1: อ๋อใช่วันนี้ค่ะใช่ใช่
0: เล
1: ยใจเย็นมากเลยเขามันก็จะให้อภัยอ่ะเขาบอกเขาเลิกกันด้วยดีกว่าที่จะมานั่งทะเลาะฆ่าแกงกันเหมือนกับเป็นคดีใช่ไหมนี่ค่ะ
0: อันนี้ครับ
1: ค่ะเน
0: า
1: ะ
0: นี่แหละน้องสลายก็ถือว่าคือบางทีเนี่ยเรื่องความแบบคือบางครั้งอะผู้หญิงเองก็แบบเขามันเหมือนกับไม่รู้จะบอกว่ายังไงเหมือนกันนะไปนอนกับสามีโอเคไม่เสร็จใช่ไหมแต่ที่จริงมันไม่มีความสุขถึงที่สุดอะไรทั้งอย่างอ่ะมันไม่ได้แบบมาทับใจเลยอย่างเงี้ย
1: นะคุยกันหาทางออกดีที่สุดส่วนใครที่อยากจะคุยกับพี่หมอนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เราไม่เจอกันเนี่ยจะคุยทางไหนยังไงพี่หมอบอกได้เลยค่ะ
0: กับที่คุยได้ก็เนี่ยนะครับทางโทรศัพท์นี่ก็ได้ครับแต่ก็ขอไปบางทีโทรมาบ่อยพี่ก็ไม่ได้รับอะไรนะบางทีก็โทรมาบ่อยๆแล้วกันนะครับโทรมาเรื่อยๆก็เบอร์นะครับ0876977666 0876977666บางคนหลายท่านขอไปจริงๆหลายคนบางท่านได้ขอไว้คือบางครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ประชุมไปประชุมวันนี้วันทั้ง3ที่แล้วก็มันไม่ก็สะดวกบางทีที่จะรับอะไรบางทีนะถ้ามีไลน์นะคนที่มีไลน์ก็ฝากมาพี่ก็ตอบทางไลน์ก็มีนะอันนี้ต้องขอไปนะครับต้องขอไปครับแต่ก็ยินดีนะครับยินดีได้นะครับยินดีก็ที่จะตอบ
1: ได้
0: นะครับครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปพร้อมกันค่ะพี่หมอคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
8: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: 990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
10: บอลโลกสตอรี่
11: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองเวิลด์คัพ2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดส

0: ุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: คืนกับอีก9นาทีนะครับก็เข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกกันนะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับในค่ำคืนวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตบอลโลกจะลงเตะนะครับช่วงของเรานะครับจากเวลาตรงนี้จนถึง2นาฬิกาอยู่กันกับเรา2คนนะครับผมอู๋อัครเทพมาพร้อมกับพี่จุ่นเพ็ญกวินนะครับสวัสดีพี่จุ่นครับ
1: สวัสดีครับคุณอู๋มนุษย์เลิฟก็สวัสดีทุกฝั่งด้วย
0: ทำไมอ่ะ
1: แม่เพลงนี่โรแมนติกจริง
0: ๆเฮ้ยเราก็ต้องแบบมีจังหวะนุ่มนวลเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าช่วงที่แล้วเนี่ยเขาก็เปิดเพลงเลิฟกันมาอยู่แล้ว
1: เอาเหร
0: อเอออ
1: ๋ออ่ะฮะ
0: โดยเฉพาะน้องรามที่แบบเป็นช่างของเราเนี่ย
1: เขาเป็นมนุษย์เลิฟเหมือนกัน
0: โอ้เขาเจ้าพ่อเพลงรักพอให้เปิดนี่เปิดแบบเปิดเพลงช้าๆคือสไตล์ออกแนว
1: เออดู
0: ออกแนวคาราบาวนะ
1: ดูร็อกดูอ่ะอย่างน้อยต้องแบบหนักๆ หน่อยอ่ะ
0: ใช่
1: เออโอ้โห
0: แบบดูแล้วทรงแบบน่าจะเป็นแบบพี่เสกโลโซ
1: แต่ว่าชาวร็อกหน่อย
0: แต่ว่าเวลาเขาเปิดเพลงพี่เสกเขาเปิดวันนี้เขาเปิดเพลงช้า
1: เออชอบฟังเพลงช้า
0: ใช่
1: ชอบนุ่มนวลอะไรเงี้ย
0: เออเราก็แบบนุ่มๆนวลๆกันไปก่อนเที
1: ่
0: ยงคืนเองจะไปรีบเปิดเพลงร็อกไปไหนแต่เดี๋ยวไม่ใช่คืนนี้เนี่ยผมว่าเอาจริงๆนะผมว่าคืนวันนี้เป็นวันที่แฟนบอลอาจจะแบบเลือกพักผ่อนอีกหนึ่งวันก็เป็นได้
1: นี่มันเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกนะ
0: คือถ้าผมเหนื่อยจริงๆนะคืนนี้ผมพักถ้าผมเหนื่อยจริงๆนะ
1: ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมจะดูถึงจบเกมได้ไหมเนี่ย
0: คือเราก็อย่างที่พี่บอกมันรอบน็อกเอาท์จริงๆแต่ว่านะมันก็ต้องดูสถานการณ์มันก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยวันไหนพักได้ก็พัก
1: ต่อให้มันเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกก็ตามนะ
0: จริง
1: คนอาจจะไปมุ่งเน้นเกมวันคืนพรุ่งนี้
0: แหมมันต้องเหลือตั้งอีก15
1: เออ
0: โอ้โหเยอะแยะ
1: โอ้โหคู่นี้เอาจริงถ้าวัดน้ำหนักกันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคู่ที่อ่ะใช้ว่าเฉพาะแฟนบอลบ้านเราอาจจะแบบไม่ได้ตามกันเยอะ
0: จริง
1: ถูกป่ะแอฟริกาใต้ผมก็ไม่แน่ใจมีแฟนบอลเยอะมากมั้ยแคนาดาผมว่าน่าจะมีแหละคนที่เคยไปล่ำไปเรียน
0: อย่างพี่จุ่นเป็นต้นเคยไปเรียนมา
1: ผมยังไม่เคยเกินปากน้ำเลยสถานที่เรียนผมเน
0: ี่ย
1: ก็อ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันละกันช่วง 2:00 นะครับ
0: ใช่
1: ก็จะลงสนามกันระหว่างทางแอฟริกาใต้อันดับ2ของกลุ่ม A
0: ครับ
1: เจอกับทางอันดับ2ของกลุ่ม B
0: ใช่
1: นะครับผม
0: อ่ะนะครับก็แป๊บๆนี่หมดรอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กันแล้ว
1: ครับ
0: อ่ะเพราะฉะนั้นมีหลากหลายเรื่องราวมาคุยกันเหมือนเดิ
1: ม
0: เรื่องบอลโลกเรื่องตลาดนักเตะเอาจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้เกรงใจบอลโลกเลยนะ
1: ครับ
0: เขาก็เดินทางแล้วก็เปิดดิวปิดดิวอะไรกันสนุกสนานเลยนักเตะบางคนอยู่ในบอลโลกเขาก็ดิวกันสบาย
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยว
1: ก็อ่ะมันก็ตามสบายเลยนะฮะแล้วแต่เลยก็วันนี้นี่เดี๋ยวคงมาพูดคุยกันนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องทัศนะ32ทีมสุดท้ายว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
0: เพราะว่ามันจบไปแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเอาจริงๆผมว่านัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความสนุกแตกต่างมากน้อยกันไปนะคือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอันดับ3เข้ารอบเน
1: ี่
0: ยผมเห็นถึงความสนุกของการเข้ารอบของอันดับ3
1: อ
0: ่ะที่มันต้องไปอ้างอิงจากกลุ่มอื่น
1: บางทีมแข่งจบไปแล้วยังต้องรอลุ้นโอกาสของตัวเองอยู
0: ่จะจองตั๋วกลับบ้านหรือจะเช็คเอาท์จะออกจากโรงแร
1: ม
0: มันก็ครึ่งๆกลางๆไง
1: ครับผม
0: มันต้องรอกลุ่มอื่นแข่งแล้วมันก็จะสนุกตรงนี้แหละนะครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวไปว่ากันตรงนั้นในช่วงแรกนี้ก็เดี๋ยวมาตามข่าวสารกันหน่อยละกัน
0: ก็ข้อความทักทายกันได้เหมือนเดิมนะ
1: ครับผม
0: SMS แล้วก็ช่วงเราโซเชียลทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับส่งกันเข้ามาอย่าให้เงียบเหงานะครับ
1: ครับผมก็อ่ะข่าวที่มีมานะตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปไล่ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปไล่เรียงกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกัน SMS เนี่ยส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับทาง4689899นะ
0: มีผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พี่
1: ไม่แน่ใจเลยอ่ะ ผมไม่ได้เลือกด้วยเพราะผมอยู่สมุทร
0: ป
1: รา
0: การอ๋อลืมไป
1: อ๋
0: อพี่คนปากน้ำนี่ว่า
1: ครับผม
0: ผมก็เพิ่งไปเลือกตอนบ่ายโมงวันนี้เอง
1: เอาเหร
0: อ
1: คนเยอะไหม
0: เยอะนะก็ดูแบบคึกคักดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเป็นใจด้วยก็อันนี้เศร้าเฉยอาจารย์ชัดชาติเขาก็ได้ไวแบบโอ้โหขาดลอยแล้ว
1: หรอคะแนนขาดถล่มทลายเลยเหรอ
0: ขนาดฉันขาดลอยชนิดที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
1: หรอ
0: ใช
1: ่โอ้อาฮะ
0: ขนาดกระจุยเลย
1: ครับผม
0: อันนี้เรื่องฟุตบอลดีกว่า
1: ก็ไล่ดูนี่เมื่อประมาณ10

0: 2นาทีที่แล้วโรมาโน่ก็ทวิตว่าเกมองลองเล่นะครับเตรียมย้ายสู่เบนฟิก้านะเฮียวิโกเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: สามารถตกลงดีลกันได้หมดทั้งทุกฝ่ายแล้วนะครับโดยเกมองลองเล่จะเซ็นสัญญา3ปีนะครับในการย้ายไปเล่นกับเบนฟิก้านะครับก็สัญญาถึงมิถุนายนปี2029นะจากตราหมีอาเลติโกมาดริดนะครับก็จะไปร่วมงานกับมาโกซิวานายใหม่ของทางด้านเบนฟิก้านะครับ
1: ครับ
0: อืมนอกนั้นที่ไล่เลียงมาเดี๋ยวผมขอไล่ตามเวลาไปแล้วกันนะคาโยเอลิเก้นะครับแบ็คของทางแอสโมนาโกเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่กับทางอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับด้วยสัญญาถึงมิถุนายนปี2030นะโดยที่โมโนโกเนี่ยจะได้รับค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยที่10ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีแอดออนนะครับอีกประมาณ4ล้านยูโรด้วยกันสำหรับทางคาโยเอลิเก้นะโอ้ตอนนี้เรื่องของตลาดนักเตะก็ใช้คำว่าเริ่มจะคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผม
1: แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชาติไหนเริ่มตกรอบบอลโลกมานะก็จะมีเวลาดีลเวลาคุยอะไรกันมากขึ้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอ้นอกจากนั้นในส่วนของมาเดลอูกาเต้เนี่ย ตามรายงานที่มีออกมาของทางฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่าทางอูกาเต้ในการลงเล่นรับใช้ทางอุรุกวัยแล้วได้รับบาดเจ็บที่หลายคนก็กลัวว่ามันจะหนักนะครับแต่ดูตรงนี้ก็น่าจะหนักจริงๆนะครับเพราะว่าตามรายงานที่มีออกมาเนี่ยก็เป็นอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่านะครับแล้วก็ได้มีการยืนยันว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแล้วก็จะต้องรักษาตัวเป็นเวลานานนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการเสริมทัพในช่วงฤดูร้อนนี้ของทางสโมสรด้วยนะครับ
1: ก็เหมือนแมนยูก็เสียนักเตะไปคนนึงอ่ะ
0: คือเขาเตรียมที่จะปล่อยอยู่แล้วแหละ
1: จะขายแล้วก็เพื่อนำค่าตัวของเขาเนี่ยไปสมทบทุนแต่ทีเนี้ยมันย้ายไม่ได้แล้ว
0: ครับผม
1: มันก็เหมือนต้องซื้อบังคับซื้อเลยอ่ะดูจังหวะที่เขาเจ็บอ่ะผมว่ามันโชคร้ายมากนะไอ้คนเจ็บมันไม่ได้โดนปะทะมันไม่ได้โดนเสียบอะไรรุนแรงอ่ะ
0: ครับผม
1: เพียงแค่ว่าเป็นการผิดจังหวะในบางจังหวะเท่านั้นน่ะคือแล้วเคาะซ้ำกำซัดนะพี่จุนคือต้องจากเจ้าตัวแบบนี้ผลงานทีมชาติลูกไก่เป็นทีมชาติที่แบบโอ้โหปัญหาแบบเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
0: ครับผ
1: ม
0: แล้วสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่อกหักไปไม่ได้เข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
1: จริง
0: ครับผม
1: ตามน้อยไปหน่อยนะครับ
0: โอ้ส่วนกับทีมชาติเองนี่ก็หลังจากที่ตกรอบกันไปนี่ผมเห็นแวบๆนี่ก็มี2คนแล้วนะ
1: ครับ
0: เมื่อเช้านี้หลังจากหมายถึงว่าบ้านเราอะนะหลังจากที่สกอตแลนด์คอนเฟิร์มว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มีอย่างทางสตีฟคลาร์กนะครับอำลาการคุมทีมชาติสกอตแลนด์ไปนะครับสตีฟคลาร์กนี่คุมสกอตแลนด์7ปีด้วยกันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากที่ไม่สามารถพาสกอตแลนด์นะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เจ้าตัวประกาศลาออกแล้วก็ล่าสุดที่เห็นมีข่าวก็คือฮงมยงโบ
1: ครับ
0: เฮดโค้ชของทางเกาหลีใต้นะครับก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่สามารถพาเกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับ
1: เรื่องใหญ่เลยนะเกาหลีใต้ตกรอบเนี่ย
0: โอ้แล้ว
1: ประเทศของเขาอะ
0: แล้วผมเห็นมีข่าวเรื่องโดนขู่ฆ่าด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้พอเกาหลีใต้เขาผิดหวังจากฟุตบอลโลกกลับไปประเทศโดนปาใครโดนแฟนกีฬาของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับยอมรับไม่ได
0: ้ครับผม
1: แล้วครั้งนี้เนี่ยผมว่าเรื่องมันค่อนข้างใหญ่มากกว่าเดิมนะครับนอกจากการจะผลงานไม่ดีแล้วล่าสุดเห็นบทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับ
0: อ
1: ีจามยองเขารู้สึกว่ายอมรับไม่ได้กับผลงานของทีมชาติเกาหลีใต
0: ้
1: กับการตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกแล้วก็เรียกร้องให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงกีฬากระทรวงอะไรต่างๆของประเทศเขาเนี่ยสอบสวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รายงานว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็

0: ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่การแต่งตั้งนะครับฮงมยองโบแล้วก็อาจจะมาด้วยเขาเรียกว่าหลายๆคนไม่เห็นด้วยแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยประธานที่ดีเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยบอกว่าเหมือนถูกกล่าวหาว่าความสามารถไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการเลือกเฮดโค้ชของทีมชาติแล้วผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องไปถึงประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าผลงานเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำงานของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยมันมีเงินภาษีจากประชาชนเป็นการบริหารทีมชาติเขาบอกนี่เงินภาษีประชาชนแล้วผลงานเป็นแบบนี้มันไม่ได้เฮ้ยผมก็แบบเฮ้ยซีเรียสขนาดนั้นเลยนะ
1: โอ้โห
0: นะครับเขาบอกว่าเงินภาษีประชาชนจำนวนมากทั้งไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลเงินสนับสนุนจากภาครัฐแล้วพอได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเขาก็เลยอยากจะให้กระทรวงวัฒนธรรมของกีฬากระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสอบสวนความเป็นจริงแล้วก็เหตุผลที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้อย่างละเอียดแล้วก็เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้มันขาวสะอาดเหมือนกระทั่งถอนรากถอนโคนอะไรต่างๆที่แฟนๆสงสัยแฟนๆไม่เห็นด้วยเพื่อป้องกันการเกิดความผิดหวังหรือว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตแล้วก็คิดว่าเราจะผลักดันแล้วก็ปฏิรูปการบริหารวงการกีฬาให้มันดีกว่านี้และเชื่อมั่นว่าถ้าทำได้ดีในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือเรื่องไปถึงผู้นำประเทศเลยนะทีมตกรอบบอลโลกเนี่ย
1: คือก็อาจจะเป็นเพราะมันตกรอบในสิ่งที่อาจจะมองว่าหลายคนมองว่านัดสุดท้ายอ่ะยังไงไม่น่าจะพลาดต่อแอฟริกาใต้อ่ะ
0: แพ้แอฟริกาใต้ปุ๊บโอ้โหทีนี้ละยุ่งเลยวุ่นวายเลย
1: โหนี่ขนาดว่าก็เป็นตำนานนักเตะของทางเกาหลีใต้ด้วยนะแล้วก็เคยคุมเกาหลีใต้มาก่อนหน้านี้ด้วย
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนที่เขาแต่งตั้งฮงมยองโวกลับมาคุมรอบที่2เนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนที่ถูกมองว่าน่าจะเหมาะส
1: ม
0: แล้วก็เวิร์กกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกอดีตกองหลังทีมชาติขึ้นมาคุมอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: ซึ่งแฟนๆเองก็ตั้งเครื่องหมายคำถามแต่ว่าพอไปบอลโลกได้เนี่ยกระแสมันก็เลยแบบเบาลงนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปมาแล้วกลับมาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหทีนี้เป็นการจุดชนวนให้ความวุ่นวายหรือว่าความไม่พอใจต่อคนเกาหลีใต้เนี่ยยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะ
1: จริงๆก็ประเดิมได้สวยนะชนะเช็กเกียได้แต่ว่าน
0: ั่นน่ะดิ
1: จริงการแพ้เม็กซิโกก็วันนั้นจริงก็ไม่ได้เล่นเป็นรองเยอะแยะอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: เออก็เล่นได้สูสีแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเกมกับแอฟริกาใต้นี่ก็
0: มุ่งมั่นตั้งใจแต่มันเล่นไม่ดีเองนะ
1: เออมันกลายว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ในเกมนั้นนะครับ
0: โอ้นี่คือเราเห็นถึงความซีเรียสความจริงจังมากๆเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ขนาดผู้นำประเทศต้องออกมาเทคแอคชั่นอะไรแบบนี้เลยนะครับ
1: คือมันก็นะคืออาจจะถูกคาดหวังเอาไว้คือถ้าอย่างน้อยผมว่าไปรอบ32แล้วคุณตกรอบอ่ะ
0: ครับ
1: กระแสอะไรมันคงไม่ได้แบบนี้หรอกแต่นี่พอมันกลายว่าโอ้โหคุณตกรอบแล้วตกรอบด้วยการที่แบบ
0: แพ้แอฟริกาใต้
1: ถูกคาดหวังว่ายังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหายิ่งคุณประเดิมด้วยการลงสนามแล้วได้3แต้มแรกมาด้วยนะ
0: คือผมว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเปลี่ยนการแพ้นะสุดท้ายเป็นการแพ้ทีมอื่นเป็นแบบทีมยักษ์ใหญ
1: ่
0: แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่มันยากกว่านี้เนี่ยผมว่ากระแสมันจะไม่หนักขนาดนี
1: ้ครับ
0: พอเห็นเกาหลีใต้เนี่ยไปอยู่กับเช็กเกียไปอยู่กับแอฟริกาใต้โอเคล่ะอาจจะอยู่กับชาติเจ้าภาพด้วยแต่ว่าทั้งแอฟริกาใต้กับเช็กเกียเนี่ยเราก็ยังมองเลยว่าเกาหลีสู้ได
1: ้สู้ได้เบียดจะเบียดว่าเป็นแชมป์กลุ่มก็ยังได้เลยคุณภาพของเกาหลีใต้จริงๆอ่ะ
0: คืออุตส่าห์อยู่ในกลุ่มที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจ
1: ครับผม
0: แล้วพอเล่นไปแล้วเนี่ยโอ้โหความมั่นใจมันไม่ได้ครึ่งอย่างที่วางภาพเอาไว้นะคร
1: ับผม
0: เขาเลยมองว่าการกลับบ้านของเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยดูให้ดีๆไม่รู้ว่าจะมีอะไรปาใส่นักเตะบ้างนะ
1: ครับผม
0: ทั้งไข่ทั้งการปาเขาเรียกอะไรเหมือนก้อนหินลูกอมอะไรของประเทศเขาอ่ะ
1: แต่ว่าก็จะไม่ได้จัดวิธีในการต้อนรับเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
0: ไม่รู้จะให้กับเครื่องบินพาณิชย์เหมือนอุรุกวัยเปล่ากลับเองเลยอุรุกวัยนี่อย่างโหด
1: ครับผมส่วนที่เกี่ยวกับทางเกาหลีใต้ก็คือสไตล์อย่างอีคังอินนะครับก็ตามรายงานคือตราหมีอาเลติโกมาดริดเนี่ยก็บอกว่าดีลในการที่จะไปดึงตัวอีคังอินมาจากPSGเพื่อกลับมาเล่นในลาลิก้าสเปนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนPSGเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องการตัวแทนทางด้านอีคังอินก็ไปสนใจทางด้านของทางแมกเนสอคิอุชนะครับตัวดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสของโมโนโก

0: โอนะครับที่จะดึงตัวมาร่วมทีมแทนนะครับ
1: อันนี้คือพยายามจะปล่อยตัวสำรอง
0: ใช่เพราะอย่างโอ้โหแต่ก็ได้กอนซาโลลามอสมาเยอะนะตัวเลขอะระดับเท่าไหร่74ล้านยูโรไม่รวมโบนัสจากมิลานที่มิลานยอมจ่าย
1: มิลานมีตังขนาดนั้นเลยอะ
0: โอ้โหคือค่าตัว
1: งงเหมือนกันเลย
0: ตกใจมากเลยนะ
1: ไม่ใช่ผมก็เลยบอกว่า1ก็งงว่ามิลานกล้าทุ่มหรือแม้กระทั่งคำถามที่2คือลามอสมีค่าตัวขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่คือโอ้โห
1: ฟอร์มมันไม่ใช่ไง
0: คุณเป็นตัวสำรองของเปเช่ไง
1: ก็นั่นน่ะดิ
0: โอ้โหผมก็
1: คือเขาคือขายยังกับราคาแบบโอ้โหยิงเป้งๆอะ
0: ตกใจพอๆกับที่เชลซีตั้งราคามาโลกุสโตระดับ75ล้านปอนด
1: ์อ่ะ
0: น่ะก็เป็นราคาที่ฟังแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
1: แต่มิลานนี
0: ่แต่มิลานก็เอาเฉย
1: เฮ้ยบางคนมองว่ามิลานเนี่ยไม่ค่อยกล้าควักอะไรขนาดนี้นะไปทุ่มกับกอนซาโลรามอสเฉยเลย
0: โอ้โหเชื่อใจว่าทางลูเบนอโมริมไงจะมาเติมความสำเร็จให
1: ้โอ้นี่คือซื้อได้เพราะว่าลูเบนเลยอ่ะ
0: นี่แล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าต่อจากกอนซาโลลามอสมาเนี่ยกำลังจะได้ตัวอันโตนิโอซิวานะปลากระหลังวัย22ปีนะครับเซนเตอร์ฮาฟมาร่วมทีมอีกคนหนึ่งตามรายงานนี่เขาบอกว่าสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวได้แล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่เป็นรายงานจากทางอิตาลีนะครับก็คือตัวของทางด้านอันโตนิโอซิวาเนี่ยคือมีเอเจนต์คนเดียวกันก็คือจอร์จเมนเดสนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ทางด้านของมิลานนะครับเตรียมที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมมาเติมเกมรับนะครับจากเบนฟิก้า
1: สำหรับแบบนี้ปีหน้าต้องลุ้นแชมป์เต็มตัว
0: แล้วจริงนี่ยังมีตัวที่เป็นนักเตะรายอื่นๆที่ก็ใช้เอเจนต์คนเดียวกันก็คือทางด้านของจอร์จเมนเดสอย่างมาร์คาซาโดของบาร์เซโลนาแล้วก็ปีกอย่างฟรานซิสโกตินเกาของสปอร์ติ้งนี่ก็มีข่าวด้วยเหมือนกันนะ
1: โหดูแล้วเร่งเครื่องในการเสริมทัพน่าดู
0: ก็มิลานเนี่ยตามรายงานกับซิวาเนี่ยจะเป็นสัญญา5ปีจนถึงปี2031นะครับแล้วเขาบอกว่าค่าตัวที่เบนฟิก้าเนี่ยต้องการนี่อยู่ที่ราวๆประมาณสัก20ล้านยูโรนะ
1: เสียดายนิดเดียวคือมิลานนี่เกือบได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้ว
0: ก็ไปพลาดช่วงท้ายจากลุ้นแชมป์กลายเป็นว่า
1: พลาด
0: ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยก็ไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเองจริงๆ ช่วงหลังสถานการณ์ตัวเองอ่ะมีโอกาสจนถึงลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำครับผมสุดท้ายอลิกรีก็เลยอยู่ต่อไม่ได้ด้วย
1: ครับ
0: เรียบร้อยนะฮะ
1: จะเจอแน่นอนหลัง3เขาจะเล่นหลัง3มั้ย
0: ก็น่าจะหลัง3เพราะว่ามิลานเองก็หลัง3มาอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: ของมาร์คอลิกรีฤดูกาลล่าสุดก็หลัง3
1: โอ้งี้เข้าแก๊ปเลยสบาย
0: เข้าแก๊ปเลย
1: สบายเลยเดี๋ยวดูเลยถ้าเขาไปเฉิดฉายที่อิตาลีมาเนี่ย
0: ครับผม
1: นะส่วนตลาดซื้อขายอื่นๆก็เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องราวของฟุตบอลโลกซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นมีเรื่องของเมสซี่นะถ้าใครเห็นว่าเมสซี่ไม่ลงแกก็ยังลงมายิงฟรีคิกได้อีกนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่เมื่อวานนี
0: ้ก็เท่ากับว่า3นัดกดไป6ประตูแล
1: ้
0: วแล้วก็ยิงมา7นัดติดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะจนกระทั่งครั้งนี้คือลงเล่นนัดไหนก็ลงก็ยิงนัดนั้น
0: ก็ต้องบอกว่าสุดจริงอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เราเส้นทางของอาร์เจนตินาดูง่ายซะด้วยนะง่ายเอาจริงผมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศนะผมว่าน่าผิดหวังผมมองอาร์เจนตินาไปถึงรอบรองเลยถ้าไปไม่ถึงคือน่าผิดหวังพูดได้เลย
0: เดี๋ยวมาคุยกันเล่นๆเลยดีกว่า
1: ได้
0: ในการประกบคู่รอบ32ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: ดูซิว่าเรา2คนนี่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันมั่งไหม
1: ได้
0: ไล่เป็นคู่ไว้แล้วกันนะไล่เรียงตามคู่ที่ลงทำการแข่งขันนะครับค่ำคืนนี้ก่อนเลยแอฟริกาใต้กับแคนาดา
1: เอาทีมเข้ารอบเหรอ
0: เอาทีมเข้ารอบ
1: ถ้าเอาทีมเข้ารอบจริงๆนะผมยังมองว่าเจ้าภาพแคนาดา
0: คิดเหมือนกัน
1: แต่เกมนี้
0: ต้องบอกนะว่าเล่นที่สหรัฐอเมริกานะ
1: ใช่ๆเพราะว่าแกไม่ได้แชมป์กลุ่มไง
0: เออไม่ได้แชมป์กลุ่ม
1: แกได้ที่2ก็เลยอ่ะไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาแทนผมว่ายังเป็นแคนาดานะครับแต่ยังมอง

0: ว่าเกมเนี่ยเราอาจจะได้ดูบอลเกิน90นาที
1: ผม
0: ว่ายืดเยื้อเพราะว่าแอฟริกาใต้เอาจริงๆมาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้กดดันแล้วไม่มีอะไรต้องเสียละแล้วเหมือนเส้นทางการเล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยมันเป็นขั้นบันไดนะ
1: ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: เออมันดูแบบนัดแรกเนี่ยผมยอมรับเลยบอกโอ้โหตายแล้วเล่นแบบนี
1: ้เออ
0: ตายแน่นอนไม่มีอะไรเลย
1: ก็ไม่รอดเผลอๆจะไม่มีแต้มเลยสักแต้มด้วยซ้ำ
0: ขอโทษนะเล่นแบบไม่มีบอกมีไกด์เลยอะ
1: เออโอกาสลุกประตูเม็กซิโกแทบ
0: และเทะอะไรก็ไม่รู้เกมลุกก็เล่นไม่ได
1: ้
0: ทำไปทำมาเฮ้ยค่อยๆดีขึ้นเว้ยเฮ้ย
1: ลายฟอสเตอร์ที่ตัวความหวังกลายเป็นว่าอ้าวลายฟอสเตอร์สำรอง
0: เออผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่แหละไอ้จุดนี้ของไอ้แอฟริกาใต้บอลที่แบบไม่ได้มีความหวังแบกอะไรไว้อะแล้วนี่คือการเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกในทีมชาติเขาด้วย
1: อืม
0: แล้วแคนาดาเอาจริงๆก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้ดีขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะก็เลยคิดว่าในเวลา90นาทีผมว่าแอฟริกาใต้พอจะยันได้อยู
1: ่ยันไหว
0: แต่ว่าพอลากไปในการต่อเวลาในการโดนจุดโทษเนี่ยผมว่ามันจะถึงเวลาของแคนาดาบ้างละคิดว่าแบบนั้น
1: อันนี้ก็ผมยังมองว่าแคนาดาปราบแอฟริกาใต้ได้นะ
0: ในเวลานะ
1: ในเวลานะผมยังมองคุณภาพตัวนักเตะโดยรวมของแคนาดาก็ยังดีกว่าละ
0: ครับ
1: โจนาธานเดวิดไคลาลินด้านบนมิดฟิลด์อ่ะโอเคคุณอาจจะเสียอิสมาอิลโคเน่ไปคุณก็ยังมีพวกทาจอนทาจอนบูคาแนนอะไรพวกเนี้ยยังที่จะผมใช้คำว่าคุณภาพทีมโดยรวมยังเชื่อใจทางฝั่งแคนาดา มากกว่า
0: แล้วทีเด็ดแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่ใครละที่ไม่ใช่ไลฟ์ฟอร์เตอร
1: ์มีไอ้เจ้ามาเซโก้ ใช่ไหมมาโฟเกง ที่นัดกับเกาหลีใต้ดูจะเล่นดีและเกมรับพวกเขาเอาจริงวันนั้นเกมรับเหนียวแน่นมากนะ
0: ก็เนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้จุดเนี้ยผมเลยซื้อใจไอ้พวกทีมเวิร์คความตั้งใจการเล่นเป็นทีมของแอฟริกาใต
1: ้
0: วันนี้อย่างน้อยๆน่าจะซื้อเกมรับกับแคนาดาได้ล่ะ
1: วันนี้ก็จะได้ทางมิดฟิลอย่างเทโบโคมุกโคเอน่ากลับมาจากโค้ชแบนด้วยนะคร
0: ับ
1: เกมลุกที่เขาคาดการว่าจะลงสนามกันเนี่ยอ่ะกองหน้านี่ก็จะเป็นอย่างทาง Evidence มาโกป้าตัวสนับสนุนนี่ก็จะมีอย่างทางทาเปโลมาเซโก้นะครับมีโมโฟเกงและทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทางออสวินอโพลิสซึ่ง4คนนี้นี่เล่นในลีกแอฟริกาใต้เองทั้งหมดนะ
0: ก็พวก
1: มาโกป้านี่ออร์แลนโดไพเรตโมโฟเกงนี่ออร์แลนโดไพเรตอัพโพลิสออร์แลนโดไพเรตมีทางด้านของมาเซโก้เนี่ยเล่นกับลิมาโซนะครับที่ไม่ได้เล่นในแอฟริกาใต้เนี่ยเล่นอยู่ในลีกไซปรัส
0: ใครตามบอลแอฟริกาใต้เนี่ยโอ้นักเตะเขาจะไกเซอร์ชีฟมาเมโลดี้ซันดาว
1: ออร์แลนโดไพเรต
0: ออร์แลนโดไพเรตนี่กองหน้านี่มาจากออร์แลนโดไพเรตเพียบเลยนะ
1: เอาจริงชุดนี้ส่วนใหญ่มาจากทางมาเมโลดี้ซันดาวกับออร์แลนโดไพเรตเนี่ยแหละ
0: เนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าแบบอย่างน้อยๆความเป็นทีมเวิร์คได้นักเตะทีมเดียวกันมาเล่นทีมชาติมันก็คงได้ประโยชน์บ้างแหละไม่มากก็น้อยนะคร
1: ับ ผมแต่ผมมองว่าเฉือนได้นะ
0: ครับ
1: แม้ว่าแอฟริกาใต้จะได้ความมั่นใจจากการเข้ารอบมาได้แล้วด้วยการปราบเกาหลีใต้มา
0: เดี๋ยววันนี้ความจะพาร่วมได้นี่คือฮาเลยนะ
1: ใช่ช็อกเลยนะ
0: คนนี้เห็นต่างคนนี้เห็นต่าง
1: บราซิลญี่ปุ่นล่ะ
0: โอ้โหบราซิลญี่ปุ่นเลยครับบราซิลก็ผมว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเหมือนตั้งมาตรฐานเอาไว้ไม่เยอะแต่ว่าพอเล่นเล่นไปเฮ้ยการทำทีมของอันเชลอตติเนี่ยดูเหมือนจับจุดกับบราซิลชุดนี้ได้เยอะแล้วแล้วก็แก้ไขเรื่องของการยิงประตูเรื่องของการเล่นได้ขณะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีมาตรฐานที่นิ่งของเขามาโดยตลอดแต่หลังๆเนี่ยการเจอกันของคู่นี้มันเจอกันแบบมันเห็นกันแล้วอย่างปีที่แล้วก็เอาชนะได
1: ้
0: ผมว่าในเวลาบราซิลเอาญี่ปุ่นไม่ลงอ่ะแล้วก็เผลอๆคิดว่าญี่ปุ่นเองอาจจะเขี่ยบราซิลตกรอบได
1: ้
0: จริงเอ้าทำไมอ่ะปีที่แล้วยังชนะได้เลย
1: แต่นี่มันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
0: เฮ้ยมันต้องมีของแปลกแหวกแนวกันบ้างพี
1: ่โอ้คือบราซิลบอกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในการเล่นก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่เกมแรกคุณเจอโมร็อกโก
0: มันยากอยู่แล้ว
1: ยากอยู่แล้วด้วย
0: ครับ
1: แต่เกมกับเฮติเกมกับสกอตแลนด์ผมมองว่าสกอตแลนด์เองก็พลาดง่ายด้วย
0: ไอ้ลูกแรกไปส่งให้เขายิงเองไง
1: ผมเลยมองว่าก็ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: ก็โห
0: ญี่ปุ่นเนี่ย
1: ถ้า

0: ามผมว่าคุณภาพทีมผมว่าบราซิลยังเหนือกว่าแหละ
1: ครับ
0: แต่เอาว่าผมว่าญี่ปุ่นก็เล่นบราซิลลิ้นห้อยกว่าจะเข้ารอบแล้วกันอ่ะผมไปทางบราซิลแล้วกัน
1: ผมให้ญี่ปุ่นเข้ารอบอ่ะ
0: โอ้ย
1: มันจะได้แบบเอ้ยมีอะไรหน่อย
0: พลิกล็อกนะอันนี้ถือว่าพลิกล็อกเลยนะ
1: เพราะว่าญี่ปุ่นเอาจริงๆสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราพูดจากสิ่งที่เขาเคยเจอกับบราซิลมาแล้วแล้วก็การเจอกับทีมระดับโลกชนะอังกฤษชนะสกอตแลนด์ชนะเยอรมันชนะตุรกีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วไง
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการจะชนะบราซิลอีกสักครั้งนึงเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้คู่นี้ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เยอรมันกับปารากวัยจะช็อกเหมือนเกมเอกวาดอร์ไหม
1: ไม่ช็อกแล้วแหละคู่นี้ไม่น่าช็อกแล้วคู่นี้ไม่น่าช็อกผมว่าอินซีเหล็กยี่ห้ออินซีเหล็กเจอปารากวัยชั่วโมงนี้นี่ไม่พลาดครับ
0: มีบทเรียนละ
1: มีบทเรียนแล้ว
0: จริงๆเกมนั้นก็โอ้โหถือว่าใช้ชุดหลักนะ
1: ที่แพ้ไป
0: ที่แพ้เอกวาดอร์ไปอ
1: ่
0: ะ
1: ตอนแรกผมกล่าวว่าโอ้ยสำรองผมไปกดดูโอ้ตัวหลักนี่วะ
0: ใช่
1: เปลี่ยนแค่คน2คนเอง
0: เปลี่ยนตอนนั้นนาเธนเลียนบราวน์เห็นว่ามีข่าวเจ็บก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมโอ้โห
1: ที่ไหนได
0: ้เรียบร้อย
1: แต่มันปารากวัยไงอันนั้นมันอะไรน่ะมันเอกวาดอร์ใช่มั้ย
0: แต่ผมก็มองว่าเยอรมันแหละไม่น่าพลาด
1: ไม่น่าพลาดปารากวัยผมว่าต้านไม่อยู่หรอกครับ
0: คู่ต่อมานี่ผมมองว่าโอ้โหก็สูสีนะเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
1: โอ้นี่ใช่เอาจริงๆชั่วโมงนี้ใครก็ได้เพราะว่าเรามองว่าโมร็อกโกเองแข็งแกร่งแล้วก็เอาลงยากแล้วเกมรับของเนเธอร์แลนด์จริงๆเนี่ยเสียประตูทุกนัดนะไม่ได้ดีขนาดนั้น
0: กลายว่าเนเธอร์แลนด์คนที่ฟอร์มร้อนแรงก็ดูจะเป็นบรันบ็อบบี้นะ
1: อันนั้นก็ยิงเอากักโปก็ดูเงียบแล้วมาเล่นเองก็ทำอะไรได้ไม่มาก
0: โมร็อกโกเลยเฉิดฉายถึงกับสมัยอาทิตย์เหมือนกับที่เล่นกับโรม่าสักเท่าไหร
1: ่ใช่โมร็อกโกเลยผมว่าโมร็อกโกอย่างน้อยๆในเวลาไม่แพ้ครับ
0: เดี๋ยวใจ
1: จะคอนแลนได้
0: ใจผมว่าโมร็อกโกในเวลาเนี่ยไม่แพ้นะ
1: แล้วดูเขาเล่นแบบมั่นใจด้วยนะผมดูทรงบอลของโมร็อกโกแล้วเขาไม่กลัวใคร
0: โอ้โหเสียวแทนแฟนเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: ซึ่งผมก็เอาใจช่วยเนเธอร์แลนด์นะแต่ผมก็แอบเชียร์โมร็อกโกอยู่ด้วยก
1: ็ต่อเวลาแล้วโมร็อกโกไปชนะ
0: อ่ะอย่างนั้นก็ได้อ่ะผมมองผมใจผมลึกๆทำไมไปทางฝั่งโมร็อกโกมากกว่าก็ไม่รู
1: ้แต่จริงคู่นี้ใครก็ได้นะ
0: หัวก้อยอ่ะ
1: ไม่แปลกไม่แปลก
0: หัวก้อยได้เลยไอริโคสกับนอร์เวย
1: ์โอ้โหผมว่าบอลคู่นี้น่าจะเปิดเกมแรกกันมันเลยนะครับคือนอร์เวย์เนี่ยเราเห็นเกมรุกมาแล้วว่าเขาอันตรายแค่ไหนคือแล้วนะสุดท้ายเขาทิ้งเลย
0: เ
1: ขาพักทีมทั้งทีมเลยเพื่อเติมความสดมาเล่นกับไอริโคสแล้วบอลไอริโคสเป็นบอลแบบบอลเด็กหนุ่มอะ
0: เยอรมันยังลิ้นห้อย
1: เป็นบอลเด็กหนุ่มเป็นบอลสดที่แบบค่าเฉลี่ยอายุน้อยมากแล้วเห็นเกมรุกแต่ละคนเล่นโอ้โหโดยเฉพาะอามัด
0: เอายาเดียวมันเด้ดีกว่า
1: หยอกเดียวมองเด้โอ้โหผมบอกเลยว่าคือถ้าปิดคนนี้ไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยครับก็อาจจะสูสีเลยแต่ว่าถ้าวัดกันในพื้นที่สุดท้ายการยิงประตูการจบสกอร์เนี่ยผมยังเชื่อมั่นในบอลยุโรปมากกว่า
0: อ
1: าจจะหวือหวาไอวอรี่โค้ดแต่ผมว่าการยิงประตูความคมความแน่นอนในการยิงประตูของพวกแอฟริกาเนี่ยยังดูเหลี่ยมๆน้อยกว่ายุโรปแล้วยิ่งมีการมีฮาแลนด์นะผมว่าคู่นี้สู้กันโคตรมันแล้วนอร์เวย์จะชนะ
0: ผมคิดคล้ายกันนะผมมองว่าไอวอรี่โค้ดอาจจะมีความหวือหวาอะไรพวกเนี้ยอาหมัดยาโดมันเด
1: ้
0: พวกนี้แต่โดยรวมทั้งหมด
1: ครับ
0: ใจผมมันยังให้ไปฝั่งนอร์เวย์ว่ามีโอกาสมากกว่า
1: แล้วก็วันที่ไปแพ้ฝรั่งเศสอ่ะเขาส่งสำรองลงทั้งทีมอ่ะครับแล้วผมก็ยังแอบเห็นระบบที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ มันยังพอสู้กับฝรั่งเศสได้แต่เพียงแต่ว่าไอ้วันนั้นเนี่ยเอาจริงมันแพ้เดมเบเล่ด้วยแหละคือเดมเบเล่ก็ล่างทองเกินแต่ระบบของนอร์เวย์เนี่ยมันเหมือนยังชัดเจนอยู่แล้วถ้าเรานึกภาพว่าเฮ้ยถ้าเอาทีมชุดใหญ่สวมลงไปปุ๊บเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าก็สู้กับฝรั่งเศสสนุกนะก็คิดว่าก็คงเอาชนะไอวอรี่โค้ดได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: คู่ต่อมานี่โอ้โหไม่รู้ว่าแบเบอร์หรือเปล่านะแต่จะมีใครบอกไหมว่าสวีเดนจะพลิกล็อก
1: โอ้โหไม่มีทาง ผมให้คู่นี้อาจจะเป็นคู่ห นึ่งที่เห็นการถล่มกันเกิดขึ้น
0: แล้วสวีเดนก็ดูเสียง่ายง่ายด้วย
1: ถล่มแน่นอน
0: ไม่น่ารอด
1: ผมบอกเลย
0: เดมเบเล่ก็มาแล้วด้วยตอนนี
1: ้3 4 0ต้องมีอ่ะ
0: คู่นี้นี่ผม
1: บอกให
0: ้เป็นหนึ่งในคู่ที่แบบโอ้ผมเห็นแล้วใส่ปิ้งมากเลยฝรั่งเศสได้ถล่มสวีเดนได
1: ้ไม่มีทางสู้เลยเรานึกสภาพแบบโอ้โหสวีเดนเอาจริงๆมันมีแต่หน้าดี
0: ต่อให้อุปาเมกาโนยังดูแบบเอาแนวรอไม่ค่อยได้แล้วพออ่ะ
1: โอ้ไม่ไหวไม่ไหว

0: ต่ก็ดูแล้วฝรั่งเศสก็ยังแข็งแกร่งเกินเกมบุกอ่ะ
1: จริง
0: เม็กซิโกกับเอลกวาดอร์
1: เ
0: จ้าภาพเม็กซิโกยังจะร้อนแรงต่อไหมหรือเอลกวาดอร์เริ่มจะมีแรงกลับมาละ
1: คือบอลคอนคาเคฟกับอเมริกาใต้มันสู้ได้ตลอด
0: ผมว่าคู่นี้น่าจะมีโอกาสต่อเวลา
1: ใช่เดือ
0: ดมาก
1: เดือดอันนี้เล่นที่ไหนเล่นเม็กซิโกเล่นที่บ้าน
0: อันนี้เล่นที่เอสเตกาม
1: ันจะได้เปรียบตรงนี้แหละ
0: เม็กซิโกจะได้เปรียบตรงนี้แหละ
1: ก็คือแบบอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเยอะหน่อย
0: เชียร
1: ์ความเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเอลกวาดอร์โหบทเขาจะเล่นแบบเหนียวแน่นก็เอาเรื่องนะคู่นี้สูสีเลย
0: สูสีมาก
1: สูสีมากหัวก้อยเลยของจริงคู่นี
0: ้อังกฤษกับดีอาคองโก
1: ถ้าเอาเข้ารอบนะผมว่าอังกฤษเข้ารอบได
0: ้
1: แต่คงจะชนะเบียดดีอาคองโกเพราะนักเตะมันเคยกันอยู่หลายๆคนก็เคยวนเวียนกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกเยอะแล้วอังกฤษก็ดูเกมลูกหลังๆก็ยังไงชอบกลนะ
0: โอ้โหเมื่อวานครึ่งแรกนี่ลิ้นห้อยเหมือนกันนะ
1: ดูยังไง
0: ดูแบบโอ้ไม่ได้เหนือกว่าปานามาขนาดนั้นการคลองบอลอาจจะเหนือกว่าก็จริงอ่ะแต่ตั้งกว่าการเข้าทำยังดูไม่ค่อยจะแจ้งมากเท่าไหร่
1: แล้วดูดีอาคองโกเขาไปเล่นมาหลายๆนัดก่อนหน้านี้เนี่ยเฮ้ย
0: บอลที่เขาเหนียวแน่นโปรตุเกสยังเจาะเขายากเลย
1: บุกไม่ลงบุกไม่เข้าอ่ะผมว่าอังกฤษถ้าจะชนะดีอาคองโกก็ลิ้นห้
0: อ
1: ยน่าจะเบียดเผลอๆเนี่ยดีอาคองโกชวนไปต่อเวลาได
0: ้แต่ไหว
1: นะก็น่าจะเข้ารอบแหละก็คงหามุมเข้ารอบได
0: ้ครับผม
1: ด้วยประสบการณ์ที่ดีกว่า
0: เบลเยียมกับเซเนกัลล่ะ
1: เบลเยียมชุดนี้ไม่ได้ดีอย่างที่ผมคิดนะ
0: ผมเฉยๆกับเกมลุกของพวกเขามากเลยแม้ว่าจะ
1: ไ
0: ปในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการถล่มนิวซีแลนด์ก็เหอะ
1: โอ้ทำไมนิวซีแลนด์
0: อ
1: ่ะคือวันนั้นนี่คุณไปปล่อยให้ท็อตซาปล่อยไปให้ลูกากูเล่นง่ายแต่ถ้าโดนปิดเยอะๆวันนั้นมีโอกาสแบบไปติดตามเบลเยียมแล้วรู้สึกเขาไม่ได้มีแผนอื่นในการเล่นเกมรุกมากเท่าไหร่เดอบรอยไม่ได้ล่างทองขนาดนั้นแล้วถ้าปิดปีของเบลเยียมได้ดีๆนะจบ
0: ผมมองว่าเบลเยียมเนี่ยมีโอกาสจะสลบนะ
1: แล้วหลังบ้านเบลเยียมอ่ะพี่ดูแต่ละคน
0: ไม่ได้
1: เ
0: ซเนกัลเองก็โอ้โหตัวเกมรุกดีๆเยอะนะ
1: โดน
0: มีโอกาสโดนมีโอกาส
1: นี่แหละถ้าจะล่วงเนี่ยผมว่าเบลเยียมก็ล่วงได
0: ้สหรัฐอเมริกากับบอสเนีย
1: อเมริกา
0: อันนี้ผมเห็นด้วยนะ
1: โปเชติโน่เห็นแกคุมแล้วเอ้ยพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงๆโอเคเลยดีเลยดีเลยเกมนักเตะดีกว่าเยอะ
0: ผมว่าบอสเนียอาจจะได้เหนียวโดยรวมนะแต่มันก็ไม่น่ารอดทางสหรัฐอเมริกาได้
1: เพราะว่าเขาเล่นเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านด้วยก็ได้เปรียบหลายอย่าง
0: แล้วดูคึกคักอ่ะ
1: ครับ
0: สเปนกับออสเตรียจะมีพลิกล็อกไหม
1: ไม่พลิกอ่ะผมว่าไม่พลิกเพราะว่าถ้าเจอบอลยุโรปด้วยกันเองถึงแม้ว่าออสเตรียจะระบบจ๋าๆเลยเนี่ยแต่ผมว่ายังแพ้สเปนอยู
0: ่ครับผม
1: สู้ยากแต่คงเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะของสเปนนะครับ
0: แต่ผมว่าสุดท้ายสเปนก็ไม่น่าพลาดนะ
1: คิดเหมือนกัน
0: โปรตุเกสกับโครเอเชีย
1: โอ้โห
0: ผมก็กลัวแทนโปรตุเกสขึ้นมาแล้วนะจากแรกๆดูเอ๊ะหรือว่าโครเอเชียมันดูจะไม่ดีเหมือน2ครั้งหลังสุดแต่พอมันเป็นโครเอเชียเนาะ
1: มันแก่แต่เก่าอ่ะ
0: เออเคี่ยวอ่ะ
1: เล่นไปเล่นมานี่โอ้โหความเคี่ยวนี่โผล่ขึ้นมาเรื่อย
0: ๆแต่ก็ยังเชื่อใจนะ คุณภาพทีมโดยรวมยังไงโปรตุเกสต้องไหวแหละ
1: ต่อเวลาไหมโครเอเชียนี่จอมต่อเวลานะ
0: ต่อเวลาแน่นะแต่บอกว่าคุณภาพทีมโดยรวมโปรตุเกสน่าจะถือได้นะใน90นาทีอู้ว่า
1: ผมว่ามันคือมันมีจุดของโรนัลโดอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยถ้าในเกมแบบเนี้ยถ้าขึงขังแล้วก็ฝืนใช้โรนัลโดเยอะๆโดยที่แบบไม่เปลี่ยนไม่อะไรเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเกมระดับนี้นะผมว่ามันก็คงต้องแบบแต่เขาก็ส่งตัวจริงตลอดอ่ะผมว่าชนะโครเอเชียในเวลาไม่ได้อ่ะโปรตุเกสอ่ะเจอโมดิตเจออะไรแต่ว่าโมดิตเขาอาจจะโรยลาลงไปแต่ว่านักเตะคนอื่นๆผมว่ามันยังพอที่จะตั้งเกมรับกับโปรตุเกสได้อยู
0: ่ผมซื้อใจขุมกำลังโดยรวมทั้ง
1: ต่อเวลา
0: ทั้ง11คนของโปรตุเกสไปกันบวกสำรองด้วยผมว่าโปรตุเกสชนะได้ใน90นาที
1: คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกกับโปรตุเกสหลายๆนัดเลยนะ อย่าให้แบ็คเขาบุก
0: อ
1: ย่าให้แบ็คเขาบุกแล้วก็คุณ
0: ตัวเกมแบ็คเขาดีทั้งคู่ไง
1: นูโน่เนี่ยเมนเดส
0: นูโน่เมนเดสชัวกันเซโลอะไรพวกเนี้ย
1: แล้วก็อย่าไปให้วิตินญามันตักบอลได้อันนี้โอเคเลยคือไปดูเกมที่ดาของโกทำยังไงทำอย่างนั้นเลย
0: ครับผม
1: เออนะฮะโครเอเชียน่าจะไปดึงโปรตุเกสต่อเวลาได้
0: แล้วใครจะเข้ารอบ
1: โปรตุเกส
0: โอเค
1: น่าจะโปรตุเกสแหละ
0: สวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
1: โอ้โหเจอกันชั่วโมง

0: นี้ผมว่าความเขี้ยวความแน่นอนอะไรต่างๆของสวิตอ่ะผมยังเชื่อใจสวิตว่าจะดีกว่าแอลจีเร
1: ียคิดเหมือนกัน
0: บอลเน้นผลการแข่งขันได้เก่ง
1: ค
0: ือในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะเห็นบางนัดที่เขาสะดุดแต่ว่าบางนัดที่มันสะดุดเนี่ยมันไม่ใช่เล่นไม่ดีนะอย่างเช่นเสมอในเสมอกาตา
1: เอออันนั้นนัดประเดิมเดโอเอาจริงก
0: ็ไ
1: ปพลาดเองอ่ะ
0: ก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเพิ่มสกอร์ไม่ได้แล้วท้ายเกมก็มาแพ้เองผมยังว่ามาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์เขายังคงโอเคอยู
1: ่น่าเชื่อถือมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: ผมก็เห็นด้วยนะคู่นี้ถ้าต้องเลือกผมก็ยังเลือกไปทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์มากกว่ามากันที่คู่ต่อมาครับก็ออสเตรเลียกับอียิปต
0: ์โหนี่ปวดหัวเลยคู่นี้
2: ยากมาก
0: เออคู่นี้ยากมากบอกกันตามตรงโหคู่นี้นี่คือสองจิตสองใจเลย
1: เพราะออสเตรเลียเอาจริงก็ถือว่ามาโอเคนะ
0: เออเขาก็เกินคาดเราในระดับหนึ่งเลยอ่ะส่วนอียิปต์อ่ะเอาจริงๆมันก็ซาร่ามามูดแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นดีหน่อยก็ซิโก้
1: ใช
0: ่สามคนเนี้ยจะดูแบบเป็นตัวแบกอ่ะแต่ส่วนอื่นนะผมว่า
1: เฉยๆ
0: อียิปต์ยังเฉยๆอ่ะโดยรวมบอลออสเตรเลียสู้ได้นะครับ
1: ผมว่าคู่นี้หัวก้อยเลยหัวก้อยเลย
0: คล้ายกัน
1: ใ
0: ครชนะก็ไม่แปลก
1: อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดจะมีเคปทำคิดนานด้วย
0: ไม่ต้องคิดหรอมั้ง
1: ทำคิดนานซะด้วย
0: ผมก็แกล้งไปงั้นแหละบ้าใครจะไม่แพ้เลยเหรอพี
1: ่โวซินยาจะหยุดความยอดเยี่ยมของเมสซี่ไหวไหม
0: ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทาง
1: เออโหไม่รอดว่ะนี่ไม่รอด
0: คือจะคุณจะเป็นโคตรวัวซินย่าด้วยคุณเจอเมสซี่ไปคุณเสร็จแน่นอน
1: ไม่ไหวเออผมว่าเจนชนะได
0: ้คือคุณเล่นเกมรับแล้วก็ทำดีมาโดยตลอดผมว่ามันหมดช่วงโปรโมชั่นของเคปเวิร์ดละ
1: ครับผม
0: แล้วก็การเจอกับอาร์เจนตินาผมว่าเป็นบททดสอบที่พวกเขาไม่สามารถก้าวผ่านได้ต่อไปแล้ว
1: ปิดท้ายโคลอมเบียกับกาน่า
0: สองทีมนี้ก็แข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่นะ
1: แต่ผมยังชอบความแกร่งชอบความอันตรายโดยรวมคุณภาพทีมโดยรวมผมยังเชื่อใจทางฝั่งโคลอมเบียมากกว่า
0: เออเหมือนกันมาตรฐานบอลอเมริกาใต้เมื่อเทียบกับแอฟริกานะครับโดยเฉพาะเกมรุกอ่ะเห็นโคลอมเบียเล่นแล้วเกมรุกมันแบบพลังเยอะ
1: กาน่าเกม
0: ถึกมากเลย
1: ก็เอาจริงจอร์แดนอายูผมเฉยๆที่น่ากลัวจริงๆอองตนเซเมนโยอันนี้น่ากลัวจริงอื่นๆผมยังกลางๆมากๆเลยอ
0: ่
1: ะเกมรับผมว่าขุมกำลังทางฝั่งของโคลอมเบียก็ดูดีว่ะ
0: หลากหลายกว่าแล้วก็เขาดูบุกแบบมันดูน่ากลัวดีอ่ะไม่น่าพลาดนะครับโคลอมเบียนะครับ
1: นั่นแหละก็เป็นรอบ32ทีมที่เราพูดคุยกัน
0: ก็เดี๋ยวคืนวันนี้แข่งคู่เดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะแข่งวันละ3 คู่ 3 คู่
1: ครับ
0: ปล่อยให้คืนนี้เงาๆหน่
1: อ
0: ยครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวสลับไปดู SMS หน่อยดีกว่าน้องหมู
0: ได้ครับ 4689899 นะครับเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนใช่ไหมบอกว่าตอนนี้เอซีมิลานกับยูเวนตุสได้ใครมาแล้วครับขอข่าวหน่อยครับหรือการซื้อขายก็ได้เมื่อกี้เราให้มิลานไปหลายข่าว
1: มิลานก็นั่นแหละรอออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอสนะครับแล้วก็ในรายอื่นอย่างโดนซิวาก็ตกลงรายละเอียดกับนักเตะได้แล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะก็น่าจะได้มาเสริมทัพอีกคนหนึ่งนะครับนอกนั้นในรายอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวผมขอ
0: ยูเว่นี่เขาจะเอาโคโลโมนี่กลับไหม
1: ก็มีข่าว
0: ก็มีข่าวอยู่หลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: แต่ก็ยังจดๆจ้องๆกันอยู่
1: เดี๋ยวผมขอเช็คของยูเว่นิดนึงนะ
0: ครับ
1: ยูเว่เนี่ยยังไงเขาจะเอาประตูแน่ๆอยู่แล้วนะครับทั้งวิคาริโอทั้งเอมิลิโนมาร์ติเนสที่ก็ตกเป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้อเล็กซานเดอร์โซลอสที่ตอนแรกก็ทำท่าว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยผมยังไม่เห็นความคืบหน้า

0: ว่ว่าจะเอาฟองซีเคซิเย่กลับไปเล่นที่อิตาลีนะครับเนี่ยถ้าหลักที่มีข่าวก็จะประมาณนี้ในรายที่อยากจะได้เด็กเก่าอย่างทาลิกมูฮาเลโมวิชจากทางซาซูโร่ตอนนี้ก็เงียบๆไป
1: ครับ
0: น่ะถ้าที่ดูช่วงหลังที่จะมีข่าวขึ้นมาก็คือวิคาริโอมีอย่างฟองเคซีเย่นะครับมิเลสวิล่าของโรม่านายทวันฝีมือดีนี่ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังแค่บางๆเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วเอมี่มาร์ติเนสน่ะ
0: เอมี่มาร์ติเนสผมเห็นยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมานะ
1: จะเห็นแอบมีข่าวเพราะว่าเวลาเขาต้องสนใจโกแล้วแบบเอมี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ก็จะเป็นข่าวกับยูเวนตุสด้วย
1: ต้องครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากขนาดนั้นนะครับ
0: ส่วนมิลานถ้าลายอื่นๆเนี่ยผมขอดูนะ
1: คือตามข่าวบอกว่าวิลล่าเองก็ต้องพยายามลดค่าตัวให้ยูเว่หน่อยถ้าจะซื้อเอมี่มาร์ติเนสนะครับ
0: ครับ
1: คือราคาเดิมที่เขาวางเอาไว้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า10ล้านยูโรแต่ทีเนี้ยนะครับวิลล่าพอไปต่อรองกับยูเว่เนี่ยตามรายงานล่าสุดบอกว่าก็อาจจะพร้อมลดราคาให้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ายูเวนตุสมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่จริงๆเพราะว่าดิเกคอริโอนี่ไม่ไหวนะ
0: ตรง
1: ไม่มีมันมีปัญหาความสม่ำเสมอกับมาเตเปรินด้วยกันทั้งคู
0: ่คือเปรินดันไปเจ็บไงเจ็บง่ายไปหน่อย
1: ครับ
0: เท่าที่ดูมิลานก็นี่แหละเป็น2ดีลล่าสุดคืออันโตนิโอซิลวาแล้วก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอส
1: ครับโอ้แต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยก็ถูกอ้างอิงว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับยูเว่อาจจะเป็นไปด้วยดีด้วยนะพี่จุนแต่ค่าตัวนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาที่ยังติดขัดอยู่ในขณะนี
0: ้
1: ก็3 4 3 5แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: จะขายเท่าไหร่ก็คงเอาแพงไม่ได้นะ
0: จริงๆเนี่ยมิลานไปมีข่าวกับเมสันเมาส์ด้วยนะแต่ว่าก็เห็นว่าแหมก็ดูจะไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับสุดท้ายเห็นมีรายงานออกมาเพราะว่าเมสันเมาส์เองก็ออกมาปฏิเสธนะ
1: โอ้เสียดาย
0: เสียดายนี่คืออยากให้ไปหรืออยากให้อยู่
1: อยากให้เขาไปหาสโมสรใหม่
0: อ๋อเหรอก็เห็นว่าแหมตามข่าวที่มันมีออกมาก่อนหน้านี้ก็คือดูว่าทางอโมริมติดใจฝีเท้าของเมสันเมาส์สมัยมาคุมแมนยูเนี่ยแหละ
1: ก็แน่นอนช่วงนั้นนี่ต่อพอเมาส์เขาสมบูรณ์เนี่ยก็เอาลงตลอดเลยชอบ
0: แต่สุดท้ายก
1: ็ประโยชน์เนี่ย
0: มีรายงานว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการติดต่อกันนะครับระหว่างเอซิมิลานกับทางเมสันเมาส์เนี่ยก็เห็นมีข่าวออกมาตรงนี้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็ทางในรายของเมสันเมาส์เนี่ยตามรายงานบอกว่าก็ตอนเห็นข่าวนี้เนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่มีรายงานว่าอ้างว่าเขาถูกเสนอให้กับทางมิลานนะซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยเขาซ้อมอยู่กับซ้อมแบบส่วนตัวนะครับกับโค้ชอยู่ที่ทางสเปนเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะกลับมารายงานตัวที่แคลิงตันเพื่อเริ่มปรีซีซั่นกับทีมนะ
1: เขาบอกว่าเหมือนเมาส์ก็เหมือนรู้ตัวเองว่าคงแทรกในทีมคาลิกยากอ
0: ่
1: ะ
0: ก
1: ็อาจจะต้องหาวิธีขยับขยายต่อนะครับ
0: แต่ไออันนี้ก็บอกว่าเหมือนตั้งใจว่ามุ่งมั่นที่จะลงเล่นให้แมนยูในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะ
1: อ๋ออ่ะเดี๋ยวดูแต่ว่าถ้ามีใจก็โอเคอยู่จะได้เป็นตัวสแปร์ก็ยังดี
0: ส่วนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางบาร์เซโลนาออกไปเนี่ยล่าสุดรายงานของฟาบิโซโรมาโนเจ้าตัวบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับในการย้ายอยู่กับชิคาโกไฟนะในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับ
1: ไม่ไปลิซาอุหน่อยนะ
0: ก็นี่แหละจะไปเล่นให้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับสำหรับทางด้านโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะจริงๆนี่แฟนแมนยูก็หวังไว้เหมือนกันนะว่า
1: อินเตอร์ไมอามี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ว่าเออมาแมนยูไหมอาจจะเป็นดีลคล้ายๆอย่างพวกแบบเอาตัวเก่าๆสลาตันเอดิสันคาวานี
1: ่
0: มาช่วยขัดเกลา

0: น้องในทีมอย่างพวกอ่ะเบนจามินเชสโก้ให้เก่งขึ้นต่อไปอีก
1: เอามาเป็นแรงบันดาลใจ
0: เออมาช่วยฝึกมาช่วยบอกเคล็ดลับหน่อย แต่ว่าสุดท้ายเลวันดอฟสกี้ก็กำลังจะไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์
1: เออก็ปลายทางคนส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่นู่นเลยนะพวกซูเปอร์สตาร์นะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่าอีกทีนะครับวันดีพี่อุ๋เล็กกับคนสวยผมเก๊กหล
0: ่
1: อน้องบอลชั่วโมงรบกวนอู๋เล็กเปิดเพลงมาทำไมให้อายบ้านนากับคนข้างๆไหมครับหยอกๆจากน้องบอล นะครับสวัสดีด้วยนะครับเกาหลีใต้ตอนแรกมีข่าวกับเจสซี่มาร์ชโค้ชเก่าของไลซิกแล้วแกก็ไปเลือกฮงมยองโบไง
0: ครับผม
1: เพราะว่าตอนนั้นแฟนๆเนี่ยน่าจะเป็นเจสซี่มาร์ชนี่แหละที่เขามองว่าเฮ้ยมันประสบการณ์มันน่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่เลือกไง
0: ครับผม
1: ก็เลยจบเลยนะครับหมดยุคเมสซี่พวกริโก้ปาสนิโก้ปาส
0: น่าจะนิโก้ปาสมากกว่าน
1: ิโก้ปาสไอเด็กของโคโม่ที่มาดริดจะซื้อคืนนะครับแล้วก็บาโคว
0: อลิตินบาโกอดีตเด็กไบรตันที่ไปอยู่สตาร์บูกอะ
1: แล้วก็เล่นสารพัดประโยชน์ได้วาเลนตินบาโกพอจะดันอาเจนต่อได้ไหมครับเมื่อเช้าก็เล่นได้ดีโอ้โหถ้าใช้คำว่าจะดันอาเจนเลยเหรอ
0: บาโก้ผมยังเฉยๆนะเคยมาอยู่กับไบรตันไม่โอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าตามรายงานก็เดี๋ยวจะมาเชลซีนะครับบาโก้ผมยังเฉยๆนะแต่นิโก้ปาสผมว่าดีมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็อ่ะก็คือเจ้าตัวจะอยู่กับโคโม่ต่อแล้วโคโม่ก็ยอมที่จะซื้อขาดนะครับตามรายงานที่มีออกมาก่อนหน้านี้
1: เท่าไหร่เท่าไหร่พี่
0: 60รู้สึกจะดีลอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร
1: มาดริดแกก
0: ็อยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร
1: แมดริดซื้อคืนประมาณเท่าไหร่10ล้าน
0: ประมาณ10
1: ขายต่อไป60
0: แต่ว่าสุดท้ายก็เลือกออปชันว่าจะซื้อนะสำหรับทางด้านของโคโม่ตามก็ต้องซื้อแหละเพราะว่าโอ้โหฟอร์มเขาดีมาก
1: ตัวแบกทีมเลยอ่ะ
0: นะครับในราคา60ล้านยูโรนะครับแล้วก็เหมือนมาดริดมีเงื่อนไขในการซื้อคืนเอาไว้คราวนี้เป็น80ล้านยูโร
1: ครับ
0: เงื่อนไขนี้มีอายุ1ปีนะครับ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าก็น่าจะได้เฉิดฉายเต็มๆกับโคโม่แหละเพราะว่าอยู่กับโคโม่ยังไงเขาตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็จะได้ลงเล่นในศึก UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะเพราะมันก็ถือว่ามันก็ดีต่อทุกฝ่ายอะนะมาดริดก็ได้เงินที่เยอะในระดับ60ล้านยูโรนิโก้ปาสไปอยู่มาดริดโอกาสในการลงเล่นผมว่ามันไม่ง่าย
1: ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: แล้วไปอยู่กับโคโม่มันก็ได้พัฒนาต่อเนื่องแล้วโคโม่เองก็ได้นักเตะที่ใช้คำว่า มีส่วนสำคัญในการพาทีมไปเล่น UCL ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
1: แล้วก็คิดว่า
0: ทีมต่อไป
1: โคโม่ชุดนี้ทีมมันยังไม่ได้แตก มากไงถ้ารวมตัวต่อกันได้เนี่ย
0: มันน่า
1: สนุกที่จะไปต่อกับโคโม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: แต่ผมเห็นวาเลนติบาโก้เล่นแล้วหลังๆเขาอเนกประสงค์ขึ้นเยอะนะเล่นตรงกลางเล่นแบ็คเล่นอะไรเล่นได้หลายที่อะคร
0: ับ
1: แต่ว่ายังอาจจะไม่ได
0: ้อาจจะต้องรอเวลาสักนิดนึง
1: พอใช่
0: ขอรอเวลาสักหน่อย
1: แต่เขาเล่นดีมาโดยตลอดกับสตาร์บุกนะครับ
0: ครับผมก็เห็นเนี่ยก็จะไปเชลซีอยู่เนี่ย
1: ใครดีเชลซีก็ดึงมาหมดอ่ะ
0: ก็เป็นสตาร์บุกด้วยนะ
1: ปฏิเสธไม่ได้ไง
0: ครับผม
1: คุณล้งเล้งบอกว่าทีมแพ้เนี่ยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อายใช่ไหมครับคุ้นนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ระดับผู้นำประเทศเลยนะ
0: ครับผม
1: นายกสมาคมฟุตบอลนะฮะฟุตบอลโลกทีมที่เคยได้แชมป์โลกเจออาถรรพ์แชมป์เก่าไม่เสมอไปครับอย่างอาร์เจน2026ฝรั่งเศส2022บราซิล2006จากน้องบอลเอาหมายถึงปีต่อมาแล้วมันจะไม่ดีถ้าคุณเป็นแชมป์เก่าใช่ไหม
0: Oh, อ๋อ
1: เป็นแชมป์เก่ามาแล้ว
0: ฝรั่งเศสนี่ก็ทะลุไปถึงรอบชิงนะค
1: รา
0: วที่แล้วก่อนที่จะไปแพ้อาเจน
1: ใช่
0: แต่บราซิลมันต้อง2002สิ2006มันอิตาลีดิ2006 2006ปีนั้นบราซิลไปน่าจะไปเสร็จ2006น่าจะไปเสร็จฝรั่งเศสของซีดานนะ
1: ครับ
0: แต่ผมจำรอบไม่ได้ว่ารอบนั้นเป็นรอบอะไรเดี๋ยวขอดูก่อน
1: แต่อาจจะไปถึงรอบที่มัน
0: แต่ไปรอบน็อกเอาท์แล้วแหละแต่ไปเสร็จน่าจะฝรั่งเศสอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
1: ครับ
0: ขอดูแป๊บ

0: อะไรที่เกินเดือนหนึ่งไปผมต้อง
1: อายุพวกเราก็ไม่ได้น้อยๆแล้ว
0: รอบ8ไปเสร็จฝรั่งเศสรอบ8ที่แฟรงเฟิร์ตฝรั่งเศสชนะไป 1-0
1: ก็ถือว่าไปได้ก็ไกลในระดับหนึ่งนะ
0: ก็ถือว่าไม่ได้ตกรอบแรกนะ
1: ครับแต่ครั้งนี้นี่อาร์เจนตินาก็ต้องดูยาวๆนี่มันแค่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปแต่เส้นทางมันดันง่ายอาร์เจน
0: แล้วมันก็มีรอบ32ทีมด้วยคราวนี
1: ้
0: โดยจำนวนทีมนี่มันมากขึ้นนะ
1: มันก็ดูสบายๆนะครับก่อนไปพักกันท่านนี้บอกว่าทำไมช่องสัญญาณคลื่น99ฟังไม่ได้เลยครับ
0: เอาหรอ
1: มาถึงช่องสัญญาณนี่คือทางไหนครับ
0: วิทยุไม่ได้
1: วิทยุ
0: ลองระบุมาหน่อยดิ
1: หรือช่องทางคือคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าฟังไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันของนายของ FM 99อันเก่าไหมพี่
0: ครับผม
1: ที
0: ่
1: เขาแบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ถ้าสมมุติถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะต้องฟังทางแอปพลิเคชันนะครับของ MCOT Connect แทนนะครับนอกนั้นเดี๋ยวดูซิว่ามันมีปัญหาไหม
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับโอเคหนึ่งนาฬิกาแล้วพี่จุนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: 2114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
12: บอลโลกสตอรี
13: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
14: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์

0: ่ะกลับมาชั่วโมงสุดท้ายของเรา2คนนะครับตอนนี้1นาฬิกากับอีก10นาทีครับ
1: ครับ
0: บทเพลงเพราะๆจากพี่จุ่นไปนี่เพลงอะไรพี
1: ่หนักแน่นหน่อย My Sacrifice ของคลีดผมก็น่าจะผมว่าน่าเกิน20ปีแล้วนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เพราะว่าอย่างน้องรามนี่เขาเป็นช่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นก็จะเปิดเพลงนะฮะแบบเพลงทั่วไปบอกโ
1: อ
0: ้ถ้าเป็นพี่จุ่นนะพี่จุ่นก็เปิดเพลงฝรั่งเนาะเขาบอก
1: ไม่เรามันแล้วแต่วันแล้วแต่วันบางวันผมก็เพลงไทยนี่แหละ
0: ผมข่าวเลยน้องบอกโอ้พี่จุ่นเนี่ยเขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี
1: ่ไม่ถึงขนาดนั้นก็สลับไปทั่ว
0: แต่น้องมันพูดแล้วตลกดิ
1: เอา
0: ก็พี่เปิดเพลงสากลเยอะไง
1: เ
0: ขาแบบเขาจะแบบแนวล็อกๆหน่อยพี่เขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี่จุ่นเขาต้องเปิดเพลงน้องลาวมันบอกผม
1: เราเออมันสังเกตขนาดนั้นเลยเหรอเออเราก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะเพลงไทยผมก็เปิดอาจจะไม่ได้บ่อยมากเท่านั้นเอง
0: ผมก็ขำน้องก็สังเกตไว้
1: เพราะว่าถ้าเป็นเพลงไทยเอาจริงๆอ่ะพี่ฟังก็คือมันแบบเราเหมือนคนที่แบบฟังมันก็ต้องเป็นยุค90ไปใหม่ๆมาไม่ค่อยได้ฟังไงหรือบางเพลงเราฟังเพลาะนะตามหน้าปัดวิทยุอ่ะแต่เราจะรู้สึกว่า
0: ไม่ได้จดจำ
1: เออมันเพลงอะไรจำชื่อเพลงไม่ได้พอจะเปิดเราก็นึกไม่ออก
0: บางเพลงอย่าว่าแต่ชื่อเพลงเลยใครร้องผมยังไม่รู้เลยแต่ฟังเนี่ยตามสถานีวิทยุอ่ะเฮ้ยเพลาะ
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้
1: เออแต่ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ชื่อเพลงเรา
0: ใช่ไหมบางทีเนี่ยผมร้องตามได้แต่ผมไม่รู้ใครร้อง
1: เอาหรอ
0: บางทีนะแบบฟังบ่อยๆอ
1: ่
0: ะแต่ผมไม่ได้ใส่ใจไงไม่ได้ใส่ใจ
1: อะไรมันอ่ะ
0: เออไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นคนร้
1: อง
0: ชื่อเพลงอะไรไม่รู
1: ้
0: แต่ร้องบางท่อนได
1: ้ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราไปเปิด TikTok นึกออกป่ะ
0: TikTok
1: แล้วมันก็จะเรารู้จักไอ้ท่อนอยู่ไม่กี่ท่อนน่ะ
0: ไอ้พวกสมาธิสั้นเนี
1: ่
0: ย
1: เออหลังๆเนี่ยเอาว่าถ้ามันมาร้องท่อนบางโอ้โหผมเจอบ่อยมากนะร้องท่อนอื่นมาตั้งนาน
0: อ
1: ่ะผมไม่เคยรู้ว่ามันเป็นเพลงอะไร
0: เป็นเพลงเดียวกัน
1: จนมันเข้ามาท่อนฮุกเนี่ยอ้าวเพลงนี้เราเคยฟังนี่อ๋อมันคือเพลงนี้หรออะไรเงี้ยเยอะมาก
0: คล้ายๆกัน
1: เออ
0: เพราะว่าเราชินกับท่อนฮุกใน TikTok มันเยอะแล้ว
1: ใช่บางเพลงผมว่า TikTok มันก็ทำให้ดังเยอะนะ
0: โอ้ย
1: ถูกป่ะบางเพลงอ่ะ
0: มันกลับมาเฉยๆอ่ะโดยที่ไม่มีเหตุผลด้วยบางเพลงอ่ะ
1: แล้วบางเพลงมันถูกเอาไปทำแบบซ้ำบางเพลงนี่ประมาณ40กว่าปี30กว่าปีผมไม่เคยได้ยินนะ
0: บางเพลงกลับมาเฉยเลย
1: ไอ้พวกเพลงที่แบบบางทีเราลืมไปแล้วอย่างเห็นว่าไอ้ที่มันจะมีคอนเทนต์ที่ประมาณว่าทอมครูซเมื่อตอนอายุประมาณ17ไล่มาจนถึงณปัจจุบัน
0: อ
1: ะครับไอ้เพลงพวกนี้ที่มันจะเอามาประกอบอะไรเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: ตามช่วงเวลาอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: เออเราก็แบบอ๋อเป็นนักร้องคนนี้ชื่อเพลงนี้หรอเราเคยแต่ฟังแต่เราก็ไม่ได้แบบจดจำว่าเออเขาชื่อเพลงอะไรก็ฟังว่าเพราะดีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เออนะครับอ่ะว่าไปนู่นอ่ะรายชื่อนะครับเกมระหว่างทางแอฟริกาใต้กับแคนาดามาแล้วนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับแอฟริกาใต้ของฮูโกบลูส์นะครับประตูก็ยังเป็นทางโลเวนวิลเลียมส์นะครับแบ็กขวาเป็นทางคูริโซมูดาวนะครับแบ็กซ้ายเป็นทางออบรีโมดิบาคู่เซนเตอร์นะครับมีทางเอมเบเคเซลีเอมโบกาซีนะครับจับคู่กับอิเมโอคอนนะครับตรงกลางนี่ก็ได้ทางเทโบโฮมาโคเอน่านะครับกลับมาออกสตาร์ทนะครับร่วมเล่นกับทางซาเฟเฟโลซิโทเล่ส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยเป็นทาเปโลมาเซโกนะครับฝั่งซ้ายเป็นออสวินอโพลิสตรงกลางเป็นทางลีลีโบฮิเล่มาโฟโมโฟเกงนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่เป็นเอวิเดนซ์มักโกป้าผมบอกได้เลยชื่อแอฟริกาใต้นี่ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที
0: ่ไม่คุ้น
1: ส่วนใหญ่ถ้าคุณสามารถบรรยายไปแล้วพร้อมกับชื่อบวกนามสกุลได้นี่คือคุณสุดยอดมากนะ
0: คือถ้าสมมติบอลมาที่ชื่อหน้าชื่อหลังพูดพร้อมกันเลย
1: ลิลิโบฮิลี
0: ่มาโฟเกง
1: มาโฟเกง
0: โมโคเอน่าทิทเล่
1: อันนี้ได้แต่ถ้าเอาชื่อเต็มเนี่ยยากละ
0: เฮ้ยแต่ถ้าเราเจอบ่อยๆก็ไม่แน่นะเราไม่เคยเจอพี่
1: ต้องผ่านประมาณสัก10นัดอ่ะโอ้ไม่นั้นนี่โอ้โหเก่งลิ้นไอ้นี่แน่นอนส่วนแคนาดานะครับของเจสซี่มาร์ชประตูเป็นแม็กซิมเคลโปนะครับแบ็คขวาอลิสแตร์จอห์นสตันนะครับแบ็คซ้ายเป็นทาริชี่ลาเกียนะครับคู่เซนเตอร์มอยส์บอมบิโตจับคู่กับทางดิเลกคอเนเลียสนะครับตรงกลางมีกัปตันทีมอย่างเซฟานอุสตากิโอนะครับร่วมเล่นกับนาธานซาลีบ้าฝั่งขวาทาจอนบูคาแนนนะครับฝั่งซ้าย

0: เอลเลียมมิลล่าคู่กองหน้าทานี่โอลูวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดวันนี้เลือกใช้โอลูวาเซยี่คู่กับโจนาธานเดวิดนะ
1: ครับเห็นรายชื่อแล้วเปลี่ยนความคิดไหมพี่จุนว่ารายชื่อไม่มีผล
0: ไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าคุณภาพถึงแม้จะมีเปลี่ยนไปในบางตำแหน่งแต่โดยรวมผมก็ยังมองว่าคุณภาพไม่ต่างเท่าไหร่นะครับผมก็ยังมองว่ายังดีกว่าทางด้านของแอฟริกาใต้นะโอลูวาเซยี่นี่ก็เล่นกับทางบีเรลในลาลิก้าสเปน
1: เกรดบอลก็ไม่ธรรมดา
0: ครับผม
1: ท่านนี้ใน Facebook เขาถามมาพอดีว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองครับคู่แคนาดาทำไมเนี่ยค่าตั๋วมันแหมดูล่อตาล่อใจอย่างเลยครับมีอะไรในกอล์ฟไผ่หรือเปล่าเพราะว่ามันดูแล้วแบบแม่ทำไมมันดูไม่สมเหตุสมผลเลย
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมมองว่าแคนาดาเองก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นทีมที่แบบโอ้โหดูเหนือเก่งกาจขนาดนั้นในขณะที่แอฟริกาใต้เองเนี่ยเขาก็ล้มเกาหลีใต้มานะ
1: แล้วเขาก็โชว์ถึงความแข็งแกร่งว่า
0: แล้วเขาก็ไม่แพ้เช็กเกียนะผมมองว่ามันก็สมเหตุสมผล
1: ตามความคิดของผมว่าโอเคแล้วแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้แบบดูผิดแปลกอะไรไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะไรผิดปกตินะคร
0: ับ
1: ปกติเลยคู่นี
0: ้
1: คุณจุนอยากพากคู่กับใครครับถ้าไม่ใช่พี่เอกฮิม
0: โอ้ใครก็ได้ครับผมพาได้หมดได้หมดก็คนรู้จักกันทั้งนั้น
1: ครับ
0: ครับผม
1: ผมเชียร์ทีมจากแอฟริกาครับเพราะผมแบบไซส์แอฟริกาครับคุณพุทธิพงศ์บอกครับ
0: โอ้โห
1: ส่วนสูงใช่ไหม
0: แหมอะไรจะขนาดนั้นโอ้แต่ว่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกานี
1: ่
0: เท่ากับว่าตกรอบไปแค่ทีมเดียวก็คือตูนิเซียนะ
1: เออเนี้ยมันทึ่งมากเลยนะ
0: มา10เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนี่9ชาตินะครับมีแค่ตูนิเซียที่ตกโอ้โหแต่ตูนิเซียตกแบบไม่มีทรงเลย
1: โอ้โหปัญหาไปในทีมเละเทะเสียประตูเป็น10กว่าลูกแล้วดูเอเชียเนี่ยเหลือแค่2ไงเอเชียปอมา1ด้วย
0: หลายคนไม่นับออสเตรเลียด้วย
1: โอ้เอเชียจริงเหลือแค่ญี่ปุ่นทีมเดียว
0: ครับผม
1: นะครับกล่อง True ID ดูบอลโลกช่องไทยรัฐไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: โอ้โหไม่แน่ใจเลยอ่ะ
1: เพราะว่าล่าสุดเขามีดีลกับไทยรัฐอ่ะที่ไทยรัฐเขาจะมีถ่ายทอดสดให้อีก2คู่บอลโลกนะ
0: ร
1: อบไทยรัฐ
0: รอบ32ทีมคือ2คู่ถูกไหมแล้วก็มีรอบ16ด้วยถูกป่ะ
1: มีป่ะผมยังไม่ได้อ่านข่าว
0: คุณว่าเมื่อกี้ผมเห็นข่าวแวบๆนะ
1: ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมากเห็นแบบมีถ่ายแต่ยังไม่ดูว่าคู่ไหนอะไรยังไงนะครับ
0: แต่รู้สึกจะไม่ใช่คู่แน่ๆคือไม่ใช่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอ่ะผมเห็นมีเพื่อนบางคนแชร์โพสต์อยู่แวบๆแต่
1: เพราะว่าเขาเปลี่ยนโปรแกรมอย่างโมโนสปอร์ตทีวีช่อง29เนี่ยเขาก็ไม่ถ่ายญี่ปุ่นบราซิลแล้วนะตอนแรกมันมีข่าวว่าเขาจะถ่ายญี่ปุ่นบราซิลออกฟรีทีวีแต่ว่าไม่มีละ
0: คือ2นัดคือมันรวมเลยรอบ32ทีมสุดท้ายน่าจะ1เกมแล้วรอบ16 1เกมหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะ
1: ผมเจอแล้วถ้าออกทางไทยรัฐด้วยเนี่ยจะเป็นไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์พี่
0: โอเค
1: ไอวอรี่โคสต
0: ์ในรอบ32นะ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวลากลงมาก่อนเพราะว่าเขามีอยู่ว่าเขาออกทางไหนบ้างโมโนแม็กซ์กับโมโนสปอร์ตทีวีนะครับเห็นไทยรัฐคู่ของไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์อีกคู่หนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: อาจจะยังไม่ได้ประกาศเนี่ยหรอ
1: เอออาจจะเป็นรอบอื่นไหมรอบต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตามข่าวที่มีก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยบราซิลกับญี่ปุ่นที่เขาจะถ่ายช่องโมโนสปอร์ตทีวีคือช่อง29เนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีละเขาเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนผังละ
0: ครับผม
1: ก็จะไปถ่ายทางโมโนแม็กซ์ปกตินะครับ อย่างเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ที่เป็นแอปพลิเคชันของเขานะครับ
0: ส่วนรายงานที่มีออกมาล่าสุดเกี่ยวกับดีลของกรานิตชาก้ากับเชลซีเนี่ย
1: ครับ
0: ซันเดอร์แลนด์ปฏิเสธข้อเสนอจำนวน8ล้านปอนด์นะที่เชลซียื่นขอซื้อทางด้านกราดิชาก้าจากซันเดอร์แลนด์นะ
1: ครับ
0: คือข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยก็คือกราดิชาก้าเนี่ยอยากกลับไปร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างชาบี้อลอนโซที่มาคุมเชลซีนะครับหลังจากประสบความสำเร็จด้วยการที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วก็เห็นว่าตัวนักเตะก็อยากอาศัยอยู่ที่ลอนดอนด้วยแต่กลายว่าตรงนี้นี่ตามรายงานที่ออกมาคือซันเดอร์แลนด์ไปเสร็จข้อเสนอ8ล้านปอนด์ของเชลซีนะครับ
1: อาจจะถูกไปนะ
0: แ
1: ต่ด้วยอายุอนามก็ไม่น้อยแล้วนะ
0: 33ปี
1: สัญญาเท่าไหร่
0: แต่คุณภาพนักเตะณปัจจุบันในเรื่องของอายุการใช้งาน ผมว่าน่าจะถึง36ได้นะ
1: สัญญาเหลือ2ปีด้วย
0: 8
1: ล้านก็ถูกไป
0: ก
1: ับคุณภาพของ
0: คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ย33 8ล้านนี่ไม่ถูกนะ
1: แต่เดี๋ยวนี
0: ้แต่เดี๋ยวนี้โอ้โห36 37ยังเล่นกันสบายดูเมสซี่39
1: โอ้โหเมสซี่นี่เป็นกรณียกเว้นไปแล้ว
0: อ่ะดูอย่างลูก้าโมดริชดิถูกไหมมันก็ผมว่า 3-3 มันก็ยังได้อย่างน้อยๆผมว่าพลิกๆได้ถึง 3-6 นะ
1: คือแล้วด้วยสไตล์ของกานิชาก้าเขาไม่ได้เป็นพละกำลังไม่ได้สายวิ่งอะไรมากด้วยผมว่าสไตล์แบบนี้มันน่าจะเล่นได้ยาว
0: ๆ
1: แต่ว่าการที่เชลซีเนี่ยยื่นซื้อในลักษณะแบบรู้ว่าชาก้ามีใจกับอลอนโซ่มันยิ่งผมว่าเชลซีก็ยิ่งแบบยื่นให้น้อยๆก่อน
0: ครับ
1: แล้วซันเดอร์แลนด์เองก็มองว่าแบบคือถ้าขายชาก้าไปเนี่ยเรื่องใหญ่นะ
0: เพ
1: ราะว่าเราเห็นแล้วว่าในบาง
0: ประสบการณ์ความเก่าเขา
1: ซีซั่นที่แล้วมันช่วงที่ชาก้าเจ็บอะซันเดอร์แลนด์แกว่งเลยนะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการขายไปมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการหาตัวแทนก็ด้วยนะคร
0: ับ
1: ใน Facebook เดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีรอบดึกครับจากคุณเสียโก้พัทยา
0: สวัสดีครับ
1: ครับโอ้ยส่วนท่านนี้โอ้โหน้องรักเลย
0: ใครฮะ
1: เพนกวินกลับบ้านมั้งเปล่า
0: ใครเอ่ย
1: คุณสุรเดช
0: อ๋อไอ้มดสุรดูดเหร
1: อนี่เขาส่งเฟซบุ๊กมาเลยนะ
0: เมียผมเนี่ยถึงกับทักท้วงขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะ
1: กลับบ้านมั้งเปล่า
0: แทบไม่ได้เจอเลยกลับสิ
1: เออ
0: แต่ว่าแค่ไม่ค่อยได้นอน
1: หมายถึงเมียทักพี่หรือทักมด
0: เมียทักผมสิ
1: ว่าไม่กลับบ้าน
0: ไม่กลับบ้านเลยกราบกราบกราบกราบแต่ไม่ค่อยได้เจอหน้าเพราะว่าผมกลับไปแป๊บเดียวผมก็ออก
1: ครับ
0: คือหูหลังๆนี่ผมช่วงวันสองวันนี้เอาจริงๆบางทีพูดอะไรไปมันยังมานั่งนึกเลยนะเอ๊ะเราพูดอะไรไปวะเมื่อกี้
1: อ๋อเพราะว่าเรา
0: เบลอแล้วไง
1: เบลอ
0: แล้วมันเป็นเหมือนแบบออโตเมติกพูดไปเรื่อยๆแล้ว
1: ที่พักผ่อนบ้างนะครับเดี๋ยวจะวูบเอา
0: ครับผม
1: คุณอรลบบอกพี่จุนครับที่ปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีพี่อู๋เล็กด้วย
0: หรอไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอ่ะ
1: ที่ปากน้ำเหรอนี่เขาถามจริงจังหรือเขาเล่นมุกอะไรวะเนี่ยเราไม่เก็ตวะเนี่ย
0: นั่นดิ
1: เขาบอกนะปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับ
0: แต่ผมเห็นเมื่อวานรู้สึกก็มีงานวิ่งที่ไหนสักที่นึ
1: ง
0: ในกร
1: ุ
0: งเทพ
1: มาราธอนอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: เออ
1: แบบวิ่งตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: เดี๋ยวก่อนนะไม่มีเนาะผมไม่เจอนะหรือมีแต่ผมไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนขอเซิร์ชหาดูก่อน
1: คือเขาจะชวนพี่จุ่นไปวิ่งหรือเปล่า
0: โอ้โหช่วงนี้เดินยังแย่เลยฮะ
1: ออกสตาร์ทสักตีสี่อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่เห็นมีเลยครับไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอ
1: ๋อนี่ผมเจอข่าวแล้วเขาลงใน Facebook เจอกันพรุ่งนี้28นี่วันที่อะไรอ่ะ
0: วันนี้เข้าสู่วันที่29แล้ว
1: เมื่อวานเนี่ยเขามีเดี๋ยวผมเปิด Facebook ก่อนนี่เขาบอกเจอกันพรุ่งนี้ตรงจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทมหากรรมวิ่งแหวกทะเล
0: ฮะหรออ
1: ๋อจะไม่ใช่แต่นี่มันที่อื่นดีกว่าเอาไม่ใช่ปากน้ำ
0: เออ
1: มันจังหวัดอื่นโอเคเพิ่งเปิดเข้ามานึกว่าที่ปากน้ำนะครับ
0: แต่เมื่อวันที่27อ่ะมีงานวิ่งในกรุงเทพอะไรแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เ
1: ออนะใครรู้ส่งมาบอกแล้วกัน
0: ครับผม
1: ใครไปวิ่งมานะครับ
0: เคยเข้าไปสักงานไหมงานวิ่งผมไม่เคยเลย
1: ไม่เคยครับ
0: เจอแต่เนี่ยบางทีจัดรายการเสร็จเนี่ย
1: เจอปิดถนน
0: เราก็ไม่รู้ไง
1: เราก็ไปเลย
0: เออแต่ผมเคยเจอไปวิ่งแล้วมีงานวิ่งที่สวนหลวงร .9 เขาก็จะแบ่งจัดสรรปันส่วนว่านี่เป็นเลนสำหรับ
1: ใช่
0: คนวิ่งแข่ง
1: เขาจะปิดเลนสองเลน
0: อันนี้เป็นเลน
1: ให้รถวิ่ง
0: คนที่มาวิ่งเฉยๆ
1: เพราะว่าบางทีผมกลับบ้านไปเนี่ยเส้นกรุงเทพกีทาเนี่ยที่มันเส้นตรงๆยาว
0: ๆ
1: เขามีชอบจัดงานวิ่งแล้วก็บางทีเขาปิดอุโมง
0: เอาหรอ
1: พอเลิกจากจัดรายการตอนดึกกับไปไม่ให้ลงอุโมงแล้วก็ต้องไปติดไฟแดงแล้วเขาก็จะกั้นสองเลน
0: ไฟแดงบางทีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนาทีให้เราใช่ไหมก็แป๊บเดียว
1: ไม่เปลี่ยน
0: แป๊บเดียวแล้วมันก็แดง
1: ตำรวจไม่ต้องที่ไหนหรอกพี่เนี่ยที่เส้นพระราม9
0: ไอ้ตรงนี้ใช่ไหม
1: เขาไม่เปลี่ยน
0: สะพาน
1: ไม่เปลี่ยน
0: โอ้
1: ไม่เปลี่ยน
0: ปวดหัวเลย
1: คือ
0: ติดอยู่ตั้งนาน
1: ถ้าพี่ตำรวจฟังนะครับพี่ตำรวจคือ
0: ช่วยหน่อย
1: ถ้าคุณเอารถไปยัดกันไว้ข้างล่างเพราะว่าคุณปิดสะพานเนี่ยคุณช่วยปรับเวลาไฟแดงข้างล่างให้มันสมเหตุสมผลกับสถานการณ์การจราจร
0: คือมันโดนกันเยอะ
1: คือผมเข้าใจนะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีใครเข้าไปข้างล่างเยอะหรอกบางทีคุณอาจจะ15วิ20วิอันนั้นเป็นสถานการณ์ปกติแต่ว่าคุณ ไม่ให้รถขึ้นสะพานแล้วเอาไปยัดกันไว้ข้างล่างแล้วพอไฟเขียวปุ๊บ

0: โอ้กว่ารถพ่วงเขาจะออกตัวหมดเวลาคร
1: ับ ใช่ไหมมันแป๊บเดียวผมก็เคยเจออยู่ทีนึงโอ้โหผมติดอยู่ตรงแยกที่
0: เรียบด่วนอ่ะตัดเรียบด่วน
1: ใช่ซ้ายมันจะไปเรียบด่วนอ่ะ
0: ใช
1: ่เออตรงสะพานนั้นผมแบบ
0: ผมบอก
1: หลังจากนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะปิดหลังสี่ทุ่มมึง
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วเปิดประมาณตีสี่ตีห้า
1: ผมยังไม่ไปอันนั้นเลยเวลากลับบ้านผมทะลุตรงไปนู่นไปเพชรบุรี
0: ออกไปทางไหนอ่ะ
1: ออกเพชรบุรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเพื่อที่จะไปตรงนั้นมันคืออะไรนะตรงบ้านพี่โอ๊ตอ่ะเพชรบุรีมันจะตรงไปสุดมุดแล้วขวามันก็ไปเข้าศรีนครินทร์ได
0: ้
1: ผมจะไปเส้นนั้นแทนเลย
0: ผมแนะนำพี่วิ่งพี่วิ่งไปข้างๆแล้วเลี้ยวซ้ายออกเลี้ยวทางด่วน
1: แต่ก็ทำอย่างนั้นด้วยแล้วกับรถ
0: แล้วไม่กลับรถเลย
1: ใช่
0: แล้วก็ไปวกกลับมา
1: ใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้น
0: แต่พอวกกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟแดงอีกแล้วก็ไฟแดงแยกพระราม9อีก
1: อ๋อตรงแยกอ๋อเออว่ะ
0: ไอ้นั้นก็บางทีปิดเหลือเลนเดียวด้วยนะแยกพระราม9
1: บางทีก็ไม่ปิด
0: บางทีเหลือเลนเดียวด้วยนะ
1: เออ
0: ผมเจอครั้งนึงเหลือเล่นเดียวโอ้โหจิตใจพี่โหดร้ายมากแล้วกว่าจะทะลุได้
1: ผมจำได้รอบหนึ่งโอ้โห
0: กลับบ้านช้าเลย
1: เป็นชั่วโมงกับโอ้โห
0: ใช่
1: ผมเลทไปประมาณปกติอะถ้าผมกลับเวลานั้นแล้วนะมันไม่ต้องไม่มีปิดไอ้ทางด้านบนขึ้นไปอะผมน่าจะใช้เวลาอ่ะสักประมาณเต็มที่เลยนะชั่วโมงนึงโอ้โหแต่วันนั้นผมโอ้โหซัดชั่วโมง40ได้มั้ง
0: พี่คิดดูตีสองตีสามอะล้นไปอัดกันลงตรงด้านล่างสะพาน
1: อ
0: ะแล้วมันไปยาก
1: ไอ้ตีสองตีสามเท่าไหร่ไอ้ตอนที่ปิดใหม
0: ่ๆเออสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยแหละ
1: อยากจะกรี๊ด
0: จริงๆเนี่ยต้องเปิดไฟแดงให้ไฟเขียวให้มันนานมากกว่าเดิมสักหน่อยให้มันรับกับสถานการณ์นิดนึง
1: ใช
0: ่หลังๆพอผมกลับเนี่ยผมขึ้นทางด่วนเลย
1: อ๋อง่ายกว่า
0: 25บาทช่างมันขึ้นทางด่วนเลยจะให้มันจบๆไปจะได้แบบ
1: ของพี่ก็ไปนู่นเลยไปทางเส้นเพชรบุรีนู่น
0: อย่างวันนี้ขามาผมขึ้นทางด่วนมาแล้วเพราะว่ามันปิดไงมันปิดทั้งไอ้สะพานข้ามแยก2ฝั่งเลยมันปิดทั้งขามาขากลับเลย
1: เพราะว่าอ๋อมันเรามาตอนเที่ยงคืน
0: ใช่มันปิดหมด
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ทางเข้ามาก็ปิด
0: ปิดปิดปิดหมดอ่ะแล้วข้างล่างมันก็แออัดแล้วก็สร้างกันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็อ่ะเสียอีกไปกับ50บาทไปช่างมันแลกกับเวลา
1: เพื่อความเร็วเพื่อความเร็ว
0: เห็นไฟเขียวแล้วแบบทรมานมากเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
1: ไอ้ขากลับไม่เท่าไหร่เราเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วบางทีผมเจอขามาโอ้โหแล้วปวดท้องขนลุกสู
0: ้แล้วหลังๆรถมันเริ่มคนเขาเริ่มรู้นะเขาเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวทางด่วนเขาไปกลับกันเต็มเลยนะ
1: เอาหรอ
0: วันนั้นผมไปทีนึงโหมากันเป็นพวนเลยเต็มเลยเขาก็รู้กันหมด
1: เริ่มรู้แล้วเริ่มรู
0: ้เริ่มรู้แล้ว
1: เริ่มรู้แล้วมาทางไหนเร็วกว่า
0: เพราะว่าเลี้ยวไปนิดนึงมันกลับรถได้เลยไง
1: ครับผม
0: มาดูข้อความใน YouTube กันหน่อยแล้วกันนะครับ คุณปลั๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ค
1: ุ
0: ณจอมพลบอกคุณจุ่นผมฟูครับ
1: ขออภัย
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋เทพกับพี่จุ่นนะครับไผ่วิบครับ
1: ไผ่วิบ
0: พริบไว
1: อ๋อแหมต้องสมองก็โหลดสุดๆแล้วยังต้องให้ผัวอีก
0: บอกว่าผมเป็นคนชอบบอลอยู่แล้วครับต่อให้เป็นคู่ไหนก็ช่างครับตามหมดครับ
1: โอ้
0: บอลล้วนครับไม่เกี่ยวกับการไปเสี่ยงลงทุนนะฮะ
1: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
0: นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าทำลายสติใหม่ครับสำหรับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าใช่ใช่อาจารย์ชัดชาติแกได้คะแนนถล่มทลายเลยนะครับรอบ32ทีมแข่งนัดเดียวจบหรือเปล่า
1: ครับ
0: นัดเดียวนะครับคือถ้าเป็นทีมชาติยังไงมันนัดเดียวอยู่แล้วส่วนใหญ่ในยุโรปกับบอลโลกนะครับเกาหลีโดนปาหมดนะครับทุกอย่างครับถ้าเป็นเกาหลีอ่ะ
1: บางทีนะมันก็อาจจะเจอความกดดันอะไรพวกนี
0: ้
1: พอสมควรนะ
0: ครับบอกอาจารย์พักฮังซอเป็นหนังหน้าไฟแบกหน้าคนเดียวอาจารย์พักนะที่มาคุมพลังการเลยนะ
1: แล้วเกี่ยวอะไรกับทีมชาติเกาหลีใต้ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจกันนะครับคู่แอลจีเรียกับออสเตรียตอนแรกคิดว่าเล่นแบบดึงเสม
1: อ
0: ดันบุกแหลกเฉยเลยครับแล้วมีนะครับแบบดราม่าด้วยโอ้โหคู่นี้สุดยอด
1: ผมไม่ได้ดูเลย
0: เมื่อเช้าผมพากอยู
1: ่อ๋อมาที่นี
0: ่ไม่ใช่ที่
1: อ๋อที่นู่น
0: พี่โมโน
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ๋
1: ออ
0: ๋
1: อ
0: โอ
1: ้
0: โหพี่ตอนแรกกล่าวว่าไอ้คู่นี้เสมอเข้ารอบ
1: ครับผม
0: แล้วอีหลานมันก็รอผลคู่นี้แบบตาปริบๆไงกะว่าลงไปก็คงติดชึ่ง
1: ครับ
0: เฮ้ยสปิริตทั้งแอลจีเรียทั้งออสเตรียเปิดเกมมาเล่นมุ่งมั่นกันแบบเอาชนะกันจริงๆจนกระทั่งพอมันเสมอกัน 2-2 ปุ๊บเข้าสู่ประมาณ10นาทีสุดท้ายเท่านั้นแหละ
1: ก็โอ้โห
0: ไ
1: ล
0: ท์สปิริตไลท์สปิริตสิ้นดี
1: ก็เริ่มจะมองหน้ากันแล้วอาจจะเก่งๆกันละ
0: โหพี่เจอบอลมันอยู่ตรงวงกลมกลางสนามอ่ะ
1: แ
0: อลจีเรียเล่นระหว่าง

0: 3เซนเตอร์กับมิดฟิลด์ตัวรับเป็น3เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนั้นกึกกักแล้วไอ้ออสเตรียก็ไม่ก็มองไอ้นั่นก็ไม่เปิด
1: จับมือเข้ารอบไป
0: อยู่อย่างนั้นนะพี
1: ่เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆสุดท้ายช่วงต่อ
0: ใช่
1: ช่วงทดเวลามันกลายเป็นว่ามีเพิ่มขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วออสเตรียนี่โอ้โหอย่างดีมาตีเสมอได้
0: มันมีช็อตที่แอลจีเรียเนี่ยครองบอลอยู่แบบนั้น
1: อ
0: ่ะเราก็คิดว่าเออก็คงยอมๆกันไปแล้วอ่ะเพราะความต้องการมันตรงกันอยู่ดีๆเฮ้ยทะลึ่งทะลุขึ้นมาจ่ายแทงเข้าไปให้ริยาดมาเลสมาเลสโฉบหลุดกับดักล้ำหน้าตวัดยิงด้วยขวาเข้าแล้วทดเวลาเหลือนาทีเดียวคือตรงนั้นคือผมเป็นออสเตรียผมว่าช็อกนะเฮ้ยไม่ทำต้องมาทำอะไรตอนนาทีสุดท้ายขอโทษนะเมื่อยิงอะไรนาทีสุดท้
1: าย
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ต้องดูสีหน้าแฟนบอลนักเตะออสเตรียคือแบบ
1: งง
0: เฮ้ยทำกันอย่างนี้เลยเหร
1: อ
0: คือแบบช็อกหมดเลยอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องชมออสเตรียด้วยนะครับว่าภายใต้สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยพอเอาบอลมาเขี่ยปุ๊บบ
1: ุ
0: กขึ้นมาใหม่เฮ้ยมันตีเสมอได้เลยว่ะบุกขึ้นมาปึ้งมงชงกลับมาซาชาคาไลชิตแล้วพึ่งลงมาโดนบอลครั้งแรกด้วย
1: ครับผม
0: มงตีเสมอจากตกรอบเข้ารอบแล้วพี่คิดดูอารมณ์ของอิหร่านเนี่ยตอนที่อัลจีเรียนำอ่ะมันเข้ารอบไงเพราะว่าถ้าคู่นั้นไม่มีผลแพ้ชนะอิหร่านจะเข้ารอบสุดท้ายพอโดนตีเสมอเขาเสมอกันอีกปุ๊บเนี่ยโอ้โหอิหร่านนี่คือโลกถล่มเลยนะ
1: โอ้เพราะมัน93กับ96
0: ใช่
1: ถูกมั
0: ้ยแล้วมันทด4นาทีแล้วมันทดเกินด้วย
1: ครับผม
0: เพราะว่าผู้ตัดสินมันต้องเผื่อจากการดีใจของผู้รักษาประตู
1: เมื่อเช้าอู๋คู่ใคร
0: คู่
1: พี่กุ๋ยป่ะ
0: ต่อพี่ต่อธีรพัฒน
1: ์อ๋ออ่
0: ะฮะเมื่อเช้านี่คือแบบโอ้เวอร์จริง
1: ๆผมตื่นมาเห็นมีคนโพสต์กันเรื่องนี้แหละแต่ผมไม่ได้ดูคู่นี้ไม่ไหวจริง
0: ๆแต่พูดถึงอิหร่านเนี่ยย้อนกลับไปวันที่เจออียิปต์อ่ะยิงเข้าก็ไม่ได้ที่มันล้ำ
1: อ๋อนิดเดียว
0: นิดเดียวอ่ะผมว่าเขาเสียดายมันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมาเจอดราม่า
1: เหตุการณ์นี้เข้าไป
0: คู่นี้มาซ้ำสองโอ้เสียดายจริงๆนะ
1: ครับผม
0: เอางั้นเลยญี่ปุ่นจะแพ้คือเล่นเป็นระบบมากไปไม่มีอาร์ตอาร์ตแบบบราซิลพวกวินิซุสคุณย่า
1: อ
0: ันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่จุนพี่อู๋ครับขอข่าวเลวานปิดดีลกับชิคาโก้หน่อยครับ
1: ก็นั่นแหละครับก
0: ็
1: คือบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่โรมาโน่ออกมารายงานให้ได้ทราบนะครับ
0: ครับคิดว่าลิเวอร์จะยื่นซื้อเดียวมองเด้รอบ2ไหมผมว่าถ้ารอบแรกมีรอบ2มันก็ควรจะต้องมีนะ
1: มันเป็นรอบ2ไปแล้วไม่ใช่หรอที่มี
0: จะมีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหมเพราะ
0: 100เท่าไหร่
1: เพราะรอบ2มันรู้สึก116ไม่เหรอที่มีข่าวแล้วก็โดนปฏิเสธอ่ะ
0: ครับ
1: แป๊บนึงนะ
0: เดี๋ยวมองเด้เองก็เขาก็หงุดหงิดแล้วนะ ขายแพงเกินอีก ไลซิกก็ขายแพงเกินนะฮะ พี่เอกฮิมชอบเล่นบาสหรือว่าวอลเลย์บอลเนี่ยคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
1: น่าจะไม่เหมาะเขาทั้งคู่นะฮะ
0: วันนั้นผมได้ยินพี่อะไรนะเล่นสนุกเกอร์อะไรกันอยู่ เดินลอดโต๊ะสนุกเกอร์นักเตะชื่อดังย้ายๆที่ย้ายมาเมเจอร์ลีกอีกหน่อยไม่ต้องบินไปดูบอลที่ยุโรปแล้วครับก็จะไปรวมตัวที่นู่นเยอะหน่อยนะครับแอบหวังจะมีดาวดังมานิวยอร์กนะครับ FC บ้างมีตั๋วปีอยู่ปีหน้าจะเปิดสนามใหม่เอติฮัดพาร์คอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนิวยอร์กซิตี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนแจ้งคุณผู้ฟังทาง SMS นิดนึงเพราะว่าคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกว่าฟังทางคลื่น99ไม่ได้เขาส่งมาเพิ่มเติมเลยพี่จุน
1: ครับ
0: เขาบอกหมายถึงแอป99 Active Radio ฟังไม่ได
1: ้
0: แอปเนี้ยเราไม่ได้ใช้งานแล้วลบทิ้งไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโหลด MCOT Connect Application MCOT Connect ที่มันสามารถฟังทุกคลื่นวิทยุของนะครับอสมทได้แล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันฟังวิทยุทั่วไปของที่อื่นที่เป็นการรวมคลื่นอ่ะพี
1: ่
0: อันนั้นเราไม่สามารถไปอะไรกับเขาได
1: ้
0: เขาอาจจะดึงสัญญาณฟังได้ฟังไม่ได้นี้ก็แล้วแต่ผมก็เลยแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect
1: อ
0: ันนี้ฟังได้แน่นอนนะครับก็ส่งต่อบอกให้กับท่านอื่นๆที่ฟังคลื่นเราด้วยนะครับ
1: นั่นแหละก็อันแรกผมจำได้มันมีข่าวเป็น100ล้านยูโรแล้วก็มา116
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไม่โอเค
0: เดี๋ยวต้องมีรอบ3นะครับแอปใหม่ MCOT ด้วยครับหลุดบ่อยครับโดยเฉพาะช่วงค่ำและตอนปิดหน้าจอทั้งที่การปิดหน้าจอจะช่วยประหยัดแบตแถมยังไม่ตัดเสียงตอนมีสายเข้าหรือเปิดแอประหว่างฟังของแอปเดิมจะตัดเสียงให้ครับนี่ส่งมาบอกนะครับ
1: ครับ
0: นอนฟัง

0: อยู่ครับบอกว่าผมว่าบราซิลจะล้างตาได
1: ้อ๋อ
0: จากเกมอุ่นเครื่องใช่ไหม
1: เกมนั้นไทยญี่ปุ่นชนะ 3-2
0: มั้ง 3-2 3-2
1: เออ
0: แต่ว่า2006ที่เจอกันนี่โอ้ตอนนั้นบราซิลถล่มเละเลยนะเพลงเก่าๆเพลงอะไรก็ตามผมชอบหมดนะครับยกเว้นเพลงที่เป็น AI ครับ
1: เออแต่ว่าก็เห็นมีทางศิลปินอะไรพวกนี้เขาก็ออกมาแบบก็ไม่ค่อยแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของงานศิลปะอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่เพลงใหม่ๆผมก็อย่างที่คุยกันหลายๆรอบอะผมมองว่าผมเข้าใจรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วว่าแบบเออทำไมเขาก็ยังจะ
0: ติดอยู่กับเพลงเดิม
1: ๆติดอยู่กับเพลงเดิมๆในยุค ของเขาผมก็เป็นอ่ะมันกลายเป็นว่าเออผมต่อให้เป็นวงเดิมๆนะวงเดิมที่เราเคยชอบออกเพลงใหม่มา
0: ไม่
1: มันน้อยมากที่ผมจะติดหูแล้วฟังเพลงนั้นแบบซ้ํา
0: ๆ
1: ผมก็จะกลับไปอัลบั้มเดิมๆเพลงเดิมๆที่เราเคยฟังเช่นสมมติอ่ะวงนี้ออกมาชุดที่7ที่8แล้ว
0: ไม่เวิร์คแล้ว
1: แล้วผมเคยชอบมากๆตอนสมัย2 3 4อ่ะผมก็จะฟังอยู่แค่เนี้ย
0: เช่นกันพี
1: ่แล้วเวลาไปดูคอนเสิร์ตพวกเขาบางทีเราก็จะแบบ
0: เพลงพอเพลงใหม่ๆ
1: เพลงใหม่ๆมาเราก็
0: ไม่อินไม่อิน
1: อันนี้มันอยู่ในอัลบั้มไหนวะทำไมเราไม่เคยได้ฟังวะแต่เวลาเพลงเก่าๆที่เราเคยชอบเขามากๆในอัลบั้ม2 3 4ขึ้นมาโอ้โหอันเนี้ยสบาย
0: อันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับผมพวกแบบ Body Slam Big Ass เกิดนะ
1: อ๋อ
0: ถ้าเป็นช่วงเก่าๆเราจะอินกว่าไง
1: เออมันเป็นกับทั้งนั้นนะ
0: จริง
1: โดยส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นบางคนที่แบบเขาชอบทุกอัลบั้มก็แล้วแต่ผมก
0: ็แต่ผมเป็นเหมือนพี
1: ่เอออู๋แล้วก
0: ็
1: เพื่อนพี่ในหลายๆคนก็เป็นเหมือนพี่คือก็จะพูดเหมือนกันเลยว่าเออแต่อัลบั้มพอมาแบบพอมันเป็นแบบศิลปินในอดีตประมาณว่าแบบเขาเคยพีคมากๆช่วงประมาณต้น 2,000 แล้วเพิ่งกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วจริงๆเขามีอัลบั้มใหม่นะ
0: แต่เราไม่ได้ตาม
1: เราก็จะพูดคุยกันว่าเฮ้ยแต่ละบ้างใหม่ๆไม่ค่อยได้ฟัง
0: เราไม่รู้จักว่ะ
1: เออคือฟังแล้วก็ผ่านเราแค่ไปชอบตอนอันเก่าไปแล้วอะไรเงี้ย
0: คือเมื่อมาหลังๆเนี่ยผมชอบไปฟังพวก YouTube ที่เขารวมเพลงเก่า
1: ๆ
0: ยุคมัธยมยุค90พวกมิวสิกลองเพลย์อะไรเงี
1: ้
0: ยเฮ้ยฟังแล้วโคตรมีความสุขเลยพี
1: ่
0: แต่ละเพลงมันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบมันมีความหล
1: ัง มันย้อนอดีต
0: มันมีความหลังขึ้นมาได้ทุกเพลง
1: เออ
0: เพลงนี้มันจะมีนะพี่เพลงเนี้ยอยู่มอนี
1: ้
0: เพลงนี้
1: ใช่
0: แบบมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตกับเพื่อนกับผู้หญิงกับอะไรอย่างเงี้ยมันมีขึ้นมาตลอดเลย
1: อ่ะอย่างพี่เนี่ยพี่กล้าพูดเลย
0: จำช่วงเวลาได
1: ้กับภรรยาคนปัจจุบันเลยนะ
0: เพลงอะไร
1: เพราะว่าพี่อาจจะคุยเรื่องแฟนเก่าอะไรให้ฟังทั้งหมดเลยนะ
0: เฮ้ย
1: แล้วพี่เนี่ยก็จะบอกเขาว่า
0: แฟนเลยเหรอ
1: แฟนเลยก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะรู้จักทุกคนแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้รู้จักกันนะ
0: คือแต่ว่าแฟนเก่า
1: เขาจะรู้ประวัติว่าคนนี้เท่าไหร่ชื่ออะไร2 3 4ชื่ออะไรจนมาถึงเขา
0: ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ12คน
1: ไม่ถึงเยอะไปจะบ้าเหรอแล้วพี่อ่ะเขาก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนชอบอัดเพลงให
0: ้อ๋อโรแมนติก
1: โรแมนติก
0: เดี๋ยวพึ่งนะอัดเพลงก็คืออัดจากสถานีวิทยุหรือร้องเอง
1: โอ้หายใจยังเพี้ยนเลยยังผิดคีย์เลยจะบ้า
0: ไปอัดจากสถานีวิทยุให
1: ้ไม่แต
0: ่
1: ก่อนบ้านพี่อ่ะพี่เป็นคนบ้าเทปเปล่า
0: เออเทปเปล่า
1: แล้วก็จะชอบเพลงไหนที่เราชอบเราก็จะอัดเป็นอัลบั้มให้เขา
0: อ๋อหมายถึงมันจะมี2หัวเทป
1: ใช่
0: ที่มันอัดข้ามกันได
1: ้
0: อ๋อโอเค
1: น
0: ั
1: ่นแหละพี่ก็จะโหละเลงอัดเลยเป็นอัลบั้มเลยวอลลุ่ม1 2 3 4
0: แล้วก็เลือกเพลงที่สาวๆฟังแล้วแบบรู้สึก
1: ใช่
0: ต้องชอบเราแน่นอน
1: ต้องชอบแน่นอนนี่แหละหรือสมัยก่อนก็โทรไปขอตามคลื่นวิทยุ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็จะแบบเราก็สามารถเราก็บอกคุยกับเขาได้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าแบบเออเนี่ยเพลงนี้เคยอ่านให้คนนี้ได้แหละแล้วเขาก็จะมาเพราะว่าแบบ
0: ก็แซวเหรอ
1: เออเขาแบบอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นมีเลย
0: แล้วพี่อ่านแล้วพี่อ่านให้คนให้แฟน
1: ไม่มีเลยไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยเหรอ
1: โหเลิกทำไปประมาณสัก
0: อ๋อเพราะตอนนั้นตอนสมัย
1: มัธยมมันต้องเป็นสมัยมัธยมเข้ามหาลัยก็ไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: ผมว่ามัธยมมันเป็นช่วงที่แบบ
0: เนาะ
1: อะไรมันดูกุ๊กกิ๊ก
0: เพลงด้วย
1: จ้างคนเขียนกระดาษใบสวยๆเอาไปให้เขาส่งเพจเจอร์ข้อความให้เขาอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามหาลัยมาผม
0: ไม่ค่อย
1: ไม่ค่อยแล้ว
0: ชีวิตในมหาลัยเอาจริงผมว่ามันไม่ได้สนุกแล้วมันก็ไม่ได้แบบดูมีความน่าจดจำเหมือนสมัยมัธยมอะ
1: มหาลัยพี่ก็ยังโอเคนะแต่ว่าไอ้เรื่องความกุ๊กกิ๊กมันจะไม่เหมือนสมัย
0: ไม่ค่อย
1: เออสมัยก่อนเรามันแบบ โอ้โหดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกต้องทำแบบหนังอะไรเงี้ยไอ้พอโตมาเรารู้แล้วเออมึงไม่ใช่มึงไม่ต้องทำมึงไม่ต้องโรแมนติกขนาดนั้น

0: เออแต่ว่าเออนั่นแหละเวลาเพราะว่าผมมองว่าอ่ะอย่างปัจจุบันเนี้ยผมว่าศิลปินในยุคเราเด็กๆอ่ะก็ยังออกคอนเสิร์ตเรื่อยๆพี่ใหม่ก็น่าจะโซ
1: เอา
0: เออน่าจะโซเอานะ
1: ก็เห็นคลิปอยู่ใน TikTok ที่เขาไปคอนเสิร์ตพี่ใหม่กันเต็มเลย
0: เออเนี่ยในยุค
1: สุดเองสัปดาห์ที่แล้วมั้ง
0: ยุค80 90ก็มาพี่มิ้นท์มาริวันก็กำลังจะออกคอนเสิร์ตหรือออกแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจไม่รู้เล่นยัง
1: อ่
0: ะพี่ๆวงดูโวไง
1: ใช่
0: ใช่ป่ะล่ะ
1: เดี๋ยวโหสิ้นปีนี้เดี๋ยวเนี่ยมากันเต็มเลยอ่ะ
0: โหแล้วเห็นพี่เสกเองนี่ก็
1: งานมีทุกวัน
0: งานบานเลยงานบานเลย
1: เดี๋ยวสิ้นปีนี้เนี่ยเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใหญ่ของทัตทูคอนเลอร์อีก
0: โอ้
1: ท
0: ั
1: ตท
0: ู
1: คอนเลอร์นี่เล่นราชมังนะ
0: อ๋อเหร
1: อ
0: กี่รอบ
1: เล่นราชมังเลยนะ
0: โอ้แล้วเขาบอกว่าคอนเสิร์ตซิลิฟูที่เพิ่งจบไปนี่ก็สุดยอดมากนะ
1: ใช
0: ่เออผมก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวมีบิ๊กแอดอีก
1: บิ๊กแอดก็สิ้นปีเหมือนกัน
0: เ
1: ออประเทศแห่งคอนเสิร์ต
0: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตนี่ยังไม่รวมศิลปินต่างประเทศเดี๋ยวจะมีอะไรนะโพสต์มาโลน The Weeknd BTS
1: เออเห็นเขาเพิ่ง
0: จองบัตร BTS นี่กี่รอบไม่รู้แล้วโอ้โห
1: ขายบัตรกันหลายวันด้วย ผมเห็นในโซเชียลเขาสาวๆเขาจิ้มเขาแบบเขาไปซื้อตั๋วกันดราม่าอะไรกันร้องไห้เขาเสียใจกันได้ไม่ได้
0: เหมือนแบบอะไรสักอย่าง
1: BTS อ่ะ
0: เออจองไม่ทันแต่ขนาดว่า3รอบมึง BTS อ่ะ
1: ซื้อบัตรน่าจะ3วันด้วย
0: เออ
1: ยังมีคนกดไม่ได้แล้วเอาไปรีเซลบางทีเป็นหมื่น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เป็นหมื่นเลย
0: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตจริง
1: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตประเทศเรานี่บอกเลยนะครับบันเทิงจริงนะฮะ
0: คือหลายคนบอกโอ้โหกูทำงานมาเอามากินกับเอามาดูคอนเสิร์ตนี่แหละ
1: โหบางทีตั๋วเอาจริงๆแต่เขาก็มีการพูดถึงว่าตั๋วคอนเสิร์ตในบ้านเรามันก็แพงเกินเหตุไป
0: โอ้โหเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะสมัยผมนะ
1: แพงมากแพงมาก
0: ๆสมัยผมนะตอนผมตอนนั้นเลดฮอตมาเนี่ยผมน่าจะอยู่มหาลัยปีหนึ่งนะแล้วถ้าจำผิดอันนี้ขออภัยจริงๆผมจำราคาที่แม่นแน่ๆไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าอยู่ในน่าจะเป็น Impact นี่แหละแล้วอยู่ด้านบนอ่ะผมยังแค่ประมาณพันนะ
1: ครับ
0: แบบปรับตัวดอยนะที่เขาเรียกกันตัวดอยอ
1: ่
0: ะแต่ณปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นศิลปินระดับโลกมา
1: ตัวดอยเท่าไหร่
0: ตัวดอยเนี่ยผมว่าก็ต้องมีประมาณ 3,000 2,900 เป็นอย่างน้อยนะ
1: แล้วข้างล่างน่าจะมีเฉียด 10,000
0: เออราคาโอ้โหมันไปอีกแบบเท่านึงอ่ะ
1: ตัวคอนเสิร์ตบ้านเราแต่ถามว่าหมดไหม
0: ก็หมด
1: หมดไม่เหลือแล้วครับ
0: อย่าง The Weeknd นี่ The Weeknd กี่รอบไม่รู้ก็โซลด์เอาท์ก็โหขนาดว่ายอดดอยก็เกือบ3หรือ3ไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้แล้วอ่ะ
1: นี่คือขั้นต่ำสุดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆขั้นต่ำสุดแล้ว
1: แพงมากนะครับ
0: เออ
1: ล่าสุดเห็นคอนเสิร์ตที่ไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรนะที่คุณอินเค้าคุณอิงอ่ะวลันทรเค้าไปออกอ่ะ
0: ที่มีเต้นไมเคิลแจ็คสันด้วยป่ะ
1: ใช่ไม่แน่ใจแต่ว่าเค้าไปร้องเพลงก่อนมาริบาน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเพราะเธอสมัยเด็กๆเธอเป็นคนร้องอย่างงี้เออ
1: แล้วผมไปฟังตอนที่คุณอินมาร้องอีกครั้งนึงอ่ะ
0: เสียงเหมือนเดิมมั้ย
1: โอ้โหพี่โคตรเพราะเลยนะขอโทษนะฟังใน TikTok อ่ะแล้วร้องท่อนพีกอ่ะอยากให้ไฟแดงนะหน่อยแล้วแบบร้องสดอ่ะ
0: ครับผม
1: โอ้โหเสียงเพราะมากฟังใน TikTok แล้วแบบโอ้ยเสียงแบบดีจัดๆเลยอ่ะ
0: ครับ30คอนเสิร์ตอะไรนี้ป่ะที่เขาเล่นเมื่อวานมั้ย
1: เออใช่มั้ยที่มีนน
0: เออใช่ผมเห็นคนมีถ่ายคลิปมาแล้วร้องเพลงของไมเคิลแจ็คสันด้วย
1: มีหลายคนโหแล้วร้องเพลงก่อนมาริบานอ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆ เขาเป็นคนร้องเองใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เออนะฮะฟังแล้วแบบโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเปิดจากแผ่นเลยนะ เปิดแผ่นยังไม่เพาะขนาดนี้ เลย
0: เออ
1: โอ้คนอะไรร้องสดเพาะเหลือเกินนะฮะเออพี่จุนครับฟังพี่จุนมานานแสนนานเนี่ยเพิ่งจะเห็นหน้าตาครั้งแรกครับนี่ส่งมาใน YouTube
0: ฟังประโยคนี้ดูท่าทางเอ๊ะ
1: จะไม่กลับมาฟังอีกเลยผมยุคเดียวคุณจุนครับย
0: ุ
1: คนะครับโนเมทันพวกวง Linkin Park ลิมบิสกิตนะครับคอนแล้วก็ Slipknot
0: ช่วง
1: มอต้นเลย
0: นูเมทันอลวาดนี่ผมประมาณม .4 ม .5 ละ
1: ผมมอต้นพวก Linkin Park อ่ะพวกที่แบบพวกแบบลิมบิสกิตกำลังมา
0: โอ้ยแต่ก่อนนี่ผมต้องหาไอ้หมวกนิวยอร์กยังกี้อ่ะจะเป็นเฟสเดิร์ดโอ้เดินหาสมบัติเลย
1: เมื่อก่อนเนี่ยผมฟังพวกอะไรอินดีเอนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยโอ้อย่างฮอตนะฮะ
0: คอน
1: อ
0: ินคิวบัสอะไรพวกเนี้ย
1: อ
0: ินคิวบัสแต่ก่อนมันแสดงบ้านเราเนี่ยค่าตั๋วถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ600 ถึง 800เองนะ
1: ครับ

0: ัสเมื่อ
1: ไม่ถึงพัน
0: ไม่ถึงพันไม่ถึงพัน
1: นะครับกลับมาดูข้อความใน SMS กันต่อนะครับสักหน่อยหนึ่งคิดว่าในอาเซียนชาติไหนจะได้ไปบอลโลกทีมแรกครับ
0: ไม่เราก็เวียดนามนะ
1: อินโด
0: อินโดก็มีสิ
1: อินโดเอาลูกครึ่งมาเล่นนะเขาก็ดูมีพัฒนาการที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้
0: อ
1: ิน
0: โด
1: ครับสวัสดีครับพี่วันนี้ถ่ายทอดสดช่อง29ครับแอฟริกาแคนาดาครับจากคุณปีศาจราดหลีนะครับเพราะว่ามันมีคู่เดียวด้วยแหละ
0: ครับ
1: นะครับอยากกินก๋วยจั๊บน้ำข้นหมูกรอบเยอะๆไข่เยอะๆเกี๊ยวหมูทอดลูกชิ้นปลาทอด
0: ผมดันเป็นคนไม่ค่อยชอบก๋วยจั๊บน้ำข้นอ่ะผมดันเป็นสายก๋วยจั๊บน้ำใสและใส่พริกไทยเยอะ
1: ๆ
0: หมูชอบกินแบบไหน
1: ถ้าเป็นผมนะผมว่าน้ำข้นเนี่ยหาร้านกินอร่อยไม่ง่าย
0: ถ้าน้ำข้นอ่ะถ้าผมกินบ่อยสุดนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยตรงอนุสาวรีย์อ่ะไอ้ตรงเป๊ปเก่าอ่ะ
1: ตรงไหน
0: หมูเคยกินไหม
1: ไม่เคย
0: เขาจะขายจนถึงประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆไอ้ตรงอนุสาวรีย์เลยตรงแถวๆวงเวียนนั้นเลยแล้วร้านเขาจะอยู่
1: ฝั่งไหนอยู่โซนไหน
0: อยู
1: ่โซนโรงพยาบาลโซน
0: ไม่โซนที่สมมุติเรากลับจากอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยเพื่อจะพุ่งเข้ามาที่ช่องเก้าแล้วเนี่ยอย่าอยู่ซ้ายมืออ
1: ๋อคือวนซ้ายก็โค้งซ้ายมาพี่มาจากลาดวิถีป่ะล่ะ
0: ใช่พี่มาจากลาดวิถี
1: แล้วก็ปุ๊บโค้งซ้ายจะมาดินแดงเนี่ย
0: จะมาดินแดงนั่นแหละอยู่ฝั่งซ้ายมือ
1: ฝั่งซ้ายมือ โอเครอบน็อกเอาท์16คู่เขาถ่ายฟรี10คู่แต่คนดันบ่นไม่ได้ดูญี่ปุ่นแต่ผมเข้าใจนะมันคือธุรกิจจากนายหนุ่มนะครับโอ้เอาจริงๆก็อย่าไปบ่นเลย
0: คือเขาก็
1: มีสิทธิ์ที่จะเอาคู่ไหนมาให้เราดูก็ได
0: ้ผมว่าได้ดูฟิล์มก็โอเคแล้วแหละ
1: ใช่ครับของฟรีอย่าไปอะไรมากมายเลยทำไมจุ่นถึงทำแบบนั้นแหละครับพี่เอกอุตส่าห์ทำงานภาคหาข้อมูลอย่างขมักขม้นตัดภาพไปพี่จุ่นนั่งสาวผมเล่น พี่ยุทธถึงก็ต้องบอกว่าวันหลังเนี่ยตบให้คว่ำเลยนะคุณเอกโอ้นี่พี่ที่ไปถึงในที่ใดกูรู้
0: แล้วผมงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเอาภาพแคปนั้นมาได้โอ้งงจริง
1: นะครับเห็นข่าวโมโนจะไม่ปล่อยฟรีทีวีคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเหรอครับใช่ครับเปลี่ยนผังละ
0: ผมเห็นข่าวอยู
1: ่คู่นั้นจะไม่มีทางโมโนแม็กสปอร์ตทีวีช่อง29แล้วนะครับเหตุการณ์ฟังเพลงยุคใหม่ๆแล้วไม่อินน่ะเขาเรียกอ่อมแก
0: ่ผมเป็นแหละคำยังเคยพูดกับหลายๆพี่ๆคนหนึ่งที่เขาจะมีคำพูดกันอะไรนะกินขมอะไรสักอย่างเคยได้ยินคำนี้
1: คือเวลามันเป็นคนแก่จะเป็นอาการแบบนี
0: ้อะไรนะกินขม
1: ผมเลี้ยงไม่ถูกอะ
0: เดี๋ยวก่อนผมเลี้ยงไม่ถูกอะแต่ผมจำได้ว่าผมเคยพูดคำนี้อยู่บ่อย
1: ครับ
0: มันอะไรนะกินขมคุยเรื่องเก่าอะไรสักอย่าง
1: บอกพี่ๆเคยไหมครับสมัยก่อนฟังวิทยุแล้วรอกดอ่านจากเพลงที่สถานีวิทยุเปิดแต่จะเซ็งมากตอนที่ดีเจมาพูดตอนเพลงยังไม่จบดีอุตส่าห์เฝ้ามาทั้งเพลงสุดท้ายต้องลบทิ้งเคยครับ
0: ผมเป็นประจำเลย
1: ผมก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนนั่งอัดตอนที่เขายิ่งตอนที่เขาประกาศชาร์ตอะพี
0: ่ครับผม
1: มันจะมีบางคลื่นที่เขาจะมีการจัดชาร์ตประจำสัปดาห
0: ์
1: บางทีมี20อันดับผมก็จะอ่านตั้งแต่อันดับ20เลยก็อัดเลยแล้วก็ช
0: ่
1: วงเวลาเย็นๆเขาจะประกาศประมาณสัก 4-5 โมงเย็นถึงประมาณ6โมงเย็นอะไรเงี้ยก็นั่งอัดเลยพูดมาก็
0: ติดหัวมานิดนึงเราก็รู้สึกแบบเซ็งละ
1: แต่ก็ต้องอัดอ่ะ
0: แต่มันได้อยู่ยัง
1: ก็ได้ฟังได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาจะพูดตอนไหนก็โอเคก็อ่านไปแต่มันจะเซ็งไง
0: จะให้เรามาซื้อเทปสมมุติเราอยากฟังแค่เพลงเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มี YouTube นะยุคสมัยเราอ่ะ
1: ครับ
0: มิวสิกวิดีโอต้องรอดูทางโทรทัศน์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ฟังเพลงที่เราอยากฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อัดจากวิทยุนี่แหละโอ
1: แล้วผมอ่านจากชาร์ตเนี่ยมันเป็นการรวมเพลงฮิตไง
0: อ๋อเออใช่
1: งั้นก็มันก็จะไปหาแบบเทปเปล่าที่มันมีเพลงฮิตแบบนั้นทั้งม้วนเลยมันไม่ได้ไงนอกจากเราต้องอ่านเอง
0: ใช่ผมน่าจะมาเลิกอัดเพลงจริงๆอาจจะเป็นยุคที่แบบไอ้นี่เข้ามาบูมบ้านแล้วพวก Channel V อ่ะเพราะพอดีที่บ้านติดเนี่ยมันก็เลยแบบอ่ะโอเคมันได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้ว
1: โอ้ดูมิวสิกวิดีโอเพลินเลย
0: Channel V อย่างเงี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนมันยาก
1: ครับ
0: แล้วก็โอ้โหจะให้ไปซื้อเทปตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะผมน่าจะไล่ซื้อเทปทันตั้งแต่ตอนประมาณสัก
1: กี่บาทพี่เทปพี่
0: น่าจะ55-60บาทราคาขายนะไม่ใช่ราคาปกนะน
1: ่
0: าจะน่าจะประมาณ55-60ประมาณเนี้ย
1: ผมก็ประมาณนั้นแหละ
0: ไล่ไปจนถึงประมาณสักอันนี้นับเฉพาะเพลงไทยนะไม่นับฝรั่งเพราะฝรั่งมันจะแพงกว่า

0: ห้าไหม
1: ของพี่น่าจะถึงราคาประมาณสัก80แล้วไม่ได้ซื้อละเทปอ่ะ
0: เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มัน120อย่างเงี้ยยุคของผมอ่ะผมคือช่วงสุดท้ายที่ซื้อเทปน่าจะประมาณ120มั
1: ้
0: ง
1: หลังๆไฮโซ
0: ก็ไม่ซื้อละ
1: ฟังซีดีย
0: ิ่งแพงเลยอันนั้นซีดีนี่ประเทืองอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่สิอันนั้นมันโอ
0: ้แวมไพร์365
1: อันนั้นล่อไปกี่อัลบั้มไม่รู้100เดียวเนี่ย
0: โอ้ไปเ
1: จอแล้วคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังกินของขมชมเด็กสาว
0: นี่คือพวกอมแก
1: อมแกอมแก
0: บอกสมัยมหาลัยผมอินกับแผ่นประเทืองครับไม่ได้สนับสนุนนะครับพอย้อนกลับไปมันเป็นการกระทำที่แย่มากเพราะตอนมหาลัยยังไม่ค่อยมีเงินซื้อแผ่นซีดีลิขสิทธิ์แต่ต้องยอมรับว่ารู้จักศิลปินใหม่ๆเพลงใหม่ๆในสมัยนั้นน่ะจากแผ่นประเทืองเยอะมากยกตัวอย่างรู้จักเพลงงมงายบอดี้สแลมก็จากแผ่นประเทืองนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ตามวงแล้วซื้อของจริงฟังตลอด
1: ยุคนั้นมันจะเป็นยุคอะไรนะยุคของแผ่นพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็แวมไพร์
0: แผ่นผี
1: แล้วก็ไอ้โหลดบิดใช่ไหมเขาเรียกอะไรบิดทอร์เรนต์อะไรสักอย่าง
0: โฟแชร
1: ์เออสักอย่างเออประมาณนั้น
0: โฟแชร์เนี่ยเพลงเยอะ
1: ครับผม
0: ฟรีเต็มเลย
1: เออทำไมอูรู้
0: โหลดประจำเมื่อก่อนโหลดออกมาแล้วมาเขาเรียกมาเขาเรียกว่าอะไรนะลงซีดีอ่ะ
1: อ๋อ
0: เอามาทำซีดีแล้วฟังเอง
1: นะ
0: ครับแต่ซื้อของจริงไหมถ้าเราชอบเราก็ซื้อ
1: เออแต่ส่วนใหญ่ผมอ่ะจะซื้อเพราะว่าผมเป็นคนสะสมเทปอยู่แล้วในสมัยเด็ก
0: ครับ
1: แต่ว่าพอโตมาย้ายบ้านแล้วผมจะไปเก็บในลังโอ้โหไปหมดเลยอ่ะ
0: เทป
1: เออพวกซีดีไอซีดียังไม่ค่อยส่วนใหญ่เป็นเทปพวกซีดีที่ตอนนี้ไอ้เทปที่ราคาแพงๆอ่ะโอเอซิสเป็นอัลบั้มซิงเกิลหายากอะไรเงี้ยผมซื้อพวกโดเรมจากโดเรมีมาซีรีส์ฟูลปกกระดาษอะไรพวกนั้นอ่ะมาให้หมดเลย
0: เฮ้ยแต่ว่า
1: น่าจะหลายตังค์เลยกล่องนั้น
0: มันเป็นตลับเทปมันเก็บไว้ในหลังมันไม่น่าเป็นอะไรป่ะพี
1: ่น้ำท่วมแต่เหมือนว่าคนที่บ้านผมอ่ะเอาไอ้ลังเนี่ยไปขาย
0: อ๋อเรียบร้อย
1: ทั้งหลังอ่ะผม
0: เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเลยอันนั้น
1: ภรรยาผมยังรู้เลยว่าผมเจอร้านเทปเก่าๆแบบนี้เราไม่ได้เลยเราจะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมันเป็นสิ่งที่เราเก็บแล้วมันโดนขายไป
0: ก็นึกว่าแบบเออถ้ามันเป็นตลับเทปอยู่ในลังมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นไรหรอกโอ้ถ้าขายก็เรียบร้อยเลยโ
1: อ
0: ้นั่นใครได้ไปนี่เจอขุมทรัพย์เลยนะ
1: โอ้ผมว่าหายมือนะผมว่าต้องมีเป็นร้อยอัลบั้มในนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: พูดถึง Incubus งั้นขอเพลงนะครับนี่ Promise ใช่ไหม
1: โอ้โหไม่ได้อ่านแบบนี้ไหมพี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ
0: หรือเปล่า Linkin Park ตอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับผมและย้อนกลับไปดูซ้ำๆบ่อยๆที่สุดก็คือ Linkin Park Live in Texas ครับฟีลลิ่งมันเต็มมาก Chester Bennington โคตรเท่สุดๆนะครับท่านนี้คุณผีนครศรีที่ส่งมาบอกพี่จุ่นใช่ไหมนะครับตอนนี้บรรยากาศเกมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างแคนาดากับแอฟริกาใต้นักเตะก็นะครับลงสู่สนามนะครับแล้วก็กำลังบรรเลงเพลงชาติกันอยู่เดี๋ยวเราได้อีกสักนิดนึงนะ
1: ผมมิสนี่อัลบั้มไหนวะเดี๋ยวผมขอดูนะผมจำไม่ได้วะ
0: พี่ๆมีเพลงที่ชอบของ Evanescence มั้ยครับพี่จุ่นมีมั้ย
1: ผมไอ้เพลงที่เขาไอ้นั่นน่ะ
0: ผมไม่มี
1: เพลงเอกเขาเลยอ่ะ
0: คุณนันทพงษ์ถามมานะครับ
1: เออแต่อัลบั้มนี้ผมไม่ได้ฟังแล้วอ่ะIncubus นี่ผมฟังอยู่ถึงแค
0: ่
1: อันไหนเอ็นกว่าเดี๋ยวขอดูผมจำไม่ได้แล้วว่ะ
0: ครับคุณก้องเกียรติบอกดูมอสล่าไปดูบอลโลกที่สนามโซฟายค่าตั๋วขั้นต่ำ 1,500 เหรียญถึงเกือบ 10,000 เหรียญเอา 3-3 คูณเข้าไปจะเป็นลมยังไม่รวมอาหารด้วยนะครับแพงหมดเลยเนาะค่าครองชีพด้วยพูดตรงๆครับทีมเอเชียเราจะยังเก่งยังไงก็เป็นรองโซนอื่นตลอดทุกๆกีฬาต้องมามืดดวงแตกจริงๆถึงเป็นแชมป์นะฮะ
1: ผมรู้แล้วผมฟัง Incubus ถึงแค่อัลบั้ม Megalomania แค่นั้นเอง
0: ครับ
1: เออไอ้ Promise อะไรนั้นมันออกมาอัลบั้มหลังจากนั้นน่าจะ2อัลบั้มสักอย่างแล้ว
0: ครับเคยเห็นไฟเขียว4วิไหมล่ะ4วิจริงๆครับเป็นดักจับรถฝ่าเล่นๆไปเขียวสี่วิ
1: ครับผม
0: โหดร้ายมากนะในฐานะอดีตนักศึกษาฝึกงานครับโดยสารรถเมย์ไม่กี่ป้ายถึงหอหลังสี่แยกประดิษฐ์ปาไปเกือบชั่วโมงครับติดหนึบเออแถวนั้นนะ
1: ครับผม
0: นี่ที่เราพูดถึงไอ้เรื่องไฟแดงนะครับพี่โอ๊ตปราโมทพูดถึงพี่จุ่นด้วยครับในโคตรคูลไลฟ์เทปพี่บอบูน้าแมวนาทีที่43
1: เอาหรอ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: พูดหรือด่าหรืออะไรยังไง
0: พี่ต้องไปฟังเอง
1: ไม่รู้ว่าต้องไปฟังละ
0: ต้องไปหาฟัง

0: ดู
1: ครับผม
0: แต่ที่ช็อกสุดคือคนเวเนซุเอลาขอแสดงความเสียใจด้วยเห็นบอกว่าทะลุยอดแสนหาไม่เจออ๋อแผ่นดินไหวหนักหนาสาหัสมากที่เวเนซุเอลานะครับเสียหายเยอะมากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องออกก่อนแล้วกันเนาะพี่จ
1: ุ
0: ๊บเพราะว่าเดี๋ยวให้ข้างนอกนะครับช่วงต่อไปเขาเตรียมตัวนะครับติดตามเกาะติดแคนาดากับแอฟริกาใต้กันนะครับ
1: อ่
0: ะข้อความวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับหลายๆคนเข้ามาโอ้โหวันนี้คนคุยเยอะมากนะ
1: ครับผม
0: นะครับขอบคุณมากๆทุกๆช่องทางเลยนะครับเอาไว้เจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พี่จุ่นแล้วผมอู๋ลากันไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
6: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหา

0: บิน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: นัดแรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้นะครับวันนี้พบกับทางฝั่งของแคนาดานะครับก็ทั้ง2ทีมนี่ก็ต้องบอกว่าผ่านรอบที่แล้วมาแบบชนิดที่เรียกว่าคือจับกันเลยทีเดียวนะครับโดยแอฟริกาเนี่ยมาชนะเกาหลีใต้ในนัดสุดท้ายเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดในขณะที่ทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยนะครับ3นัดแรกของพวกเขาก็ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับมี4คะแนนกันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับอยู่กับผมคอมมานดิโกพูก้าล้วนนะครับแล้วก็น้องสนนะครับสนวิรุณนะครับวันนี้บรรยายคู่กันนะเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวต้องรอสดนิดนึงนะครับสดมาช้าไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูเฉลยรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับก็ทางฝั่งของแอฟริกาใต้วันนี้จะมีรอนเวลเลียมเป็นผู้สับประตูนะครับ4กองหลังวันนี้จะมีอูเบรโมดิบาแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็มีกุลิโซมูดาอูยืนแบ็คขวานะครับส่วนคู่กลางวันนี้เนี่ยจะเป็นอีเมลคอนครับจับคู่กับทางด้านของเอ็มเบเกเซลี่อโบกาชีนะครับส่วนมิดฟิลด์2คนวันนี้เป็นเทโบโมโคเอน่าพ้นโทษแบนกลับมานะครับจับคู่กับยายาซิโทเล่3ตัวรุกวันนี้จะเป็นทาเบโลมาเซโคครับมีเรเดโบฮิเลมาโฟเคงแล้วก็ออสวีนอโพลิสนะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าของแอฟริกาใต้จะเป็นหน้าที่ของเอวิเดนซ์มัตโกปานะครับส่วนแคนาดานะครับผู้ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ได้ด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับจะวันนี้11ผู้เล่นตัวจริงของแคนาดาก็จะมีผู้สำรับประตูเป็นแม็กซิมเกรโปนะครับแบ็คขวาอลิสตาจอนสตันนะครับแบ็คซ้ายเป็นมาเชตบอมบิโตเป็นทางด้านของลาเยียนะครับริชิลาเยียเซนเตอร์แบ็คเนี่ยเป็นเดเร็กคอนเนลิอุสจับคู่กับมาเชตบอมบิโตนะครับกลางเนี่ยมีเซเฟนอุสากิโยหายเจ็บกลับมานะครับยืนตรงกลางร่วมกับนาธานซาลิบานะครับปีกขวาไทออนบุตแคนนันเนี่ยปีกซ้ายเรียมิล่าแล้วก็คู่หน้าวันนี้เลือกใช้จอร์แดนเดวิดจับคู่กับโอลัวเซยี่นะครับก็ถอยคลายลาลินไปเป็นตัวสำรองนะครับก็เกมเริ่มแล้วครับที่โซฟายสเตเดียมนะครับวันนี้ผู้สินจะเป็นชัวปินเยโรนะครับผู้สินชาวโปรตุเกสรับหน้าที่เป็นผู้สินที่1ในวันนี้นะฮะก็ต้องดูกันว่าทีมแรกที่จะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นใครนะครับหลังจากที่เพิ่งจะจบเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายไปเมื่อวานนะครับก็สวัสดีรุ่นมาแล้วนะฮะสวัสดีสวนด้วยนะฮะ
7: สวัสดีดันคมและสวัสดีคุณผู้ฟังFM 99นะครับก็ต้องเรียกเขาว่าคมโตรอนโตคมแวนคูเวอร์เพราะว่าตามติดแคนาดาน่าจะเกือบทุกนัด
6: ใช่
7: นะฮะ
6: แคนาดาสวิตเนี่ยประหนึ่งว่าเราเป็นคนแถวนั้น
7: ใช่
6: นะครับ
7: อ่ะวันนี้ก็เป็นรอบน็อกเอาท์คู่แรกก็ขอให้เป็นเกมที่สนุกนะครับเดี๋ยววันนี้เราสองคนอยู่ถึงตีห้า
6: ครับ
7: ยาวๆนะไม่ใช่ว่าเกมจบแล้วจะชิ่งกันกลับได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่หลับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้
6: เพราะฉะนั้นไหนๆก็ต้องอยู่ถึงตีห้าแล้วนะครับต่อเวลาไปเลยนะครับเยอะๆเราชอบนะครับ
7: ชอบเหรอล่ะนี่แสดงว่าคุณเป็นแฟนแอฟริกาใต้เหรอเพราะว่า
6: เฮ้ยผมชอบนะ
7: บางคนเขาเป็นแฟนสมมุติเป็นแฟนแคนาดาเขาต้องการให้จบใน90นาทีไงเพราะว่าถ้าไม่จบใน90นาทีเนี่ยมีเรื่อง
6: ตึง
7: ๆมันมีเรื่องแล้ว
6: ชีวิตไม่ค่อยดี
7: จะมีเรื่อง
6: ผมมีความรู้สึกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเขาเป็นทีมที่เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วงนัดสุดท้ายอย่างนัดสุดท้ายที่ชนะเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับโหเป็นไง
7: ก็
6: ค่อนข้างจะ
7: ไม่รู้วันนั้นคุณให้เครดิตแอฟริกาใต้เหรอแต่ผมค่อนข้างตำหนิเกาหลีใต้มากกว่าที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคุณมองยังไงวันนั้นนะเพราะว่า
6: ก็ด้วยแล้วทำไมคุณไม่คิดว่าเขาเก่งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันล่ะแอฟริกาใต้
7: สงสัยวันนี้คนละทางอีกแล้วใช่ไหมดูท่าทางเอาชี้ชัดไปเลยว่าจะแคนาดาหรือแอฟริกาใต
6: ้เอางี้ผมว่า

0: 90นาทีเต็มที่แคนาดาแค่เบียด
1: เ
0: ต็มที่นะ
2: ก็เบียดบางคนก็แพ้ใจแล้ว
0: ก็ใช่ไงก็แล้วแต่ว่าความพอใจของแต่ละคนอยู่ตรงไหนครับรู้สึกว่า

0: แคนาดานี่มาเสื้อดำกางเกงดำเลยส่วนแอฟริกาใต้เสื้อเหลืองกางเกงเขียวนะครับชุดเก่ง
1: นี่มีส่งมาบอกว่าจุดโทษอุ้ยแอฟริกากดไปแล้ว1ทีจังหวะนี้ต้องเซฟออกมาก่อนเลยครับแม็กซิมเกรโปยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับ
0: ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับทางแอฟริกาใต้ครับเกรโปต้องเซฟไปแล้วนี่ครับ
1: ก็ถ้าเทียบบรรดาเจ้าภาพนะครับในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยเอาจริงแคนาดาเป็นเจ้าภาพที่ออกตัวได้แย่ที่สุด
0: ออกตัวเครื่องมันฝืดๆติดๆขัด
1: ๆแล้วเกมสุดท้ายก็มาแพ้สวิตเซอร์แลนด์อีกนะครับก็เลยต้องดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าคู่นี้นี่ดูจากเส้นสายนะครับการเดินทางแล้วเนี่ยถ้าจบจากคู่นี้ไปเนี่ยสมมติรอดไปได้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตเลยทีเดียว
0: ก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนั้นเนี่ยดูแข็งแกร่งกว่า2ทีมนี้นะคือไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกก็ดูน่ากลัวกว่าแอฟริกาใต้แล้วก็แคนาดานะครับ
1: จังหวะยิงไกลเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะเป็นนี่ครับเทโบโฮโมโคเอน่าครับเพิ่งจะพ้นโทษแบนกลับมาในเกมนี้นะครับเกมที่แล้วในเกมที่เจอเกาหลีใต้ไม่ได้ลง
0: เทโบโฮโมโคเอน่านี่ไม่ได้เป็นอะไรกับไออารอนโมโคเอน่ามาก่อน
1: ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น
0: แค่ชื่อพ้องชื่อ
1: คือแอฟริกาใต้เนี่ยมีโมโคเอน่าประมาณแบบเหมือนนามสกุลบุญนาคบ้านเราอ่ะ
0: ไปใหญ่เลยนะ
1: โมโคเอน่าเนี่ยนะครับค่อนข้างจะ
0: ถ้าม็อกโคน่าไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: เพราะไม่ได้เข้าให้เรา
1: โมโคน่าเป็นกาแฟนะครับนี่โดนปรับแล้วนะครับ
0: สี่พันครับไม่จ่ายเพราะไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
1: นะครับเปิดยาวขึ้นมาของแคนาดาจังหวะนี้ทิ้งมาจะให้กับบุคแคนันลูกนี้โดนขวางไว้โดยเอมโบกาซียังจะไปเกี่ยวมาได้ครับบุคแคนันแต่แข็งแกร่งครับเอมโบกิเลเอมโบกาซีครับบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อน
0: ก็เป็นเซนเตอร์ตัวหลักนะครับของแอฟริกาใต้ทัวร์นาเมนต์นี้ครับเอมโบกาซีเนี่ยทิ้งบอลมายาวครับของแคนาดาครับโอ้แล้วเทชอนบุคแคนันครับจะเบียดเหลี่ยมเข้ามานี่ชิงบอลไม่ได้ครับ
1: ก็ถ้าอยู่ในจุดที่จำนักเตะแอฟริกาใต้ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราต้องอยู่กับเขาบ่อย
0: ไม่ธรรมดาเขาบอกเลยเอโบกาซีโถรู้จักนี่ไอกองหน้าเนี่ยมาเซโก้เนี่ยตัวยิงนัดที่แล้วใส่เกาหลีใต้เนี่ยผมก็รู้จักโถมาดิ
1: คือความน่าสนใจของแอฟริกาใต้ก็คือถ้าไปดูนัดแรกในวันที่เจอเม็กซิโกจนมาถึงวันนี้เนี่ยพวกเขามีการเปลี่ยนทีมไปเกือบครึ่งทีมนะครับโดยเฉพาะ3นามรุกที่ปกติเนี่ยจะใช้ไปที่อิคราเมเรนาจะใช้ไปที่พวกอะไรอ่ะคือไม่ใช่3คนนี้ไม่ใช่มาฟกเคงไม่ใช่อาโคปาแล้วก็
0: ครับ
1: อีกคนนึงชื่ออะไร
0: ชื่อเมื่อกี้คุณไล่อะไรอ่ะไปยัง
1: ไล่ไปเรียบร้อยละ
0: เฮียเคงลงนี่เฮียเคง
1: เบอร์10เล่นดีนะมาฟกเคงอ่ะ
0: เฮียเคงมีเชื้อจีน
1: ส่วนจังหวะนี้บุคแคนันให้มาสวิแคนาดาไหลซ้ายลูกนี้มีเติมแล้วจะเปิดยัดเข้ากลางยังโดนบล็อกออกหลังไปได้ก่อนครับที่น่าสนใจวันนี้สำหรับแคนาดาก็คือการหายกลับมาของซิฟันเอสอุสตากิโอนะครับกับตันทีมของพวกเขาที่ตอนแรกเนี่ยเจ็บเกมที่แล้วก็ลงแบบแวบๆไม่ได้ลงตัวจริงแต่วันนี้กลับมาเป็นตัวจริงรอบนะครับซิฟันอุสตากิโอ
0: นี่ครับจังหวะลุยมาฝั่งซ้ายของเลเยียนะครับแบ็คซ้ายก็ถือว่าเปิดเข้าไปได้ลุ้นครับตรงนี้ได้เตะมุมถือว่าบุกได้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านแคนาดา
1: ครับ
0: และอุสตาคิโอที่คุณคมบอกก็วันนี้ออกสตาร์ตัวจริงเป็นกัปตันทีมแล้วก็เดี๋ยวเตะมุมเองครับจังหวะนี
1: ้มุมทางฝั่งซ้ายครับอุสตาคิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามายกตรงนี้หล่นไปไหนไม่รู้เลยครับหรือไกลไปถึงมุมทางฝั่งอีกฝั่งนึงเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนโดยอุเบรโมริบาโดนดักพยายามจะแก้เกมขึ้นมาของมาโฟเคงลูกนี้ก็โดนบังไว้ได้ก่อนครับนี่บอกว่าวันนี้มุดบันได 2.5 ขั้นครับมุดเหรอ
0: คือไงแสดงว่ามองว่ายิงไม่เยอะ
1: เมื่อกี้เหมือนผมเห็นขวามือเมื่อสักครู่นี้
0: ใคร
1: ซิฟิเวชาบาลาล่า
0: ไอตัวชุด2010
1: ขวาบนเมื่อคนยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกปี2010นะครับน่าจะใช่นะ
0: ซิฟิเวบอกว่าเห็นบุกกี้ชาบาลาล่า
1: ส่วนซ้าย
0: อายุเลย
1: ซ้ายลูกนี้โดนออกมาคือก็มองไม่เห็นนะโดนดักไปได้ก่อนจะเป็นส่วนกลับโจธานเดวิดเก็บแล้วจะฝากเข้ากลางโดนมาแซะไว้ครับเบียดตรงนี้โบโคยน่าจะเปิดไม่ได้ครับเข้าบอลจังหวะนี้ของเทโบโมเคน่านี่ก็มาเสียงไม่ปิดเป็นไงเสียงไม่ปิด

0: ยมาคุณอัครเทพเลย
1: ส่วนทิ้งขึ้นหน้าจังหวะนี้พยายามจะสปีดขึ้นมาของแคนาดาก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนเรียบินล่าไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้สาดขึ้นมาบอลมาแย่งกันตรงกลางสนามมาฟอกเคงเบิร์นออกไปทางซ้ายลูกนี้ลาเยียโดนเบียดแล้วเสียบอลให้แอฟริกาใต้ครับตรงกลางยาย่าซิโทเล่ให้ออกมาทางซ้ายอาบลิสคืนกลับไปตั้งกันใหม่ที่เอมโบกาซี่ครับ
0: คือวันนี้ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นเกมที่หนืดๆยิงกันไม่เยอะนะจันคมนะ
1: ใช่
0: ยิงหน่อยเถอะก็วันนี้เรารับหน้าที่คู่ตัดเชือกคู่แรกเลยนะฮะไม่รู้พันผอ.เบ่งเขาหนึ่งว่าอะไรเราเกิดผมอาจจะเกิดที่เคปทาวน์คุณอาจจะเกิดแวนคูเวอร์
1: ใช่
0: เนี่ยมีอยู่เนี่ยสองทีมเนี้ย
1: คือให้เราวนอยู่แค่กับพวกเนี้ย
0: คิวหน้าเราอาจจะพากสวิตเซอร์แลนด
1: ์ใช่จะเจอโมร็อกโกหรือว่าเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับก็ยังสื่อสารกันได้นะครับ SMS เนี่ยหลักๆเลย4689899นะครับส่งมาเลยแล้วก็ทาง Facebook Live YouTube Live ก็จัดมานะครับ
1: มีถามว่าสนามนี้จะมีฟ้าแลบรองตะพักต่อเวลา2ชั่วโมงมั้ยฮะจากคุณลงเล้งนะฮะ
0: อย่าเลยครับเพราะว่าก็ผมมาอยากให้จบไป90นาทีนะคุณแต่คุณอยากอยู่ต่อใช่ไหม
1: จาก120
0: คือถ้าไอ้ฟ้าแลบน่าจะมี7โมงอะ
1: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้พิงได้ดาวิดจะไปต่อไม่ดีครับโดนแซะออกซะก่อนแล้วจะสวนกลับของแอฟริกาใต้จังหวะนี้วิชิลาเยครับไปผลักเล่นแอฟริกาใต้ล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแอฟริกาฮูโก้บรูซนะครับกุนซือคนแรกที่สามารถพาแอฟริกาใต้ผ่านมาเล่นในรอบตัดเชือกได้แต่ลืมไปว่ารอบตัดเชือกคราวนี้เริ่มที่32ทีมนะครับไม่ใช่เริ่มที่16
0: จริงๆอ่ะตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าไอ้รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการคัดกรองรอบสุดท้ายกันคงแบบแหมเข้ากันเยอะซะเหลือเกินส่วนใครตามคู่อื่นนะครับนักสู้ตัวจริงนะครับตอนนี้มีเยอรมัน U19 กับเดนมาร์ก U19 แข่งด้วยเป็นศึก U19 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะ
1: ครับ
0: ก็เยอรมันนี่ออกนำไปแล้ว 1-0 นะครับนาทีที่5จากจุดโทษนอกนั้นลีกอื่นนี่ก็ใครเป็นแฟนบราซิลบีเนี่ยตอนนี้มี3คู่นะยังไม่มีสกอร์นะครับแอตเลติกคัพอาร์วายแอตเลติโกโกเอเนเซ่ปอนเตเปต้าจูเวนตุสเชียร่า 0-0 หมดแล้วก็ถ้าใครอยากได้ผลพวกคู่ที่จบไปแล้วนะครับก็สอบถามมาได้4899899เนี่ย
1: บอลของแอฟริกาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้ต้องทิ้งบอลไปทางซ้ายครับเข้าไม่ได้ตบกลับเข้ากลางมาเกี่ยวลูกนี้แอฟริกาใต้โดนแคนาดาสกัดทิ้งออกมาซะก่อนครับบอลทางซ้ายของอุเบรโมดิบาย้อนหลังกลับมาที่เอมโบกาซี่ครับ
0: ตอนแรกที่เกมของแคนาดาดูเหนือกว่าช่วง10นาทีแรกอะตอนนี้เม็กซิโกทางด้านแอฟริกาใต้เริ่มตั้งเกมได้นะ
1: ครับแล้วส่วนกลับขึ้นมาทางซ้ายเรียมิล่าโดนขวางไว้จังหวะนี้ยังติดเอมโบกาซี่นี่แหละครับ บล็อกออกหลังไม่ได้ก่อนแล้วจะเป็นเตะมุมของทางฝั่งแคนาดาครับ
0: โอ้ตรงนี้คือทิ้งมาหลุดเลยครับทางด้านซ้ายครับวิลล่าแต่ว่าเอมโบกาซี่ครับยังตามมาเคลียร์ได้จะล็อกตัดในครับก็เลยมีเวลาให้เอมโบกาซี่มาเคลียร์ครับคุณเคยเห็นมุกเอมโบกาซี่ยัง
1: ยังไงครับ
0: นี่เขามีสาขาใหม่แถวนี้นะแถวในเมืองอะ
1: อะไรครับ
0: เอมบาซี่โหกิบเลย
1: กิบเลย
0: โหตาย
1: กิบเลย
0: 5นาทีผ่านอ๋อหลายคนบอกอยากดูจุดโทษคู่นี
1: ้ใช่
0: แต่จุดโทษนี้ผมว่าดูยากมากนะแต่จุดโทษผมก็ให้แคนาดาแหละด้วยตัวยิงที่จะประสบการณ์ดีกว่าอย่างคู่หน้าเขาอ่ะคายวาลินชำลาบเนี่ย
1: คายลาลิน
0: กับโจนาธานเดวิดวันนี้ก็มีนักเตะจากวาลินชำลาบไปแล้วเนี่ย
1: ใคร
0: คายลาลิน
1: อ๋อคายลาลินถ้าเราก็อยู่กับพวกนี้แหละเหมือนเราเป็นแบบทีมที่สิงอยู่กับกลุ่ม A กับ B อ่ะ
0: ใช่
1: บอลของไม่ชิมเคยโปครับนี่มีคนบอกว่าส่งมาบอกว่านายประตูแคนาดานี่เป็นตัวเอกของแกงฟูแพนด้าครับแม็กซิมอโป
0: ครับ
1: แล้วถ้าคนไม่ดูเขาไม่รู้ทำไงอ่ะส่วนทิ้งขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โจนาธานเดวิดเก็บบอลได้ครับทางขวาจะหาช่องเปิดโดนอูเบโมดิบาวางไว้แต่ไหลเข้ากลางมาได้จะยิงหูแอฟริกาซ้อน3คนแล้วกักกันไม่รู้จะทำอะไรสุดท้ายต้องดีดทิ้งออกหลังไปก่อนครับไม่ได้จังหวะทำประตูครับแคนาดา
0: คือฝั่งซ้ายป้ายมาให้เดวิดในกรอบเขตโทษนะครับแต่จนท้ายเดวิดแต่งตัวโคตรนานครับเหมือนกับไปแ

0: โดนที่ตูรินแล้วก็โอ้โหทำให้แนวรับแอฟริกาใต้เข้าถึงบอลแล้วก็สกัดได
1: ้คนสุดท้ายที่ดีดบอลออกไปเป็นยาย่าซิโทเล่นะครับ
0: ก่อนหน้านี้เราเรียกซิโทแต่จริงๆคือต้องอ่านว่าซิโทเล
1: ่แอฟริกาใต้มันจะมีอีกตัวหนึ่งเอาไม่ต้องอะไรมากอ่ะเอาแค่ชื่อหน้าของมาโฟเคงนี่ก็คือปวดหัวละเรเรโบฮิเล่มาโฟเคง
0: เรียกมันมาโฟเคงหรือเรียกเฮียเคง
1: คือผมคิดไปแล้วว่าฟุตบอ
0: ล
1: คราวนี้เนี่ยถ้าต้องพากแอฟริกาใต้หรือว่าต้องพากแบบทีมอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยแนะนำว่าให้พากสามไอชื่อหลังพอเซอร์เนมพอเฟิร์สเนมไม่ต้องส่วนจังหวะนี้ยกเข้ามาได้ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะเปิดจากทางด้านขวาเข้ามามีจังหวะจบเน้นๆของโจธานเดวิดบอลปลิ้นออกหลังไปครับ
0: ลูกเปิดแต่มุมของอุซาคิโอครับโอ้คุณต้องชมว่าแคนาดาเนี่ยขยันครับเน้นยิงเยอะแต่ตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบกับโจนาธานเดวิด
1: อาจจะเป็นจุดด้อยของพวกเขาก็ได้นะที่สาเหตุที่ต้องแบบว่าดิ้นรนหรือต้องเจอแอฟริกาใต้ในรอบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าการจบสกอร์ไม่คม
0: ใช่แต่ขยันไงขยันยิงตะบี้ตะบันไปก่อนแต่เข้าไม่เข้าไม่ตรงอะไรอีกรอบว่ากันอีกเรื่องวันนี้ผมอยู่กับอาทิโคมอฟนักเตะอุซเบย์
1: โอ้เช้านั่งดูอุซเบกิสถานเจอเดียของ
0: อุซาดนั่งเชียร์อุซเบย์เห็นนำก่อนไง
1: โอ้ยคุณเชื่อผมยัง
0: ไม่แต่อุซเบย์โคตรหมูอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่หรอกอุซเบย์เป็นทีมเปิดแรกแรกตลอดไม่สนจะนำจะตามแรกหมดนะครับก็เรียบร้อยคร
0: ับ ก็เรียบไม่เช้าก็เรียบร้อยเกาหลีใต้อิหร่านบายบาย
1: อิหร่าน
0: โดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยโอ้โหไปโพล่า
1: ถ้าออสเตรียไม่ยิงประตูชัยไอประตูตีเสมอลูกนั้นนะ
0: ซาซาคาราสิต
1: ใช่
0: แบบผมนั่งดูผมเป็นนักเตะออสเตรียผม
1: สงสารเลยอ่ะ
0: เอ้าทำกูทำไมเนี่ย
1: ใช
0: ่กำลังจะเสมอไม่ใช่หรอ
1: สงสารอิหร่าน
0: ดิยัตมาเลสไม่รู้งานยิงเข้าไป 3-2 สตันกันทั้งเมือง
1: แต่ว่าถ้าผมเป็นอิหร่านผมก็อยากกลับบ้านแล้วครับ
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: แกล้งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ห้ามอยู่ในแผ่นดินอเมริกาเกิน30ชั่วโมงอย่างนี้นะครับยังไม่รวมถึงแบบการไม่ให้เข้าประเทศอีกเข้าได้บางคนเข้าได้ไม่ครบทุกคนอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เดินทางตลอดกลับบ้านดีกว่าง
0: อนเลยอ่ะ
1: ส่วนแคนาดาลุยขึ้นมาจังหวะนี้โดนปั๊มไม่ได้ก่อนครับแอฟริกาไปเก็บมาได้ทางขวามาเชโคคืนหลังกลับมาเอาตัวรอดกันได้ตรงกลางครับบอลขึ้นมาของยาย่าซิโทเล่เปลี่ยนจากขวามาซ้ายตื้นไปนิดนึงแต่ว่ามันยังเก็บได้ที่อัลเบรสย้อนกลับมาอูเบรโมดิบายังเซตกันอยู่แถวแดนของตัวเองนะครับสำหรับแอฟริกาใต้ครับไม่พลาดง่ายๆเหมือนกันครับแม้ว่าแคนาพยายามจะหาช่องบุกให้เยอะที่สุดวันนี้นี่ให้จับตาดูชัวร์พินีโร่ให้ดีนะ
0: ผู้ตัดสินนะ
1: ผู้ตัดสินไม่รู้จะออก
0: คุณไม่ให้ดูนักเตะทั้งสองฝั่งเลยให้จับตาดูผู้ตัดสิน
1: ออกฤทธิ์ออกเดชอะไรอีก
0: มีใบแดงอีกไหมเพราะว่าไอ้ปินไฮโร่นี่เป่ามีแจกใบแดง
1: เราไม่รู้อะแอฟริกาใต้เป็นทีมชอบโดนใบแดง
0: โดนไม่พัก
1: ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดแคนาดาจบอันดับ1ของกลุ่ม B พวกเขาจะยังได้เตะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าพอเป็นอันดับ2เนี่ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเตะที่ลอสแองเจลิส
0: ก็ที่แพ้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เราพากย์ด้วยกันน่ะแคนาดาสวิสนะครับสวิสชนะไป 2-1
1: ก็อาจจะทำให้วันนี้เนี่ยเสียงเชียร์ของคนแคนาดาจะไม่ได้ดังเท่าไหร่ด้วยนะครับซ้ายของแอฟริกาวางมาล้นแล้วครับบอลเกินออกข้างไป
0: แต่ก็น่าจะเดินทางไม่ยากป่ะเขาพรมแดนติดกันอยู่แล้ว
1: ใช่ผมว่าคิดว่ารอบ32ทีมคู่ไหนน่าทำประตูกันเยอะครับดีไม่ดีบราซิลญี่ปุ่น
0: เปิดแรกเลย
1: คู่นั้นน่าสนใจ
0: ถ้าอุ่นเครื่องกันก็บราซิลแพ้ไป 2-3 แต่ครึ่งแรกบราซิลนำ 2-0 นะ
1: ใช
0: ่ครึ่งหลังลองตัวก็โดนญี่ปุ่นไป3ประตูก็บราซิลญี่ปุ่นนี่พรุ่งนี้เที่ยงคืน
1: ใช
0: ่น่าดูมากนะครับให้เป็นคู่เอกรอบ16เลยเอ้ยรอบ 3-2
1: แล้วคู่ค้ำอ่ะคู่ค้ำ
0: คู่ค้ำก็นี่ไงให้ไอ้นี่ให้โมร็อกโกกับ
1: ฮอลแลนด
0: ์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด
1: ์ส่วนแอฟริกาวางยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่มีไรครับมาเซโคพยายามจะเข้าไปเล่นบอลก็ไม่ได้ตอนแรกผมอ่านชื่อนักเตะคนนี้ทาเปโลมาเซโก
0: ชื่อเป็นนักเตะญี่ปุ่นเลย
1: ชื่อดูญี่ปุ่น
0: เปิดที
1: ่พอปรับสำเนียงเป็นแอฟริกาจะอ๋อชื่อมาเซโคเลยครับ
0: มาเซโคหรือมาเซโกชอบกินคุริโก
1: ใช่คือเอาจริงออกเสียงแบบผิดนิดเดียวนี่เปลี่ยนเพศได้เลยนะครับอย่างเซ็นเตอร์แบ็กญี่ปุ่นนะมีอยู่ตัวนึง
0: ใช
1: ่โชโกทานิกุจิ ถ้าไป

0: อ่านโชโกะเป็นไง
1: เมื่อก่อนอ่านโชโกะไง
0: เออ
1: เฮ้ยภรรยาเขาสวยมาก
0: โชโกะออกหญิงเลยโชโกะ
1: โชโกะไม่สนใจอ่ะแต่ว่าภรรยาเขาสวยมาก
0: เขาเป็นดารา
1: เออ
0: แฟนโชโกะทาริคุชิเป็นดาราโชโกะทาริคุชิก็แฟนเป็นดาราส่วนจังหวะนี้ฝากออกซ้ายโดนทางด้านของมูราอูครับทิ้งตัวกวาดออกข้างไปได้ก่อนเฮ้ยเจสสิก้าอัลบาป่ะ
1: ไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจ
0: เจสก้าอัลบามันมีอยู่ช็อตนึง
1: มาเจสก้าอัลบาตอนนั้นเขาจะมากับลูกๆเขาไง
0: ตอนนั้นไม่ใช่ลูกๆหรอก
1: ลูก
0: ล่า
1: บอกว่าลูก
0: มาลูกสวยโตขนาดน
1: ั้
0: น
1: เลยเซิร์ชเลยลูกสาวผมก็เลยบอกว่าใครก็ได
0: ้ โอ้อาจจะเป็นแบบแก๊งลูกๆอย่าง
1: เ
0: งี้ยเหรอ
1: เออแก๊งลูกๆเรื่องนี้ผมไม่พลาดคุณเชื่อผมได้ลูกๆเขาย ังมีคนเล่นประเด็นเลยว่าโอ้โหแม่นี่แบบ
0: แม่ก็เดือดมากอ
1: ยู่ท่ามกลางลูกๆได้แบบไม่เขินแบบอารมณ์ประมาณเป็นเพื่อนๆกันวัยเดียวกัน
0: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาครับซีเฟนอุสตากิโยให้สัญญาณลูกนี้ข้ามหลอกของเดมิล่าอุสตากิโยยกเข้าไปมงเข้ามือรอนเวลเลียมครับ
1: มงไม่โดนครับจังหวะเทขึ้นไปนะครับของ
0: ทางด้าน
1: เคนเนลิสเคนเนลิสโอ้โหไม่มีใครเบียดเวลาโคตรเยอะแต่มงไม่โดนเยี่ยม
0: เดริกเคนเนลิสครับแอฟริกาใต้แก้แล้วสวนกลับขึ้นมาสวยด้วยครับขวาขึ้นมาริมกรอบเขตโทษจังหวะนี้จี้ใส่เข้าไปในกรอบเขตโทษโยกของมาเซโกมาเซโกโดนรุมแล้วเพื่อนไปอยู่ไหนด้วยยังกลับมาได้ได้ยิงไกลลูกนี้ติดบล็อกไม่ให้ออกตามมาเก็บไว้ได้ก่อนครับมูราอูคืนกลับมาตรงกลางทาเฟโลมาเซโกที่คนเป็นคนยิงประตูชัยให้แอฟริกาใต้ในเกมเจอเกาหลีใต้นัดล่าสุดนะครับต้องระวังเลยครับ
1: ประตูที่ทำให้กรุงโซน้ำตานอง
0: ร้อนระอุเลย
1: ผมอยากเห็นภาพพงมยงโบกลับไปเกาหลีเนี่ยแบบวันนี้เห็นสื่อเกาหลีคุณรู้ป่ะเขาเซ็นเซอร์หน้าพงมยงโบเลยนะแบบเหมือนกับแบบ
0: เหมือนเป็นฆาตกรอย่าง
1: เงี้ยเหมือนแบบโหแรงอ่ะไม่ให้เกียรติเลยอ่ะแบบ
0: อันนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนแรกเนี่ยเขามีพิธีแบบว่าต้อนรับนักกีฬากลับบ้านยกเลิกเลยยกเลิกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เหมือนไอ้นี่ไงอุรุกวัยอ่ะ
0: อุรุกวัย
1: จ่ายกลับเองเลย
0: เครื่องบินกลับเอง
1: ไอ้เครื่องบินเหมาลำยกเลิกแต่ก็สมควรอ่ะเล่นอย่างนั้นอ่ะไฮเดรชั่นเบรกครับพักดื่มน้ำก่อนแล้วใครปวดปัสสาวะก็ไปอ่ะช่วงนี้นะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยผ่านการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบในรุ่นของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมสุขที่เว็บไซต์cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับ2ซื้อบัตร Mcord Super Fan นะครับเพื่อโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3คือเริ่มกิจกรรมง่ายๆนะครับเพียงใช้แพ็คเกจ Starter เพียง20บาทนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์10ในการโหวตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสุดคุ้มครับกับบัตร Mcord Super Fan Diamond นะครับ500บาทได้รับ300ใบ300สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับก็ลงสุขกันได้ลุ้นรับของรางวัล นะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล นะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยรางวัลใหญ่นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็รางวัลอันดับ4เป็น Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับก็สามารถร่วมสุขกันได้นะครับกับ Mcord Super Fan นะครับรางวัลเนี่ยนอกเหนือจาก5 4รางวัลหลักก็มีเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับผม
1: นะเดี๋ยววันนี้คุณมีคำถงคำถามอะไรไหมเดี๋ยววันนี้มีไหม
0: นี่ผมว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มไปโหวตบ้างละ
1: มีป่ะวันนี้ยังไม่มีอันนี้ต้องเอาไหมนี่29อ่ะจัดเดียว29เนี่ย
0: 29อ่ะ
1: ถามไง
0: ตั้ง11โมงอ๋อ11โมงเขารายการเขาใช่ไหม
1: ดีสองนี
0: ่นี่ไงรู้แล้วรู้แล้วเอาวันนี้คำถามนะครับให้ร่วมกันตอบคำถามส่งข้อความแล้วก็คำตอบมาได้ทาง4689899นะครับประเทศใดในยุโรปไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งโอ้โหนี่คือต้องไปย้อนดูเลยว่าช่วง1974ถึง986ใครคว้าที่3อย่าเอาอ่านให้ใหม่นะประเทศใดในยุโรปตะวันออกอ่ะนี่เขาเพิ่มภูมิภาคมาให้ด้วยไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี

0: 1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยใครรู้ตอบมาเลยครับ4689899
1: ครับย้ำมาตอบเฉพาะทาง SMS นะไม่ต้องตอบทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับทาง Facebook กับ YouTube เอาไว้พูดคุยกันเฉยๆส่วนใครอยากร่วมสนุกก็ลงทุนหน่อย3บาท
0: ขอความจากคุณเธอลงทุนส่งมาบอกวันดีค่ะนครมและสนกัดดึกและแฟนข่าวการทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนครมคิดว่าทีมตราไก่ที่นครมเชียร์จะไปถึงนัดชิงไหมคะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็อย่างที่ผมบอกนะครับคู่ชิงก็คือชัดเลยเห็นสายออกมานี่อังกฤษฝรั่งเศส
1: นะ
0: ใช่
1: แต่ก็ต้องยอมแล้วว่าคุณไม่มองอาร์เจนเลยเส้นทางดูฟ้าเปิดสุดเลยนะ
0: เข้าใจว่าอาร์เจนตินาเนี่ยฟ้าเปิดสุดอาร์เซนอลก็มีคนพูดอย่างเง
1: ี้ย อ๋อแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมอาร์เซนอลมันก็ไปถึงฝั่งฝันคือเข้าชิงนะแต่ว่าพอหน้างานนัดชิงมันยิงจุดโทษไม่ได้
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าผมให้ฝรั่งเศสก็เป็นเต็งหนึ่งในความรู้สึกผมอะเพราะว่าเห็นแนวรุกมันแล้วอะโอ้โหอย่างวันเจอนอร์เวย์นี่ชัดเจนอะทีมอื่นมันยังมีติดขัดแต่ฝรั่งเศสนี่คือแบบเอ็มบาเป้ไม่มาเดมเบเล่มาเดมเบเล่ไม่มามีดูเอไม่มามีไอ้บาโกล่านี่ยังไม่นับรวมพวกไอ้แชกีนะหรือกระทั่งนี่ขนาดอากิอุชยังไม่ได้เล่นอะไรอย่างงี้นะ
0: ใช่
1: นี่ขนาดไอ้อิคิติเก้เจ็บอ่ะ
0: คุณจำไว้เลยนะฝรั่งเศสคนเดียวที่ทำให้ฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์ในฟุตบอลคราวนี้นะคือเตโอเอร์นันเดส
1: เออผมว่าแบบ
0: ตัวเดียวเลยตัวเดียวจริง
1: ๆแต่ไอแบ็กซ้ายสำรองมันก็ลูก้าดีนมันก็ไม่ได้ดีไงมันก็แบบมันจุดบอดไงแบ็กซ้ายอ่ะ
0: มีคนเขาก็เริ่มโวยวายกันแล้วนะในแบบพวกแฟนคลับฝรั่งเศสเขาบอกอารีนทรูแฟร์ทำไมไม่รู้จักหยิบมา
1: ประสบการณ์เด็กน้อยไง
0: ไม่แต่ว่าดีเจชองมันเป็นกุนซือติดแกมไงมันจะไม่ดึงนักเตะแบบจากสโมสรที่แบบไม่อยาก
1: สโมสรเล็กหรือไม่เอาเนี่ยลูก้าตรงเดเล่นก็ได้ถ้าแบบในเมื่อถ้าเตโอลูก้าเติมมาแล้วมันมั่วเตโอมันเติมแล้วก็มั่วไง
0: ตัวเตโอเนี่ยตัวเดียวเลยจริงๆถ้าฝรั่งเศสจะพลาด
1: หรือไม่เอาบาโกล่าเล่นแบ็คซ้ายเลยหมดเรื่องหมดแล้ว
0: ใช่
1: เติมยังรู้ทันที
0: ่ส่วนขึ้นมาของแคนาดาตอนนี้ไฮเดรชันเบรกจบแล้วนะครับกลับมาเตะกันต่อ
1: ไอ้เมื่อเช้าอ่ะอาเจนที่เล่นกับจอแดนอ่ะตอนแรกไอ้คาดการหลายเว็บอ่ะหลุดเลยนะเพราะเขานึกว่าเล่น 4-4-2 แล้วเขานึกว่าไอ้จูเลโน่เซเมเน่เล่นแบ็คขวาจริงๆคือเขาเอาไอ
0: ้
1: ปาเลสไอ้ไม่ใช่ปาราซิออส
0: ปา
1: ริซอสไปเล่นแบ็คขวา
0: เอาไปเล่นกลาง
1: เออไปเล่นกลาง
0: แต่ผมคิดไว้แล้วนะว่าจะหน้าสำรองทั้งชุดแล้วก็เกือบทั้งชุดจริงๆอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ยังเล่นดี
0: เออโอ้โหจอแดน
1: ก็จอแดนก็ยิงอาร์เจนลูกนึงอ่ะทำให้แฟนอาร์เจนนี่โอ้บอกยิงทำไมไม่แฮปปี
0: ้เขาก็ยิง3ลูกให้ตามค่าตามเป้าแล้วไง
1: ก็ฟรีไงตื่นเช้าฟรี
0: ส่วนทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ของมาโฟเคงมาโคปาวิ่งไม่ไปคร
1: ับ พอคุยเรื่องอาร์เจนเมื่อเช้าอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้3ประตูที่อาร์เจนได้เมื่อเช้าอ่ะเซตเพย์ไปเลยนะจุดไอฟรีคิกโลเดลโซยซาโซจุดโทษลาวตาโรแล้วก็ฟรีคิกเมสซี่โอเพนเพย์อาร์เจนเจาะจอแดนไม่ได้เลยนะ
0: คู่อาร์เจนผมไม่ไหวแล้วผมจบที่เดียวของก
1: ูนี่ไงผมดูทุกคู่สภาพผมเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้อ๋องอยู่เนี่ยตอนแรกวันนี้ถ้าไม่ได้ภาคในคู่นี้ผมบอกแล้วผมนอนแต่มารู้คิว
0: คุณคิดว่าผมไม่นอนเหรอ
1: โอ้โหผมมาไม่ได้นอน
0: ไม่หมายถึงว่าคุณคิดว่าผมถ้าเกิดคืนนี้ไม่ได้มารายงานคืนนี้ผมจะดูเหรออ้
1: าวก็คุณเกิดที่แวนคูเวอร์คุณก็ต้องดูสิหรือไม่ก็คุณต้องเอาใจช่วยมันซัมบีเดี๋ยวคุณเฮ้ยเดี๋ยว
0: สว
1: ิตดีมากนะผมว่าได้ย้ายอ่ะได้ย้ายจากไฟบวกเนี่ยเลยผมว่าผมชอบ
0: เลเวอร์เปล่าแวนซัมบีอ
1: ่
0: ะ
1: ไฟบวก
0: เหรอ
1: เออผมจำอยู่ผมจำได้มันยังลงไอ้นี่อยู่เลยไอ้ไฟบวกที่ไปชิงกับวิลล่าแล้วเละ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดมันเคยแบบว่าอยู่ในลีก
1: อยู่นี่ไงเนี่ยมันซัมบีนี่อยู่ไฟบวกนี
0: ่
1: ก็ดูนี่ไฟบวกขึ้นมาจากไฟบวกสมัครเล่น
0: ไฟบวกเลยนี่ว่า
1: เออของดี
0: อ้าวไม่เล่นกันแล้วครับคู่แอฟริกาใต้กับแคนาดายืน
1: เหมือนในนี่ไง
0: เอายืนเล่นเตยเล่นบอลลูนสี
1: ถ้าเป็นกรรมการเนี่ยบอกชกชกคือเพิ่งจัดไปยิงจุดโทษเลยได้ไหม
0: ระวังตัวทั้งคู่จังหวะทิ้งขึ้นหน้ามาสวยครับแอฟริกาใต้ทางซ้ายมาโฟเคงใหญ่มาลูกนี้อับริสทำลั่นนี่ครับอูเบรโมดิบาเติมมาเก็บแล้วยกลึกลูกนี้เข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
1: บอกเลยมีประตูเดียวเผลอชี้ขาดผลแพ้ชนะเกมเริ่มสูสีแล้วนะครับตอนนี้ผ่านครึ่งชั่วโมงครับ
0: อย่าไปทักงี้อย่างคนแอลจีเรียออสเตรียเขาบอกว่าทีมอย่างออสเตรียไม่น่ายิงเยอะ 6 ลูกเมื่อเช้าไปไง
1: ยับ

0: ใครเชียร์เยอรมันยู19นี่หนีเดนมาร์กเป็น 2-0 ละ
1: สายขึ้นมาของแคนาดาครับเรียมิล่าจะหนีลูกนี้ไม่ผ่านมูราอูครับ
0: เอาชัวร์ครับสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับมูราอูต้องพยายามเนี่ยครับกระชากหนีครับทางเรียมิล่าครับด้านซ้ายก็ยังดูโดดเด่นกว่าบูเคนแนนนะครับวันนี้ฝั่งขวาบูเคนแนนค่อนข้างเงียบ
1: ลูกทุ่มของแคนาดาครับริชิลาเยทางซ้ายให้อุสตากิโอย้อนกลับมาลาเยต้องเลี้ยงย้อนหลังกลับมาก่อนครับจ่ายไม่ได้ตั้งกลับมาที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กบอลตรงกลางอลิสเตอร์จอห์นสันหายออกขวามาขึ้นไม่ได้ครับบูแคนแนนย้อนกลับมาอลิสเตอร์จอห์นสันตวัดเข้ากลางอุสตากิโอโดนไล่ยังพลิ้วหนีไม่ได้ครับจังหวะนี้ของแคนาดามอเชตบอมบิโตหนุนกลับมาลูกนี้ดวลกับแนวรับแอฟริกาใต้โดนเตะทิ้งออกไปก่อนครับโดยอูเบรบอลกระดอนกลับมาเข้าทางบอมบิโต้นี่มึงจะหายเจ็บกลับมานะมอเชตบอมบิโต้เนี่ย2นัดแรกไม่ได้ลงนะ
0: ก็ดึงช้าหน่อยครับแคนาดาไปเร่งช่วง15นาทีแรกแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้โอ้โหส่วนเยอรมันชุดเด็กนี่ 3-0 แล้วทำไมดุดันยังไง
1: นี่คุณถึงขนาดตั้งเตือนเยอรมันยิงในโทรในรายการคุณ
0: แล้ววันนี้มันมีคู่ไหนที่น่าตามบ้างอ่ะมีแค่นี้แหละ
1: ส่วนจังหวะนี้แคนาดาได้เบิ้ลไม่ดีครับเข้าทางมูดาอูไม่ออกบอลจังหวะแรกด้วยเลือกคืนหลังกลับมารอนเวลเลียมส์ผู้สับประตูจ่ายตรงๆก่อนจะให้บอลไปทางขวาครับ
0: ผมก็นึกว่าคู่นี้ยิงไงเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปปิดแต้งเตือนก่อนเดี๋ยวมันจะหมดอรรถรส
1: เบิ้ลกันไปมาลูกนี้เอ้านี่บอลนี่มันบอลกายภาพชัดๆคือใช้ร่างกายอะครับไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากครับ
0: คุณบอก
1: เน้นชน
0: เฮ้ยอันนี้รอบตัดเชือกนะเฮ้ยอย่าอมอย่าอมโอ้ตัดเชือกนะ
1: มีถามว่าเต็ง1 2 3แชมป์โลกตอนนี้ล่าสุดมีใครบ้างคณะขอบคุณค่ะ
0: เต็ง1ฝรั่งเศสเต็ง2อาร์เจนอ่ะผมเช็คมาล่าสุดหลังจากฟ้าอาเจนเปิดพอเขาดูสายแล้วตอนนี้เขาขยับอาเจนมาเป็นเต็ง2
1: แต่จริงๆเมื่อเช้าอีกทีมที่ผมชอบมันเล่นมากนะโคลอมเบีย
0: โอ้
1: เล่นมันมากเลยเหรอ
0: แม่งกดโปรตุเกสแบบหลังพิงเชือกอ่ะแบบ
1: แ
0: ล้วมีหม่งเข้าไปด้วยนะไอ้ดาวิซอนทานเชสอ่ะแต่ว่าล้ำหน้าไปแบบปลายสตั๊ด
1: นี่แหละแบบว่าหลุยส์ดีอาสแบบว่ายังไม่ค่อยออกลูกแบบไปเองนะเล่นแบบเล่นแบบเล่นเซฟแรงรู้สึกได้เลยว่าเมื่อเช้ามันไม่เหมือน2นัดแรก
0: แต่ผมบอกเลยใครเชียร์พี่โดเชียร์โปรตุเกสไปถึงฝั่งฝันเนี่ย
1: เหนื่อยเนาะ
0: ใช้คำว่ายากมากดีกว่าหรือแทบเป็นไปไม่ได้ก็โอ้โหฟอร์มเจอโคลอมเบียยังเป็นรองเลยแล้วมันจะเจอทีมอื่นถูกป่ะล่ะคือผมบอกเลยเมื่อเช้าโปรตุเกสไม่แพ้ก็บุญแล้วหลายคนแบบต้องชนะมองว่าต้องชนะเพราะว่าคือแบบมีแต่ชื่อระบบทีมไม่ได้เลย
1: บอลตรงกลางจังหวะนี้ขึ้นมาของแอฟริกาของแคนาดาโดนแอฟริกาแย่งกลับไปครับแนทานซาลิบาโอ้โหนี่คู่นี้นี่เหมือนดูรอบไปกลุ่มนัดแรกเลยอ่ะจริงจริง
0: เล่นกันจะเงาะจะแง
1: ะก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้พอดีนะครับอ้าวจ่ายติดเฉยเลยครับแย่งมานะทานซาลิบาเก็บได้แต่งเข้ากลางไม่ยอมยิงจะเบิ้ลออกมาลูกนี้บอลยังลดทางซ้ายแล้วได้จบลูกนี้ยังเข้ามือรอนเวย์วิลเลียมครับคือมันผิดช่องผิดประตูกันไปตลอดเลยครับคู่นี้สุดท้ายมันก็เลยยังไม่ได้มีจังหวะจบสวยๆครับจังหวะนี้คนพลาดนะเป็นเทโบโมโคเอน่านะครับจ่ายจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองไปติดนาธานซิลิบาที่บริเวณกลางสนามแต่จังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมามาเซโคทางขวาโดนไม่ลื่นล้มไปเองครับมาเซโคจะพลิกแคนาดา2คนรุมมาเซโคโดน3คนไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายสกัดออกหลังไปเป็นเต็มมุมของแอฟริกาใต้ครับ
0: คือก็ต้องชมมาเซโคครับจังหวะแรกลื่นเหมือนจะเสียหลักไปแล้วแต่ยังพลิกตัวมาครองบอลได้ครับสุดท้ายเรียกเตะมุมให้กับแอฟริกาใต้ได้ครับก็เดิมบุกสวนเหมือนกันครับทางแอฟริกาใต้แต่ก่อนหน้านั้นได้เปิดนะครับของแคนาดาก็เข้าซองวิลเลียมครับไม่มีอะไรวิลเลียมนี่เคยมีชื่อเข้าชิงเป็นผู้สับประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเมื่อซีซั่นเหมือนก่อนเนี่ยนะ
1: จริงดิรอนวิลเลียมเนี่ยนะ
0: จริงเซิร์ชเลยคือฟอร์มอาจจะดีในลีกจัดอ
1: ่ะส่วนเปิดแต่มุมขึ้นมาจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับสุดท้ายทำออกไปเองด้วยครับแอฟริกาใต
0: ้นี่กองเชียร์แคนาดาเริ่มถามแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เกมแบบเหนื่อยจัดครับ

0: เอาจริงแคนาดาก็ไม่ใช่ประเทศที่เด่นในเรื่องของซ็อกเกอร์สักเท่าไหร
1: ่
0: ทีมจากแคนาดาเองยังต้องไปเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่ใหญ่ครับ
2: แต่ลีกเขาเองก็มีแต่ว่ามันก็คุณภาพต่ำ
0: ก็ถือว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นการปลุกกระแสซ็อกเกอร์ในแคนาดาแหละจังหวะนี้แย่งบอลมาได้ครับของแอฟริกาบอลของทางด้านชิโตเล่คืนหลังกลับมาก่อนครับตั้งกันใหม่ตรงกลางครับโมโคเอน่าเอ้าสองรอบแล้วนะโมโคเอน่าเนี่ยเปิดติดสองรอบแล้วนะจังหวะนี้เพื่อนยังมาช่วยไม่ได้ครับบอลกลับมายายาชิโตเล่ครับเล่นกับโมโคเอน่าตรงกลางเอ็มบูกาชิเปิดทิ้งมาพื้นไว้ทางซ้ายเอาแล้วครับอาโบลิสอาโบลิสมองเข้าไปตรงกลางยังไม่จ่ายโยกหนีลูกนี้จะเปิดโดนทางด้านของโมเซ่บอมบิโต้ครับวิ่งมาสไลด์บอลดักออกหลังไปได้ก่อนเตะมุมของแอฟริกาใต้ครับ
2: ตรงนี้คือเลี้ยงยากไปหน่อยครับบอมบิโต้ก็เลยปั๊มออกหลังไปได้แล้วสกัดได้สะใจครับสกัดจังหวะสำคัญอู้แล้วเหมือนไม่เสียเตะมุมด้วยครับ
0: เหมือนว่าสุดท้ายไปโดน
2: ใช่ด้วยคือฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาเช็คได้ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าสามารถเปลี่ยนคะแนนสินได้แล้วก็ไม่ได้เตะมุมนะครับแอฟริกาใต้
0: แล้วก็เวียแทรกแซงได้ทันทีเลยด้วยนะส่วนจังหวะนี้จะขึ้นซ้ายของแคนาดาโดยริชิลาเยียมีบอกพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะมีแชมป์โลกชาติใหม่เกิดขึ้น
2: ต้องเป็นชาติที่ไม่เคยได
0: ้ก็เชียร์โมร็อกโกนะสมมติว่าถ้าเกิด
2: ของคุณมองว่าจะผ่านเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: ก็เนี่ยไม่ทีนี้ก็ทีนึงถ้าไม่ใช่พวกที่เคยได้แชมป์แล้วนะอันนี้ผมตัดหรือผมอ่ะโคลัมเบียไหมโคลัมเบียไหม
2: โอ้โหมันก็คือถ้าโคลัมเบียเจอโปรตุเกสเหนือกว่าแต่เจอฝรั่งเศสเจออาร์เจนผมมองว่ายังเป็นดองเลย
0: ใช่ไหม
2: เอานี่ดิเอา
0: ก็ถ้าเขาบอกว่าชาติที่ไม่เคย
2: เบลเยียมไหมล่ะ
0: เบลเยียม
2: เอายิงนี่ไงยิงไอ้นิวซีแลนด์ไป 5-1
0: คือนิวซีแลนด์ไง
2: แล้วมันไปเปิดแรกไงช่วงท้ายก็เละดิ
0: เหมือนอุซเบย์อุซเบย์จริงก็เกือบจะไม่แพ้เดียร์คองโกมกันนะนำก่อนด้วยแล้วจากชมรดอกแคนาดาขึ้นมาทางซ้ายครับ
2: ญี่ปุ่นปะเดี๋ยวนี้เลยเริ่มแบบพลิกล็อกปราบบราซิลก่อนเลยไม่งั้นนี่เอาตรงตัวแทนเอเชียจะหมดเลยนะเหลือออสเตรเลียซึ่งผมก็มองว่าก็ไม่ใช่เอเชียแท
0: ้
2: หรอกแต่มันก็ยากไงไปเจอญี่ปุ่นเอ้ยไปเจอบราซิลโห
0: คือทำไปทำมาผู้โลกคราวนี้ทีมจากอเมริกันเหนือนะครับตกรอบหมดแล้วนะครับไม่นับรวมเจ้าภาพอันนี้คือไม่นับรวมเจ้าภาพนะ
2: ก็ตัด
0: คูราซาวเฮติปานามาตกหมดแล้วนะครับ
2: ก็ดูชื่อก็ควรตกอ่ะ
0: ส่วนเอเชียเนี่ยก็เหลือแค่ญี่ปุ่นกับ
2: ออสเตรเลีย
0: แค่นั้นเองแล้วผมจะบอกว่าทีมจากแอฟริกามาดีนะเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะมีหลุดไปแค่ไม่กี่ทีมมั้งตูนิเซีย
2: โอ้ตูนิเซียเละเลย
0: เออ
2: ไอ้นี่ไงไอ้นี่หลุดอ่ะเซเนกัลได้มาไหมได
0: ้มา
2: แล้วที่แล้วไปยิงเยอะไปยิงหมดไปยิงใส่นั่นเยอะ
0: ก็ขนาดแอฟริกาใต้ยังได้เข้าอ่ะ
2: เออแอฟริกาใต้นัดแรกดูล่อแร่เลยวันเปิดหัวเจอเม็กซิโกอ่ะ
0: จังหวะนี้เรียวคอนเป็นเล่นเสี่ยงหน้ากรอบเขตโทษตัวเองเกือบจะโดนขโมยบอลไปเหมือนกันครับ
2: กองเชียร์ยังแฮปปี้นะแคนาดาแหมได้เข้ารอบก็น่าจะแฮปปี้แล้ววันนี้ก็ลุ้นไปต่อครับแต่รูปเกมก็สูสีครับ
0: ส่วนที่ถามก็มาบอกวันนี้ใครเตะบ้างฟุตบอลโลกมีคู่เดียวนะครับคืนนี้คู่นี้เนี่ยครับคู่ของเราง
2: ั้นอยากดูเต็มอิ่มป่ะล่ะ
0: ก
2: ็ต่อเวลา
0: ใช
2: ่ก็ดีเพราะว่าเราก็ออกตีห้าอยู่แล้ว
0: ใช
2: ่ผ่าน40นาทีนะครับกำลังจะหมดครึ่งแรกครับ 0-0 จอร์แดนเดวิดวันนี้เงียบกริบเลยครับส่วนคลายวาลินชำราบนี่ก็ยังไม่เห็นแต่ตอนนี้หมุนแล้วฮะสัญญาณนะครับมาละเคโปครับจะเปิดขึ้นไป
0: แม็กซิมเคโปวางยาวลูกนี้มาแคดาเก็บได้ทางขวาครับบุคแคนนทางขวาบุคแคนนเลือกคืนกลับมาเปิดยัดเอาติดแอฟริกาใต้ยังเป็นแคดาเก็บได้ครับจังหวะ2ทางขวาจอห์นสตันเปิดขึ้นหน้าจะพาหนีลูกนี้ของโจธานเดวิดโดนขวางไว้และผู้ตัดสินให้เป็นฟาวครับ
2: เราต้องพยายามฉีกตัวมาด้านข้างล้วงบอล นะครับแต่ก็ได้ฟาวนะครับจังหวะนี้เป็นทางโอลูวาเซยี่นะครับ
0: เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแคนาดามันเอาโอลูวาเซยี่ลงอีกคนว่ะมีบอกว่าฟังอยู่แต่เรียนมหาลัยครับจนตอนนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศก็ฟังอยู่

0: จากประเทศไหนนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครึ่งแรกนี่เหลือ5นาทีนะครับฟรีคิกของแคนาดาด้านขวานะครับ
0: เอาละครับจังหวะนี้จะได้ลุ้นจากเซตพีซครับทางฝั่งของแคนาดาอูสตากิโออยู่ที่บอลให้แล้วเปิดลึกเข้าไปหม่งได้ก็ล้นตกหลังคาครับ
1: พยายามเปิดไปเสาไกลครับอูสตากิโอ
0: คู่แสดงว่าคู่นี้สนุกมากเน
1: ี่
0: ยแป๊บเดียวนี่เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วคร
1: ับเนี่ยได้หม่งเต็มๆครับแต่ว่าหม่งโดนใต้บอลครับแล้วก็ข้ามคานออกไปครับลูกหม่งของบอมบิโต้
0: ครับตั้งแต่จะหน้าปากประตูของแอฟริกาครับพาบอลขึ้นมาโดยอีเมลคอน
1: เจสเซ่มาร์ทเนี่ยก่อนมาคุมแคนาดาเขามีข่าวจะคุมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะไอ้เกาหลีใต้ไม่เอาไงไปใช้ห้องมายองโบมันก็เลยเนี่ยพอทีมชาติเกาหลีใต้มันตกรอบด้วยฟอร์มแบบเนี้ยก็เลยมีคนไปขุดประเด็นข่าวมันนู่นนี
0: ่ตอนนี้แบบอย่าไปพูดถึงเกาหลีใต้เลยดราม่าเยอะมากพักฮังซอพูดถึงเกาหลีใต้ยังโดนด่าเลย
1: ก็เขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเขาเป็นเหมือนฝ่ายเทคนิคอะดูภาพรวม
0: จันปาร์กเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ที่อยู่กาญจนบุรีนะ
1: ใช่
0: เหร
1: อก็นี่ข่าวเขายังบอกเลยทุกวันนี้เขาให้ผู้ช่วยคุมซ้อมพลังการอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยไปฟุตบอลโลกเกาหลีใต้เขาเป็นเหมือนแบบมาดูภาพรวมช่วยฮองมยองโบนี่ไงเออก็ถึงมีข่าวว่าทุกวันนี้เขายังไม่ได้คุมพลังการซ้อมเลยเขาให้ผู้ช่วยมาคุมอยู่เนี่ยแต่เนี่ยเดี๋ยวได้กลับมาแล
0: ้วสายของเลมิล่าครับแคนาดาพาบอลขึ้นมาเจอกับมาเซโกไล่ไม่จนลูกนี้ต้องซาดิบาไหลต่อให้เลมิล่าพลิกได้มินล่าจากซ้ายจะไหลเข้ากลางติดบล็อกนิดนึงครับบอลกระดอนมาเก็บหน้ากรอบเขตโทษของจอร์สตันจับยาวแล้วครับมันจะขาดเกินๆตลอดครับแคนาดาแล้วพยายามจะยกเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ้มมาได้ลูกนี้ก็ยังมีอีเมลคอนครับไปทิ้งออกไปไกลก่อนครับ
1: พยายาม
0: โบกาชีครับ
1: ใช่แล้วจะลุยพื้นที่สุดท้ายนะครับทางด้านแคนาดาแต่ว่าแนวรับของแอฟริกาใต้ก็ยังคุมกันอยู่ครับโอคอนครับตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปก่อนหันหน้าทางไหนให้เคลียร์ทางนั้นส่วนยู19นี่ล่าสุดเดนมาร์กไล่เยอรมันมา 1-3 นะครับ
0: เนี่ยคุณตั้งไว้ในโทรศัพท์ในรายการเลยไม่ธรรมดาม
1: ันไม่มีอะไรแล้ว
0: มันต้องมีความสำคัญอย่างคุณมาก
1: วันนี้ไม่มีอะไร
0: รายการคุณ
1: วันนี้มันไม่มีอะไรแล
0: ้
1: ว
0: อูสตากิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมเข้าไปวาเรวิลเลียมนี่ก็มีเพื่อนมาคอยบล็อกไว้ให้อยู่นะครับสื่อต้องเตือนนะครับจังหวะนี้มีจังหวะรุงรังกันนิดหน่อย
1: นี่เขาถามมาเสมอนี่กี่โทษใช่ไหมครับต่อเวลาก่อนนะอีกครึ่งชั่วโมงแต่ถ้ายังไม่มีก็ไปสุดทางที่จุดโทษ
0: ส่วนยกเข้ามาของอุสากิโอมงได้โอ้สกัดจากเส้นครับจะซ้ำอีกทีคุกคลิกคุกคลิกโอ้สองทีสกัดจากเส้นสองรอบไม่ได้ประตูครับแคนาดาคือลอร์เวลเลียมนี่คือแต๋วแตกมากนะครับช็อตนี้ก็คือร้องไห้อ่ะร้องไห้
1: จวนเจียนจวนเจียน
0: เก็บมือเฉยเลยอ่ะ
1: โอ้โหเกือบโดนครับนี่ครับจังหวะเซตเพลย์ครับแคนาดาครับอูสตากิโอโยนมาแล้วเนี่ยหม่งตอนแรกอ่ะติดครับลูกหม่งของทางด้านบอมบิโต้ครับแล้วตรงเนี้ยบูเคนแนนได้3ดอก2ก็ติดครับเซฟออกมาครับวิลเลียม
0: ฟูดอกแรกที่เสียการเลย
1: นี่ดอกแรกที่สกัดออกมาจากเส้นครับโมดิบา
0: อูเบเดโมดิบาแบ็กซ้ายครับ
1: โมดิบาสกัดก่อนแล้วลูก2ดอก2เนี่ยไอ้ลูกหม่งบอมบิโต้เนี่ยโมดิบาสกัดออกมาจากเส้นส่วนลูก2ที่ได้ยิงโดยบุคเคนันเนี่ยเป็นลอเรนวิลเลียมเซฟครับโอ้โหรอดครับแอฟริกาใต้โดนไป2ดอกเต็มๆเน้นๆโอ้โหยังไม่ตามหลังครับ
0: โอ้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของแคนาดาได้แล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังช่วยกันได้ดีครับแนวรับของแอฟริกาใต้สกัดทิ้งออกมา2รอบเลยนะครับจากเส้น
1: ใกล้เคียงสุดของแคนาดาครับเมื่อสักครู่ในครึ่งแรก
0: เริ่มจะมีหือมีอือเหมือนกันครับซ้ายได้ขึ้นริชิลาเย่ไหลตามช่องมาเรียมิล่าจังหวะนี้ริมกรอบเขตโทษทางซ้ายล็อกนิดนึงไหลต่อลูกนี้ริชิลาเย่เติมแล้วโดนแซะด้านหลังผู้ตัดสินไม่ให้อะไรเลยครับชัวปิเนโรโอ้โวยวายโวยวายโวยวายโวยวายโวยวายยับเลยครับแคนาดา
1: คืออาจจะมีคอนแทคจริงครับจังหวะที่เลเยียครับล้มลงไปแต่ผู้ตัดสินจะมองว่ามันเบาไปครับเดี๋ยวดูครับปินไฮโร่
0: เหมือนจะเป็นจังหวะเปิดเข้ามาของริชิลาเยียแล้วผู้เล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยเข้าไปซ้อนทางด้านหลังพอดีมันก็เลยเป็นจังหวะเหมือนโดนคอนแทคเนี่ยครับเป็นจังหวะแต่เราไปซ้อนทางด้านหลังพอดีครับ

0: โอ้ไม่ลาเยียไปโดนไปเตะโดนเขาเอง
1: ลาเยียไปเตะ
0: โดนมูดูเนี่ย
1: คือดีจะให้นี่คะแนนเจ้าภาพเลยนะ
0: แต่ถ้าจะมองว่าจะให้เนี่ยก็มุมในแนวว่ามูดูไม่ถึงบอลนะครับแต่ว่าลายแต่ทางมาดูก็คือเหมือนก็ชิงเหลี่ยมอยู่ข้างหน้าได้ก่อน
2: โอ้โหผู้สินพินีเอโร
0: ่ถ้าให้นี่ก็โค้ดท็อปเพนัลตี
2: ้
0: อ่ะเดี๋ยวดูครับ
2: ได้หรือเปล่าครับแคนาดา VR ขึ้นไหม
0: ช่วงทดเวลาของครึ่งแรกนะครับตอนนี้ขึ้นมาว่าทด3นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเช็คครับ
2: ไม่ให้ครับยืนยันว่าไม่ให้ครับ
0: อุสตาคิโอมาถามอาจารย์
2: อาจารย์ข้างหลังนะอาจารย์จังหวะนี้ข้างหลังเลยนะอาจารย์
0: ไม่ให้เคลียร์ไม่ดู VR ด้วย
2: ใช
0: ่ก็คือมั่นใจสิ่งที่เขาเห็นตอนแรก
2: ตัวนี้โอลิเวอร์แห่งโปรตุเกสบอกเลย
0: บางเกมแย่กว่าไอตอนยูโรไอตอนแชมเปี้ยนลีก
2: ชูอัลปินิเอโร่เนี่ย
0: ไอตอนที่เบสเชเจอไบเยิร์นอ
2: ่
0: ะแฟนไบเยิร์นจำชื่อได้ดีเลยปินเฮโร่เนี่ย
2: ชูอัล
0: ตัวแสบเลยตัวแสบ
2: โอ้เกือบแล้วหลายทีแล้วครับจังหวะนี้ทิ้งขึ้นหน้าของแคนาดาแอฟริกาใต้ยังดักไว้ได้ก่อนครับบอลของรอนเวริเลียมผู้สับประตู
0: คุณเทลทุนถามมาแล้วญี่ปุ่นของเรานี่เต็งอันดับเท่าไหร่ครับตอนนี้ตกมาเป็นประมาณเต็ง9
2: มีถามเอฟริลาวีนจะมาดูไหมครับคือแคนาดาจริงจัสตินบีเบอร์ด้วยไหมล่ะ หรือเดรกไหมเดรกมาไหม
0: ไม่มีไงไม่งั้นได้จับภาพไปแล้วยัสตินบีเบอร
2: ์ยาวขึ้นหน้าของแอฟริกาใต้อุซากิโอดักได้ครับแล้วจะสวนกลับลูกนี้ทิ้งมาโจทันเดมออกเป็นทางหน้าของโอรัวเซยี่แต่งเข้าแหมลมง่ายเหลือเกินครับนุ่มนิ่มเป็นสกุชี่เลยครับโอรัวเซยี่จังหวะนี้แอฟริกาใต้ยังเตะทิ้งออกมาได้ครับพยายามจะเร่งเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับสำหรับแคนาดาแต่ลูกนี้แอฟริกาใต้ได้ฟาวครับ
0: ถึงจังหวะเอาฟาวได้ครับทางมูดูครับก็สุ่มเสี่ยงครับก่อนหน้านั้นเกือบไปทำทีมเสียจุดโทษแล้วตรงนี้ได้ฟาวแล้วเหมือนเนี่ยครับ3นาทีที่เพิ่มครบแล้วนะครับผู้สินปินไฮโร่ครับจากโปรตุเกสเป่าเลยไหมแล้วก็น่าจะให้ตังเปิดขึ้นมาก่อนครับของแอฟริกาใต้แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกครับเป็นอันว่าไม่มีประตูเกิดขึ้นครับก็รูปเกมนี่โอ้โหแคนาดาเหนือกว่านะครับครองบอลดีกว่าโอกาส XG นี่ 0.97 ส่วนแอฟริกาใต้ก็ 0.06 แคนาดายิงตรงกรอบไป4แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4ได้ยิง8ครั้งแอฟริกาใต้ยิงแค่2ครั้งแล้วก็ตรงกรอบแค่ครั้งเดียว
2: ครับผม
0: อ่ะก็รอบ32ทีมรอบตัดเชือกคู่แรกของฟุตบอลโลก2026นะครับแอฟริกาใต้แคนาดา 0-0 ครับครึ่งแรก
2: นี่โวยวายกันใหญ่แล้วครับแคนาดาเข้าไปจกชอปิเนโรมาคุยหน่อยครับผู้สินบอกกลับไป
0: ส่วนฮูโก้บอสนี่ต้องบอกว่าโชคดีครับครึ่งแรกยังไม่เสียประตูครับทีมชาติแอฟริกาใต
2: ้มีบอกทักทายแบบแอฟริกาใต้ครับสวัสดีครับพี่บ่าว
0: อันนั้นน่าจะใต้เฉย
2: อันนั้นแอฟริกาอันนั้นแค่ภาคใต้เฉยนะครับมันปลื้มแล้วอ่ะพี่บ่าวอ่ะ
0: เดี๋ยวผมสรุปผลบอลให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บ SMS นะครับ
2: ครับ
0: ก็ระหว่างนี้เนี่ยนอกจากฟุตบอลโลกก็มีทางด้านฟุตบอล U19 นะครับเวลกับสเปนนี่จบไปแล้วก็เป็นสเปนนี่ชนะเวลไป 7-0 นะนอกนั้นนี่แข่งอยู่ก็มีเยอรมันนำเดนมาร์ก 3-1 นะครับฟุตบอลทางด้านนอกนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีฟุตบอลโอ้นอกนั้นก็น้อยแล้วฮะไม่มีลายผ่านเพราะว่าบราซิลบี
2: ใครตามคู่ไหนข้อความมาถามกันดีกว่า
0: โกยานินเซ่นำพรไตเปต้า 2-0 แล้วก็ยูเวนตุสนำเชียร่า 2-0 นะครับ
2: หรือถ้าคิดว่าแบบข้อความมันแบบแพงไปก็สามารถ
0: SMS มาไอ้ข้อความ
2: ใน Facebook มันก็ได้ YouTube ได้หมดอ่ะนะครับ
0: ดู SMS มีอีกไหม
2: มีคุณเทยถามมาบอกญี่ปุ่นตอนนี้เต็งกัน
0: บอกไปแล้วแล้วก็บอกว่ามีแล้วเต็ง1เต็ง2เต็ง3ตอนนี้มีใครบ้างเต็ง1ก็ฝรั่งเศสเต็ง2ตอนนี้เขาให้อาร์เจนเต็ง3เขาให้เป็นอังกฤษนะครับฟอร์มเงี้ยนะ
2: ส่วนข้อความทาง Facebook นะครับนี่ก็มีคนส่ง

0: ข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับมีบอกว่าสวัสดีครับพี่สนวิคมนะครับจากคุณประสิทธิ์มีคุณหนุมานบอกวิทยุออนไลน์ฟังไม่ได้เลยครับพี่ๆต้องฟังในแอปพลิเคชัน Mcord Connect เท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันเดิมของ FM 99ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับถอนคลื่นคืนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ้บรรดาพวกแอปพลิเคชันวิทยุรวมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้นะครับที่เหลือก็จะมีล็อกคิวพี่ๆภาคคู่สวิตแอลจีเรียเลยครับพี่กรมหลอดไฟพี่สนสายไฟนะฮะมีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆบอลไม่ค่อยมันครับดินทาบิ๊กจุ่นดีกว่าครับผม
1: บิ๊กจุ่นนี่นั่งอยู่ห้องข้างๆนะดินทาไม่ได้นะไม่กลับด้วย
0: FC พี่กรมเซียนสนจากแคนาดาครับฟังตลอดเวลาครับ
2: ขอบคุณคร
0: ับ นะครับแล้วก็มีบอกว่าตัดยางอยู่ฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
2: คร
0: ับ แบ็คขวาที่พี่ๆตามหาแดเนียลบุญยอดมาได้ทั้ง3ปีนะครับ
1: แต่ปัญหาคือดาเนียลบุญยอดเน
0: ี่
1: ย30แล้วไงแต่เล่นโคตรดีเลยกับคนไอโคลัมเบีย
0: ใช่ๆพี่บอกสวัสดีสนและอธิคมวันนี้ได้เห็นหน้าสนชัดๆหล่อเหลาเอาการนะเราคู่นี้ใครจะชนะครับจะไปเจอฮอลแลนด์ใช่หรือเปล่า
1: ใช่ก็คู่ชนะระหว่างแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดาเนี่ยจะไปพบผู้ชนะคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกซึ่งก็หลายคนก็มองว่าไอ้2ทีมนั้นน่ะใครชนะก็มีโอกาสเข้าโอกาสมีโอกาสผ่านคู่นี้เข้ารอบต่อไป
0: เลยอย่างน้อยๆเนี่ยคู่นั้นน่ะมีรอบ8มีรอบ8เป็นอย่างน้อยอ่ะนะครับ
1: แต่ก็มีพลิกได้แหละฟุตบอล
0: ในความเป็นเจ้าภาพอ
1: ่ะหลายท่านตอบคำถามมาที่เมื่อกี้คุณถามอ่ะครับมีทายบอกว่าโครเอเชียเยอรมันยูโกสลาเวียโครเอเชียเบลเยียมอ่ะยังทายเข้ามาได้นะ
0: ยังทายเข้ามาได้นะครับ4698899กับคำถามที่ว่าประเทศใดในยุโรปตะวันออกไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยใครตั้งคำถามเนี่ยน่ารักเลย
1: โคตรยากอ
0: ่ะกลับมา2ครั้งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดากันต่อครับ
2: ครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์30

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วันโลกสตอรี
4: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรด

0: หรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับเข้าสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับโดยเรา2คนนะครับผมคมอธิคมและก็คุณสนวิรุณนะครับก็ในช่วงเบรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนส่งข้อความมาบอกว่าให้ตามเกมแข่งขันในฟุตบอลถ้วยชิลีให้ด้วยซึ่งอัปเดตล่าสุดตอนนี้พักครึ่งนะครับโคปาชิลีฮัวชิปาโต้นำเดอปอร์เตสเตมูโก1ประตูต่อ0แล้วก็อุนิโอลาคาเรรานำทางด้านของวันเดอร์อยู่1ประตูต่อ0มีคู่ที่เพิ่งลงเตะมาด้วยก็คือกูริโกอูนิโดกับทางด้านของเดอคอนเซปซิโอนเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ถ้าผมอ่านชื่อทีมผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังร่วมสนุกตอบคำถามกับเราได้นะครับในกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิลูกนี้นะครับไม่ใช่ลูกใหญ่นี่นะลูกเล็กลูกนี้นะครับเผื่อใครยังไม่เห็นว่าเรามีกิจกรรมตอบคำถามที
8: ่สนับสนุนโดย
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิต

0: ้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างประตูที่พวกเขาทำได้ในเกมที่เจอกับอียิปต์นะครับในช่วงท้ายเกมลูกนั้นเป็นล้ำหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ล้ำหน้าจริงแหละนะครับแต่แค่มันเสียดายว่าถ้ามันไม่เป็นล้ำหน้าเนี่ยอิหร่านก็เราก็น่าจะได้เห็นอิหร่านผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมีส่งมาบอกว่าฟังตั้งแต่ม.3ครับจนตอนนี้อายุ36แล้วครับโอ้โหนี่ผมแก่ขนาดนั้นแล้วใช่ไหม นะครับแต่มีบอกวิทยุรวมยังฟังได้นะครับชื่อแอปวิทยุแห่งประเทศไทยครับหรอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ได้รับทราบมาก็คือตอนนี้ถ้าจะฟัง FM 99ทางวิทยุออนไลน์เนี่ยต้องฟังทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect เท่านั้นนะครับมีบอกบอลสมัยนี้เป็นบอลต่อบอลนะครับขึ้นเกมชัวร์เกินจนนักเตะขาดจินตนาการไม่มีอีกแล้วที่จะเห็นนักเตะสับขาหลอกแบบโดอ้วนหรือโดเซเว่นสมัยวัยรุ่นหรือใช้ท่าอีบาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต้กลับแล้วโดนโค้ชด่า
1: ใช่
0: นะครับ
1: เห็นด้วยเลยคือมันเต็มไปด้วยแท็กติกเต็มไปด้วยความแน่นอนเต็มไปด้วยระบบไม่สามารถแบบครีเอทีฟหรือจินตนาการได้เหมือนเมื่อก่อน
0: อ
1: ่ะ
0: มีบอกที่โพธารามฟังชัดเจนนะวิทยุแต่ผมดูทาง Facebook Live ครับผม
1: ครับก็สะดวกช่องทางไหนก็ดูได้หมดเลย
0: ใช่ๆ
1: ทางวิทยุเป็นหลักนะครับ FM 99ที่ฟรีดิโอทาง Facebook Live ก็ชื่อช่องเดียวกันแล้วก็ทางใหม่ที่เมื่อกี้อาจารย์คมแจ้งไปแล้วก็คือ M-Cord Connect ก็คือเป็นแอปพลิเคชันรวมเลยใครอยากฟังวิทยุในเครือ M-Cord เนี่ย Made 107ก็ฟังได
0: ้ค
1: ลื่นลูกทุ่งอะไรก็ฟังได้นะ M-Cord Connect แต่ก็หลักๆก็ FM 99เราอ่ะนะครับ
0: แล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุ41จังหวัดในเครือของอสมทด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดา45นาทีแรกเนี่ยแอฟริกาใต้ครองบอลเยอะกว่าแคนาดานะเว
1: ้
0: ย
1: แต่โอกาสจบโอกาสยิงแคนาดาเยอะกว่า
0: ใช่นะ
1: ใกล้เคียงกว่าแคนาดาที่แอฟริกาใต้สกัดออกมาจากเส้น
0: แอฟริกาใต้ครองบอล 55% ส่วนแคนาดาครองบอล 45% นะครับโอกาสยิงแอฟริกา3ตรงกรอบ1ส่วนแคนาดา7ครั้งตรงกรอบ4เตะมุมรวม4ครั้งนะครับค่า XG เนี่ยแอฟริกา 0.06 ส่วนแคนาดา 0.94 ก็คือควรจะต้องมีสัก1ประตูได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มาสักทีนะครับสำหรับประตูดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางฝั่งของแอฟริกาใต้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเมื่อกี้เนี่ยวอร์มอยู่ครับตาเลนเต้เอมบาต้าครับมิดฟิลด์ร่างใหญ่จากออเดอร์ไพเรตกำลังจะถูกส่งลงมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าแทนที่ใครครับตาเลนเต้เอมบาต้า
1: โอเรนโดไพเรตที่สโมสรดังของแอฟริกาใต้เขานะครับมาเมโลดี้ซันดาพวกนี
0: ้
1: ซึ่งย้ำอีกรอบว่าวันนี้เป็นนัดแรกเป็นวันแรกของรอบตัดเชือกนะครับรอบ32ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ก็แม่ควรจะเข้มข้นแต่ก็ครึ่งแรกยังไม่มีประตูนะครับ
0: นะครับก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าคือถ้าไม่นับรวมจังหวะแบบหวือหวาช่วงที่แบบสกัดกันนะประตูจริงก็ไม่ได้มีจังหวะแลกอะไรกันมาก
1: ก็เต็มไปด้วยความระมัดระวัง
0: ปัญหาของแอฟริกาใต้อย่างหนึ่งก็คือพวกเขามีจังหวะจบสกอร์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คร
1: ับก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับผมกับอาจารย์คมนี่เดี๋ยวอยู่ถึงตีห้านะเสือก89899นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยพิมพ์มาพูดคุยกันได้ทาง YouTube ด้วยทาง SMS มีถามบอกว่าตามชิลีครับให้ด้วยครับจากเด็กรถเขียวโอ้โหเป็นไงสุดยอดผมบอกแล้วมีนักสู้ตัวจริงคือเรานี่เขาเรียกว่ามีทุกสายเป็นไง
0: นะครับมีส่งมาทาง Facebook นะครับเอาเยอะทีเดียวนะครับก็สวัสดีเข้ามาเพียบไปหมดเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับ45นาทีต่อจากนี้แล้วทำอะไรกันไม่ได้ต่อเวลาพิเศษนะคร
1: ับ ก็ไม่ติดว่าเราก็ยังไงเราก็ตีห้าอยู่แล้วยังไงวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครเข้ารอบนะครับจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะครับ
0: เฮ้ย
1: เปลี่ยน
0: พี่เก่งออกว่ะ
1: โอ้โมโฟเคงออกโอ้โหอย่างนี้คือเหมือนกับซื้อเกมรับเลยนะเพราะโมโฟเคงนี่เน้นเกมรุกส่วนในตัวลงมานี่เป็นชื่อตัวรับ
0: ใช่ใช่ตาเลเต้มา
1: ช
0: ั
1: ดเจนชัดเจน
0: ก็เหมือนครึ่งแรกอ่ะพี่เก่งเก็บบอลไม่ค่อยได้
1: พี่เก่งวนชัยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: เรียกเหมือนเพื่อนเหมือนแบบพี่เก่งอยู่แถวนี้
0: เก็บบอลไม่ค่อยได้
1: หรือพี่เก่งสุรชาติ
0: ตัวเล็กก็เลยกลายว่าต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับ เอาตอนเต้มาต้ามาลงมาแทนที่

0: เดี๋ยวต้องดูว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับแอฟริกาใต
1: ้ครึ่งหลังนี่แอฟริกาใต้จะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างรับจามจอภาพเรา2คนนะครับ
0: บอกว่าไงดูคลิปมอสล่าไปดู

0: เดี๋ยวนี้เขาเรียกรุ่นใหญ่แล้วแบบพี่เบิ้ลพี่โยทินอย่างงี้โอ้โหคิดดูขนาดน้านงยังมาแบบเดย์ไลท์อ่ะ
1: น้านงน้าพวง
0: แล้วก็มาถอนหายใจเชียร์ยิงเยอะไม่ยิงอะไรเงี้ยบอลมันไม่ยิงอะไรอย่างงี้หนาเหนื่อยนะ
1: อ้าวแต่จังหวะนี้โอ้โหเอลิสันจอห์นสันเติมขึ้นมาจนสุดเส้นแล้วเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ครับมีตัวยิงด้วยแต่ว่ายิงไม่ได้เรื่องครับ
0: มิลล่า
1: ครับมิลล่าแล้วทงลำหน้าเพิ่งตามมา
0: บอลหลุดมาฝั่งขวานะเอลิสันจอห์นสันแต่ว่าแม่บอลก่อนจะเปิดมันหลุดออกหลังไปแล้วเปิดเข้ามาก็เพื่อนยิงเวิร์ดยิงเข้าไปก็ไม่ได้ครับบอลออกหลังไปก่อนตอนแรกผมหลอนนะนึกว่าคอมนี้มันเล่นเองแต่ว่าอ๋อเขาน่าจะรีโมทมาจากที่อื่นตอนแรกเนี่ยคุณดูนี่คอมเครื่องนี้นี่มันขยับขยื่นเองนะอ๋อแล้วพอผมขึ้นมาได้ว่าอ๋อน่าจะมีเนี่ยแอดมินรีโมทมาจากบ้าน
1: คุณจะมาพูดอะไรอย่างนี้ตอนตีสามนะครับ
0: เหรอเมื่อกี้ผมเห็นมันเปิดหน้าต่างขึ้นมาเองอะแต่ผมนึกขึ้นมาได้ไงอ๋อ
1: คุณก้องเกียรติส่งมาบอกว่าดูยังไงทีมจากเอเชียก็เป็นรองทุกโซนทุกทวีปเข้าแค่นี้ก็ถือว่าดีไม่หรอกผมว่าบางทีมันอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยถ้ารู้จักเล่นเกมรับซะหน่อยอ่ะมันก็อาจจะสู้เขาได้ก็ได้นะเออนี่พวกแรกแบบเหมือนมวยวัดเลยอ่ะต่อยมั่วไปหมด
0: แต่ใดๆผมเห็นกองเชียร์เกาหลีไปด่าอุซเบย์ในโซเชียลอ่ะคือผมก็มองว่ามึงไม่ช่วยตัวเองก่อนไง
1: ใช่ใช
0: ่เออมึงก็ไม่ควรไปด่าเขาคือถ้าเกาหลีชนะแอฟริกาใต้แล้วแล้วแบบต้องไปลุ้นผลคู่อื่นเนี่ยเออยังมาตำหนิเขาได้ว่าเอ้ยคุณไม่ช่วยเราเลยแต่คุณต้องชนะของคุณก่อนแต่คุณถึงขั้นแพ้คุณก็ไปว่าอะไรใครอ่ะ
1: คือถ้าผมถามอ่ะผมว่าพวกอิรักจอร์แดนแม้แต่อุซเบกิสถานผมว่ามาตรฐานพวกเขายังไม่ถึงมาได้เพราะว่าเอเชียเราดรอปกันเองมากกว่าซึ่งแต่ว่าที่น่าผิดหวังจริงๆอ่ะผมกลับมองว่าเป็นเกาหลีใต้นะ
0: โอ้ผิดหวังมาก
1: จริงๆแล้วเกาหลีใต้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับ
0: ด้วยคุณภาพผู้เล่น
1: ด้วยคุณภาพผู้เล่นของเขาเนี่ยอุ้ยจังหวะนี
0: ้ได้ฟาว
1: ล์ลงไปนอนแล้ว1ซึ่งทีมที่ต้องขอบคุณแอฟริกาใต้คือไอ้ที่จะต้องขอบคุณเกาหลีใต้ก็คือแอฟริกาใต้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่ให้พวกเขาชนะมาได้เพราะว่าแอฟริกาใต้โอ้ตัวนี้ดีมากเลย
0: เสื้อแดงเหรออุ้ยมือถือร่วงเลยอ่ะ
1: มือถือร่วง
0: อ๋อชอบแบบแน่นแน่นหนานุ่มหนานุ่มพิซซ่าหนานุ่ม
1: สายฝออ
0: ๋อพิซซ่าหนานุ่ม
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายของแอฟริกาอาโคบาเปลี่ยนออกมาขวาสุดบอลอยู่ที่มูราอูครับให้มาลูกนี้มีชนล้มกันลงไปแล้วมาเซโคโดนไล่แล้วผู้สินให้เป็นฟาวครับมูราอูได้ฟาวครับจังหวะนี
0: ้อืมครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็ดูได้ครองบอลเยอะขึ้นนะครับช่วง 2-3 นาทีแรก
1: พี่บอกว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมถึงให้โควต้าเข้าร่วมบอลโลกจากยุโรปเยอะถึง16ชาติทั้งที่ทวีปอื่นมีจำนวนชาติมากกว่าที่ยุโรปแต่ได้โควต้าเข้าร่วมน้อย
0: มาตรฐานฟุตบอลไง
1: ฟีฟ่าแรงกิ้งด้วยอันดับต้นๆของโลกเนี่ยยุโรปเขาไปเตาไปกองไว้หมดเอาถูกไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโควต้าของยุโรปก็เลยเยอะกว่าคนอื่นนะครับลองแบบว่าญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกเกาหลีใต้เป็นรองแชมป์โลกบ้างหรือว่าจีนได้เข้ามาแบบรอบรองบ้างอะไรเงี้ยผมว่าเราก็จะได้โควต้ามากขึ้นคืออันดับโลกสำคัญครับฟีฟ่าแรงกิ้งสำคัญแล้วก็ถ้าสมาชิกเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นสมาชิกชาติไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอไปดู FIFA Ranking ก็จะมากองรวมๆเป็นก้อนกันอยู่นะครับอย่างฟุตบอลคราวนี้ถ้าไปดูทีมจากอเมริกันเหนือน่ะรู้สึกว่าจะเป็นทีมที่อันดับต่ำกว่าหลายๆชาติเยอะมากนะครับอันดับแบบ60กว่าอะไรเง
0: ี้
1: ยพวก
0: เอติ
1: พวกคูราซาวอะไรพวกน
0: ี้
1: นะครับ
0: ก็ต้องยอมรับมาตรฐานคือทีมจากยุโรปเขาเข้ารอบลึกมากกว่ามันก็ควรได้โควต้าเยอะ
1: ใช่แต่ว่าทุกเกมที่ลงเล่นณเวลานี้นะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะถูกคิดค่าคะแนน FIFA Ranking ด้วยนะครับ
0: นี่คุณธัญญพรบอกสอนอัปเดตโปรแกรมพรุ่งนี้หน่อยคือยังไงฮะวันนี้มันจบแล้วล่ะครับคือวันนี้แบบ
1: มอบแล้วแบบรู้สึกว่ามีน้อยคู่ปกติดูวันละ3คู
0: ่วันนี้มันไม่มีอะไรให้มัดรวมอะไรอย่างงี้พรุ่งนี
1: ้ไม่มีงานแก
0: ้พรุ่งนี้นี่บราซิลเที่ยงคืนบราซิลญี่ปุ่นเวลาโคตรดีอ่ะผมว่าเผื่อเป็นเรตติ้งดีสุดอาจจะฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
1: ไม่งั้นเขาไม่ดึงกลับไปหรอก
0: แล้วก็ตีสามครึ่งเยอรมนีปารากวัย8โมงเช้าเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนะ
1: ใช
0: ่นอกนั้นก็ถ้ายิบย่อยก็ไอซ์แลนด์มีโอ้โหนอกนั้นก็ไม่มีแล้วว่าอุ่นเครื่องก็หลักๆฟุตบอลโลก3

0: ู่ในวันพรุ่งนี
1: ้นี่ถามว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมอ๋ออันนี้อ่านแล้วจบจากบอลโลกแล้วถึงเอเชียนคัพแล้วใช่หรือเปล่าแล้วคัพบอลโลกอีกทีเมื่อไหร่เอเชียนคัพมกราคมปีหน้านะครับ
0: จบบอลโลกนี่ก่อนดิไอฮุนไดครับอ่ะ
1: ฮุนได
0: บอลโลกอาเซียน
1: ฮุนไดอาเซียนครับนะครับจบบอลโลกเนี่ย7วันเองมั้งจบจากบอลโลก7วัน
0: ไทยเรา
1: จะเป็นฮุนไดอาเซียนครับ
0: ปวดหัวกันอยู่เลยไงเพราะว่ามันนอกฟีฟ่าเดย์ไงแล้วไอฮัตสันจะเรียกตัวแล้วสโมสรเขาไม่ปล่อยก็ได้เพราะว่าเขาต้องเตรียมทีมเล่นไทยลีกไง
1: ส่วนคัดบอลโลกรอบต่อไปพฤศจิกายน2570ครับยาวๆเขาก็เลยบอกไงว่าเราต้องเข้าไปเล่นเอเชียนคัพให้ได้ช่วงต้นเดือนต้นปีนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโปรแกรมเราพักเราจะยาวมากเราจะไม่มีแบบโปรแกรมระดับเมเจอร์ให้เล่นเลยตอนนั้นที่ไทยเราลุ้นแบบเตะกับเติร์กเมนิสถานอยู
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นน่ะคือถ้าเกิดพลาดอ่ะก็คือนั่นแหละพักไปนะปีกว่าเล่นหยองแหยงหยองไปเล่นคิงคัพอะไรเงี้ย
0: ไปอุ่นเครื่องไป
1: แต่ว่าปีนี้น่าสนใจก็คือจะมีฟีฟ่าซีรีส์นะครับส่วนจังหวะนี้ไปดูแอฟริกาก่อนตักเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดาพยายามจะเก็บบอลลูกนี้มีย
0: ก
1: เตะหน้ากันแล้วครับริชิลาเยียครับลูกนี้บาทาลูกพักของเตเต้มาลันต้าครับ
0: ก็น่าจะเนี่ยมาลันต้ายกเท้าสูงแล้วไปโดนใส่ลาเยียแต่จริงลาเยียก็ดึงก่อนแล้วครับพอกัน
1: ครึ่งหลังผ่านมา7นาทีบอลซ้ายของแคนาดาครับไหลตามช่องแรงอีกหรือชิลาเยียไปไม่ทันครับ
0: ลาเยียบอกให้ใครครับเนี่ยดีหันไปยกนิ้วโป้งให้ไม่ยกนิ้วอื่น
1: เจสซี่มาร์ทนี่เอาจริงผมยังสลัดคราบเขากับการเป็นกุนซืออาเบเลสิกไม่ได้นะตอนไปคุมลีดก็แปลกๆ
0: อ่ะเขาอยู่ในเครืออาเบไงเขาเคยคุมไอ้เนี่ยอาเบนิวยอร์กนิวยอร์กเรดบูลเคยคุมไลป์ซิกเคยคุมลีด
1: ขึ้นหน้ามาของแอฟริกาพยายามจะเก็บบอลจังหวะนี้แคดายังสกัดได้ครับ
0: เดี๋ยวถามมีฟีฟ่าเล่นเหรอครับก็นั่นไงทัวร์นาเมนต์ที
1: ่
0: ฟีฟ่ามาช่วยจัดคือไอฮุนไดเนี่ยคือเราจัดกันเองเป็นทัวร์นาเมนต์เดิมส่วนที่ฟีฟ่ามาช่วยจัดให้คือมีเพิ่มเติมคือฟีฟ่าอาเซียน
1: แต่เดี๋ยวต้องดูว่าช่วงไหนเพราะว่าน่าจะตรงกับเอเชียนเกมครับประมาณกันยายน
0: ข่าวอีกแล้ว
1: ฟีฟ่าเดย์ไงแต่มันเป็นฟีฟ่าเดย์เรา
0: คือฟีฟ่าอาเซียนมันเป็นฟีฟ่าเดย์มันก็ตัวผู้เล่นระดับสโมสรก็ต้องปล่อยมามากกว่ามันก็เลยเป็นประเด็นตอนนี้ว่าเราคงเน้นที่ฟีฟ่าอาเซียนมากกว่าไออุนไดครับอ่ะ
1: เพราะอย่างล่าสุดเนี่ยดังเมื่อวานจัดกับเจมก็ยังถามเจมอยู่เลยว่าแอนโทนีฮัสสันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าดาวรุ่งแน่แน
0: ่เจมจี
1: ก็คือในความดาวรุ่งเนี่ยในความโอ้โหนี่อะไรเนี่ย
0: ฟาวเนี่ย
1: นี่เรซันมาเนียประมาณนี
0: ้วิลเลียมซาลิบาตัวนี
1: ้เลนาธานซาลิบาเริ่มไม่ใช่ฟุตบอลแล้วครับเริ่มจะนัวเนียกันกลางสนามแล้วครับอู่จังหวะมูนาอูจะลุยเข้ามานาธานซาลิบานี่
0: เป็นอาจารย์คมเวลาไปเที
1: ่
0: ยวเป็นอาจารย์คมเวลาไปเที่ยวเลยแบบโอ้โอบเอวเลยอ่ะโอ้โหแบบชัดเลย
1: ที่คุณมาเห็นผมไปเที่ยวตอนไหนวะ
0: จินตนาการมันก็รู้แล้ว
1: คุณคิดไปเอง
0: เออโอบเลยอ่ะโอ้
1: ผมอาจจะแบบเก็บไม้เก็บมือได
0: ้ฉายานี่ซาลิบาปลาหมึกเลยเมื่อกี้
1: เมื่อกี้ฟุตฟีฟ่าซีรีส์อยู่งงเลยอ๋อก็คือเขาล่าสุดเขาประกาศแล้วว่าเอาแค่ดาวรุ่งซึ่งพอคุยกับเจมน้องเจมอะไรครับเจมใหญ่ก็บอกว่าคือเดี๋ยวพอกรกฎาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องของการปรีซีซั่นละดีไม่ดีเนี่ยยู23ก็เอามาไม่ได
0: ้ก็เนี่ยผมอ่านข่าวเห็นบอกว่าฮัสซันน่ะขอบุรีรัมย์ไปคือถ้าพวกซีเนียร์ก็ขอพันษาขอชินภัทรส่วนถ้าดาวรุ่งก็ขอพวกธนกฤตขอพวกอย่างโฟร์แบร์อนันต์ย่อสองวันอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอคำตอบจากบุรีรัมย์ว่าเขาปล่อยให้ไหม
1: ไม่ปล่อยหรอก
0: ก็นั่นแหละแต่เขาขอไปก่อนไงคือแบบก็ลองถามดูอะไรเงี้ย
1: ก็ขอแล้วนะอะไร
0: เดี๋ยวจะหาว่า
1: จังหวะนี้หนึ่งสองสวยครับแอฟริกาใต้ขึ้นมาจากซ้ายไหลออกขวาย้อนหลังนิดนึงยังตามมาเก็บได้บูดาอูเติมแล้วแต่เลือกลุยตัดเข้าไปตรงกลางเก็บบอลได้จะพลิกป้ายออกขวาล้นมากบูดาอูเก็บได้ที่มุมธงครับต้องคืนหลังกลับมาใหม่ก็ชัดเจนนะครับคู่นี้ขาดจังหวะสุดท้ายทั้งคู
0: ่ความเฉียบคมจังหวะสุดท้ายก็น้อยทั้งคู
1: ่คือมาซ้ายของแอฟริกาใต้อูเบรโมดิบาวางยาวๆมาเข้ามือแมชชิมเกรโปคร
0: ับ เนี่ยมีคุณนันทพงศ์เนี่ยคึกมาคุณอ่านให้หน่อยแกงง่วงช่วงตีสามกว่าเนี่ยลาเยียเนี่ย
1: ลาเยียถ้ามี24จะเป็นลาเดย์ครับถ้ามี30จะมีเดย์
0: จะเป็นอ๋อลามันท์

0: Diamond ลาเยียก
1: ันถ้าผมถ้าเล่นตับนี้มาผมเล่นอีกตับได้ไหม
0: ลาอะไรอ่ะลาบวช
1: ไม่ใช่คือถ้าเกิดลา
0: ลาเดย์24
1: ถ้ามี24จะเป็นลาเดย์ฮะแต่ถ้าลาเยียเป็นคนดีก็จะเป็นกู๊ดเยียเลยครับ
0: อันนั้นเป็นยางแล้วหัวกู๊ดเยียเนี่ย
1: ขวาขึ้นมาแอฟริกาใต้เก็บบอลลูกนี้พยายามจะไปต่อของแคนาดานี่ก็จะเน้นรวบอย่างเดียวเลยครับสุดท้ายไปโดนสะบัดลูกนี้ทานี่ฟาติโน่กับ
0: ยิ้มยิ้ม
1: แกเป็นยามประจำ
0: ยิ้มในใจแหละแบบว่าเนี่ยสิ่งนี้คือตูจัดให้แบบเอาหมูมากัดกันรอบน็อกเอาท์นี่เป็นไงมาดูด้วยคู่แอฟริกาใต้แคนาดาอ้าวแต่อูสตาคิโอเจ็บอยู่จังหวะเนี่ยเบียดแย่งกับ
1: มาเซโค
0: มาเซโค
1: ล้มลงไปนี่โดนเหมือนจะโดนหยิกหัวนะครับ
0: โอ้โหกดขนาดนี้มาเซโคนี่มีสายส่งมาบอกว่าคู่นี้เนี่ยที่โมโนนี่อาจารย์โทนกับก็อตกูเนอร์ภาคไอ้นัทไอ้นัท
1: ล่าสุดคุณก็อตนี่ก็รู้สึกว่าเพจเขาโดนแฮกนะ
0: จริงเหรอ
1: เ
0: ออทำไมอ่ะช่วงนี้มีคนเกลียดอาร์เซนอลเยอะนะ
1: ไม่รู้เหมือนก
0: ัน มันเก่งเกินไปอ่ะช่วงน
1: ี้ขอให้คืนเพจกลับมาได้โดยเร็ววัน
0: ผมก็เพิ่งรู้ว่าทีมเราปกติทุกวันนี้มีคนเกลียดเยอะนะ
1: ก็นี่ล่าสุดเขามีคำถามเนี่ยกรณีชาก้าไปเชลซีแล้วเราจะต้องรู้สึกยังไงผมก็เราต้องรู้สึกยังไงวะ
0: ผมเฉยๆเพราะว่าเราก็
1: ผมไม่ได้รู้
0: ตอนเขาอยู่เราขับใสได้ส่งเขาผมไม่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมแบบไม่ได้ชอบสไตล์ชาก้าตอนอยู่อาร์เซนอล
1: ใช่ผมเฉยๆกับเขามากกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาพิเศษอะไรมากตั้งแต่ตอนที่เขามีปัญหากับกองเชียร
0: ์
1: ก็รู้สึกว่าไม่น่ารักตั้งแต่นั้นแล้วแต่ว่าถามว่าเกลียดกันไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้น
0: เฉย
1: ๆเอาจริงตั้งแต่อาร์เซนอลเนี่ยไม่เคยเกลียดใครเลยนะถ้าจะแบบรู้สึกว่าแบบ
0: อเดบายอไม่เกลียดอ่ะวิ่งร้อยเมตร
1: ไม่ก็จะบอกว่าถ้าจะมีสักคนที่แบบรู้สึกแบบไม่โอเคก็น่าจะเป็นเ
0: อเวอร์ฟานเบอร์ซี่ไงเกียรติ
1: ไม่เฉยๆ
0: จริ งเหรอ
1: เฮ้ยตอน RVP ไปอ่ะคือเรารู้สึกเลยว่าคืออาร์เซนอลมันให้แชมป์ RVP ไม่ได้เลยแต่ถ้าไปอยู่กับป๋าใครได้ก็ไปเฮ้ออะไรเงี้ย
0: เปลี่ยน2เนี่ย
1: ใช่นะครับข้างสนามนี่มอเช่บอมบิโตออกนะครับแล้วก็เอาลุคเดอฟูเกโรลงมาครับ
0: อีกคนนึงนี่ซาลิบาที่ติดใบเหลืองออกแล้วก็เอา
1: ซิกูน่าจะเติมตัวรุกลงอ๋อเป็น
0: นี่แหละนิโก้ซิกูมาจากไฮดุกสปริตในโครเอเชีย
1: นี่มีคุณพุทธิพงศ์ส่งมาลายแย่เลยไม่กล้า
0: ลายแย่ต้องเม็ดครับ เม็ดนี่ตกชั้นไปแล
1: ้วนี่บอกว่า FA มีกฎห้ามยิงประตูไหมครับถ้าเป็นถ้ามีคู่นี้นี่คงประเดิมกฎแน่นอนครับฟีฟ่า
0: ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ถึงตีห้านะฮะอยากจะสู้คู่ขี้สูสีสู้กันถึงดีกาก็มา
1: จะได้ไม่ต้องเปิดเพลงฆ่าเวลา
0: เพราะว่าวันนี้ไม่มีให้พรีวิวด้วยบอกเลยวันนี้แบบสมมุติจะมาพรีวิวฆ่าเวลาถึงตีห้าก็ไม่มีเตะด้วยวันนี้มีคู่เดียวเขาให้แอร์ไทม์เต็มที่นะแล้วเล่นกันอย่างนี้
1: สายขึ้นมาของเดมิล่าเปิดยัดลูกนี้แอฟริกายังช่วยกันดักไว้ได้อีกครับสวนกลับได้ไหมจะเก็บตรงกลางมีชนกันแล้วผู้ตัดสินบอกว่าไม่ได้ฟาวเพราะชนแต่จ้ำบอลเพราะโดนผมชัวปินเยโร่
0: ดูเปล่าดิพ้อเลย
1: แล้วยืนเกะกะลุงลังไปหมด
0: จริงๆก็ควรจะฟาวนะคอนิเลียสแต่ว่าไม่ให้ฟาวครับไปกระแทกมาร์โกปาแต่ว่า
1: จำบอลให
0: ้บอลมันไปโดนปินเฮโร่ก็เลยจำบอล
1: ไม่ได้ให้ฟาวแล้วช็อตนี้ให้เป็นจำบอลนะครับชัวปินเฮโร่ที
0: ่เก๋บอกผมว่า120นาทีก็ไม่น่ามีประตูครับก็แล้วแต่เลย
1: ไม่เป็นไรไม่ติ
0: ดได้หมดอ่ะ
1: ไม่ติด
0: 48 99เลยส่งมาคุยเลย
1: ใช่นะครับใครตื่นแล้วใครกรีดยางอยู่โดยเฉพาะชาวชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับเห็นหลายชะอวดมากเลยส่งมานะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับอย่าแคบนะครับอย่าแคบ
0: ผ่าน1ชั่วโมงครับ0-0ครับย้ำมานี่รอบน็อกเอาท์นะครับของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับรอบน็อกเอาท์32ทีมแคนาดา0แอฟริกาใต้0
1: ครับ
0: ผมนี่เติมเต่าบินเรียบร้อยพร้อมอยู่ยาว
1: จังหวะนี้นัวเนียกันแล้วบอลไปโดนเลมิล่าออกข้างครับจะแย่งว่าใครทำออกสุดท้ายเป็นแอฟริกาใต้ได้ทุ่ม

0: มาดันต้าให้มาดันซ้ายแล้วจะทะลุช่องลูกนี้แอฟริกาใต้ลุยขึ้นมาของเทโบโฮโมโคเอน่าโดนทางฝั่งของเดลฟูกิโรสโดนฟูกิโรสกัดไว้ได้ก่อนครับเริ่มจะเซตบอลได้เรื่อยๆแล้วครับสำหรับแอฟริกาใต้บอลจากรอนเวนวิลเลียมครับขึ้นมาเล่นหน้าปากประตูตัวเองเลยทุสับประตูรอนเวนวิลเลียมเปิดยาวลูกนี้ลึกไปถึงหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะมงเช็ดติดทางด้านของเดลฟูกิโรครับซ้ายของแอฟริกาเก็บโมดิบาคืนกลับมาฝากจังหวะนี้เปลี่ยนจากกลางออกมาทางด้านขวารออยู่เป็นมูดาอูนะครับขวาเคาะเข้ากลางมาเปิดขึ้นหน้าเกี่ยวไม่ติดแต่ว่าบอลล้นออกไปทางซ้ายอับลิสเก็บได้แต่งเข้ามาแล้วลองยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะยิงของอับลิสครับ
1: โอ้โหลูกยิงของอับลิสตรงนี้นี่เสียว่าครับกองเชียร์แคนาดานี่ครับแต่งหาขวากันแล้วก็ซัดเต็มข้อโอ้โหแต่บอลมันไซส์หนีเสาไกลครับแม่แต่ก็ได้ลุ้นครับครั้งแรกได้ยิงของแอฟริกาใต้ครึ่งหลังครับบอลมันไซส์ครับโอ้โหคือถ้าไม่ไซส์นี่มีโอกาสจะเสียบเสาเข้าเหมือนกัน
0: หลบปีกซ้ายแอฟริกาใต้รายนี้ช่วยท่านหายและคลายคอได้ครับเขาคือออสวินอัปโปลิสครับผม
1: ครับ
0: อัปโปลิสเน
1: ี่
0: ย
1: นี่เองนะผมบอกคุณนี่ไงลอนเวนวิลเลียมเนี่ยเป็น1ใน9เบสคีเปอร์ที่ชิงบอลลงดอปี2024ไม่ธรรมดา
0: แล้วปีนั้นใครได้วะ
1: 2ปีที่แล้วอ่ะเป็นแบบ1ในผู้สาประตู9คนที่มีชื่อลุ้นรางวัลบัลลงดอประตูจากมาเมโลดี้ซันดาวเป็นไง
0: อ
1: ๋
0: อเขาก็อาจจะเด่นกับสโมสรแหละ
1: อาจจะแบบคลีนชีท30นัดติดอะไรเงี้ยแบบมาตรฐานลีกอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าแบบคลีนชีทเยอะไง
0: ส่วนแคนาดาทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ผ่านเอ็มโบกาซี่ครับดักไม่ได้จะตามไปเก็บบอลของเทนบุคแคนันก็บอลออกของเอ้าเป็นบอลออกให้อุโบกาซี่นะครับจังหวะนี
1: ้ไม่โดนไงไอจังหวะสกัดของบุคแคนัน
0: เป็นเตะมุมเลยครับแคนาดาได้วันนี้ค่อนข้างเงียบนะเทนบุคแคนัน
1: ผมมองว่าฝีเท้าวินพื้นมากเลยไม่น่าเชื่อครั้งนึงเคยอยู่อินเตอร์ฝีเท้า
0: ตอนนี้ก็อยู่บีอาริเอาจ้ะ
1: ก็ธรรมดาอยู่ดี
0: อ๋อไม่ได้เตะมุมนะครับเป็นแค่ลูกทุ่มทุ่มของแคนาดาลิสแตร์จอห์นสตันทุ่มจากขวายัดเข้ามายังโดนมงสกัดก่อนครับจังหวะ2เก็บไปได้ลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษยกลึกโอ้โหลึกลูกนี้เข้าคอเลยครับถึงรอนเวลเลียมครับรับไม่ได้
1: เปิดลึกครับลายเกียร์นี่มีคุณประภาพรทักทายเข้ามาบอกสวัสดีคุณคมบุญสน
0: สวัสดีนะครับ
1: ยาวบอกเลยวันนี้ยาวครับอยู่เช้าโอ้โหเกมเหนื่อยมากครับยิ่งครึ่งแรกอ่ะยิ่งครึ่งหลังอ่ะผมมองว่าเขาไม่กล้าแลกเหมือนครึ่งแรกแล้วด้วยเกมตอนนี้คือเหนื่อยแล้วเมื่อกี้มีอัลฟองโซ่เดวิสของแคนาดาเอามาวอร์มแล้วข้าง
0: ๆส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมาแหวกมาได้ลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงติดตัวเดี๋ยวจะซ้ำมีตัวเคลียร์ครับโอ้โหเซฟของรอนเวนวิลเลียมเหมือนจะไม่ดีแต่เอ็มโบกาชี่ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้ประตูครับแคนาดา
1: โอ้โหเซฟได้ตรงนี้ยังกับได้ประตูครับเนี่ยคือหลุดมาของมิลเลอร์ครับตรงกลางเลี้ยงมาเถื่อนๆเลยครับแล้วให้ไปซ้ายจังหวะของโอวูลูเซยี่เนี่ยถึงบอลก่อนครับแล้วจิ้มไปติดทางด้านวิลเลียมแล้วจังหวะที่บอลเหมือนเกิดจะเข้าประตูครับยังดีที่ยังเคลียร์มาได้ครับโอ้ตรงนี้ถือว่าสกัดสำคัญครับเอ็มโบคาซี่
0: ถ้าไม่มีเอ็มโบคาชี่ลูกนี้นี่โจธานเดวิดเด็กเดียวๆแบบไม่มีใครเลยครับ
1: อ่ะเริ่มใกล้เคียงครับแคนาดาเตะมุมต่อนะครับอุสตากิโอ
0: เปิดของอุสตากิโอครับจังหวะนี้จะโยนเข้ามาลุ้นเปิดลึกเข้ามามงได้ไม่มีอะไรครับจังหวะมงของทางด้านเดอฟูกิรัวครับบอลล้นออกหลังไปอีกครับ
1: ตัวสำรองนะครับเดอฟูกิรัวมงแต่มุมนะครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีไม่ตรงกรอบในจังหวะลุยขึ้นมาถือว่าได้ลุ้นนะครับแล้วก็ต้องชม
0: ความเร็ว
1: อูรูวาเซยี่ที่เร็วแล้วถึงบอลก่อนแต่ว่าแม่ยังไม่ผ่านเซฟของเลนเวนวิลเลียมครับนี่เป็นไงประตูมีชื่อเคยลุ้นบอลลงดอโอ้ดีกีกับตันทีม
0: ก็ไม่ได้
1: แอฟริกาใต้ชุดน
0: ี้ก็ไม่ได้แบบว่ามูมาก้าไก่นะ
1: เออก็ไม่ได้แบบ
0: เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลูกพญานาคหมื่นนะ
1: เออไม่ได้แบบว่าขุนพลไร

0: ใช้ชื่อ
1: ใช่ใช่25นาทีสุดท้ายครับเปิดยาวของแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยครับโอ้ยคู่นี้นี่ผมว่าความเข้มข้นนี่เบาบางกว่าเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพอีก
0: เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมีคู่ไหนที่ดูแล้วแบบน่าจะเหนื่อยกว่านี้อีกไหมไอ้รอบน็อกเอาท์เนี่ยดูหน่อย
1: ไม่มีอ๋อมีอังกฤษเดียร์คองโก
0: โอ้ยคู่นั้นอังกฤษก็ถูกตั้งความหวังสูง
1: ใช่ไง
0: ออสเตรเลียอียิปต์คุณว่าน่าดูคู่นี
1: ้น่าดูนะอียิปต์นี่บอลแบบเขี้ยวมากเลยนะผมว่าอียิปต์บอลเขี้ยว
0: เม็กซิโกเอกวาดอร์ก็น่าดูจัง
1: หวะน่าดูบอลเร็วทั้งคู
0: ่ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์โอ้โหโคตรน่าดู
1: บอลปีศาจอันนี้เรียกบอลปีศาจ
0: ฮาแลนด์โดนกับดิโอมองเด
1: ้ใช่ดิโอมองเด้น
0: ี่มีคู่นะสูสีผมว่าสหรัฐบอสเนียบอสเนียอุดแน่นอน
1: เดี๋ยวคุณดูนะคู่น่าเบื่อเบลเยียมเซเนกัล
0: จริงเหรอ
1: เออบอลแบบคือเบลเยียมก็อ่อมไงเบลเยียมอ่อมแก่เซเนกัลก็แบบบอลจืดชืดอ่ะ
0: เออแต่คู่นี้ดูแล้วดรอปสุดอ่ะ
1: คู่สหรัฐไม่ฝืดหรอกเพราะอะไรร
0: ู้
1: ป่ะ
0: ฝืดเดี๋ยวบอสเนี่ยก็อุดอย่างเดียวอ่ะ
1: ไม่เพราะอะไรรู้ป่ะไอตัวเกมอ่ะไม่รู้แต่ว่าข้างสนามอ่ะ
0: อ๋อมันเตเล็บมาเยอะ
1: เพียบ
0: เอัพไฮเดชันเบรกโอ้โหอันนี้คือครึ่งทางครึ่งหลังแล้วใช่ป่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือทำอะไรกันหรือยัง
1: ว้าวซ่าสุดๆ
0: โอ้โหบอกเลยอยู่ยาววันนี้ไม่มีปัญหา
1: ขอบคุณพี่เจ๋งนะครับกับคิวนี้นะครับ
0: คุณเตรียมมาเลยเตรียมเดี๋ยวผมดูให้สวิตแอลจีเรียเนี่ยวันไหนวันที่3เตรียมตัวเลยสวิตแอลจีเรีย
1: มีถามว่าถ้าเสมอในเกมนี่ต่อเวลายังเสมออีกยิงอยู่โทษไหมครับ
0: ใช่ยิงอยู่โทษไม่ต้องยิงเยอะไม่ต้องยิง12กับ13อะไรอย่างงี้ไม่ต้องเลย
1: เฮ้ยยิ่งแบบยิ่งได้ลุ้นเลยอะรอนเวเบเลียมยิ่งได้ลุ้นเลยอะ
0: โชว์ฟอร์มอะเอาจริงเกิดแอฟริกาใต้เข้านี่บอกเลยว่าฉีกันทั้งเมือง
1: ไม่คือตอนเนี้ยทุกการเคลื่อนไหวของทั้งสองทีมนี้นะครับมันคือเขาเรียกนาทีประวัติศาสตร์ชาติทุกการเคลื่อนไหวเพราะว่าเอาจริงทั้งสองชาติก็
0: ไม่เคยเข้ารอบ16
1: ไม่เคยเข้ารอบไม่เคยเข้ารอบตัดเชือก
0: ไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยซ้ำ
1: ใช่แคนาดานี่เข้ามาเล่นในฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้ก็ตกรอบแรกหมดเลย
0: โอ้โหไอ้ลูกจังหวะหลุดไปของอูรูวูเซยี่นี่คือแบบต้องใส่สกอร์แล้วอ่ะไอ้โอคอนเนี่ยเบียดไม่เข้าแล้วแต่ต้องชมวิลเลียมอ่ะเซฟได้วันนี้นักเตะจากวาลินชัมลาบนี่ยังไม่ลงนะเป็นสำรองไอ้เจ้าคายวาลินคายรารินทำไมเขาดรอปเป็นสำรองวะ
1: จ
0: ริงจริงคือฟอร์มดีกว่า
1: เขาอาจจะเข้าใจว่าเกมนี้มันเหมาะการใช้ความเร็ว
0: จริงๆคือฟอร์มดีกว่าโจนาธานเดวิด
1: ก็เลยเอาลูอาเซยี่เล่นคู่กับโจนาธานเดวิดอาจจะมองแล้วว่าเกมนี้ต้องใช้ความเร็วสูงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่บุกแกงง่วงนี่เมาเลยครับไฮเนเกนเบก
1: จืดนะครับ
0: เข้าได้นะไฮเนเกนเข้าได้
1: ผมว่าจืดนะครับสิ่งดีกว่
0: าน
1: ะฮะ
0: เหลืออีก20นาที
1: ขอบคุณคุณปุริศนะ
0: นี่บอกเวลาไปถึงไหนแล้วครับเล่นไม่ถึงไหนเลยก็เนี่ยเหลือ20นาทีครับ
1: กำลังจะเข้า20นาทีสุดท้ายครับ
0: เปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนอูรูวูเซยี่
1: ออกเนี่ยคายลาลินคุณมาละ
0: ทรงเนี่ยคายลาลินชำราบมาแล้วเหลือ20นาทีเดี๋ยวดูก่อนว่าเปลี่ยนใครโพมิดโอ้โหสินเชื่อลงมาว่ะนักเตะสินเชื่อ
1: เกมที่เขายิงไงใช่ไหม
0: เออ
1: นะครับโพมิดเดวิดครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนที่ของตานี่โอลัวเซยี่
0: อีกคนหนึ่งนี่ชัฟเฟิลเบิร์ก14อ่ะจาคอบชัฟเฟิลเบิร์กกองหน้าจาก LAFC เพื่อนซอนเฮืองมิน
1: โพมิดเดวิดนี่มันเป็นอะไรครับโจธานเดวิดป่ะ
0: ไม่เป็นอ่ะ
1: ชื่อเหมือนกันเลย72 seconds off the substitute bench against Switzerland in the group stage ชื่อเต็มนี่นะโพมิสเดวิดนี่นะโพมิสโอลูวาโตบี้เอมมานูเอลเดวิดอากินเปรูยังไงเชิบเลยทีเดียว
0: คือก็เลยต้องหาประวัตินักเตะกันแล้วนะเพราะว่าว่าง แต่ห้าพอหาประวัติโพมิสเดวิดในวิกิภาษาไทยบอกสัญญาของเดวิดไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้โหมันชื่อเขา
2: แปลงเองอัตโนมัติส่วนแค่

0: าดักบอลได้แล้วพยายามจะกระดกบอลเข้ามาไม่ผ่านในมุกาชิครับดักไว้ได้แล้วเตะทิ้งออกไปไกลๆก่อนตอนนี้หน้าอยู่ไหนบอลไปทางนั้นเลยครับผู้เล่นแอฟริกาแล้วจังหวะนี้เรียกฟาวได้แล้วครับจังหวะพยายามจะเก็บบอลของทางด้านตาเลนเต้มาเอ็มบาต้าครับ
1: แต่ว่าไอ้โพมิเดวิดนี่เราไปแซวเขาสะไอ้ดิกีเขาไม่ได้หมูหมากาไก่นะ
0: ทำไม
1: อยู่ซันกิรัวนะ
0: อ๋อนึกว่าบอกสัก42
1: เออเล่นในเบลเยียมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแล้วไม่ธรรมดาเนี่ย58นัดยิง28ลูกให้ซันกิรัว
0: มันขนาด72เลยไง
1: มันยิงเยอะมันยิงเยอะโอ้โหเนี่ยผมอุตส่าห์เอาสาระมานำเสนอ
0: โอเค
1: มันยิงเยอะนี่มัน2ซีซั่นในดิกเบลเยียมนี่ยิงเกือบ30ลูกอ่ะ
0: ไอ้ยะ
1: เอออายุแค่24เหรอต่อไปมันมาเล่น5ลีกใหญ่นะ
0: ไม่มีใครสู้พี่เก่งได้ละพี่เก่งมอบแล้ว
1: พี่เก่งวนชัยอ่ะ
0: ทุ่มมาจังหวะนี้ของแอฟริกาใต้เก็บได้ด้วยครับปาเซโคไหลเอาแตะโอ้โหจับยาวไปอีกครับจังหวะหน้ากรอบเขตโทษของแอฟริกาใต้ส่วนหนุนขึ้นมาเคดาเก็บได้แล้วพยายามจะขึ้นทางซ้ายครับริชิลาเยียโดนเบียดแล้วลาเยียไปกวาดบอลออกไปก่อนเลยครับเกือบโดนมีบอกว่าคู่นี้เตะบอลรอบอะไรครับทำไมเป็นคู่เดียวครับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเดี๋ยวคู่อื่นเขาก็จะเตะกันวันอื่นก็จะ3คู่2คู่ต่อจากนี้
1: นี่ข้อความมาแล้วนี่มาแล้วครับโพรมิสเดวิดอินทีมาพี่ครับ
0: รู้เลยอ่ะเดวิดอินทีก็คือฝากแฟนผมด้วยนะครับ
1: แต่คือเมื่อกี้เช็คแล้ว
0: เขาบวชอยู่นะเดวิดอินทีอ่ะ
1: เช็คแล้วนี่เขาไม่ได้เป็นไรกับจอห์นทานเดวิด
0: ใช่ไหม
1: โชคดีละที่อาร์เซนอลไม่ซื้อตอนนั้นมีข่าวในตอนที่มันยิงกระจายกับลิวอ
0: ่
1: ะ
0: ช่วงนั้นฟรี
1: ฟรียังเสียดายตังค์ค่าเหนื่อย
0: อาจจะดีก็ได้ถ้ามาอยู่กับอาร์เซนอล
1: หรอของฟรีจากลีกเอิงกองหน้านี่ชาหมักเลยไงเป็นไงยาย่าซโนโก้เป็นไง
0: ยาย่าซโนโก้เป็นเด็กอาร์เซนอล
1: กองหน้าโอ
0: ซาแล้วโดนปล่อยยืมไป
1: มาจากโอแสเหลือ17นาทีครับยาวไปยาวไป
0: ครับ
1: ไม่รีบครับตอนนี้คือแคนาดาก็ไม่ได้เพรสด้านบนแล้ว
0: แค่ทำให้เพรสด้วยนะเรื่องของเรื่องก็คือแบบ
1: เล่นตามจังหวะ
0: จะเซฟแรงไว้เล่นแบบ30นาทีที่เหลือหรือเปล
1: ่
0: า
1: ได้เลย
0: บางทีฟีฟ่าก็อาจจะต้องการเขาเรียกอะไร
1: เขาบอกว่าฟุตบอลเป็นของทุกคนฟุตบอล for everyone
0: ผมว่าฟีฟ่าต้องการอธิบายกฎว่าฟุตโลกคราวนี้เนี่ยถ้าเล่นจบ90ทีแล้วทำอะไรกันไม่ได้อะก็เลยให้คู่นี้มาขวางคู่แรกแต่เก็บบอลได้ครับจังหวะนี้อัปโปลิสทางซ้ายไหลมาตัวเหลือด้วยครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาเป็นอุเบรโมริบาตั้งป้อมเปิดโหเปิดอย่างนั้นมาคุณเอ้ยอ้าวแต่เพื่อนขยันไปตบกลับมาได้ยังเป็นบอลของแอฟริกายิงไกลอะไรกันครับเนี่ย
1: Welcome to Africa
0: ไม่คิดจะต่อบอลคือจะยัดแถว2อย่างเดียวเลย
1: วากาวากาเอ๊ะนี่เป็นไงเปิดมาเสาไกลตรงนี้ต้องชมครับมงกลับไปโอ้แต่มันกระกำกึ่งว่าจะออกไปหรือเปล่า
0: คือช็อตเปิดมาเนี่ยก็คือแบบหวังไม่ได้แล้วแต่เพื่อนจะไปตกกลับมาให้พอยิงลูกนี้ปุ๊บเพลงขึ้นเลยนะ
1: Welcome to Africa
0: บาซิเบนยาย
1: ิงไปไหนยิงนกตกปลาเปลี่ยนแล้วนี่เทชอนบูเคนันออกแล้วก็อัฟองโซเดวิดโอ้โหวันนี้น่าจะลงมาเล่นปีกเลยนี่ยังไงใส่ปอกแขนกับตันทีมด้วย
0: จริงจังเกมเมอร์
1: วันนี้เล่นตัวเป็นตัวลุกเลยครับนักเตะจากบาเยิร์นมิวนิก
0: 15นาทีสุดท้ายครับอัฟองโซเดวิดลงมาแล้วครับ
1: อย่าไปเจ็บอีกนะเว้ยเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บจนบาเยิร์นหนังสือไอ้นี่มาแล้วอ่ะไอ้นาธานิเอลบาวอ่ะแบ็คซ้ายซื้อมาใหม่แล้ว
0: มีคนบอกว่าให้ตามชิลีให้ด้วยครับ
1: ชิลีครับ
0: ทุกคู่ทุกคู่เดี๋ยวจัดให้ชิลีเนี่ยฮัวชิปาโต้นำเดอปาเตสเตบูโก 2-0 แล้วนะครับแล้วก็อูดิโอลาคาเรร่านำวันเดอเรอร์ 3-0 ส่วนคู่ที่อยู่ในช่วงครึ่งแรกอยู่กูริโกอูนิโดเนี่ยนำเดอคอนเซปซิออน 2-1
1: เฮ้ยคุณได้เนี่ย
0: อ้าว
1: ตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยชิลีคุณก็ไม่น่าจะถึงอ่ะ
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยคุณรู้จักนี่เอเวอร์ตันเดชิลีป่ะยูนิเวอร์ซาดัดเดชิลี
0: อ๋อยูนิเวอร์ซาดัดเดชิลี
1: โคโลโคโลโคโลโคโลโคโลโคโลนี่ทุกวันนี้อาตูโรวิดาวอยู่เว้ย
0: เหรอ
1: เออไปนู่นแล้ว
0: แต่จังหวะนี้แคนาดาได้ยิงไกลโอ้โหหน้าหัวกะโหลกครับจังหวะจบของโปรมิสเดวิด
1: นี่ไง
0: ไม่ตรงกรอบครับ
1: ผมบอกคุณแล้วมันดีกีไม่ธรรมดานี่ตั้งป้อมยิงโอ้โหหลุดเสาไกลนิดเดียว

0: นักเตะจากแซงกิรัวนะครับยิงเรียดวิลเลียมเนี่ยเหมือนหมดสิทธิ์แล้วแต่ว่าบอลหลุดเสาย
1: ืนแบบปิดมุมไม่ดีครับลูกนี้พอมิสเตอร์บิดลอกยิงก่อน
0: นี่ส่วน U19 ซัดกันยับเยอรมันนำเดนมาร์ก 4-3 เหลือ10นาทียิงอะไรกันเยอะแยะ
1: ชอบบอลเด็ก
0: เหรอชอบเด็กดีกว่า นี่บาร์ซิลนี่โปไอโกเอนเซ่นำปอนเตเปต้า 2-0 จูเวนตูเด้นำเซียร่า 2-0
1: คุณจะเอารายการอื่นมาแบบกลบซูเปอร์โลก2026ไม่ได้
0: เอามามัดรวมไงหลายท่านเขามัดรวม
1: ชิลียังตามให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวส่งมาก็คืออ่านทุกรอบเพราะว่าไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ย
0: เหลือ14นาทีเนี่ย
1: ใช่เปิดขึ้นมาขวาแม็กพยายามจะสอดลูกนี้ยังไม่ได้ครับ
0: เฮ้ยมันติดเครื่องแล้วอะฟงเซอร์เดวิดมันติดเครื่อง
1: เขาต้องลงมาแบกละ
0: นี่ XG ของแคนาดา 1.12 XG ของแอฟริกาใต้ 0.17
1: คือมันควรจะต้องมีประตูด้วยครับมีบอกว่ายิงจุดโทษเลยได้ไหมครับ
0: ครับ
1: จากประสาทตาควายครับผมนี่ว่าสนเรามาเชียร์บราซิลเชลบีมี2คู่ยิงเยอะดีกว่ามาแน
0: ่นี่ไงผมแจ้งไปแล้วผลนะ
1: หวังว่าวันนี้จะเป็นเช้าที่ดีของประสาทตาควายนะครับ
0: คอร์เนเลียสมาดู SMS ดิ
1: เอเวยังเงียบเลยเงียบอย่างนี้ไปเอามา
0: แล้วนี่ไง
1: ส่วนมาดูซ้ายกันวันนี้ของแคนาดาก่อนย้อนมาหน้ากรอบเขตโทษดึงแล้วออกซ้ายริชิลาเยียครับหาช่องเปิดเข้าไปลาเยียโยกเข้ากลางแล้วจิ้มจังหวะเดียวพาเข้าไปได้แล้วยัดลูกนี้ติดเซฟรอนเวลเลียมครับอู้ใจจะยัดเสาแรกเลยครับเป็นจูธันเดวิดหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้
0: ใช่จูธันเดวิดคนเปิดเป็นเอลองโซเดวิส
1: ใจจะยัดเสาแรกเลยครับบอกว่าสาเหตุที่ฝรั่งชื่อซ้ำกันเยอะเพราะว่าเขาตั้งชื่อตามนักบุญในอดีตเช่นดาวิดจอห์นวิลเลียมปีเตอร์นักบุญเดวิดนักบุญจอห์นนักบุญวิลเลียม
0: เซนจอห์นไงเซนเดวิด
1: เซนปีเตอร
0: ์
1: เซนวิลเลียม
0: เซนพอลไงมาจากเซนพอลประมาณนั้น
1: เซนแกเบรียล
0: นั่นแหละชื่อโรงเรียนทั้งนั้นอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้พยายามจะเจาะเข้าไปของแคนาดาก็ยังโดน
0: นี่แต่แคนาดามันมีประตูด้วยนะเซนแคร
1: ์แต่ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเซนเล็ก
0: โอเคแล้วแต่เลยตีสามกว่าเนี่ย
1: นอนน้อยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: ร้อยวันนี้อ่อมอมอีกแล้วเหรอ
1: เออ
0: โอ้วันนั้นก็อ่อมวันนี้จัดร้อนเย็นมาเปล่า
1: ไม่วันนี้แต่ว่าก็เมื่อเช้าไงส่วนย้อนหลังกลับมาครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมครับยังเสมอกันอยู่0-0ครับ
0: เออแต่ชื่อโรงเรียนนี่มีแต่ชื่อนักบุญชื่อนักบุญนะเซนฟรังเซนฟรังเซนฟรังซิสเวีย
1: เซนโย
0: เซนโยเซฟไง
1: ใช่
0: นักบุญโยเซฟเหรอคุณส่งลูกไปเรียนนี่เมื่อไหร่แบบวางแผนจะมีลูกยัง
1: หลานสาวผมเรียนเซนฟัง
0: เออ
1: ลูกพี่ศักดิ์เรียนฟังก็มีหมดอ่ะมีลูกเพื่อนก็เรียนเซกเบียนมี
0: เดี๋ยวนี้เข้ายากใช่ไหมค่าแบบค่าเข้าแพง
1: ผมเห็นแบบว่าเพื่อนผมอะพอลูกปิดเทอมทีมันต้องแบบไปเอาติ้งกันแบบเป็นแบบผู้ปกครองไปเอาติ้งกัน
0: อ๋อผู้ปกครองต้องไปด้วย
1: เออไปไหนหรือว่า
0: ไปไหน
1: ฮ่องกง
0: โอ้ไฮโซ
1: เออแล้วผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้คือไม่มีลูกอ่ะดีละ
0: ท้อเลย
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายของฟงโซเดวีเปิดไม่ดี
0: ไอ้ที่ไม่ได้พากบอลเนี่ยคือเหลือ10นาทีนะครับแล้วคือไม่มีอะไรเลยอะ
1: แต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้พลาดนะเก็บบอลได้ต่อบอลไม่ติดอีกครับมีบอกว่าคู่แรกในรอบ32ทีมใครแพ้ออกเลยครับใช่ครับ
0: มีกฎนี้เลยเหร
1: อต่อจากนี้ไม่มีเวทีให้ผู้แพ้นะครับก็จะเป็นรอบตัดเชือกทั้งหมด
0: เหลือ10นาทีนะครับแคนาดาพยายามหาทางเข้าครับคงไม่อยากต่อเวลาอะไรครับแคนาดา
1: เฮ้ยโรงเรียนคุณก็ถือเป็นโรงเรียนนักบุญเหมือนกันใช่ไหม
0: ทำไมอ่ะ
1: 3เซน
0: ตรงไหนวะอ๋อเซนเหรอ
1: ส่วนเปิดมา ลูกนี้ยังไม่

0: ผ่านอีเมลคอนครับ
1: วันนี้นี่คุณยิงปืดหลายมุกนะ คุณยิงแบบแป๊กนะ
0: ยิงว่าเพื่อนแคนาดา
1: เออโอ้ขยันขยันนะด้วย
0: ก็เชียร์แคนาดาไม่ใช่ก็พากแคนาดาเออมันก็ติดเชื้อแคนาดามา
1: แคนาดาบอสเนียก็เราใช่ปะล่ะ
0: ใช่
1: โคตรจืดนะฮะ
0: ช่วงนี้ก็เน้นปรุงจืดไง
1: โอ้ท้อเลยตีสามเดี๋ยวตีสี่แล้วเนี่ยนี่แต่ว่าไอ้เนี่ยใกล้เคียงสุดครึ่งหลังของแคนาดานะโจนาธานเดวิดยิงมุมแคบด้วยซ้ายแต่ว่ายังติดเลเวนวิลเลียมครับ
0: แข็งนะลูกน
1: ี้นี่ประตูไม่ธรรมดา
0: คือพอเอาพี่เก่งออกก็คือทำอะไรไม่ได้ละเปิดยาวของเอ้าลูกนี้ขึ้นมาได้ครับทางขวาคลิกของโปรมิสเดวิดจะจ่ายต่อไม่ได้นะครับลึกไปเข้ามือบอลเวนวิลเลียม
1: คือเพื่อนเติมช้าครับบังเหลี่ยมได้ครับโปรมิสเดวิดแต่ว่าพลิกให้ไปก็ล้ำครับ
0: แอฟริกาใต้เนี่ยดูทรงวิธีการเล่นนะเวลานี้ก็คือไม่ได้ก็ต้องไม่เสียไปก่อนแล้วครับเน้น
1: ตู้ไปก่อน
0: เออ
1: ดูโทษแอฟริกาใต้บอกไม่ติด
0: เพราะว่าโกเราเก๋าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมว่าแล้วเมื่อกี้มาถึงปุ๊บเจอคุณอู่ใช่ไหมอู่เล็กอ่ะปกติเนี่ยอู่เป็นคนไม่เคยทักอะไรผมเลยนะแต่วันนี้หน้าลิฟต์ก็คือผมเดินรีบเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าอู่เขาออกแล้วไปถึงหน้าลิฟต์แล้วเขาพูดกันว่าขอให้สนุกนะ ผมก็เลยบอกว่ากูดูละคู่เนี้ยมี120ได้
1: สัพพยอกเหรอเขาสัพพยอกเหรอสัพพยอกเหรอ
0: ไปคุณอู่ก็ขอให้สนุกนะว่า
1: สัพพยอกเดี๋ยวแอฟริกาใต้เข้ามานี่บอกเลยฮะ
0: เฮ้ยผมเชียร์นะทำเล่นนะวันนี้ผมเชียร์แอฟริกาใต้ทะลุช่องลูกนี้ไหลเข้ากลางมาได้แต่ไม่มีอะไรเลยครับลูกนี้ไปเข้าทางอีเมลคอนดักมาได้อีกครับจะสวนกลับแอฟริกาขึ้นทางขวาได้ด้วยครับเอาละครับพื้นที่มี3ต่อ2ซ้ายแล้วมันจับบอลอะไรกันวะเนี่ย
1: มันถึงเสมอไงมันยิงไม่นานแล้ว
0: โอ้ขึ้นมา3คนเขามี2คนจ่ายวืดอีก
1: เฮ้ยจังหวะนี้นี่อัลฟองโซ่เดวิดเลี้ยงไม่ผ่านว่ะโอ้ยช้าไปเยอะเลยอ่ะเลี้ยงติดมูดูเฉยเลยอ่ะ
0: อาการบาดเจ็บส่งผลมากนะอัลฟองโซ่เดวิดช่วงหลังเทียบกับฟุตบอลคราวที่แล้วอ่ะเรื่องเลยคือมึงเราบางทีเราเห็นเขาเล่นเราหงุดหงิดเองอ่ะ
1: หรือว่าเขาก็รอต่อเวลาแล้วเนี่ย
0: คือผู้ยายหงุดหงิดเองแล้วอ่ะ
1: เ
0: ออ
1: นี่เขาบอกถ้าต้มนานจะเป็นเซนต์อืดครับตอนนี้เราใกล้อืดแล้ว
0: เมื่อกี้เซนเล็กไปนิดนึงแหละเซนอืดเลยนะถ้าต้มไม่นานเซนแข็งเหรอ
1: ใช
0: ่เปิดยาวของแอฟริกาเก็บบอลโดยมัคโคปาเอาบอลลงลูกนี้มีครับถ้าเสมอมีต่อเวลาครับแต่งเข้ากลางมาหลบได้2คนแล้วยิงเองลูกนี้ปัดแตดแม่เกือบจะปัดยิงแรกเนี่ยรับไม่อยู่เนี่ยลูกยิงอับโบลิสนะครับกระดอนออกมาแต่ว่าไม่ไกลตัวครับพยายามจะชาร์จของมาเชโคลูกนี้แม็กซิมเกโปรยังออกมารับไม่ได้อ้าวแล้วตอนนี้เปิดสวนกันแล้วครับขวาเปิดเข้ากลางไม่ดีจังหวะนี้แอฟริกาใต้เก็บได้แล้วเบิ้ลเร็วขึ้นมาทางขวาได้บุกของมูราอูครับขวาของมูราอูลากมาแต่อ้อมลูกนี้กวาดไม่ฟาวครับโอ้โหทางสนามที่แอฟริกาเราจะเปลี่ยน2คนรวดเลยครับเหมือนรู้ว่าเพื่อนจะหมดให้ไปซ้ายจังหวะนี้โยกของอัลฟองโซ่เดวี่ติดเลยครับติดแงกเลยครับไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้แก้มาแล้วขึ้นทางซ้ายอูเบรโมดิบาพี่บอกคู่นี้โดนจุดโทษให้ทีมไหน
1: หูยาก
0: เอ้ยวัดโรเวนวิลเลียมไปเลยในฐานะเคยติดหนึ่งในผู้สับตูยอดเยี่ยม
1: คือโกโรเวนวิลเลียมดีแต่ว่าประสบการณ์ตัวยิงอ่ะหูแคนาดาแม่งมีทั้งคายลาลินมีทั้งโจนาธานเดวิด
0: ได้ลงหรือเปล่าม
1: ีอัลฟองโซ่เดวิดนะ
0: 5นาทีสุดท้ายครับจังหวะนี้เปลี่ยน2คนครับแอฟริกาใต้หมายเลข8เชปังโมเรมีนะครับแล้วก็อีกคนนึง
1: ก็เกิดมาเลยอ่ะเซปัง
0: เออเชปังจริงนะชื่อเชปัง
1: เชปังโมเลบี
0: ถ้าไม่เชปังก็ต้องเชแปงอ่ะ
1: ป๋องแปงเนี
0: ่ยแล้วก็ที่ออกมาเป็นอิบิเลนมาโคปานะครับวันนี้ค่อนข้างเงียบทีเดียวนะครับเอาเชปังโมเลบีลงมาแล้วก็อีกคนนึงก็คืออีครัมเรเนอร์ครับแทน

0: เดี่ยวมาเซโคครับ
1: เหรียญ2ด้วยครับ
2: เท่ากับตอนนี้แอฟริกาใต้นี่เปลี่ยนไป3เอ้ยวันนี้ลายฟอสเตอร์ไม่ได้ลงเฉยตัวความหวัง
0: แอฟริกาใต้มา2นัดแล้ว
2: เออทำไม
0: เล่นไม่ดีเขาไม่ดี
2: แต่ชื่อชั้นดีสุดเลยนะ
0: เออเป็นไงว่าพอมาเวทีระดับนี้เขาเล่นไม่ดีแต่แอฟริกาใต้เปิดเข้าไปลูกนี้ยังไม่ผ่านฟิกโรครับ
2: ลายฟอสเตอร์กองหน้าจากเบอร์ลี่เนี่ย
0: มีบอกว่าแฟนบอลเกาหลีน่าจะเสียใจหนักขึ้นเมื่อเห็นทีมเข้ารอบแล้วเล่นแบบนี้
2: เห็นทีมที่เขารอดแล้วไปเล่นแบบนี
0: ้แล้วทำไมตอนคุณเล่นเขาไม่ได้ดีล่ะ
2: เออคุณไปแพ้เขา
0: ใช่ดีไม่ดีเกาหลีใต้มาเล่นกับแคนาดาจะเล่นดีก็ได้อาจจะสู้ได้มันกว่านี้ก็ได
2: ้เผลอชนะอะไรเงี้ย
0: ไม่หรอกแต่ว่าเกาหลีใต้เป็นบอลเล่นแบบเขาเรียกอะไรเล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวเยอะเกินไป
2: เล่นตามจังหวะ
0: เออคือเหมือนว่าไปหวังพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของพวกอีคังอินอะไรเงี้ยเยอะเกินไปส่วนแอฟริกาใต้โยนขึ้นมาลูกนี้แคดาเคลียร์ทิ้งมาได้อีก
2: ออกข้าง
0: สมควรแล้วที่เกาหลีใต้โดนด่าอุตส่าห์เปิดหัวได้ดีได้3แต้มเลย2นัดแพ้เสมอชนะก็เข้าก็ใช่แล้วเป็นการแพ้แบบไหนแพ้แบบผู้สาประตูมาตัดบอลพลาดอย่างเงี้ยเออหรือแพ้แอฟริกาใต้ที่แบบตัวเองข่มเขาทั้งเกมอะไรเงี้ย
2: แต่ไม่เร่งไงตอนที่ยังเสมอตอนเจอแอฟริกาใต้อ่ะตรงนี้อัลฟองโซเดวิส
0: เปิดย้อนไม่มีอะไรเลยครับอัลฟองโซเดวิสว่าลงมาเนี่ยยังสร้างแรงกดดันให้กับแนวรับของแอฟริกาใต้ไม่ได้เลยครับเหมือนลงมาขู่เฉยๆอ่ะแต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้บุกขึ้นมาแล้วครับทิ้งขึ้นซ้ายมาเชปังบุโรอ๋อเป็นทางด้านของอีครามเรเนอร์ครับให้มาตรงกลางเอเบต้าเปลี่ยนมาลูกนี้เก็บทางขวาของอัลบริส
2: เหมือนแอฟริกาใต้เริ่มแบบเริ่มเน้นนะ
0: ใช่
2: เขาเริ่มคลองบอล
0: ก็เปรี้ยงเดียวจบได้แล้วอ่ะจบเลยอ่ะมีลูกเดียวจบเลยนะครับคู่นี้
2: เหมือนไอ้วันที่เปรี้ยงใส่เกาหลีใต้
0: ใช่ลูกนี้ล้นไปอีกแคนาดาพยายามจะช่วยกันบล็อกแต่ว่ายังไม่ออกดูบอลเกาะบนเส้นเป็นไงแล้วจ่ายแบบไม่มองด้วยครับที่บอกอดีตกัปตัน BNK ครับเตะบอลแล้วแหละครับช่วงนี้เชอร์ปรางโมเรบีเชอแปงเชอแปงนี่ก็คือเชอแปงอันน่าจะอ่านว่าเชปังแต่เชปังเดี๋ยวก็จะออกเชปังเซอร์กิตอีกนะครับแต่จังหวะนี้พลิกดีครับอัปโปลิสอัปโปลิสทะลุขึ้นมาเก็บบอลได้จับไม่ดีอีกครับจังหวะของทางด้านเชอปังนี่นะครับ
2: ได้ฟาว
0: ล์แล้วก็เสียฟาวล์ไป
2: คือผมว่าตอนนั้นเราภาคไอ้เนี่ยบอสเนียกับแคนาดาเหนื่อยแล้วอ่ะวันนี้ตั้ง2เท่าอ่ะโอ้โหท้อเลยเนี่ยขึ้นหม่งก็โอ้โหคือเกมรับก็ไม่พลาดทั้งคู่วันนี้ก็เลยยังเสมอกันเหลือนาทีสุดท้ายนะครับกำลังจะไปกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับแหมเปิดมาน็อกเอาท์คู่แรกต่อเวลาเลย
0: เดี๋ยวเลยนะคู่อื่นไม่ต่อเลยต่อคู่นี้คู่เดียว
2: ขอบคุณพี่เจ๋งที่ให้ถึงตีห้าคือถ้าตีสี่มานี่บอกเลยว่างานยาวหรือก็เห็นคู่ประกบมาแล้วก็ให้มันตีห้าเลย
0: มันต้องงั้นแหละ ต้องงี้แหละถ้าคุณเข้าตีสี่นั่นหมายว่ารายการตีสี่เดี๋ยวก็จะเป็นเดือดร้อนพวกพี่โอ๊ตพี่บอมอีก
2: ไปกำลังจะครบ90นาทีเนี่ยแล้วแอฟริกาใต้ก็ไม่เอาบอลขึ้นแล้ว
0: ก็คือจบรายการเราแล้วก็คือพี่เต่ามารอได้เลย
2: สุขภาพเลย
0: ใช่
2: เนี่ยเล่นเพื่อสุขภาพเนี่ย90นาทีหมดแล้วเนี่ย
0: ไม่เอาอะไรเลย
2: 0-0
0: รอนเววิลเลียมนี่ก็คือไม่เล่นทำไมยืนดูไม่ขึ้นแต่ก็เข้าใจได้นะครับในความเป็นทีมที่อุตส่าห์ผ่านมาได้ถึงรอบนี้เขาระวังทุกการออกบอลเลย
2: ทด5นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
0: ยังทดตั้ง5
2: มี5นาทีไปกันต่อ นี่ทิ้งมาข้างหน้าแล้วเมื่อกี้เหมือนเคาะดูเวลาไงว่าเอ้ยมีเท่าไหร่วะเขาให้เราเท่าไหร
0: ่ส่วนจังหวะนี้อย่างหนักก็ได้ครับแอฟริกาใต้จ่ายขึ้นหน้ามาก็ยังไม่ผ่านทางด้านของฟูกโรครับหนักไปได้ก่อน
2: ไปโดนทางเดวิด
0: จะไหลซ้ายมาลูกนี้ไม่ถึงอัลฟอนโซเดวีครับโดนมูดาอูสไลด์บอลออกข้างไปวันนี้ก็ดูแล้วคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดในสนามก็น่าจะเป็นโจนาธานเดวิดนะ
2: หลุดไปยิงติดเซฟอ่ะไอ้ที่มุมแคบยิงซ้ายอ่ะ

0: เข้าช่วงทดเจ็บแล้วครับ
1: ซูโก
0: ้ทันเน้นกันไม่ได้นี่เดี๋ยวไปว่ากันต่ออีก30นาทีแต่จังหวะนี้ขวาขึ้นมาอลิสเตอร์จอห์นสตันเปิดไม่ดีโดนดักแต่มีตัวเก็บหน้ากรอบแล้วยิงยัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูชัยเข้ามาครับ
2: อูสตากิโ
0: อซีเฟนอูสตากิโอครับยิงประตูชัยให้แคนาดาจะชัยหรือเปล่าก่อนพอแต่ว่าทดเจ็บครับแคนาดาขึ้นนำ 1-0 ครับ
2: โอ้โห
0: โอ้บอลเหมือนไม่มีอะไรเลยครับ
2: คือผู้เล่นแอฟริกาใต้ไปถอยครับไม่มีใครเข้าบอลก็เลยยิงไกลเข้าเสาไกลครับเป็น 1-0 ของแคนาดาครับนาที90+2ครับโอ้โหช็อกเลยไม่แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งเราทำอะไรโอ้นี่จังหวะตัดได้ตรงกลางนะครับอลิสเตอร์จอห์นสตันครับจากขวาเปิดมาแล้วมงเคลียตกตรงหัวกะโหลกแล้วโอ้โหอูสตากิโอตวัดยิงด้วยขวาเลยเวนวิลเลียมไม่เห็นบอลเนี่ยคือเพื่อนบังอยู่เห็นอีกทีโอ้โหมันเข้าเสาไกลไปแล้ว 1-0 ครับแคนาดาขึ้นนำกำลังจะเข้ารอบครับทีมเจ้าภาพร่วมโอ้โหคือสำคัญครับเนี่ยตรงนี้คือไม่มีใครเข้าบอลครับนะครับแอฟริกาใต้ครับทั้งซีโทเล่ทั้งโมโคเอน่าโอ้โหแอคเลยครับเจสซี่มาร์ช
0: ก็เกมแบบนี้ต้องการประตูเดียวเนี่ยครับอ้าวทีนี้เล่นไม่เนียนทีนี้บี้เลยครับแอฟริกาใต้2นาทีไปพลาดแบบนี้โดนนี่ครับไม่ใช่เดี๋ยว 2-0 เลยนะยิงแบบขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนี้มีล้มไปนอนแล้ว1แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับเอาบอลขึ้นมาได้ของแอฟริกาใต้ต้องมาเร่งเฉยเลยครับเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่แล้วครับไปปล่อยให้เขาเล่นสุดท้ายโดนครับเปิดขึ้นหน้ามาโดนฟาร์มไว้อูสตากิโอ
2: โอ้โหอดีตกองกลางจากปอร์โต้นะอูสตากิโอปัจจุบันนี่อยู่กับ LAFC ยืมมาวัย29นะครับเซเฟนอุสไซคิโ
0: ออ้าวแต่แคนาดาได้บุกอีกรอบหนึ่งจังหวะทิ้งมาให้กับโรบินส์เดวิดติดเอมโบกาชีแข็งแกร่งกว่าครับแย่งกลับมาได้อ้าวมัน3นาทีสุดท้ายให้มันได้อย่างนี้
2: เขาบอกแล้วไงเขาบอกแล้ว
0: ขวาไหลตามช่องมา
2: ตามหน้า
0: ตามหน้าอีกคร
2: ับ ดูแล้วเรียบร้อยนี่เขาถามคุยกับผู้ฟังครับพี่ได้เนี่ยคุณนันทพงศ์อย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะผมอยู่ถึงตีห้านะโอ้โห
0: ใครดีไปนอนนะ
2: บอกเลยงอน
0: งอน
2: โอ้ยแต่แฟนแคนาดาเข้ารอบโอกาสสูงมากครับตอนนี้แม่ยิงเข้าไปนี่เฮกันทั้งซุ้มมานั่งสำรองครับ
0: ว่าเฮลักษณะ
2: เหลือนาทีเดียวนะครับช่วงทดเวลาเคโปครับ
0: ยาวลูกนี้มงออกมาก็โดนดักไม่มีอะไรครับตรงกลางของแอฟริกาครับสาดยาวขึ้นหน้าเก็บได้ด้วยทางซ้ายจะตัดเข้ากลางมาแคนาดานัวยับเลยครับเตะทิ้งเข้าไปก่อนครับทางได้ของลิสตาจอร์สตัน
2: อันหน้าทางไหนเตะไปทางนั้นนี่ผู้ตัดสินบอกว่าทดเพิ่ม1นาทีครับเพราะมีประตูครับ
0: ปิน
2: ไ
0: ฮโร่ดีใจ
2: ก็น่าจะทดเป็น6
0: 5นาทีจะครบแล้วครับเปิดขึ้นหน้ามาจะมงเช็ดต่อลูกนี้เก็บได้แอฟริกาใต้ไล่ขึ้นไปทางซ้ายบอกว่าชีพไหลลูกนี้ไม่ผ่านคอนเนลิอุสครับเก็บบอลตรงกลางสายมาจังหวะนี้เอมบาต้าตาเลนเต้เอมบาต้าทำไมเล่นอย่างนี้แต่แรกก็ไม่โดนแล้วไปปล่อยให้เขาเล่นอยู่นั่นแหละขวาโค้งมาเปิดลึกเข้าไปโดนดักครับอ้าวแล้วแคดาต้องเตะทิ้งไปไกลๆก่อนจะสวนด้วยลูกนี้ไม่มีอะไรครับ30วินาทีสุดท้ายครับลมหายใจของแอฟริกาใต้บทจะโดนก็โดนเฉยเลยครับเล่นไม่มีอะไรเลยครับเกมวันนี้แล้วเปิดไม่ดีอีกสุดท้ายหม่งสกัดออกข้างครับทุ่มของแอฟริกาเปิดลูกนี้ This time for Marseille
2: โอเคโพแล้วครับ

0: เอาซอง
1: แม็กซิมเกโปครับรับไปได้ครับ
0: เนี่ยแล้วผู้เล่นในเซกาตายนี่หัวร้อนหัวร้อนตามหลังนี่หัวร้อน
1: ตอนนี้ร้อนกว่าคือผู้บรรยาย
0: ทำไมอ่ะ
1: เตรียมใจว่าน
0: ี่ไงเขาบอกเลยเปิดสายเลยครับนี่ได้เดี๋ยวลองดูโอ้ยิงเฉย
1: ตีห้ากันเดี๋ยวเขาจะคุยกันตีสี
0: ่ไงพูดเดี๋ยวบอกว่ายิงมันยิงไม่นานแล้วนี่มันยิงเฉย
1: เอาละครับ6นาทีครบแล้วครับอยู่ที่ชัวปิเดโรแล้วครับเปิดยาวข
0: ึ
1: ้นมานานแล้วฮะประตูเดียวของแคนาดาครับนำมาซึ่งการผ่านสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026ครับ 1-0 นะครับสำหรับค่ำคืนที่ลอสแองเจลิสครับ
0: โอ้โห90นาทีปกติทำอะไรกันไม่ได้ครับทดเวลา6นาทีที่ใส่มาเนี่ยเป็นทางด้านซีเฟนอุสตาคิโอครับยิงให้แคนาดานำ 1-0 และเป็นประตูชัยครับทำให้เข้ารอบ32ทีมโอ้โหคือ
1: ก็แค่เบียดจริงๆ
0: ใช่
1: แค่เบียดจริงๆครับคู่นี
0: ้ก็ทำให้เป็นทีมแรกนะครับที่เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็สำหรับแคนาดาเจ้าภาพร่วมนะครับประตูเดียวแล้วก็ทำให้แอฟริกาใต้ตกรอบครับลูกเกมก็สมควรเพราะว่าพยายามเล่นเกมลุกเยอะกว่านะแคนาดายิงไปทั้งหมด7ครั้งนะครับตรงกรอบ4แต่ได้มา1ประตูครับส่วนแอฟริกาใต้ก็ได้ยิงแค่3ครั้งตรงกรอบครั้งเดียวก็ไม่มีประตูเพราะนั้นก็ต้องยินดีกับแคนาดาด้วย
1: มีถามว่าแคนาดานี่เข้ารอบ16ทีมครั้งแรกหรือเปล่าใช่นะครับก็เดี๋ยวแคนาดาจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกกับฮอลแลนด์นะครับ
0: โอ้โหเรียบร้อยนี่ไงอัคราเทพมาสัพยอบอกว่าขอให้สนุกมีประตู
1: สุดท้ายจบ90นะเว้ยไม่ต้องต่อเวลานะเว้ยนะครับแต่จริงตอนแรกคิดว่าต่อเวลาแล้วนะเตรียมใจไว้แล้วนะ
0: แคนาดาทำไม่ถูกอ่ะไปเร่งอ่ะไปเร่งงาน
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่หรอกแอฟริกาใต้ก็แบบเหมือนเบอร์คิดว่าแบบเขาไม่เอา
0: เออคิดว่าเขาแบบชกนวมแล้วแบบไปต่อเวลา
1: โดนเลยครับ
0: เรียบร้อยเหมือนเมื่อวานไงเหมือนไอ้ที่ตอนแรกไอออสเตรียเนี่ยว่าแบบเอ้ยไปตามนี้เพื่
1: อ
0: นมาเลสไม่รู้งานสัตว์ไปไปยังดีไอ้โคลอสไอคาราสิตคาราสิตมาตีเสมออ่ะจบเกมนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในช่วงชั่วโมงหน้านะช่วงนี้ก็อารับผลรายการอื่นนะครับที่แข่งอยู่ที่เมื่อกี้มีถามมา
1: ชิลีครับหน่อยชิลีครับ
0: ชิลีครับนี่ฮัวชิปาโต้นะชนะเดปอร์เตสเทอร์มูโก 2-0 นะครับแล้วก็ที่พักครึ่งคือยูริโกอูนิโดนะครับเสมอกับทางคอนเซปซิโอน 2-2
1: โอ้ยนี่เจ้าหนูอิสมาโกเน่ปะ
0: เออที่ขาหักอ่ะ
1: คนที่ขาหักว่าม
0: าด้วยโอเคได้เฮตั้งวงล้อมวงกันแล้วแคนาดาเข้ารอบนะครับข้อความขอแรงเลยมาเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากช่วงนี้เนี่ยเสือก8 9 8 9 9ใครอยากให้อยู่ต่อเนี่ยมาเลยเดี๋ยวพูดคุยเต็มที
1: ่
0: ทั้ง Facebook Live แล้วก็ทั้ง YouTube นะครับช่วงนี
1: ้พักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของนายที่นายไลฟ์บอลโลกวันนี้ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

0: ที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: Big Chef
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

กลับเข้าสู่99ไลฟ์ฟุตบอลโลกครับในช่วงสุดท้ายนะครับของค่ำคืนจริงต้องบอกว่าเข้าสู่เช้าวันจันทร์แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่เราสองคนนะครับผมคมอธิคมแล้วก็สนวิรุณนะครับแต่ว่าสนน่าจะไปทำธุระอยู่นะครับย้ำอีกครั้งว่าจบคู่แรกของฟุตบอลโลก2026ในรอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 นะครับก็ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีคนบอกว่าตามชิลีให้ด้วยเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีถามเข้ามาบอกคุณยุทธชัยไม่มาบรรยายหรอครับนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าพี่ยุทธจะได้คิวหรือเปล่านะครับบอกนั่งเหงาๆไปยันตีห้านะครับอ้าวมีบอกว่าเราจะฟังภาคก่อนคุยอะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปื่อยนั่งเลื่อยเปื่อยคืออันนี้ไม่โอ

0: เคกับการที่เราเลื่อยเปื่อยหรือยังไงหรือเราไม่ภาคหรือยังไง
1: เขาด่าเหรอ
0: บอลมันไม่มีอะไรจริง
1: ให้ภาคอะไร
0: นะครับเมื่อกี้มันโอ้ถ้าเกิดดูเกมก็น่าจะเห็นอยู่มีว่ากองกลางแอฟริกาใต้คนหนึ่งบรรยายปากสองดีมากผมเขาคือยาย่าชิตพลนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ย
1: ก็เราก็บอกแล้วเมื่อกี้ของเราเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเราก็ไม่ได้จะภาคตามเกมเดี๋ยวถ้าภาคตามเกมอย่างเดียวให้ไปดูโมโนแมกเราก็พูดผลบอลเราก็คุยเรื่องอื่นสาระทั่วไปด้วย
0: มีบอกบราซิลเจอญี่ปุ่นรอบ32ทีมไม่ยุติธรรมเลยที่แชมป์กับรองแชมป์กลุ่มแรกได้เจออันดับ3กับอันดับ2เหมือนกันจริงๆมันต้องเอามาเขย่าจับสลากวัดดวงกันอีกรอบแบบ UCL เมื่อก่อน2ท่านว่าไงครับ
1: เห็นด้วยเลยผมว่าพอมันปรับมาเป็นตอนนี้ทีมมันเยอะขึ้นมันความยุติธรรมมันน้อยเพราะว่าคืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างเกาหลีแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเกาหลีไปอยู่ในกลุ่มต้นๆเนี่ยเขาก็เลยเลือกช็อตเลือกซีนในการเล่นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยากคือโอเคแหละเขาเล่นไม่ดีเขาแพ้เขาก็โอกาสเข้ารอบมันยากแต่คือลองติ้งต่างว่าถ้าเกาหลีอยู่ในกลุ่มท้ายๆเหมือนออสเตรียหรือแม้กระทั่งไอแอลจีเรียเมื่อเช้าเมื่อวานคือเขาก็คงต้องเน้นในนัดสุดท้ายมากกว่านั้นเพราะนั้นแบบผมรู้สึกว่าพอเพิ่มทีมมาเข้าใจแต่ว่าการมีอันดับ3ที่ดีที่สุดผมทำให้เกมฟุตบอลมันเหมือนไม่ขลังมันจะมีเกมที่แบบเสมอจับมือเข้ารอบ
0: แต่มันต้องมองอย่างนี้ว่าอีกมุมหนึ่งคือผมก็ไม่เห็นด้วยนะกับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับการจับสลักเหมือนกันแต่ผมมองว่าพวกโลกคราวที่แล้วมันมีกรณีการล็อกผลไม่ได้ล็อกผลเพราะว่าแบบโกงนะแต่หมายถึงว่าเล่นเพื่อเซฟผลงานตัวเองในการเพื่อที่จะไปเจออันดับหนึ่งอันดับสองนึกภาพออกปะคือพอมีอันดับสามที่ดีที่สุดมาเนี่ยมันล็อกยากละ
1: ใช่
0: คือมันก็ต้องมอง
1: มันก็นัวหมดอ่ะ
0: ทีนี้มันก็ต้องมองมุมนี้อีกว่ารอบสเปนไงรอบที่แล้วไงจำไม่ได้เหรอทำกับใครอ่ะเกาหลีใต้เอามากับญี่ปุ่นมาที่หนีสักทีมนึงอ่ะหรือสเปนหรือโปรตุเกสวะที่หนีอ่ะแล้วไปเจอโมร็อกโกอ่ะสเปน
1: สเปน
0: นี่แหละทัวร์โลกคราวที่แล้วเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วตกรอบเพราะโมร็อกโก
0: คือถ้าไม่ทำอย่างนั้นอ่ะเราอาจจะได้เห็น
1: ไม่ใช่สิถ้าตกรอบเพราะโมร็อกโกคือโปรตุเกสที่เสมอไง
0: ใช่ใช่ก็คือแบบไม่เน้นในนัดสุดท้ายแบบเอาตัวเองเพื่อจะแบบคือมันการว่าพอมันมีระบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันอันนี้มันคาดเดาอะไรไม่ได้
1: ผมว่ามันไม่สนุกทุกเกมอ่ะผมอยากให้แบบเพิ่มทีมมาได้แต่ว่าอยากให้เข้าแค่1กับ2ไงระดับฟุตบอลโลกมันไม่ควรจะมีอันดับ3ที่จะได้มาเข้ารอบอ่ะแล้วก็แบบว่าแล้วพอมีอันดับ3เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสามารถถูกเอี๋ยกันเสมอแบ่งแต้มเข้ารอบได้แล้วก็ประกอบกับยิ่งสายแรกกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยบางทีมันแข่งไปก่อนแล้วต้องมานั่งลุ้นอันดับอื่นทีมที่อยู่ในสายหลังๆเนี่ยมันก็ง่ายที่จะวางแผน
0: ไม่มัน48ทีมไงแล
1: ้
0: วจะเอาเป็น16ไงอ่ะ
1: ก็นี่ไปเลยเพิ่มอีกเป็น50 54ทีม
0: แล้วก็เตะ
1: แล้วก็เอาแค่1กับ2เข้าไง
0: แปดกลุ่ม
1: 8กลุ่มแล้วก็เอาแค่1 2ไง
0: 8 3 24 8 4เอามันของเดิมนี่หว่ากำลังคิดอยู่ว่า8กลุ่มแล้วแค่ที่1ที่2อ่ะมันก็ต้องกลับไปที่32ไงพอเป็น48เนี่ยมันก็เลยกลายว่าถ้าจะเอาแค่ที่1ที่2เนี่ยอันนี้เขามี12กลุ่มแล้วใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มอีกกี่กลุ่มอ่ะอีก1กลุ่ม
1: ใช่
0: อีก4ทีม
1: อีก4ทีม
0: เป็น52ทีม
1: 52ทีมแล้วก็เอาแค่1 2เข้าเราก็เข้าคอนเซ็ปต์ FIFA ว่าฟุตบอล for everyone ก็ให้มาแล้วไงแต่คุณก็ต้องดีพอ1 2ถึงจะเข้าต่อไงถูกมั้ยเพราะนั้นแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วมีเข้าเนี่ยผมไม่เห็นด้วย
0: ใช
1: ่ๆจะได้ไม่ต้องมานั่งมาลุ้นมาตุ้มว่าเดี๋ยว3เจอใครอ่ะ1เจอ2เจอใคร
0: แต่ในความนี่ไงผมก็เลยบอกว่าในความปัญหามันเกิดขึ้นจากฟุตบอลคราวที่แล้วที่มันมีแบบทีมชาติบางชาติอ่ะคุณก็ต้องไปด่าไอ้พวกรอบก่อนหน้านู้นที่มันแบบหัวหมออ่ะ
1: ครับ
0: เล่นล็อกผลเอาตัวเองหลบไปอยู่สายบนเอาตัวเองไปอยู่สายล่างคือมันจะมีเวนี้อยู่มันก็เลยการว่ามันก็พูดยากพอมาเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับมีบอกว่าพี่ยุทธน่าจะไม่ได้มานะครับเพราะว่าดึกเกิน
1: ก็ตามพี่ยุทธได้นะที่นายกูรูเดี๋ยวแกก็วันนี้น่าจะมาวันจันทร์เนี่ยแหละก็มาสรุปเนี่ยภาพรวมรอบก่อนรอบน็อกเอาท์
0: มีบอกว่าพี่คมพี่สนระหว่างทีมเป็นต่อกับทีมเป็นรองอะไรเชียร์ไหนกันครับ พี่คมใช้แอปอะไรพี่สนใช้แอปอะไรแจ้งเตือนสกอร์ครับขอบคุณครับโอ้เขาตั้งในโทรศัพท์เลยติ้งมาทีขึ้นโทรศัพท์ไอ้ขึ้นในนี่ขึ้นนาฬิกาเลยเขาขึ้นนาฬิกาเลย
1: ก็มันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าอยู่ที่ว่า
0: ผมไม่เคยเห็นคนตั้งโทรศัพท์ไอ้ตั้งนาฬิกาเตือนฟุตบอลที่ผมไม่เห็นคุณคนแรกนะแสดงว่าผลฟุตบอลมีผลกับคุณมากนะ
1: ไม่มันลิงก์อยู่ไงไอ้ Apple Watch มันลิงก์กับโทรศัพท์
0: แล้วคุณก็กดดาวไว
1: ้กดติ๊กไว้แบบเลือกไว
0: ้
1: ก็นั่นแหละคือมันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าบางทีมันเลือกพลาดไงสุดท้ายฟุตบอลมันก็บางวันถ้าทีมที่ดูดีกว่าชนะมันก็เชียร์

0: เหนื่อยแต่บางวันที่ทีมดูดีกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานมันก็เชียร์เหนื่อยกันนั่นแหละมันก็ดูให้เป็นกีฬาแหละส่วนแอปพลิเคชันไหนก็อันง่ายๆตรงๆก็ผมใช้คือถ้าเอาชัวร์แน่นอนเสถียรสุดคือแฟตสกอร
1: ์
0: แต่ถ้าเร็วสุดอ่ะเอาเร็วแบบเดียวอ่ะเอาเร็วเข้าว่าถูกผิดว่าอีกเรื่องโซฟาสกอร์อ
1: า
0: จารย์คมใช้อะไร
1: ผมใช้ซ็อกเกอร์เว
0: ย์ไม่แบบแอปเช็ครายงานผลดิ
1: อ๋อผมเปิดซ็อกเกอร์เวย์ตลอด
0: แต่ซ็อกเกอร์เวย์มันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็แน่นอน
1: ชัวร์ใช่ชัวร์นะครับมีบอกแข่งก่อนก็กำหนดผลตัวเองก่อนสิครับจะยืมจมูกคนอื่นหายใจทำไม
0: ไม่ก็กำหนด
1: โซแอฟริกาใต้ครับเวิร์ดก็ทำไม่แต่ผมจะบอกว่าคือบางทีมันดันไม่ได้ผลอย่างที่ตัวเองต้องการไงทีนี้มันก็ไปหมอไปหมออ
0: ันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแข่งก่อนกำหนดตัวเองต้องการใช่สมมติกำหนดได้ว่าชนะเข้ารอบแน่สมมติติ้งต่างเป็นเกาหลีใต้ชนะเข้ารอบแน่ถูกไห
1: ม
0: แต่มันจะไม่รู้ไงว่าสมมติ
1: จะไปเจอใคร
0: สมมติเกาหลีใต้อยู่ในโพสิชันแอฟริกาใต้ตอนเนี้ยมันถ้าเกิดกลุ่มท้ายๆมันมีพลิกล็อกเรื่องผลการแข่งขันมันอาจจะไม่เป็นแคนาดาก็ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแบบถูกไหมเพราะนั้นมันก็กลุ่มท้ายๆกลายเป็นว่าได้เปรียบอาจารย์คมเห็นด้วยป่ะล่ะแบบเรื่องนี้ว่ากลุ่มท้ายๆมันวางแผนได้อ่ะอย่างเช่นแบบโปรตุเกสต้องชนะเพื่อที่จะแบบว่านัดต่อไปไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็เข้าแชมป์กลุ่ม
1: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันแค่คิดได้ว่าตัวเองจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบนึกว่าป่ะ
0: ถ้าใช
1: ่มันคิดไม่ได้ไปถึงขั้นว่ารอบหน้าฉันจะไปเจอ
0: ใช่
1: เรื่องเนี้ยคิดไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นระบบเก่าอ่ะมันคิดได้
0: ใช่
1: ระบบเก่าอ่ะมันคาดการได้เลยครับว่าถ้าเราเข้าที่หนึ่งเราจะไปเจอใครเราเข้าที่สองจะไปเจอใครแต่ระบบใหม่เนี่ยมันคิดได้แค่ว่า
0: เข้าไม
1: ่รอดหรือไม่รอดแค่นี้นะครับมันก็เลยต้องตัดต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาระบบไหนนะครับซึ่งถ้าถามผมอ่ะเอาจริงผมชอบระบบก่อนหน้านี้นะผมไม่ค่อยชอบระบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาก็สรรหาวิธีมานะครับ
0: สรรหาจริง
1: ฟีฟ่าเนี่ยขยันคิดโอ้โหเจ้าครับ
0: หลักๆก็คือเพิ่มแมตช์เพิ่มเงินเพิ่มค่าถ่ายทอดสดและเพิ่มค่าลิขสิทธิ์เขาบอกว่าอินฟานติโน่ทุกวันนี้ที่ได้รับตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพราะว่า
1: หาเงิน
0: เขาคอนเนคชั่นดีหาเงินเก่งสมานฉันท์นู่นนี่นั่น
1: ใช
0: ่
1: ก็คิดดูว่าอิหร่านกับอเมริการบกันอิหร่านยังเตะฟุตบอลโลกได้อะเขาก็ต้องมี power ประมาณนึงนะเว้ยไม่ได้แบบว่าแล้วปลอดภัยดีด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอำนวยความสะดวกอันนั้นเป็นเรื่องของเป็นสิทธิ์ที่เจ้าภาพทำได้ คือทางฝั่งอเมริกาก็ไม่ได้ทำเกินสิทธิ์เกินไปอะไรเงี้ยนะมีบอกว่าจริงๆหลังรอบแบ่งกลุ่มควรเอาทีมอันดับ1มาเป็นทีมวางแล้วจับสลากทีมอันดับ2
0: ใช่คือเรื่องเนี้ยอาจารย์อู๋คุยกับผมเมื่อวานคือแบบอ่ะมึงอยากหลบมากหรือแบบว่าอยากเจอนู่นนี่นั่นมากคือเอาแค่เข้ารอบมาก่อนแล้วหนึ่งอ่ะคือเขาดีจริงก็ต้องให้เขาเป็นทีมวางแล้วไอ้สองสามเนี่ยไอ้ที่แสบๆเนี่ยจับสลากเลยแบบแรนดอมไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเจอนั่นหลบนี่อะไรเงี้ย
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดผมว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่แค่พวกเราคิดได้หรอกนะครับในฝ่ายจัดเขาคิดกันได้แหละแต่ว่าต้องดูว่ารอบหน้ามันจะเป็นกันนี่มันเพิ่งครั้งแรกไงของการเปลี่ยนระบบ
0: ผมว่าเดี๋ยวต้องมีซึ่งเผออย่างที่ผมบอกอ่ะ
1: ซึ่งพอมันเป็นครั้งแรกอ่ะมันก็ต้องไม่ได้ต่างจากระบบเดิมมากก็คือถ้าเป็นระบบเดิมมันคือต้องวางไว้ก่อนแล้วว่าใครจะเจอใครใช่ไหมนะครับมีบอกว่างั้นก็กลับไป32ทีมครับ64นัดพอดูไม่ไหวครับ104นัดไม่ไหว
0: ก็ถ้าลดทีมเขาก็จำนวนแมตช์น้อยลงค่าถ่ายทอดสดเขาก็ได้น้อยลง
1: ย้อนกลับไปนะ104นัดเนี่ยถ้าเตะญี่ปุ่นผมว่าเราดูไหว
0: มันอยู่ที่ช่วงเวลาไทม์โซน
1: มันอยู่ที่ไทม์โซนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่เลย
0: หรือไม่ก็อย่าง
1: ปกติ5ลีกใหญ่ยุโรปมันเตะแต่6โมงกันตี4ก็เห็นดูกันไหวทุกอาทิตย
0: ์หรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกเพิ่มอีก4ทีมจบเลยแล้วเอา1กับ2เข้าจะได้ไม่ต้องมาจับสลงจับสลาก
1: มีบอกกรีดยางอยู่บ้านบึงครับขอเรื่องผีหลอนๆนะครับเพิ่มบรรยากาศผม
0: เมื่อกี้บอกว่าอย่าพูดเรื่องผีเพราะว่าดึกๆเดิน
1: ๆใช่ไหมผมมีอยู่เรื่องนึงแต่ว่าไม่เล่า
0: ไว้ว่าหลัง
1: ไงก็คือแบบขโมยฟิลไปเลยนะครับอันนี้เหมือนเปิดไลฟ์ใหม่เลยใช่ไหม
0: เปิดใหม
1: ่
0: เพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ภาคแล้วไงอันนี้คือ
1: ถ้าภาคเขาก็จะอันนี้ไปเลย
0: ใช
1: ่ก็มีคุณจอมพลทักเข้ามามีคุณนานาทักเข้ามามีบอกไปดูช่องเวียดนามมาครับถ่ายทุกคู่ครับผมนะครับ
0: นี่ก็ไม่สนับสนุน
1: มีคุณเกรียงไกรบอกชอบการเปิดเพลงของพี่คมสุดได้ขึ้นครับรองลงมาก็คือพี่จุ่นครับครับ
0: นี่คุณเปิดเพลงอะไร
1: สิ่งที่ไม่เคยบอก
0: ของ
1: มนดอกทำไมต้องเปิดหรือเปล่าย
0: าว
1: 6นาที
0: โท ขอโทษเป็นฟุตบอลโลกไปแล้ว

0: นาทีเขาเจ็บเป็นหนึ่งในเพลงยาวๆที่ผมคิดได้ว่าเออถ้าจะมีเพลงให้เรานั่งคิดเลยได้นานๆหน่อยเออสิ่งที่ไม่เคยบอกช่วยได
1: ้
0: นะครับมีบอกพี่คมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชานะครับ
1: เห็นป่ะหลายคนเขาบอกกันเนี่ย
0: ไม่ตัด
1: เจอเจอหวยยัง
0: ไม่ไม่คนนี้คนเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้ว
1: ความจริงก็คือความจริงเหรอ
0: เอามาเล่นซ้ำ
1: คนเดิ
0: มนะครับเดี๋ยวบูลลี่นะครับผมฟ้อง
1: จะบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะ
0: ไม่บล็อกไม่บล็อกนะครับโดนเรื่องบูลลี่นะครับมีบอกคุณคงคุณสอนอยู่ถึงกี่โมงครับ
1: ตีห้าครับ
0: ตีห้าครับผม
1: เอสอุซาฮิโอไม่รู้งานในงานนี่โหป่านนี้ภาคอยู่แล
0: ้วใช่นะครับมีบอกว่าอีก4ปีครับรอดูทับไทม์โซนที่คุ้นเคยอีก4ปีก็ไม่คุ้นครับ4ปีข้างหน้าเจ้าภาพ6ชาติมีอุรุกวัย
1: ไม่ก็ถ้าสเปนกับไอ้โมร็อกโกยังคุ้นไงมันก็คือไทม์โซนยุโรปไงแต่ไอ้อุรุกวัยเนี่ยไม่คุ้นแน่มันก็ประมาณนี้แหละ
0: แต่ผมจะบอกว่า2003 2030อ่ะก็คือปีอยู่ในปีนี้ปีอะไรวะ
1: ปีนี้26 30ข้างหน้า
0: 2034อันนี้คุณแน่นอนเพราะว่าซาอุดิอาระเบียครับ
1: เออก็อีก8ปีอ่ะ
0: อีก8ปีอ่ะคุณ
1: ไม่ต้องมีหรอกก็ดูไปแหละคุณมีเวลานอนอีก4ปี4ปีก็มีทีก็ดูให้มันเต็มที
0: ่ใช
1: ่เออดูไปเนี่ยแคนาดาแอฟริกาใต
0: ้นะครับมีบอกว่าผมหมดศรัทธาตั้งแต่แบนรัสเซียประเทศใดที่บุกชาติอื่นไม่ได้มีแค่รัสเซียแต่แบนแค่รัสเซียก็วิธีคิดนะ
1: เออมันก็มีประเทศอื่นนะที่ไปบุกประเทศอื่นไปลุกลานเขา
0: คุณมีบอกว่าแต่ถ้าอีกเพลงหนึ่งผมจะไม่แห้งครับเพราะในใจไม่เคยมีผู้ใด
1: ใดแบบมีรอเรือกันลันใดผมเลยอย่างนี
0: ้หกสี่ไปเลยครับเอา1กับ2
1: ก็ใช่ไงคือจะเพิ่มเท่าไหร่ผมไม่ว่าแต่เอาแค่1 2อ่ะ3มันแบบโอ้ยมันไม่ควรอ่ะฟุตบอลโลกอ่ะเออ
0: กำลังคิดอยู่ว่าถ้า1กับ2อ่ะมันจะประกบ32ทีมได้วะได้ดิ
1: ได้มันจะได้ไม่ต้องมานั่งเอออันดับ3ที่ดีที่สุดนู่นนี่นั่นมาลุมมาตุ้มแล้วจะได้ไม่มีแมตช์ซูเอียไงแบบนัดสุดท้ายจับจบเจ้าไม่เล้าหรือเงี้ยไม่ต้องคุณซัดกันไปเลยใช่มั้ยเออ
0: ไม่แต่ว่าระบบเนี้ยก็ทำได้ไม่มีแมตช์ซูเอียแมตช์นี้ไม่มีจริงระบบเนี้ยไม่
1: ม
0: ีแต่มีแค่ระบบแค่ว่าคิดแค่ว่ารอดหรือไม่รอดแค่นั้นนะครับมีบอกใสๆครับยุงน้อยแคนาดานะคร
1: ับ ก็เกือบจะคุณเหมือนกันเมื่อกี้90บวก4โอ้โหเกือบติดคอ
0: เก่งมาเลยเก่งมาเลยทีนี
1: ้ติดคอติดคอ
0: นะครับ
1: ไปดูตลาดซื้อขายดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
0: ตลาดซื้อขายวันนี้ไปอัปเดตมาให้นะครับล่าสุด
1: เอาคี
0: ละ
1: ดิว
0: มีรายงานเรื่องของยานเดียวมองเด้นะครับก็ตอนนี้หลายทีมให้ความสนใจแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะเลือกปารีสแซงต์แชร์กแมงครับก็
1: จริงเหรออ
0: ันนี้เป็นรายงานจากเดอะแอตเลติกนะคร
1: ับก็กล้าปฏิเสธลิเวอร์พูล
0: ใช่
1: ๆลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ได้ไง
0: ก็คือบอกเลยว่ายาเดมงเด้เนี่ยเขา next destination เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการย้ายออกจากอเบเรชิกในซัมเมอร์นี้เพราะว่าจะไปปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับก็ปฏิเสธทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริด
1: เฮ้ยปฏิเสธลิเวอร์พูลไปเบเชนี้คุณไปนั่งนะเบเชเขามีทั้งดูเอมีทั้งคาวิชชาคอรัชเคเดียมีทั้งบาโกล่านะบาโกล่ายังสำรองอยู่เลยนะจะย้ายไปนั่งที่เบเชทำไมมาลิเวอร์พูลนี่ตัวจริงแถมแบบ
0: เฮ้ย
1: ระดับลุ้นแชมป์
0: สำรอง
1: ทำไมอ่ะ
0: กักโปอยู่ตรงนั้นคุณจะไปโอ้โถ
1: ก็ดิโอวองเล่ก็เล่นด้านขวาไปสิ ก็โมซาร่าเขาไปแล้วไงเออหรือไม่ก็คุณก้าไปเสร็จแล้วมาริดเหร
0: อ
1: มาริดเขาขาดปีกอยู่ไงเพราะว่าอย่างไอโรดิโก้ก็เจ็บอยู่หรือไม่ก็อาจจะย้ายออกใช่ไหม
0: นะ
1: แต่มันก็ยังไม่สิ้นสุดหรอกมันก็ยังผมว่า
0: โอ้ยผมว่ามัน
1: ตราบใดไอ้วันนี้โค้ชยังไม่ตกรอบอ่ะผมว่าเดียวบองเด้ก็ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้หรอก
0: แล้วตอนนี้เหมือนความเห็นก็แตกเป็น2อย่างนะยานเดียวบองเด้อ่ะบางคนก็บอกว่าเก่งมากแต่อีกบางคนก็บอกว่าก็มีแค่ความเร็วเฉยๆไม่ได้แบบซึ่งผมแอบรู้สึกแบบความข้างหลังเหมือนกันนะ
1: คือบอกว่าเร็วอย่าง
0: เดียวเขาเร็วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสร้างประโยชน์เขาไม่ค่อยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ดูแบบๆนะยังไม่ได้แบบตั้งใจมาก
1: ๆก็ต้องดูให้ดีถ้าดีก็พุ่งเลยถ้าแย่ก็เหมือนเป๊ะๆอ่ะนี่โคลาเป๊ะๆอ่ะไอวอรี่โค้ชเหมือนกันด้วย
0: ส่วนรายงานจากอิตาลีนะครับก็มีรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อเมสันเมาส์นะครับจาก
1: ที่เหรอ
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หวังจะไปร่วมงานกับเจ้านายเก่ารูเบนอโมริม
1: โอ้โหอโมริมซื้อแต่ละตัวนี่มันเทนฮาร์กวะเนี่ยเอาแต่เด็กเก่ามันเอาไอ้กอนซาโลรามอสของเบเชงทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกัน
0: ในทางกลับกันเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์อีฟติ้งนิวก็รายงานว่าตอนนี้

0: เนี่ยยังไม่มีการติดต่อกันระหว่างสองสโมสรเลยไม่รู้ใครจริงไม่รู้ใครปลอมนะฮะส่วนกรณีของเชลซีก็มีรายงานว่าเชลซีเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวเป๊ปเชเวเรียนะครับแบ็กซ้ายของไรโยเบกาโน่นะครับ
1: โอ้โหฉีกว่ะ
0: แทนที่ของมาร์คชูกูเรย่านะครับอันนี้รายงานจากมาก้านะครับก็คือตอนเนี้ยเชลซีเสียชูกุเรย่าให้มาดริดไปแล้วนะครับก็เลยจะไปเอาเชวาเรียมา
1: จริงๆมันมีนี่อยู่ไงจะเรลฮาโต้แต่ว่าผมถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะไปเอาเป๊ปเชวาเรียเนี่ยคือถามว่าเขาเล่นดีกับลาโยแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นทีมเอลีกได้ป่ะไงเพราะว่าก็น่าจะเป็นออเดอร์ของอลอนโซ่แหละเพราะอลอนโซ่ก็ชอบมาเตะแนวนี้อาจจะยังไม่ได้เกรดเอแล้วมาปลุกปั้น
0: ส่วน
1: เสียดายนี่ไงถ้าเกิดไออเล็กซ์กิมาโดไม่รีบย้ายไปแอตเลติโกมาดริดก่อนอ่ะผมว่าเผื่ออลอนโซ่เอานะอาจจะเอามาเชลซีอ่ะแต่ว่าไอกรีมาโดดันไปตกลงกับตาหมีได้ก่อนแล้วถูกด้วย20ล้านยูโรมั้งไอเนี่ยไอกรีมาโดเนี่ย
0: ครับนะครับส่วนกรณีอื่นก็จะมีเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับถ้าจะปล่อยเคอร์ติสโจนก็มีรายงานว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์กำลังสนใจอยู่คือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กำลังจะเสียเอเลียนเอเดอร์สันให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องหนึ่งที่ผมรอดูดีลนี้อยู่ก็คือเคาะราคาว่าเท่าไหร
1: ่ อ
0: ยากรู้มากเลย
1: 120ขึ้นอ่ะ120
0: ผมว่า105
1: เลยเหรอ
0: ใช่ผมว่า105
1: คือเป็นดีลที่แบบโคตรแพง
0: ผม
1: คือเข้าใจว่าเอเลนสันเก่งแล้วกำลังฟอร์มดีแต่ว่าโอ้โหมันไม่ควรจะราคาถึง150ล้าน
0: ผมมีความรู้สึกว่ามันจะ105แต่อยากรู้ว่าวิธีซื้อของเขาอ่ะซื้อยังไง
1: อาจจะ120เบื้องต้นแล้วก็อีก30เป็นแอดออนอะไรเง
0: ี้
1: ยเช่นถ้าซิตี้เป็นแชมป์ก็ต้องจ่ายให้
0: ใช
1: ่ฟอร์เรสต์อีก30
0: หรือ
1: ไม่ก็แชมป์จะเป็นลีก
0: แลกนักเตะไหมจะแลกนักเตะไหมแบบเขาเรียกอะไรเพิ่มตัวให้ลดราคาหน่อยอะไรเงี้ยม
1: ี
0: เพิ่มพร้อมคนพร้อม
1: แต่มันจะมีใครอยากไปฟอร์เรสต์ป่ะล่ะถ้านักเตะซิตี
0: ้อยากเห็นอยากเห็นซึ่งอันนี้ไงเขาเลยบอกว่าเขากำลังหาตัวแทนมาอยู่ซึ่งเขามองไปที่เคอร์ติสโจนนะครับของลิเวอร์พูล
1: เคอร์ติสโจนนี่
0: คาดว่าค่าตัวลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยในราคา40ล้านนะครับ40ล้านปอนด์
1: แต่ก็ต้องแย่งอินเตอร์ไงเพราะเคอร์ติสโจนมีข่าวอินเตอร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
0: นะครับนี่มีคนบอกว่าให้อัปเดตข่าวของทีมเราด้วยคืออาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนยังอยู่กับเจอร์รี่มองก้าไม่จบสักทีนะครับ
1: โหทำไมอยากได้จังเลยผมมาภาคเลสเตอร์ดูนะคือ
0: เคยเขาลงวะ
1: เคยก็จะลงกับเลสเตอร์มัน 10-20 นาทีอะไรเงี้ยก็ดูมีโพเทนเชียลแบบปั้นได้แต่ก็ผมมองว่ามันไม่ได้อ่ะคุณมองปะเด็กเข้าใจว่าเป็นเด็กอายุ 16-17 แต่ถ้าดีจริงอ่ะเหมือนลามินยามาเด็ก17ก็ต้องเป็นตัวจริง
0: ใช่
1: ถูกไหมเหมือนแบบยามาเป็นตัวจริงบาร์ซ่าไอ้นี่ก็ขนาดเลสเตอร์อยู่แชมเปี้ยนชิพอ่ะอันนี้เขาก็ยังเป็นแค่สำรองผมมองว่าคือดีแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดแบบอามาอาร์เซนอลก็เผลอๆส่งให้เลสเตอร์ยืมต่อด้วยผมว่า
0: ไม่ได้แบบผมว่ามันไม่ใช่ priority ของเป้าหมายหลักอ
1: ่
0: ะในซัมเมอร์นี้ก็คือเอามาไว้ขายช่วงหลังไอ้มีตัวนึงนิวควิชช่า
1: ของจอร์เจียจำชื่อไม่ได้
0: ชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นนิวควิชช่าผมนึกในใจควิชช่ามันคงแบบคงหลอน
1: อ
0: ่ะอายุเพิ่งเท่านี้เองมันมีนิวแล้ววะ
1: 27แล้วควิชช่าไม่แต่ผมมองว่าคืออาร์เซนอลตอนนี้คือต้องเสริมแบบความแข็งแกร่งเพื่อที่จะสร้างยุคสมัยอ่ะสร้างเลกาซี่แบบยิ่งใหญ่ต่อเนื่องอ่ะแบบป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ย
0: ก็มีข่าว
1: นี่คือเสริมเป็นข่าวอย่างกับเสริมทีมยุคเวนเกอร์อะไรแบบรุ่นท็อปโฟร์แบบสนใจเด็กคนนั้นเด็กคนนี้แต่เข้าใจว่าคือบิ๊กดีไหวต้องรอตกบอลโลกแต่คือแบบมันไม่คลิกอ่ะไอ้อย่างคริสตอโซลิสกันผมถามว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้แต่ว่าถามว่าถ้ามันต้องได้มาแล้วยกระดับทีมเลยอ่ะแต่ว่าข่าวพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากก็เลยไม่ค่อยได้ตามเยอะ
0: มีรายงานจาก The Chronicle นะครับพูดถึงอาร์เซนอลก็เลยมีรายงานเขาบอกว่าตอนนี้นิโคลเซ่นน่ะได้รับข้อเสนอนะครับเกี่ยวกับบรูโน่กิมเรส
1: ของอาร์เซนอล
0: นะครับ
1: วันนี้อันนี้ถ้าอันนี้มาแล้วยกระดับได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเทียบกันถ้ามุมมองผมอะผมชอบ
0: มันบอกว่าได้รับข้อเสนอแต่มันยังไม่บอกว่ามีทีมอะไรว่าเป็นทีมไหนเสนอ
1: เข้าใจ
0: แต่มันแค่ยกตัวอย่างว่าก็ตอนนี้มีข่าวกับอาร์เซนอลอยู่ไง
1: แต่ถ้าได้มาผมมองว่าเข้ามาแล้วยกระดับได้แล้วผมชอบมากกว่าโตนาลี่ผมมองว่าเขาขายเดคันไลท์แต่ว่าถ้ากินมาไลท์ผมว่าเราต้องการสายดาร์กบ้างไง
0: ใช่
1: เราต้องการแบบความ
0: ต้องการตัวแบบ
1: เกี้ยวกราดตรงกลาง
0: ผมก็ชอบกินมาไลท์มากกว่าผมชอบตั้งตอนอยู่ลียง
1: ตอนนั้นก็มีข่าวกับเราก่อนที่จะไป
0: นิวคาสเซิลมากว่าทำไมเลือกนิวคาสเซิลก่อนอาร์เซนอลอันนี้งงมากจริง
1: ไม่ผมว่าเราไม่ได้จริงจังตอนนั้นนะ
0: ไม่ค่าเหนื่อยก็แพงด้วยแล้วนิวคาสเซิลให้ได้ตอนนั้นอาร์เซนอลไม่ให
1: ้
0: นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เนื้อหอมมากในซัมเมอร์นี้รอดูว่าย้ายไปไหนคือแมคเก็ตอักลิอุชนะครับ
1: ไอ้นี่ดี

0: ของโมนาโก
1: จากโมนาโกนะครับนี่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลแมนยูอยากได้แต่เหมือนเจ้าตัวจะอยากไปเปสเชว่ะ
0: เล่นได้หมดเลย
1: คือไม่คิดจะไปไหนเลยไง
0: อาจจะอยากได้แชมป์ลีกเอิงก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นแต่ว่ามันเล่นได้หมดเลยทั้งหน้าต่ำหน้าขวาหน้าซ้ายไง
1: แต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าถ้าพูดถึงฝรั่งเศสอะปารีสแซงต์แชร์แมงคือเบอร์หนึ่ง
0: เหมือนบาเยิร์น
1: เหมือนเมืองไทยก็บุรีรัมย์เ
0: น
1: ี่ย
0: บ้างไปหับก่อน
1: เออ
0: แล้วค่อยแบบเหมือนจะต้องอิ่มเต็มที่ในลีกเอิงก่อนแล้วค่อยย้ายอะไรเงี้ยเอออาคิอุสก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดบอลโลกนี้ด้วย
1: แมตช์อาริอุส
0: ได้ลงน้อยไปลงหน่อยลงน้อยไปหน่อย
1: เหมือนได้ลงอยู่เกมนึง
0: ตรงแบบน้อยอ่ะ
1: ท้ายเกมนะครับ
0: แต่ผมว่าไซนอนน่ะกลายเป็นว่าน่าจะกองกลางอ่ะผมว่าจะจบที่กิมาไลส์เพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยต้องยอมปล่อยไปตัวนึงอ่ะแล้วสัญญากิมาไลส์มันเหนือน้อยกว่าสัญญาโตนาลี่เหลืออีกยาวไง
1: แล้วก็มีรายงานจากกาโชแมคคาโตในอิตาลีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไซออนซูซูกินะครับผู้สับประตูของทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้แหละแล้วก็รวมถึงตอนนี้เล่นอยู่กับปาม่านะครับในเซเรียอิตาลีเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจาก2ทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือแอสตันวิลล่าแล้วก็ลีดยูไนเต็ด
0: วิลล่าถ้าซื้อแสดงว่าจะปล่อยเอมี่มาร์ติเนสไปยูเว่เนี่ยส่วนลีดเนี่ยก็เอามาก็คงลุ้นแย่งมือหนึ่งอะไอ้ลูคัสแพรลี่แล้วก็ไอ้คาวดาโลอะก็สูสีก็ถ้าอยากลงก็อาจต้องมาลีดแต่ถ้ามาวิลล่าก็ต้องดูว่าเอมี่มาร์ติเนสจะย้ายไหม
1: ใช
0: ่เออวิลล่านี่เขาเปิดขายบัตรแล้วนะ
1: บีจีเหรอ
0: เออวิลล่าอุ่นบีจีเนี่ยเขาขายบัตรตั้งแต่เมื่อวานละคุณการคมไปดูไหม
1: ไปดิ
0: ไปฮะก็น่าสนใจไม่รู้จะเป็นไงเพราะซีซั่นที่แล้วบีจีเล่นอุ่นอัดดอทมุนไป4-0ผมโคตรช็อกเลย
1: ไม่ใช่แล้วไปดูตัววันนั้นอะยูเรียนบรันเฟลกเอ็นเม
0: ตัวดีไง
1: ตัวดีเลย
0: แต่เหมือนดอทมุนมากินลมชมวิวอะ
1: ไม่ใช่หรอกมาพูด4คำ
0: ทำไมอ่ะแต่วิลล่าไม่รู้จะเน้นขนาดไหนไงเออแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าสตาร์วิลล่าจะไม่ได้มาเยอะแบบเอมี่มาร์ติเนสไม่มาแน่เพราะว่า
1: ทั่วไปบอลโลก
0: ไม่เข้ารอบลึก
1: มาโอลิวัตคินมอร์แกนโรเจอร์พวก
0: เ
1: น
0: ี้
1: ยไม่น่ามา
0: แต่ที่มาคืออาจจะพวกไอ้ที่ตกรอบเร็วไปแล้วอ่ะไอของวิลล่ามีใครบ้างมี
1: ใครนะตกรอบไปแล้วแมดดี้แคช
0: เออแมดดี้แคชไม่ได้ไปโปแลนด
1: ์ไอพวกไม่ได้ไปเลยจะมาไง
0: เออลูก้าดีนไม่น่าจะได้มาเพราะอยู่กับฝรั่งเศสอ
1: ะไรนะผู้รักษาประตูมันน่ะไอที่ไม่ใช่เอมี่มาร์ติเนสอีกคนนึงอ่ะบิโซ
0: ใครวะ
1: มาโกบิโซ
0: อ๋ออ
1: ่าผู้รักษาประตูแบ็คขวาแมดดี้แคชนี่ผมกำลังไล่ไอพวกไอมิ่ง
0: นี่ไง
1: ไอมิ่งมาแน่นอนไอมิ่ง
0: เพราะว่าไม่ได้ไป
1: ใช่ไอม
0: ิ่งนี่ลินเดอร์เลิฟมาว่าลินเดอร์เลิฟอาจจะมา
1: ไม่มา
0: โอ้ยสวีเดนเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ตกแล้วเชื่อผมเหอะ
1: ไอมิงน่าจะมา
0: ไอไทรอนมิงส์
1: นะครับ
0: เปาตอเลสมาแน่เพราะว่าไม่ได้ติดทีมสเปนชุดนี
1: ้เลออนไบลี
0: ่ของไอจาเมกา
1: ใช่เลออนไบลี่ก็น่าจะมา
0: โอ้แต่โอนาน่าไม่น่ามากับเบลเยียม
1: เขายังเล่นอยู่
0: อ๋อนี่ไงมาผมนึกนานแม็กกินมาแน่เพราะว่าสกอตแลนด์ไปแล้วสกอตแลนด์ตกแล้ว
1: ดูบัตรด้วยนะดูบัตรด้วย
0: นี่เลยซื้อเลย
1: ก็รู้ไงมันเท่าไหร่ยังไงนะครับอยากไปดูอยากไปดูนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับก็ล่าสุดมีรายงานว่ากรานิตชาก้านี่ก็ตกลงข้อตกลงส่วนตัวกับเชลซีได้แน่นอนแล้ว
0: หวานเจี๊ยบ
1: นะครับก็เตรียมที่จะย้ายไปอยู่ลอนดอนนะ
0: ชาก้าบอกรถไฟขบวนสุดท้ายอ่ะต้องมาแล้วต้องแบบอย่างน้อยมาอยู่ทีมระดับลุ้นแชมป์อีกสักช่วงสุดท้ายของการค้าแข้ง
1: มีบอกอีกข้อความหนึ่งอ๋อเป็นเอมี่มาร์ติเนสกับยูเว่ครับนี่คือข่าวประจำวันนี้นะ
0: เฮ้ยแต่ผมชอบนะว่าคือสุดท้ายเนี่ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นผู้จัดการไม่ได้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชชัดเจนเลยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแน่นอน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าไอตัวที่คุณมีข่าวกับเชลซีตอนนี้คุณสังเกตปะว่ามันแตกต่างเลยกับไอที่เชลซีซื้อตัวก่อนหน้านี้ที่แบบซื้อเลอะเทอะแต่พออลอนโซมาแบบซื้อชาก้ารู้เลยว่าอลอนโซออเดอร์จะใช้อ่ะซื้อไอ้เป๊ปมีข่าวไอ้เป๊ปชาวาเลียนักเตะสเปนเนี้ยมีข่าวกับไอ้ลาคัวนะแบบโหรู้เลยว่าไอ้ดีลพวกเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอลอนโซเพราะว่าคุณคิดเดี๋ยวว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นผู้บริหารชุดเดิมหรือโค้ชไม่อลอนโซอ่ะคุณคิดว่าเชลซีจะมีข่าวกับไอ้เป๊ปชาวาเลียหรือแม็กซองลาคัวไหมล่ะไม่มีทาง
1: ใช่
0: ช
1: าก้าในโคตรไม่มีทาง
0: ไม่มีทางคุณคิดว่ามันโคตรเซอร์ไพรส์ว่าวันหนึ่งสมมติอาข่าวนี้ออกประมาณ 3-4 วันที่แล้วอ่ะว่าเชลซีจะเอาแกรนิตชาก้าถ้าไม่ใช่โค้ชเป็นชาบี้ลอนโซอ่ะไม่มีทาง
1: นะครับก็ประมาณนี
0: ้ส่วนไอ้พวกที่แบบเฮี้ยวๆผมว่าชาก้าไอ้อลอนโซโลแน่นอนผมว่ามูดิกตัวแรกแบบยกเลิกสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวก
1: ไปครับแก๊ป
0: ไอ้พวกไบโนกิเทนที่แบบกระด้างกระเดื่องอ่ะหรือแม้กระทั่งอ่ะคุณว่ากานาโชอยู่ได้ไหมล่ะยุคอลอนโซอ่ะ

0: ทีมได้เลยหาทีมใหม่ได้เลย
1: maybe
0: ผมว่าอลอนโซ่บอกหาทีมใหม่ได้เลย
1: ไม่ถ้ามันรู้จักโตไงมันก็ต้อง
0: มันยังทำผมเดดล็อกเลยแบบว่างไงไม่ได้ติดทีมชาติอาร์เจนไงมันไปเปลี่ยนทรงผมอ่ะเออ
1: นะครับนี่อ่ะข้อความมีบอกว่าอะไรเนี่ยขอให้ทวีปอเมริกาใต้กับทวีปอเมริกาเหนือจัดอีกเต็ม40ปีข้างหน้า
0: อ๋อจะดูบอลตีห้าหกโมงติดโมง
1: มีบอกถามคุณคมกับคุณสอนคุณคมย้อนกลับไปปีก่อนถามความเห็นแฟนปืนอยากให้ผีหรือสเปอร์ได้ยูโรป้าส่วนผมมองว่าแคนแมนยูตั้งแต่ลุยกับเรามายุค90เลยไม่ได้อิงกับสเปอร์แล้วทั้งคู่คิดว่าไงครับแมนยูครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ตอนแมนยูชิงสเปอร์ไง
0: ทำไมอ่ะ
1: ตอนนั้นผมก็เชียร์แมนยู
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: ผมเชียร์สเปอร
1: ์ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเพื่อน
1: ผมต้องถามคุณดีกว่าทำไม
0: ก็เราไม่ได้เป็นคนอังกฤษเราจะมาอินกับนอร์ทลอนดอนดาร์บี
1: ้
0: แต่ว่าเราอินกับเพื่อนข้างๆเราเป็นแฟนแมนยูเยอะไงโลกมันจะไม่ค่อยสงบสุขไงเออแต่ถ้าผมอยู่อังกฤษแล้วผมอยู่ลอนดอนเหนือผมอาจจะอินกับแบบความดาร์บี้แมตช์นอร์ทลอนดอนแต่บังเอิญว่าเราอยู่ประเทศไทยไงมันแฟนแมนยูมันโหนกหูกว่าไง
1: อ
0: ันนี้ขออภัยนะหมายถึงเพื่อนผมอะไรเงี้ยแหละ
1: ผมไม่ค่อยเขาเรียกอะไรผมไม่ค่อยอินกับแฟนในเมืองไทยเท่าไหร่ผมก็รู้ว่าผมคือผมเป็นคนไม่เคยพลาดพิงใครเพราะฉะนั้นใครมาพลาดพิงผมก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นจำนะบอกเลย
0: แต่ไม่พูด
1: เออเวลาแบบรู้แบบพวกกันเงี้ยแต่ดันพูดอะไรที่มันแบบไม่เข้าหูก็เห็นแหละแต่จำ
0: อ
1: ืมเวลาพอเราอย่างเงี้ยเราก็เลยเอิดเต็มที่ไงนะครับมีบอกว่าหรือจะแบ่งเป็นลีกสเตทดีไหมครับเอาจำนวนทีมเท่าเดิมแล้วเอาหัวตารางสองสายเข้ารอบน็อกเอาอารมณ์แบบลีกเฟสเงี้ยเหร
0: อ
1: โหมันจะลุงลังนะ
0: แต่เดี๋ยวมันก็จะหาว่าหมดแบบไม่คลาสสิกแบบฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยจะกลายเป็นแชมเปี้ยนลีกซะงั้นเป็นลีกเฟสอะไรเงี้ยโหแต่ว่ามันไม่ได้มันเจอกันหมดไม่ได้หรอกฟุตบอลโลกจะเจอกันหมดทุกทีมเลย
1: ใช่ไหม
0: โหปวดหัวตายแมตช์เยอะกว่าทุกวันนี้อีกเจอทุกทีมอ่ะแล้วเอาสมมติมา1ถึง8
1: ก็ไม่ได้เจอกันทุกทีมมันก็นัด8นัดไงแล้ว
0: อ๋ออ่ะสมมติเจอกันบางทีมเดี๋ยวคราวนี้ยิ่งโดนคอรหาเลยว่าโชคไม่ดีไปเจอทีมแข็งอะไรเงี้ยสมมติแบบสมมติแบบอังกฤษเจอสเปนแล้วอีกเกมนึงสเปนเจอเยอรมันคนเชียร์สเปนก็บอกโอ้โหกูเจอทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยมัน
1: ก็ก็แบ่งตามแรงกิ้งไง
0: ก็ยากอีกก็เอาเนี่ยตามที่ผมบอกอะเอา1 2 3ผมว่ามันไม่ใช่อะมันไม่คลาสสิก
1: ใช่นะครับมีบอกว่า One Season Wonder Dia Monde Pangwer ก็
0: คุณว่า Dia Monde จะมีโอกาสแพงเท่าเอเดดแอนเดอร์สันปะคือ100ล้านเขาไม่ขายแล้วตอนนี้
1: ไม่ถึง
0: ยอยยี่ต้องมีอ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวมันได้ประมาณ120แต่เอเลียดอ่ะ105
0: แต่เอเลียดก็โอเวอร์ไพรส์ว่ะแบบแพงเกินถ้าเอเลียด105เนี่ยผมว่าเดแคน101นี่โคตรถูกถูกแบบคือแบบถูกเหมือนมันคงไม่ถนัดได้ฟรีหรอกถูกแบบคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค
1: ์
0: ทุกเพนนีเพราะว่าเอเลียดเนลสันต้องไปพิสูจน์อีกว่ากับซิตี้เขาเล่นได้หรือเปล่าไงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาขึ้นมากับนิวคาสเซิลไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: ตอนอยู่กับนิวคาสเซิลนี่พื้นเลยเอาง่ายเบียดกีมาไลท์เบียดโตนารีไม่ได้เลย
1: ก็เอเลเดอร์สันคือมันกลายว่าเด็กอย่างลุยส์ไมลี่ได้ขึ้นแทนทั้งที่รุ่นเดียวกันนะไมลี่เด็กกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเอเลเดอร์สันก็เลยต้องออกมานะครับมีบอกว่า
0: ไอ้พวกขึ้นไม่ได้แล้วดับไปเลยก็มีแมตตี้ลองสตาร์ฟ
1: ใช่แมตต
0: ์ชอลองสตาร์ฟทุกวันนี้ก็เดือดดาด
1: มีบอกขอข่าวเวสต์แฮมหน่อยครับใครมีแววย้ายออกบ้าง
0: เวสต์แฮมซัมเมอร์วิลไปแน
1: ่มาดูแฟนของเดซไปแน่ครับ
0: สองตัวนี้ไปแน่แต่โบเว่นเนี่ยมีความสนใจจาก
1: ผมว่าโบเว่นก็ไปแน
0: ่โบเว่นมีความสนใจจากฟูลแลมเพราะฟูลแลมเหมือนจะเสียไอแฮร์รี่วิลสันหมดสัญญาแต่ว่าปัญหาคือโบเว่นเขาอยากช่วยเวสต์แฮมไม่กลับมา
1: แฮร์รี่วิลสันเหมือนจะไปลีดมั้ง
0: ก็ประมาณนั้นแหละแต่บอกเลยว่าเวสต์แฮมนี่ถ้าเกิดไอมาทูสแฟนเดซแล้วก็ซัมเมอร์วิลออกอะยังพอทนแต่ถ้าโบเว่นไปคนนะผมว่าจะลุ้นกลับมาภายในซีซั่นหน้ามันยากนะ
1: ใช่โอ้ยาก
0: เพราะเขาแบบอยาก
1: ต่อให้มีโบเว่นยังยากเลย
0: เพราะเขาอยากกลับมาในซีซั่นเดียวไง
1: นะครับมีบอกว่าคุณโอ๊ตเขียงบอกว่าสองบอกมาเมื่อวันก่อนว่าคุณสนอู้ฟู่ค่ะ เราไปขิงเขาไงว่าแบบมาหมดอะไรเงี้ย
0: อ๋อไอ้วันนี้ไงวันบอสเนียกับวันสวิตไง
1: เออผมก็นั่งฟังพี่โอ๊ตพูดอยู่นะแล้วบอกว่าก็นั่งภาคอยู่ข้างผมยังบอกมันอยู่เลยว่าอะไรเป็นอะไร มีบอกว่าคุณสนตอนนี้ให้อภัยผู้จัดการทีมปืนใหญ่ยังครับทำแชมป์พรีเมียร์ให้แบบนี้
0: ผมก็

0: คือก็เชียร์เพราะความเป็นอาร์เซนอลแต่ว่าถ้าโดยตัวบุคคลเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนอาร์เตต้า
1: อ่าใช่
0: ๆถามว่าแช่งไหมไม่แช่งหรอกแต่ก็ไม่ได้เชียร์แบบโอ้โหแบบ
1: ผมเคยไล่ผมเนี่ยเป็นคนเคยไล่แต่ว่าถ้าถามตอนนี้ไล่ไปก็คงไม่ไล่แล้วมีเหตุผลอะไรต้องไปไล่คนมาทีมเป็นแชมป์วะ
0: ก็ไม่ได้ไล่แต่ก็แค่แบบไม่ได้ซัพพอร์ตแบบโอ้โหผู้จัดการทีมคนนี้เก่งมากเลยในความรู้สึกเราแบบว่าเฮ้ยเล่นบอลสนุกอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบไม่ได้ซัพพอร์ตเอาจริงๆผมชอบแบบถ้าผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ปัจจุบันเนี่ยผมชอบอิลาโอล่ามากกว่าอาเรต้านะชอบวิธีการอะไรเงี้ย
1: มีบอกเมื่อเช้าเชียร์โปรตุเกสไปท้ายเกมใจหายแวบเลยครับโชคดีล้ำหน้าหัวเกือกนิดเดียว
0: ผมบอกเลยโคตรเฮง
1: เออ
0: ลูกนั้น
1: น
0: ่ะ
1: คือแบบไม่ให้ก็ได้นะเว้ยจริงๆ
0: คือถ้าไม่มี VR แบบซิมิโอโต้แบบทุกวันนี้
1: เออ
0: ให้แน่
1: ใช่
0: ให้แน่แบบโดนแน่โปรตุเกสอ่ะแต่ไม่หรอกคือถ้าว่ากันด้วยถ้าโปรตุเกสตกที่2ผมบอกเลยนะงานหยาบเผลอๆเข้าไปเจอใครนะแบบมันจะพลิกชีวิตเลยอ่ะคือไอ้กลุ่มโปรตุเกสอ่ะถ้าจบที่2กับที่1ต่างกันเยอะนะจังผม
1: โอ้ยโปรตุเกสลงไปที่3นะถ้าแพ้เมื่อวานอ่ะ
0: ลงไปที่3เลยฮะ
1: เออเพราะว่าชนะแค่นัดเดียวไงเสมอนัดหนึ่งไง
0: แล้วที่3กลุ่ม
1: แล้วเดียคองโกแม่งนั้นชนะขาดไงนัดสุดท้าย
0: ไม่แล้วไอ้ที่3กลุ่มโปรตุเกสเป็นใครนะ
1: เดียคองโกไปเจออังกฤษ
0: เออใช่ไงที่ผมดูอยู่คือถ้าโปรตุเกสโดนลูกนั้นไปอ่ะ
1: ถ้าวันโปรตุเกส
0: แม่งเจออังกฤษเลยนะ
1: เออเจออังกฤษเลย
0: บอกเลยว่าฉีกเละวันนั้นแบบฟีฟ่าคงแบบ
1: คือถ้าเดียคองโกจบ 2-1 อ่ะมันยังเป็นแบบเดียคองโกไปเจอกิมเหมือนเดิมแต่พอมัน 3-1
0: อ
1: ่ะคือโปรตุเกสไม่ได้ดีกว่าเดียคองโกไง
0: ไม่แล้วไอ้คนที่อยากเห็นโดดวนเมสซี่อ่ะซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไงถ้าณตอนเนี้ยมันก็จบเลยไงซีนาริโอนั้นน่ะ
1: ใช่มีบอกว่าเสื้อพี่คมหายากครับโลโก้นี้อ๋อเสื้อตัวนี้ผมซื้อตอนเกมญี่ปุ่นทีมชาติไทยอ่ะ 4-0
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อที่ไปแพ้ที่ญี่ปุ่น
1: ไอ้ใครไม่อ่าน
0: ผมอ่ะลุคซิโก้อ่ะ
1: ผมไปดู
0: ซิโก้
1: ผมมาอยู่ในไซตามะ
0: ไปที่ญี่ปุ่นเลย
1: ใช่ๆ
0: ตั๋วเท่าไ
1: หร่วันนั้นตั๋วประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือ 1,000 กว่าบาทนี่แหละ
0: จริงป่ะ
1: เออ
0: ไม่ถูกอ่ะ
1: เอาเจอทีมชาติไทย
0: ไม่หรอมันราคาไม่กระโดดหรอ
1: ไม่กระโดด 1,000 กว่าบาท
0: ต้องซื้อล่วงหน้าเยอะป่ะตั๋ว 1,000 กว่าบาท
1: ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าจำได้ว่าใส่เสื้อตัวนี้ไว้เออดูจำได
0: ้แล้วค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่
1: โอ้ยตอนนั้นนานแล้วก่อนโควิดอีก
0: 20,000-30,000 อยู่อะ
1: ไม่ถึง 10,000 กว่าบาท
0: พูดเป็นเล่นจริง
1: จริงก่อนโควิดทุกวันนี้ก็เริ่มกลับมา 10,000 กว่าบาทแล้ว
0: เฮ้ยถือว่าคุ้มถึงแม้แพ้แต่ผมว่าเป็นเกมคุณภาพอะ
1: ใครบอกไอ้กบลีใครไม่อายผมอายไงออกมาผมยังนั่งนึกในใจเลยว่าอายตรงไหนวะแต่จำได้ว่าวันนั้นน่ะที่นั่งอยู่ในสนามมาคิดแค่ว่าขอสักลูกได้ป่ะวะอะไรเงี้ย
0: แบบอย่างน้อยแบบของฝากก่อนกลับ
1: ไอ้มุ้ยได้จุดโทษมุ้ยยิงไม่เข้าท้ายเกมนะครับก็เลยเสียดายนะครับไม่รู้ว่าหายากไม่ยากไม่รู้อะไรจะจ
0: ำนี้ทัวร์นาเมนต์นั้นก็3 40,000 อยู่ดิไปกับค่าตั๋วไม่เกินแล้วก
1: ็คุณไม่คิดว่าผมไปเที่ยวที่อื่นบ้างหรือ
0: ไงไปเที่ยวแบบโซแปลน
1: ไม่ใช่
0: โซแปลน
1: โอ้ไปรอบนั้นมีแฟนไปกับแฟน
0: เขาเอิดเลย
1: ใช่
0: เลี้ยงกันที
1: ่ไม่เลี้ยงหรอกนะครับหาเรื่องหาเรื่องจำได้เลยว่า
0: ไปก็เทคแคร์เขาด้วย
1: ไม่จำได้เลยว่าเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็คือแบบเขาสอบกันอ่ะกูไปญี่ปุ่น
0: ฟินไง
1: แล้วก็คือ
0: ดูบอลก่อนสอบทีหลัง
1: ใช้อำนาจหน้าที่ว่าเราทำงานนี้ไปทำงานครับแต่จริงก็ไปจริงแต่ไม่ได้ทำงาน
0: ก็ดูบอลก่อนสอบเมื่อไหร่ก็ได
1: ้เออนี่เสื้อตัวนี้เลยใครไม่อายผมอายตัวนี้ผมจำได้
0: อ๋อเสื้อนี้รุ่นใครไม่อายผมอาย
1: เออรุ่นเนี้ยรุ่นใครไม่อายผมอาย
0: เขาก็ฟ้องอ่ะ
1: ผมจำได้ผมอยู่ในสนามวันนั้นที่ไซตามะฟ้องกูฟ้องกลับกูอยู่ในสนาม
0: นี่คือเนี่ยหลายคนเขาจินตนาการไงว่าเนี่ยเดี๋ยวอาเจนเน็ตกูหลุด
1: อ
0: าเจนมีโอกาสจะเจอกับโปรตุเกสอาจจะไม่ได้รอบชิงอ่ะแต่ว่ามีโอกาสได้ดูไงนี่เดี๋ยวผมเปิดสายให้ดูคือถ้าเป็นไปตามความคาดการเนี่ยก็คือสมมติว่ามองว่านี่ไงโปรตุเกสเจอโครเอเชียหลายคนก็มองโปรตุเกสจะเข้าใช่ป่ะเออแล้วก็ส่วนอาร์เจนเนี่ยอาร์เจนก็ได้ผ่านเคปเวิร์ดแล้วก็ผ่านผู้ชนะระหว่างออสเตรียกับอียิปต์ได้ไม่ยากเพราะนั้นอ่ะตรงนั้นก็จะมีอาร์เจนเข้ามาแล้วก็คือมีโอกาสเจอกันรอบรองถ้าเป็นไปตามความการคาดการณ์นะแต่ก็
1: เนี่ยคุณไม่ต้องไปดูรอบรองก่อนรอบต่อจากเนี้ยฝรั่งเศสเยอรมันปะกันแหม
0: คือคุณมองว่าเยอรมันผ่านปารากวัยแน่นอนฝรั่งเศสผ่านสวีเดนแน่นอน
1: ใช่ปากันแหม
0: แต่ชั่วโมงนี้ก็ต้องฝรั่งเศสอ่ะชั่วโมงนี้นะเยอรมันแม่งเจอเอกวาดอร์ยังโดนเลย
1: ใช่ใช่
0: นะครับแล้วเนี่ย

0: แล้วอ่ะโปรตุเกสน่าจะผ่านโครเอเชียสเปนน่าจะผ่านออสเตรียถ้าโปรตุเกสสเปนชั่วโมงนี้โอ้บอกเลยแม่งมี0-0นี่กับติดช
1: ึ่
0: งติดชึ่งทั้งคู่อ่ะ
1: ให้สเปนนะอันนี้พูดเร
0: ื่อง ก็ให้สเปนเหมือนกันแต่ว่ามันก็คงแบบ1-0อะไรเงี้ยแบบสเปนเจอไอ้ล่าสุดอ่ะสเปนเจออุรุกวัยยัง1-0เลยแล้วอุดด้วยไอ้ตอนนำแล้วอ่ะโอ้โหบอลเหนื่อยมาก
1: ผมมานั่งนึกในใจนั่งลองนึกดีๆนะย้อนกลับไปโปรตุเกสเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกองหน้าโปรตุเกสที่เป็นสไตรเกอร์เก่งๆสักคนเดียวเลยนะไล่มาตั้งแต่ยุคพวกแบบ
0: เปาเลต้า
1: านูโน่โกเมสเก่งอ่ะเก่งระดับส่วนใหญ่จะต้องเป็นระดับแบบ attacking midfield อ่ะตัวรุกหรือไม่ก็เป็นอินเวิร์ด
0: อ่ะคุณไม่นับโรนัลโดเป็นหน้าเป้าใช่ป่ะล่ะ
1: ไม่นับไม่นับ
0: นี่ไง
1: ใคร
0: เอแดคนยิงประตูพาโปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโร
1: แล้วตั้งแต่วันนั้นมันก็หายไปเลยไม่เห็น
0: เออ
1: แค่ไหนวะเนี่ยโอ้โหพูดละขึ้นเลยแบตนั้น
0: แบตนั้นรู้จักเปล่า
1: แบตนั้นนี่ขึ้นเลยแบตนั้นนี่ขึ้นเลยของจริงโรโดมันเป็นโค้ชเนี่ย
0: เออก็เอเดไงก็ไม่มีเอเดโดก็ไม่ได้แชมป์ยูโรอ่ะ
1: ใช่ใช่นะครับมีบอกว่าแซวเล่นนะครับพี่คมรักหลอกจริงหลอกเล่นอ๋อไม่ได้โกรธอะไรครับแต่แค่แบบอย่าไปบูลลี่เขานะครับแค่นั้นเอง
0: เรื่องอะไรเรื่อง
1: ครูปิชาผมว่าผมไม่เหมือนนะผมว่าน่าโอ้โหครูปิชาเอาแค่เขาเรียกอะไรวะโหนกแก้มผมก็เล็กกว่า
0: คุณต้องไปหาแว่นมาใส่ดิจะได้เหมือน
1: ไม่เอา นะครับมีบอกว่าเห็นไหมว่าต่างคนต่างเห็นต่างบางคนเชียร์แมนยูบางคนเชียร์สเปอร์เพราะว่าแมนยูมันทับถมเราเยอะ
0: เออ
1: ไม่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอะแต่ผมไม่หรือว่าผมมีความลอนดอนเกินไปวะผมก็
0: ไม่หรอกมันก็ไม่มีถูกมีผิดหรอกแล้วแต่ความ
1: ผมไม่ได้จริงนะผมไม่สามารถเชียร์สเปอร์ได้เลยอะได้เลยแบบอีอยู่ไม่ได้เลย
0: คือหมายถึงตัวทีมสเปอร์ใช่ปะไม่ได้ว่าแฟนสเปอร์ไปทำอะไรคุณ
1: ตัวทีมสเปอร์ไม่ใช่ไ
0: หมทำไมอ่ะ
1: คือแค่เป็นความรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นอาร์เซนอลมาทุกปีใช่ไห
0: ม
1: แล้วเราก็จะเห็นการบลัฟของอาร์เซนอลทุกปีอย่างแบบ
0: ช็อตถึงในอังกฤษนะ
1: เอออย่างช็อตแบบแจ็ควิลเชียร์แบบด่าตอนพาเลทอยู่ปีนึงที่ได้แชมป์เอฟเอคัพแล้วก็แจ็ควิลเชียร์ไปยืนด่าสเปอร์อยู่ว่าพุ่งไม่ได้อะไรเลยหรืออย่างตอนที่อาร์เซนอลไปพลาดอะไรสักอย่างแล้วแบบทวิตเตอร์ของสเปอร์ก็เบะก็เออมันก็เลยความรู้สึกว่าเราไม่สามารถอะไรกับสเปอร์ได้
0: ผมมาคิดในมุมว
1: ่
0: า
1: คือไม่ได้เกลียดนะแต่ให้เชียร์ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น
0: ผมมาคิดในมุมว่าสเปอร์ก็มอบ3แต้ม6แต้มให้เราทุกปีคุณจะไปเกลียดเขาทำไม
1: เขา
0: ก
1: ็
0: เออเขาก็ให้เราทุกปี
1: อะไรเข้าใจได้เข้าใจได้
0: ใช่ไหมคือเออถ้าเป็นไอ้บอลหมัดปีที่แล้วเนี่ยแบบโอ้โหมันแสบมันแบบตัดแต้มเราเนี่ยเออค่อยเกลียดผมมองในมุมนึงเนี่ยแมนยูเนี่ยปีที่แล้วผมเซ็งมากอะนั่งชนะเราถึงบ้านเราอะแบบโอ้โหเซ็งจัดวันนั้น
1: เอาเราก็ไม่ชนะเขาถึงโอลด์แทรฟฟอร์ดไง
0: อันนั้นเราป้นไงเราแบบบอกเลยว่า 1-0 แต่ว่าไอ้วันที่แพ้คาเอมิเรตเนี่ย
1: แพ้จริง
0: โอ้โหผมบอกเลยไอ้วันนั้น
1: อ
0: ะไอ้ดากูอะกูให้ยิง10รอบอะมึงไม่เข้าหรอกโอ้โหโคตรแขน
1: มีบอกว่าช่วยวิเคราะห์บอล3คู่พรุ่งนี้หน่อยครับ
0: เอามาดิเนี่ยเหลือ10นาทีไปเซียนคมอาจารย์คมใช่ไหม
1: มาเปิดมา
0: เดี๋ยวก่อนเอานี้ก่อนเอา
1: หมอแนะ
0: บราซิลญี่ปุ่นเอาใครบราซิล
1: ผมว่าคล้ายคู่วันนี้ครับเต็มที่แค่เบียดยังอิงบราซิลนิดหน่อยมีโอกาสต่อเวลาพิเศษคู่นี้นะ
0: วินิซิอุสยิงแน
1: ่วีบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าวินิซิอุสยิงอายาเซอุยดาก็ยิงอะ
0: แต่อายาเซพอเวลาเจอเซนเตอร์ดับแกเบียลมาเกาเยสกับมาควินย้อยมันจะไปไหนได้อะ
1: อ้าวแต่มันก็มีแค่2ตัวไงคุณเจอเคโตะนากามูระกับริซึโดอันทางซ้ายขวามันก็มีปัญหาเหมือนกันแบ็คก็ไม่ได้ดีบราซิลชุดเนี้ย
0: เดี๋ยวดูให้นะข้อมูลรอแป๊บเตะเที่ยงคืนเวลาโคตรดีนะคร
1: ับ เท่าที่ผมเช็คทาเกฟซักคุโบะยังไม่หายเจ็บนะครับ
0: ยิ่งเหนื่อยอีกอ่ะ
1: เ
0: ขาอาจจะเอาไอ้ไดจิกามาดะเล่นตัวบนเลย
1: อาจจะเล่นกลางคู่กับเอาธนากะเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าพอเล่นดีนะคู่นี้พอจับคู่กันกลายเป็นว่าเล่นดีมากเลย
0: คู่กลางจากพรีเมียร์ลีก
1: ยังมีคนบอกว่าเออร์ลี่ทำไมไม่เอาไดจิคาบดาเพราะว่าไดจิคาบดาจะเป็นฟรีเอเจนต์นะซัมเมอร์นี้นะครับ
0: บราซิลนี่แรงกิ้งฟีฟ่าอันดับ6ญี่ปุ่น18นะครับแล้วก็บราซิลผมมองว่าดีขึ้นเรื่อยๆคือเกมแรกกับโมร็อกโกนี่สองงอสังแง่เลยแล้วก็มาถล่มเฮติ 3-0 ถล่มสกอต 3-0 ผมว่าบอลอย่างเงี้ยน่ากลัวอันเช่เริ่มปรับได้แล้วว่าแบบเหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเกมแรกผมมองว่าให้จินตนาการเกมนั้นเหมือนเจอบราซิลได้เพราะว่าญี่ปุ่นเจอเนเธอร์แลนด์แล้วเกมเป็นรองแต่แค่ดีตรงที่ไม่แพ้
1: ผมเลยบอกมันจะคล้ายวันที่เจอกับเนเธอร์แลนด
0: ์
1: นะครับอยู่ที่ว่าใครคมกว่า
0: ส่วน
1: ก็เลยมองว่าออกเบียด
0: ส่วนไอชนะตูนิเซีย

0: 4-0เนี่ยนั้นภาพลวงตาเพราะต้องยอมรับว่าตูนิเซียมันแย่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยส่วนเจอสวีเดนน่ะผมก็มองว่าญี่ปุ่นไม่ได้เหนือกว่านะ
1: ใช่ๆ
0: ทั้งที่ตอนแรกหลายคนคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะชนะสวีเดนง่าย
1: ๆโอ้ยไม่วันนั้นสวีเดนดี
0: โอ้ยสวีเดนมาแต่ละดอก
1: วันนั้นกลายเป็นญี่ปุ่นด้วยซ้ำที่อยู่ดีๆก็
0: ไปรับ
1: ก็ไปเล่นเน้นรับ
0: พอโดนตีเสมอปุ๊บรับเลย
1: อยู่ดีไปถอดไม่ใช่อยู่ดีๆคือฝั่งสวีเดนเนี่ยอิสักเฮียนเจ็บแล้วอยู่ดีโคอิตาคุระก็เดินออกคือวิ่งออกคือผมก็งงว่าอ้าวมันเป็นอะไรวะไม่เห็นเป็นอะไรเลยอิสักเฮียนยังเห็นว่าเจ็บแต่โคอิตาคุระเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงจริงของญี่ปุ่นคือไม่รู้ว่าวันไหนไอเซวิดาจะคมไงคือเป็นไงว่ากองหน้าญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ได้พึ่งพาในวันไหนมันเงียบกริบเลยนะ
0: ก็คือบทพิสูจน์ไงว่าถ้าเกิดเขาเจอทีมระดับท็อปจริงๆอ่ะอย่างบราซิลแล้วอาเซอุเอดะยังยิงได้อันนั้นผมจะเชื่อแล้วว่าเขาเป็นกองหน้าระดับเกรด A
1: ใช่
0: แต่คืออ่ะถ้ายังแบบยังยิงไม่ได้ยิงได้แค่ตูนิเซียอย่างเงี้ยมันก็แบบหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อไงว่าแบบเก่งแบบระดับท็อปก
1: ็ผมว่าคู่นี้นะ
0: คู่ญี่ปุ่นบราซิลเนี่ยเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเกมที่แล้วเนี่ย2025คือปีที่แล้วญี่ปุ่นชนะบราซิล 3-2 เล่นในบ้านตัวเองอุ่นเครื่องแต่บราซิลเนี่ยครึ่งแรกนํา 2-0 แล้วครึ่งหลังไปพักตัวแล้วก็โดนญี่ปุ่นยิง3ผมเลยมองว่า
1: คุณไปนับเกมอุ่นเครื่องแบบนั้นไม่ได้
0: ไม่ผมก็เลยจะบอกว่ามันลวงตาไงว่าที่บอกว่าล่าสุดญี่ปุ่นอุ่นชนะบราซิลเนี่ยคือบราซิลเขาตัวไม่เต็
1: ม
0: คือวันนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างครึ่งแรกอ่ะคุณคิดดูดิหน้าเป้าเป็นมาร์ตินเดลลี่อ่ะด้านขวาเป็นลุยส์เอริเก้ของอินเตอร์
1: เก่งดิ
0: ด้านซ้ายอมีวินิซิอุสเพราะนั้นแบบแนวรับเนี่ยชุดนั้นเป็นฟาบิซิโอบรูโน่แนวรับที่เล่นในบราซิลอ่ะเล่นกับน่าจะเป็นแอดมิเนโรจับคู่กับเบราโดสำรองเปเช่อ่ะวันนั้นชัดเลยว่าวันนั้นเนี่ยบราซิลแบบผมให้ใช้คำว่า 70% เมื่อเทียบกับทีมชุดปัจจุบันเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะนั้นจะมาอาจจะมองได้ว่าอ่ะญี่ปุ่นชนะบราซิลแล้วในอุ่นเครื่องล่าสุดแต่คือบราซิลวันนั้นไม่ครบไงแต่ก่อนหน้านั้นน่ะ4ครั้งหลังสุดบราซิลชนะหมดปี2022ชนะ 1-0 ปี2017ชนะ 3-1 ปี2014ชนะ 4-0 ปี2013ชนะ 3-0 เพราะฉะนั้นน่ะชนะขาดด้วยส่วนใหญ่อ่ะ
1: คล้ายสกอตแลนด์ป่ะ
0: ใช่
1: มั้ย
0: ผมเลยมองว่า
1: การมันคล้ายสกอตแลนด
0: ์บราซิลชนะและขาดผมให้สัก 3-1
1: เอ้ย
0: ขาด
1: คุณดูถูกญี่ปุ่นขนาดนี้
0: โอ้โหคุณ
1: ผมว่า 2-1
0: แต่เห็นตรงกันว่าบราซิล
1: บราซิลแค่เบียดแต่มีมุมเสมอนะผมยังให้มุมเสมอไว้ด้วยนะเผื่อไว้
0: อ่ะผมไม่มองมุมเสมอเลยผมมองว่าบราซิลชนะอยู่ที่ว่าเยอะน้อยใน90นาที
1: ผมมองในเรื่องของความเป็นดราม่าเขาเรียกดราม่าเอพิโซดก็คือไม่แบบเขาเรียกไม่จบง่ายๆอะไรเงี้ยเหมือนคู่นี้เมื่อกี้แอฟริกาใต้กับแคนาด
0: า
1: จริงๆแล้วมันควรจะต้องไปต่อใช่ไหมว่าแต่อยู่ด
0: ี
1: ปุ๊บมันเอ้าหรือวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: แต่ผมมองในมุมว่าบราซิลแบบถ้านำแล้วมันมีตัวที่สวนกลับแล้วก็ยิงเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนคู่ตี3ครึ่งเยอรมนีกับปารากวัยเยอรมันอันดับ10 FIFA ranking ปารากวัยอันดับ41เยอรมันนี่นะที่แล้วเสียรางวัดแพ้เอกวาดอร์ 1-2 แต่ก็เข้าใจว่าเข้ารอบไปละแต่ก็ไม่ควรแพ้
1: คู่นี้ครึ่งแรกน่ะเยอรมันนํา 1-0 ครับแล้วก็
0: โดนตีเสมอ
1: ครึ่งหลังนี่จบ 4-1
0: 4-1 อะไร 2-1
1: ไม่หมายถึงว่าเจอปารากวัยไงนี่ผมฟันธงสกอร์ให้เลย
0: อ๋ออันนี้คือมองปารากวัยเลย
1: จบ 4-1
0: ปารากวัยนี่นะที่แล้วเสมอออสเตรียแบบซูเอีย 0-0 คู่นี้เจอกันมา2ครั้ง
1: โอ้บอลพี่น้องเลยปารากวัยออสเตรเลีย
0: เยอรมันชนะ1ตอนปี2002แล้วก็ปี2013เสมอ 3-3 คู่นี้ผมว่ายิงกันเยอะอารมณ์เหมือนตอนปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
1: จริงดิ
0: ใช่
1: ผมว่าจะเป็นเยอรมันคือเซามากกว่า
0: จริงเหรอ แต่เยอรมันไม่มีนิโก้ชอตเตอร์เบกแบบ
1: ไม่ต้องพักแล้วหรอกไม่ต้องทำงานหรอกใช้ทาคู่กับไอ้นี่ก็ได้แล้ว
0: ส่วนปารากวัยไม่มีโกเมสของไบตันติดโทษแบนเอาเดลาเต้เซนเตอร์ของ
1: สแตนแลนด์ได้มิเกลอัมเบรอนกลับมา
0: พ้นโทษแบน
1: ปารากวัยเกมนี้
0: ผมมองว่าเยอรมันชนะขาดเพราะว่าโจทย์มันต้อง2
1: ผมก็มองว่าเยอรมันขาด
0: 3-1 ป่ะ
1: ใช่ๆนะครับ
0: ปิดท้าย 8:00 วันพรุ่งนี้เนเธอร์แลนด์โมร็อกโกคู่นี้บอกเลยว่ามีต่อเวลาในมุมผมนะ
1: เราให้โมร็อกโก
0: เนเธอร์แลนด์อันดับ8
1: ผมมองว่า
0: แรงกิ้งโมร็อกโกอันดับ7
1: ผมมองว่าโมร็อกโกลูกเล่นเยอะกว่ามิติเยอะกว่าแล้วก็ความสดเยอะกว่า
0: ผมถามงี้คุณมองว่าเนเธอร์แลนด์กับบราซิลใครเคี่ยวกว่า
1: เนเธอร์แลนด
0: ์ใช่ไหมเอ้ยจริงเหรอ
1: จริง
0: ผมมองบราซิลเคี่ยวกว่าแต่วันที่บราซิลเจอโมร็อกโกบราซิลยังไปไม่เป็น
1: ผมเลยบอกไงคือ

0: ปีนี้ผมมองบราซิลค่อนข้างโบ
1: ๋เหรอ
0: ในเพราะว่าอย่างนี้มันมีสาเหตุก็คือปกติอะบราซิลจะเก่งไม่ใช่แค่คือในความเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงอะบราซิลมีทุกยุคแต่ยุคที่บราซิลเล่นไม่ดีเลยอะแล้วไม่เหลือตัวเก่งๆเลยจำได้ไหมยุคเฟสฮักโชอะ
1: โอ้ยนั่นแย่ยุคนี้เยอะ
0: ใช่แต่ยุคนั้นอะ
1: ยุคนี้ดีแล้ว
0: ยังไปได้ไกลพอสมควรเลยนะปัญหาของยุคนี้ของบราซิลคือตำแหน่งวิงแบ็กทั้งซ้ายขวาเลยดักลาสซานโตสแล้วก็ดานิโลเนี่ยเอาจริง
1: มันแก่แล้วไงดานิโล
0: ถ้าคุณไปเจอโมร็อกโกที่มีริมเส้นอย่าง
1: ดีอาร์ตไอไซบารี
0: ไซบารีอูนาฮีอะไรพวกนี้มันผมว่ามันยากมันเหนื่อยมันเหนื่อย
1: นัดที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็อัดตูนิเซียไป 3-1 โมร็อกโกอัดเฮติ 4-2คู่นี้เจอกันมา3ครั้งเนเธอร์แลนด์ชนะไป2แล้วก็โมร็อกโกชนะ1เจอล่าสุด2017เนเธอร์แลนด์เฉือนโมร็อกโก 2-1
0: ผมเลยบอกไงว่าถ้าเทียบแล้วอ่ะคือผมมองว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาจริงฮอลแลนด์เต็มนะเต็มทุกตำแหน่งนะขาดอย่างเดียวคือกองหน้าตัวเป้า
1: คือไม่ไงบล็อบบี้ไงแมนบล็อบบี
0: ้แล้วไม่คือพอมีแบบบล็อบบี้เข้ามาแล้วมันยิงได้จริงๆอ่ะมันก็เลยว่าผมว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลโอ้แบ็กซ้ายขวาฮอลแลนด์เก่งนะเว้ยดันเซดูนฟรีดยืนขวาแล้วก็ซ้ายเป็น
1: ใช้ฟานเดอร์เฟน
0: ใช้มิกกี้ฟานเดอร์เฟนแข็งเป๊กเลย
1: ผมมองว่าใน90นาทีกินกันไม่ลงอ่ะ 1-1 ต่อเวลาโมร็อกโกไม่แพ้ยิงจุดโทษซื้อยาซินโบโนบูโนบูโวนู
0: ผมว่าโมร็อกโกชนะ 2-1 คู่เนี้ย
1: ชนะใน90เลยเหรอ
0: โอ้โหเที่ยวผมว่าผมแต่โมร็อกโกจะเป็นแบบนี้โมร็อกโกชอบนะผมจะบอกว่าโมร็อกโกชอบบอลแบบฮอลแลนด์หมายถึงว่า
1: เปิดแรกไง
0: มาเถอะเดี๋ยวฉันล็อกเองเลย
1: บอกเลยว่าบูวัดดี้แม่งฉายแล้วเดี๋ยววัน
0: แล้วเล่นเน้นผลแล้วเล่นเน้นผลเดี๋ยวเขาดูได้นะแต่ก็ไม่ได้แบบดูถูกว่าฮอลแลนด์จะยิงไม่ได้เลยคุณก็ต้องดูว่าฮอลแลนด์เขาก็แข็งแกร่งอยู
1: ่เฮ้ยนี่เหมือนกันเลยเนี่ยบราซิลเยอรมัน
0: โมร
1: ็อกโกโอ้โหเฮ้ยวันนี้เสียงไม่แตกว่ะตามนั้น
0: อ้าวแต่อย่างวันนี้ผมบอกคู่นี้แค่เบียดก็เบียดจริง
1: ๆเค็มซะแล้วไปเค็มซะแล้วไปดีกว่าน
0: ะครับนี่เป็นทั้งหมดของไลน์ดินไลน์และบอลโลกครับหวังว่าจะแฮปปี้ดีกับค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออน

ราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ5นาฬิกา12นาทีสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้29มิถุนายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะตี5ถึง7โมงเช้ากับเรา2คนคุณจามรกิจเสาวภาคด้วยนะคะน้องโด้งค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ถ้าเข้ามาแล้วก็ทักได้เลยทางใต้ฝนตกใต้จังหวัดไหนคะพี่เดี๋ยวสักครู่ก่อนนะเช็คนิดนึงนะคะนครศรีไม่ตกไม่เจอกัน2วันใช่ค่ะมาเจอกันอีก5วันนะคะมาฟังข่าวฟังเพลงกันอ๋อกันตังเหรอคะพี่กันตังฝนเทลงมาทั้งคืนนะคะฟัง

0: มันน้ำมัน
1: อ๋อ
0: ก็สู้ๆนะคะก็ยอดพี่จรัญส่งมานะคะฝนยิกยางอีกแล้วโอ้โหเดินออกกำลังกายแล้วจ้าในบ้านนะคะพี่โชติกาเราตื่นเช้าขึ้นมาตีห้าเดินออกกำลังกายนี่อากาศกำลังดีเนาะพี่มานพพี่จำนงมาอยู่ห้วยยอดนะคะพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์สวัสดีค่ะพี่สมทรงโรจนวิชัยค่ะพี่สาวสุภัทราสวัสดีนะคะพี่หนูขำเพ็งพี่ปูกัญญรัตน์พี่พานจ้าพี่แขกสุทธิรัตน์นะคะส่งหัวใจมาหลายดวงเลยสำหรับเช้านี้นะคะก็รับหัวใจไปนะหลายดวงเช่นกันเนาะเนี่ยทักทายกันยามเช้าแฟนๆของคืนลูกทุ่งมหานครบางท่านที่ฟัง24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเราก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็สามารถติดตามได้ในช่วงตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเมื่อสักครู่ตีห้านะคะในเสาร์อาทิตย์เราก็จะไม่มีนักจัดรายการนะเราก็เปิดเพลงให้ฟังก็เพราะๆเลยเนาะสวัสดีพี่เวียงชัยแสงเลขนะคะมาแล้วจ้ามาตามนัดพี่ประสิทธิ์ผักแว่นนะคะพี่ยงยุทธเพชรคงพี่อิ๋วรักป่าอยู่ที่เนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณแดงขนมจีนมาแล้วค่ะน้องฉุยกันติยาพี่สมศรีปีชาตักยางอยู่ฝนไม่ตกอันนี้ที่นครนะฝนไม่ตกแต่ลมพัดแรงบ้านทุ่งไม้ไผ่พี่ประสิทธิ์นะคะป้าจงเลี้ยงหลานขี้ดื้อด้วยนะสวัสดีเช้ามันสดใสนะคะหลานขี้ดื้ออายุกี่ขวบแล้วคะป้าจงน่าจะโตแล้วนะเห็นป้าจงใช้นามสกุลนี้มาหลายปีแล้วนะคะหลานขี้ดื้อน่าจะโตแล้วนะคะถ้าขี้ดื้อเนี่ยน่าจะต้องเป็นผู้ชายไหมหลานใช่ไหมคะเรื่องหลานชุมพรไม่ตกเลยครับพี่หนูเล็กพี่อัมพรพี่คนสันโดษนะคะทักทายมาแล้วเนาะพี่คมคายค่ะพี่มนุษย์เอาหายโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยหายไปไหนน้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะวันนี้ใครที่จะโทรมาคุยก็022481366นะคะสวัสดีน้องด้งค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: กำลังทักทายแฟนอยู่มาแล้วมีฝนตกด้วยจริงๆหลายที่นะคะสวัสดีพี่อุยกินตับชื่อนี้นะรู้เลยเกิดยุคไหนพี่อุยกินตับบางขันฝนตกตัดยางไม่ได้อันนี้บางขันเนาะแต่ที่นี่จังหวัดน่านอากาศร้อนมากรอฝนจะทำนาได้หรือเปล่าเนี่ยดูสิความไม่สมดุลนะคะจังหวัดน่านร้อนมากอ่ะไม่น่าเชื่อเนาะนี่ส่งมาสองท่านแล้วเนาะน่านร้อนมากเขาบอกนะคะ
2: โหถ้าน่านไม่มีฝนสักหน่อยช่วงนี้นะโหคงจะเขียวบรรยากาศหมอกต่างๆเนาะครับผม
0: หัดใหญ่ฝนตกเหรอนะที่ไหนตกอีกเนี่ยหัดใหญ่ไม่ตกอ๋อนะคะโอ้พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนก็ที่นี่ร้อนแรงมากเมื่อคืนนี้นะคะเอาข่าวแรกไปเลยเมื่อ5ทุ่มนะคะเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลามีคนร้ายได้ทราบกลุ่มโล่งค่ะบุกปั๊มน้ำมัน PTสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงนอกนะคะก็คือยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ไล่พนักงานออกก่อนจะวางระเบิดไฟลุกท่วมปั๊มเลยค่ะลุง
2: โอ้โหอย่างในหนังเลยฮะอย่างในหนังเลย
0: ใช่คืออันนี้เขาไม่ได้เข้าไปยิงกราดนะแต่เขายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้พนักงานปั๊มเนี่ยออกหรือคนที่อยู่เนี่ยออกแล้วก็หลังจากนั้นก็เผาปั๊มวางระเบิดปั๊มนะคะเมื่อวานผู้ว่าราชการเมื่อคืนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอำเภอกุมกับสพเมืองนะคะลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองค่ะประสานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ภัยมากันหมดเลยนะคะก็เป็นชายชุดดำมาเป็นกลุ่มประมาณ6คนขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันมาถึงก็ยิงปืนขึ้นฟ้าประมาณ2

0: พื่อสร้างสถานการณ์และกดดันให้พนักงานรวมถึงประชาชนรีบออกจากพื้นที่จากนั้นก็วางระเบิดนะคะก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปก็ไปแป๊บเดียวระเบิดก็ดังสนั่นเลยนะคะจนกลายเป็นไฟไหม้ปั๊มไปเลยค่ะลุงก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD กับศูนย์พิสูจน์หลักฐานของยะลานะคะเข้าพื้นที่ไปเก็บอย่างระเบิดไปเก็บวัตถุระเบิดอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะเอามาเป็นหลักฐานในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายโอ้โหสุดแล้วนะ
1: ครับ
0: ทำไปเพื่ออะไรนี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่ยะลานะคะ6คน
1: ที่เขา
0: ชัดเจน
1: เขาคือตั้งใจเผาไม่ได้ตั้งใจจะไปชิงทรัพย์อะไรใช่ไหม
0: ใช่ตั้งใจมาวางระเบิดให้เกิดความเสียหายไม่อันนี้ไม่ทำร้ายคนแต่ถ้ากรณีอื่นๆเนี่ยเขาไม่สนเนาะมาถึงก็ยิงกราดหรือเผาหรืออะไรเลยเดี๋ยวนี้เขาไล่คนคือยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนอันนี้คือจุดประสงค์ก็ทำลายทรัพย์สิน
1: ครับ
0: ค่ะส่วนข่าวหน้าหนึ่งเรื่องผู้ว่าก็ชัดเจนนะคะทางกทมก็แถลงตอน 3:30 เนาะ
1: ครับผม
0: เด็กเรียกร้อยนะคะผลการเลือกตั้งก็คุณชัดชาติชนะแบบขาดลอยเลยนะคะคะแนนมากกว่าปี65นะ
1: คร
0: ับ คะแนนได้มากกว่าปี65แต่ว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่านะน้องไม่น่าเชื่อเนาะคนมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าปี65ปรากฏว่ามาใช้สิทธิ์แค่ 49.7% เองไม่ถึงครึ่งอ่ะ
1: ครับจากเดิมปี65เนี่ยสูงถึง 70.4% เนาะ
0: โอ้โหแต่ว่าคนไม่สนใจการเลือกตั้งหรือยังไงหรือว่าโคก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วว่าคุณชัชชาติจะได้ก็ไม่มาเลือกอย่างนี้หรอก็ไม่รู้นะคาดเดาไม่ได้เนาะคนมาใช้สิทธิ์แค่2ล้านคนเองอ่ะ
1: คนจะรู้สึกว่าโอ้เลือกไปชัดชาติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนจะคิดอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ก็ได้เหมือนเดิมก็ได้คนเดิมก็ไม่ต้องไปเลือก
1: เหรอแล้วประกอบกับชั่วโมงสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยผมไปอยู่ที่หน่วยด้วยนะตอนประมาณ4 โมงเนี่ยโอ้โหฝนถล่มฮะ
0: โอ้ฝนตกหนัก
1: แต่ฝนก็ถล่มชั่วโมงสุดท้ายนะก็ไม่รู้ว่าคนแล้วก็มีจริงๆนะคนที่วิ่งมาแล้วทันแล้วก็คนที่วิ่งมาแล้วไม่ทันเราวิ่งมาแล้วหีบปิดเนี่ยพอเจ้าหน้าที่5 โมงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเนี่ยออกไปยืนหน้าหน่วยแล้วก็บอกว่าขณะนี้เวลา17:00 นได้ทำการปิดหีบเลือกตั้งแล้วค่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครที่มาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เลยพี
0: ่แล้วพี่เขาไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวนี้เขาคือเขาเลื่อนเวลาจากเมื่อก่อนนะเขาปิดหีบ3:00เนาะจำได้เนาะ
1: โอ้ใช่
0: มาปัจจุบันนี้ปิดหีบก็5 โมงเย็นแล้วไปไหนมาถึงมาวิ่งกันตอน5 โมงเย็นเนี่ยนะ
1: เขาบอกว่าวันนี้เขาขายของ
0: เ
1: ขาขายของแล้วก็เพิ่งมาแล้วไอ้หน่วยที่ไปเนี่ยตรงโรงเรียนวัดเทพลีลาเนี่ยนะฮะเขามีการย้ายหน่วยด้วยย้ายมาจากตรงวัดจากตรงข้างหน้าแต่ก็จะมามันก็คงไม่เป็นข้ออ้างหรอกนะพี่นะก็คือเราบริหารเวลาพลาดนะเนี่ยพลาดก็คือพลาดนะครับแล้วฝนมันตกแบบโอ้โหตกแบบฟ้าร้องเลยนะพี่มันไม่ได้ตกแบบเปาะแปะนะฮะมันตกแบบกรุงเทพมันตกแบบตกหนักฟ้าร้องเลยชั่วโมงสุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะทำให้ส่วนหนึ่งคนก็เลยพวกที่กำลังจะมาพอฝนตกก็ไม่มาด้วยแต่อีกคนก็อาจจะคิดว่าอาจารย์ชัชชาตินอนมาอยู่แล้วไม่ออกมาใช้สิทธิ์หรืออย่างไรเนาะคือมันหายไปครั้งก่อนตั้ง 20% เนี่ย
0: ค่ะเนาะก็อย่างที่เราบอกว่าประชากรที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็น10 ล้านเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประชากรแฝงคือไม่ได้มีชื่อในทะเบียนราษฎรมีมาเลือกตั้งแค่2.2 ล้าน

0: ผู้มีสิทธิ์เนี่ยประมาณ4ล้านกว่าๆ
1: โอ้มาใช้สิทธิ์แค่2ล้าน2เท่านั้นเองก็คือว่าน้อยนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมานะคะก็กทม.ก็แถลงอย่างไม่เป็นทางการนะผลการนับคะแนนเมื่อวานนะคะคุณชัดชาติได้คะแนนสูงสุด1,444,914 คะแนนก็ 65.6% รองลงมาคุณมลิกาบุญมีตระกูลนะคะหมายเลข14ได้ 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนหมายเลข10 176,934 คะแนนหรือ 8% นะคะนะก็การเลือกตั้งก่อนหน้านี้ปี65นี่คือ70ใช่ไหม
0: ครับ
1: 70%
0: เลย
1: ค่ะโอ้โหนี่มารอบนี้ 49.7 ไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะ
0: อืม
1: นะคะถามว่าทำไมผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อวานท่านปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าจริงๆทั้งกกต.และกรุงเทพมหานครก็ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยนะก็เดี๋ยวไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถสรุปได้ว่าทำไมคนใช้สิทธิ์ลดลงนะคะแล้วก็ไม่ถึง 50% ด้วยนะคะอ๋อเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวคงจะต้องคือถ้าไม่มีการร้องเรียนอะไรหรือไม่มีการคัดก็น่าจะประกาศรับรองผลได้เลยภายใน30วันนี้แต่ถ้าหากมีการร้องเรียนหรือคัดค้านก็จะประกาศรับรองผลภายใน60วันตามกรอบกฎหมายนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คุณชัดชาติก็แถลงนิดหน่อยว่าก็ใช้ทีมเดิมในการบริหารแต่ว่าอาจจะสลับหมายถึงว่าทีมรองผู้ว่าทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นบอกว่าน่าจะใช้ทีมเดิมในการทำงาน
0: ครับก็เห็นท่านบอกว่าการได้ผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยไม่ว่าใครได้ก็เหนื่อยทั้งนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยรออยู่อีกเพียบเลยนะครับแล้วก็การได้เข้ามาสานงานต่อเนี่ยก็ต้องทำงานให้ประชาชนซึ่งเขาคาดหวังอยู่แล้วเนาะล้าน400,000กว่าคนมีคะแนนคนกรุงเทพคาดหวังนะว่า
1: ล้าน440,000ก็เยอะเยอะนะคะก็4 ปีข้างหน้าจะบอกว่าอะไรนะไม่ใช่หมูอ่ะไม่ใช่หมูนะคะแล้วก็ไม่มีบอกว่าไม่มีระบบอากงคุณชาติชาติพูดกันนะเมื่อวานนะคะ
0: ครับก็คิดดูว่าพอปัญหาใดๆก็ตามนะทุกเขตนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคนกรุงก็จะรู้สึกแล้วว่าอ้าวก็นี่4ปีแรกนี่ยังไม่ได้ทำนะต้องทำแล้วนะต้องปัญหานั้นต้องหมดไปนะอะไรแบบเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: อือ
0: ยังไงขอเป็นตัวแทนชาวประเวศให้ท่านจัดการเรื่องโรงกลิ่นจากโรงขยะหน่อยนะพี่นะโรงขยะอ่อนนุชเนี่ยก็เห็นท่านบอกไว้ว่ามันกำลังจะหมดไปนะก็ไม่รู้จะทำได้ในสมัยนี้ไหมนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะจะจบไปนะสำหรับเลือกผู้ว่ากทม.
1: เนาะก็
0: ส่วนนายกเมืองพัทยาก็มั่นใจคนเดิมเนาะคุณปรเมศนะครับนายกเบียร์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ก็ยังรักษาเก้าอี้เมืองพัทยาไว้ได้นะครับก็เอาชนะตัวแทนของพรรคประชาชนไปเช่นกันนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: นี่คือการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ค่ะ
0: จะรู้ว่าถ้าอีกหน่อยอนาคตนะฮะที่เขาบอกว่าผู้ว่าเนี่ยควรมาจากการเลือกตั้งดีหรือไม่ดีไม่รู้นะ
1: หมายถึงว่าทั่วประเทศใช่ไหม
0: ถ้าทั่วประเทศได้มีโอกาสเลือกผู้ว่าของแต่ละท่านเองอ่ะคุณผู้ฟังอยากเลือกผู้ว่าเองไหมหรือว่าเขาแต่งตั้งมาดีแล้วหรือยังไง
1: ก็เห็นมีรู้สึกจะเป็นพรรคประชาชนนี่แหละมั้ง

0: มีการแบบเผยเผยรณรงค์อยู่ว่าอยากเลือกผู้ว่า
1: ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้ง
0: ผู้ว่ามาจากเลือกตั้งไปเลยทั่วประเทศอย่างนี้หร
1: อมันก็ตัดระบบตัดระบบแบบเด็กนายเด็กนายอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะแล้วประเภทผู้ว่ามารอเกษียณในบางจังหวัดเจอแล้วปวดใจเลยนะฮะเคยเจอพี่นักข่าวประจำจังหวัดนครสวรรค์นะเขาบอกว่าโอ้โหจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะเป็นจังหวัดที่อาภัพจริงๆเขาว่าไง
0: โอ้จริงเหรอ
1: คือแบบจะอีกหนึ่งปีเกษียณก็จะก็อีกหนึ่งปีเกษียณก็จะเจอแต่ผู้ว่าแบบหนึ่งปีเกษียณน่ะแล้วเหมือนกับท่านมาทำงานเนี่ยมันงานมันก็พอจะทำโครงการนู้นโครงการนี้เดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วทิ้งไว้คนต่อไปมาแต่มันจะสารต่อหรือไม่สารต่อไม่รู้ละเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วอะไรแบบนี้ถ้าไม่ได้เจอผู้ว่าแบบรุ่นใหม่ไฟแรงนี่ก็นะก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะนะไปรับสายกันหนึ่งสายก่อนนะคะมาแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณหน่อยเหรอคะ
2: ใช่ครับคุณสีคุณ
1: สวัสดีครับ
0: พี่หน่อยมีนบุรีนี่เองเชิญค่ะ
2: ครับคุณสีคุณต้องเคยมีคนแอบจ่ายค่าผ่านทางให้ไหมโดยที่เขาไม่บอกชื่อไม่บอกอะไรเลย
0: เขาจ่ายให้ยังไงพี่ไหน
2: อินโฟ
0: พี่หน่อยเข้าอินโฟแล้วพอจะไปจ่ายมีคนจ่ายให้แล้ว
2: ใช่
0: เขาอาจจะ
2: ใจใหญ่มาก
0: แต่ผ่านไปกี่ด่านนะคะพี
1: ่อยากมีอยากมีคนจ่ายให้อ่ะทำไมพี
0: ่มันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
2: เหตุการณ์แบบนี้เริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้ว
0: จริงๆผม
2: ไม่ได้ว่าเขานะครับผมก็อยากจะขอบคุณเขาด้วยนะครับก็คืออยากจะขอบคุณผ่านรายการนี้แหละผมว่าคนที่จ่ายให้ผมต้องฟัง95เพราะว่าในรถผมอ่ะเปิด95ทุกวัน
0: ค่ะ
1: โอ้หมายถึง
0: แล้วยังไงคะพี่
1: ขับแท็กซี่เลยเห็นไหม
2: ใช่ครับผมขับแท็กซี่ครับ
0: แล้วจ่ายให้ทุกวันเหรอพี่หรือว่าครั้งเดียว
2: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับคุณสีตั้งแต่เดือนที่แล้วผมขับแท็กซี่ผมจะต้องขึ้น M4 ทุกวันใช่ไหมครับ
0: อยู่ทุกวัน
2: ใช่ครับใช่ครับพอผมขึ้นไปปั๊บอย่างวันเนี้ยยอด90บาทใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: พอวันถัดไปยอดผมจะหาย
0: เป็นคนทิ้งจ่ายไปเรียบร้อย
2: ใช่ครับ
0: มันคืออะไรอ่ะ
2: ผมโทรเข้าไปถามใน M4 แล้วนะครับเขาบอกว่ามีคนเข้ามาจ่ายบัญชีเนี้ย
0: ให้ทุกวัน
2: ทุกรอบจากวันถัดไปที่ผมขึ้น
1: แล้วพี่หน่อยพอรู้ไหมว่าคนนั้นเป็นใครเป็นผู้โดยสารที่เคยมาขึ้นกับเราหรือยังไง
2: อันนี้ครับคุณด้งคือประเด็นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมก็ตรวจสอบไปทาง M4 แล้ว M4 บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เช็คที่มาของเงินครับ
0: เช็คไม่ได
2: ้เช็คไม่ได้ครับเขาไม่มีสิทธิ์เช็คที่มาของเงินรู้แต่ว่าจ่ายวันนี้เวลานี้เท่านี
1: ้
2: เพราะว่าในระบบ M4 อ่ะเขาไม่ต้องมีบัญชีเขาแค่ดูทะเบียนรถแล้วก็ใส่หมายเลขทะเบียนรถมันค้นหาได้เลยใช่ไหมครับ
1: เออใช่ใช่ใช่ใช่
2: แล้วเขาก็จะจ่ายเป็นบาร์โค้ดQR โค้ด
1: ใช่ครับใช่
2: คือผมงงมากครับว่าทำไม
0: เขาจ่ายให้เราไปทำไมเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่
1: แล้วคุณสีโดยที่ว่าเขาจ่ายเพื่อแบบเขาช่วยแบ่งเบาเราหรือว่าเขาไงเขาเห็นใจเราหรือว่าไงที่คิดไว้ที่คิดว่า
2: ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับผมว่าเขาอาจจะมีแบบ
1: กัลยาณมิตร
2: แบบว่าความ
1: กัลยาณมิตร
2: ที
1: ่
2: ดีกับผมนะครับ
0: โอ้แฟนหรือลูกหรือเปล่าพี่หน่อย
2: ไม่ใช่ครับผมถามหมดแล้วครับ
0: พอถามแล้วใช่ไหม
2: ผมถามหมดแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผมครับ
0: หรือว่า
1: ต้องเป็นเขาจ่ายต้องเป็นคนที่ผมว่านะเคยนั่งแล้วก็
0: อาจจะของเขาหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายเลขทะเบียนใน M4 ที่จะจ่ายในบัญชีผมได้ก็คือต้องกรอกหมายเลขทะเบียนรถผมไปใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: ถึงจะจ่ายได
0: ้

0: โอ้งงมาก
1: แล้ว
2: คงงงมาก
1: ให้ไปประมาณเท่าไหร่พี
0: ่ตรงเนี้ยเราไม่ผิด
2: คุณเขา
0: ตรงเนี้ยเราไม่ผิดแต่ว่ายังงงอยู่ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรใช่ไหม
2: นี่แหละครับนี่แหละครับคือประเด็น
1: พี่หน่อยเขาขายให้เราไปประมาณ400 บาทอ
0: ย่างเดียวเลยอย่างเงี้ย
2: ผมก็เลยคิดว่าผู้โดยสารคนเนี้ยจะต้องฟัง95ครับผมก็เลยต้องขอบคุณเขาเนี่ยผ่านทางนี้เลยครับไม่มีทาง
1: ของคุณเขา
2: เด็ดขาด
1: บางทีเขาอาจจะอยากจะช่วยแบ่งเบาช่วยแบ่งเบาภาระเราเนาะ
2: ใช่ครับเขาอาจจะเห็นแบบแท็กซี่จนๆอย่างผมนะครับเขาก็เลยอยากช่วยอะไรนี
1: ้เขาจ่ายให้เรามากี่บาทนะคะพี่ได้ลองเคย
0: ทุกวันเหรอพี่วันละกี่บาทวันละ60 บาททุกวันเหรอคะ
2: บินเมื่อวานนี้ที่จ่ายไป210 บาท
0: ฮะแล้วพี่เขาจ่ายวันละกี่รอบ
2: หลายรอบอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าส่งผู้โดยสารที่ไปสนามบิน
0: ไอ้เราก็คิดว่าไปกับแค่รอบเดียวไปกับ60 บาท
2: แล้วเป็นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับ
0: โอ้โห
2: ที่ผมรับเลยนะคุณสีเป็นพันแล้วครับก็จ่ายให้ผมอ่ะ
1: โอ้เป็นพันแล้วเหรอ
2: ใช่ครับแล้วก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ย
0: ผมไม่แน่แล้ววันนี้เขาบอกเขาวันนี้โอ้รู้ตัวแล้วไม่จ่ายดีกว่า
2: ไม่เอา
0: ไม่อยากให้จ่ายต่อที่อย่างนี้ด้วย
2: ไม่ใช่ครับคือเขาต้องเป็นคนผู้โดยสารที่แบบขึ้นรถผมแน่นอนแต่ผมก็ไม่รู้จุดประสงค์เขาไงครับคุณสีผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
0: ก็อยากช่วยนั่นแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่คือถ้าเขารู้สึกว่าเขาจ่ายแบบไม่จ่ายผิดคันหรืออะไรก็คือเขาอยากช่วยถ้างั้นอ่ะ
2: ผมก็กังวลใจนะครับผมก็กังวลใจว่าจุดประสงค์คืออะไรเนาะ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้โชคดีจังเลยเจอกัลยาณมิตรที่ดีถ้าอย่างนั้นนะ
2: ใช่ผมว่าผมโชคดีนะฮะเพราะว่าผมก็โทรไปเช็ค M4 หมดแล้วว่าเอ๊ะเราเช็คได้ไหมว่าเป็นของไทยอะไรเงี้ยเราจะได้โทรไปขอบคุณเขาได้อะไรได้
0: ค
2: ่
0: ะเช็คไม่ได้แต่รู้ว่ามีจ่ายแล้ว
2: มีจ่ายแล้วมีใบเสร็จในบัญชีผมเรียบร้อยเพราะใบเสร็จมันจะต้องขึ้นในบัญชีเราใช่ไหมครับเวลาจะเราจ่าย
0: ใช่
1: เมื่อวานผมก็เพิ่งจ่ายไปเนาะมันใส่ทะเบียนรถ
2: ผมก็จะกดจ่ายในแอปของผมปกติเลยครับอย่างผมวิ่งมา
0: พอจะจ่ายปุ๊บเอ้ามีคนตัดหน้าไปเรียบร้อย
2: ใช่ผมเพิ่งรู้เมื่อเดือนที่แล้วครับเขาจ่ายมาเป็นเดือนแล้วผมว่าเอ้าก็ต้องหายไปไหน
0: โอ้โหพี่หน่อยก็เอาค่า M4 หยอดกระปุกดูว่าเท่าไหร่ต่อเดือนเนาะ
2: เยอะนะครับ
1: ช่วยแบ่งเบาเยอะเลยนะ
2: ผมวิ่งแท็กซี่เนี่ยมันมีคนที่แบบเข้าไปสนามบินอะไรบ่อยครับผมวิ่งเกือบทุกวันบินมันก็จะเยอะอยู
0: ่ค
1: นฟังไม่ฟังแล้วเจอผู้โดยสารอย่างนี้อยากจะเจอแบบพี่หน่อยบ้างจังเลยอ่ะ
0: เจอคนใจดีนะฮะ
2: คุณลงก็มาลองขับแท็กซี่ดู
1: ถ้าเขาฟังอยู่ถ้าเขาฟังอยู่ฝากอะไรถ
2: ึงเขาอีกผมขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะปลอดภัยค่ะ
2: ครับผม
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ็ทุกคนนะคะอย่างนี้ก็หลายคนบอกว่าเพิ่งกลับมาฟังไหวหลังจากที่อดีตแม่ทัพภาคที่สองร้องนะคะปัจจุบันนี้ท่านบวชอยู่ใช่ไหมคะน้องรุ่งเนาะ
1: อ๋อครับผม
0: เออท่าน
1: อ๋อท่านร้องเพลงนี้ไว้ใช่ไหมท่านชอบร้อง
0: ใช่ท่านร้องเพลงนี้ไว้เพราะว่าท่านก็ชื่นชอบพี่มนแคนไปที่ไหนก็มีคนอยากให้ร้องเพลงของมนแคนแม่ทับกุ้งก็เลยร้องเพลงนี้บุคคลก็เลยบอกว่าเข้าไปดูใน YouTube นะคะกลับมาดังอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตามมาฟังเพราะว่าแม่ทับกุ้งร้องเพลงนี้ค่ะปัจจุบันท่านบวชอยู่ที่ภาคอีสานเนาะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวกันต่อนะคะเรื่องของเกี่ยวกับมีการติดตามเรื่องของการที่คือกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐอ่ะเขาไปดูรั้วกั้นเขตแดงค่ะลุงคือมันมีเรื่องดราม่าของกรรมธิการชุดนี้ก็คือนำโดยคุณมนเทียนสงประชาประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะคะคือเนื่องจากไปลงพื้นที่ที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีที่นั่นเนี่ยเขากำลังสร้างรั้วถาวรชายแดนไทยกัมพูชาอยู่

0: นะคะไปดูความคืบหน้าบริเวณหลักเขตแดนที่52ไปถึงก็มีผู้บังคับการผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะคะรายงานสถานโครงการว่าปัจจุบันเนี่ยคืบหน้าไปแล้ว45%อันนี้ก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะที่ดำเนินการทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงอธิปไตยของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการ JDC กรรมธิการเขตร่วมไทยกัมพูชาที่มีการสำรวจแล้วปักปันนะหมุดหลักเขตไปเรียบร้อยแล้ว166จุดนะคะครอบคลุมระยะทาง 8.3 กิโลเมตรก็ประสานแจ้งแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมาตรวจสอบพื้นที่เพื่อยืนยันความโปร่งใสและก็สร้างความมั่นใจต่อประเทศเพื่อนบ้านอันนี้คือไม่มีปัญหาแล้วสามารถที่จะระบุชัดแล้วว่าเขตไหนเป็นของใครอย่างนี้ค่ะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังทีนี้มันจะมีช่องว่างของกำแพงบริเวณหลักเขตแดนที่52เนี่ยก็ตรงนี้เขาบอกว่าหลักเขตนี้สร้างขึ้นตามส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสซึ่งถือว่าจุดนั้นเป็นสมบัติร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาสาเหตุที่ต้องเว้นช่องเอาไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการทางเทคนิคของ JBC ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวในอนาคตจะมีการติดตั้งเป็นแผ่นบานพับเปิดติดเอาไว้ครอบบริเวณหลักเขตเพื่อให้คณะกรรมการ JBC สามารถร่วมกันตรวจสอบหลักเขตได้สะดวกยืนยันว่าเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะไม่มีการเว้นช่องว่างแล้วก็หลักเขตแดนยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างครบถ้วนค่ะเมื่อวานนี้ก็ชี้แผนที่กันให้ดูว่าทำกันแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเขาทำเป็นกำแพงคอนกรีตทึบสูง 4.3 เมตรตรงนี่ค่ะแล้วติดตั้งรั้วเลือดหนามไว้ข้างบนด้วยนะตอนนี้แบ่งการก่อสร้างเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยทำหลักที่52ถึง54ก่อนและระยะที่2 54ถึง59ก็คืบหน้าสร้างถนนก็พื้นที่ไปแล้วกว่า600เมตรค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ตรงจุดนี้เขาบอกว่าจะเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้าใจและก็ลดผลกระทบในพื้นที่ได้เพื่อที่จะให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีในอนาคตต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่ดีไงความสัมพันธ์มันยังไม่ดีแต่ก็สร้างไปก่อนนะคะก็ระยะทาง 8.3 กิโลเมตรค่ะโอ้สูงมากเลยนะคะเนี่ย
1: ค่ะแล้วที่มันเป็นดราม่าเพราะอะไรนะพี
0: ่มันเป็นดราม่าว่าทำไมต้องเว้นช่องว่างเอาไว้ก็หน่วยงานที่สร้างก็คือต้องเป็นหน่วยฐานช่างอะเนาะทีนี้เว้นช่องว่างไว้ทำไมตรงบริเวณหลักเขตแดนที่52นะคะทหารก็เลยชี้แจงว่าเว้นเอาไว้เนื่องจากกระบวนการทางเทคนิคของ JDC ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ก็เดี๋ยวอาจจะติดตั้งเป็นบานพับอย่างที่ว่านะคะเปิดปิดให้ได้ก่อนครอบเอาไว้ก่อนก็เลยยังไม่ได้สร้างตรงนั้นคือหมายความว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าเว้นไว้เดี๋ยวเขมรจะข้ามมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไง
1: มันก็จะกลายเป็นเหมือนจุดฟันหล่อที่แบบว่าเอ้ยใช่ไหมจะมีปัญหาตรงจุดนั้นแหละจุดที่เว้นนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่นะคะก็ทำซะแบบโอ้โหดูสิอะไรก็รอดไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรค่ะตรงจุดนี้ที่ก็สร้างได้มันเป็นพื้นที่แบบไม่ได้เป็นแบบภูเขาป่าทึบอ่ะก็สร้างได้ก่อนเนี่ยค่ะก็ดีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบมาทะเลาะ กันในภายหลัง
1: เนาะครับไม่รู้ว่าแนวรั้วนี่จะสามารถยาวไปได้ขนาดไหนยังไงเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนนะ8กิโลกว่า
1: 8กิโลกว่า
0: ค่ะหลายคนก็มองบอกทำไมมันน้อยจังน่าจะสร้างไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวก่อนทหารก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกก็จะสร้างไปเรื่อยๆนั่นแหละ
1: เชื่อว่าคนในพื้นที่ก็ยินดีแล้วก็พร้อมเลยนะ
0: ใช่
1: ไอ้มันก็เหมือนเป็นเส้นแบ่งเขตชัดเจนไปเลยถ้ามีแนวรั้วนะ
0: คร
1: ับค่ะนี่ก็ต้องมาถกเถียงกันอีกว่าเขตไหนของใครอย่างไร
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่นะครับพี่นะฮะคนที่ทำอาชีพเก็บค่าน้ำประปาเนี่ยก็หลอนเหมือนกันนะครับ

0: นะเจอคนเอามีดไล่ฟันนะเจอคนเอามีดไล่ฟัน
1: ไม่ได้ไปยกมิเตอร์นะไปเก็บค่าน้ำ
0: ใช่ไม่แค่แบบว่าเป็นคนเก็บนะยังไม่ได้ว่าไปยกเขานะนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่เชียงใหม่นะฮะปรากฏว่าไปเจอคนสติไม่ดีน่าจะเกิดจากการเสพยาจนหลอนแล้วนะครับพี่จนหลอนแล้วนะฮะชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ขอความช่วยเหลือกับตำรวจมานะครับที่สภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีชายหลอนยานะครับเจออย่างนี้ก็เราก็หลอนเหมือนกันนะเขาหลอนยาเนี่ยแต่เราหลอนเขานะฮะถือมีดยาวประมาณฟุตหนึ่งนะครับไล่ฟันชาวบ้านไปแล้วนะสองคนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตรวจมิเตอร์น้ำก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เขาไปจดเลขอ่ะจดเลขมิเตอร์เพื่อเตรียมที่จะออกบินน่ะนะครับระหว่างยืนคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับถูกชายหลอนยาคนนี้นะฮะเอามีดเข้ามาฟันเข้าที่หัว
1: โอ้โห
0: นะครับหลังจากนั้นก็เลยเนี่ยฮะชาวบ้านก็เลยตกใจแล้วก็รีบแจ้งตำรวจก่อนที่เขาจะคลั่งอะไรอาละวาดเอามีดไปไล่ฟันคนอื่นต่อนะครับทุกคนก็รีบกลับเข้าบ้านปิดประตูเงียบกริบเลยนะฮะหลังจากที่ชายคนนี้ยังเดินอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับจนกระทั่งตำรวจมานะครับก็มีการเรียกกู้ภัยมาสมทบด้วยนะครับก็ตะคุบตัวนะครับชายคนนี้นายสมสิทธิ์นะครับโอ้โหนะครับก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลแม่อ่อนครับ
1: โอ้โห
0: นะก็บอกว่าคนที่โดนฟันเนี่ยเย็บไป5เข็มนะครับพี่เคาะร้ายจริงเลยเดินจดมิเตอร์อยู่ดีๆเจอคนคลั่งยาเสพติดในหมู่บ้านแบบนี้นะฮะ
1: ก็
0: เย็บไป5เข็มหมกทีนี้เนี่ยโหจะเข้าไปชุมชนไหนนี่ต้องดูให้ดีนะโดยเฉพาะเนี่ยพี่เขาบอกเลยนะโหเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้ามานี่เนี่ยยังหลอนอยู่เลยไม่อยากเข้าเลยชุมชนนี้หมู่บ้านเนี้ยไม่กล้าเข้าอ่ะกลัวเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กลัวจะไปเจอคนหลอนคนนี้อีกนี่ยังไม่ได้เอาเขาไปบำบัดนะเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพรับไปนะพี
1: ่เออ
0: เนี่ยก็ยังปล่อยให้อยู่ในหมู่บ้านนะ
1: ค
0: ่ะผู้ใหญ่บ้านช่วยด้วยแล้วกันนะครับผู้ใหญ่บ้านต้องเอาตัวไปเอาตัวออกจากชุมชนก่อนนะครับแบบนี้น่ากลัวครับ
1: ญาติยศไม่มีใช่ไหม
0: ครับผม
1: โอ้โหเยอะค่ะยังมีอีกแบบเนี้ยอีกเยอะเยอะแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: ตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ต้องทำยังไงมันไม่หมดอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ต้อง
0: ก็คือเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็มาใช่ไหมมาเสร็จก็เอาตัวไปทำตามขั้นตอนตรวจฉี่ตรวจหาสารเสพติดเอ้าฉี่ม่วงก็มีนะรู้ต้องรู้เป็นฉี่ม่วงล่าสุดปล่อยตัวแล้วอ้าวชาวบ้านบอกเอาคือตำรวจเขารู้เอาไปไหนอะพี
1: ่ล่าสุดปล่อยตัวแล้ว
0: เออล่าสุดเดี๋ยวปล่อยตัวออกมาแล้วอ่ะทั้งที่ตรวจฉี่แล้วฉี่ม่วงด้วยนะครับนี่ชาวบ้านบอกผวากับชายคนนี้เหลือเกินเออไม่กล้าเข้าไปในซอยนี้แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คนจดมิเตอร์โดนใช่ไหมนี่คนตัดหญ้าเนี่ยจะเข้าไปตัดหญ้าบ้านข้างๆเขาเนี่ยมีคนจ้างไปตัดหญ้าแทนที่จะได้เงินกะว่าถ้าไปตัดหญ้าวันนี้ก็ต้องได้ละ200 300ค่าแรงก็ไม่กล้าเข้าก็ไม่ได้เงินอีกเพราะว่ากลัวเข้าไปอยู่ข้างบ้านแล้วเดี๋ยวเกิดเสียงเครื่องตัดหญ้ามันดังหมอนี่ไม่พอใจออกมาเอามีดไล่ฟันเขาอีกเขาก็ไม่กล้าไปเนี่ยคนในหมู่บ้านก็บอกเนี่ยแทนที่จะได้เงินก็ไม่ได้เพราะว่ากลัว
1: อืม

0: ัวหนุ่มข้างรายนี
1: ้โอ้โหนี่เดี๋ยวนี้เม็ดละ18 บาทน้องดง
0: โอ้โห
1: ยาเสพติดเม็ดละ18เมื่อวานที่สายสืบของบชน.ลงพื้นที่หาเบาะแสกลุ่มผู้ค้ายาแถวทุ่งครุนะคะคือประชาชนแจ้งมานั่นแหละว่าไอ้พวกหัวจ่ายรายนี้เนี่ยเขาเรียกหัวจ่ายนะแอบยัดยาเสพติดเอาไว้ในลูกชิ้นทอดลูกชิ้นลักบี้นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบดูก็ปรากฏว่าเอ้ยเจอจริงๆเป็นร้านขายลูกชิ้นทอดอยู่ในแถวสุขสวัสดิ์ขายยาบ้าในราคาเม็ดละ18 บาทแล้วพ่อค้าเนี่ยอำพรางอยู่ในร้านขายลูกชิ้นอายุก็ไม่ใช่น้อยนะชื่อนายต่ออายุ46มีหมายจับอยู่2 หมายนายต่อนี่นะคะตำรวจก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มก็ตกใจคือภายนอกก็เหมือนร้านค้าร้านขายลูกชิ้นเล็กๆอยู่ในห้องแถวประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลสลับซับซ้อนเหมือนลังปวกเลยตำรวจบอกนี้นะก็ไปค้นบ้านห้องแถวที่ว่านี้นะคะเจอทั้งยาบ้าและยาไอซ์ค่ะด้านหลังมีโซฟามีอุปกรณ์จัดให้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีสะพานไม้เลี่ยงเจ้าหน้าที่นะเชื่อว่าเพื่อบริการให้ลูกค้าหลบหนีข้ามฝั่งคือพอเข้าร้านขายลูกชิ้นเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแบบโอ้เนี่ยตำรวจใช้คำว่าข้างในเนี่ยเป็นบ้านสูง3 ชั้นซับซ้อนคล้ายลังปลวกนะเขาใช้คำนี้มีโซฟาและอุปกรณ์การเสพเตรียมให้นี่แล้วก็ภายในห้องโถงใหญ่ในบ้านเนี่ยเจอตู้ม้าไว้บริการลูกค้าที่มาเสพยาแล้วก็เจอพ่อของนายต่อแสดงตัวว่าเป็นคนดูแลตู้ม้าดังกล่าวแล้วก็พอไปตรวจสอบทั้ง2 พ่อลูกนะคะโอ้โหมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี55ปี60ปี66ปี69ปีนี้2 ครั้งนะคะก็ยังไม่เข็ดไม่อะไรเลยดูสิปัจจุบันขายยาบ้าเม็ดละ18 บาทให้หลับกับลูกค้าเนี่ยถามว่าอายุประมาณนี้แล้วเนี่ยลูกชาย46ทำไมถึงยังไม่เลิกเพราะว่ามีหมายจับก็เยอะติดคุกมาก็บ่อยก็บอกว่ารายได้ไม่พอใช้ยอมรับว่าวันนี้โชคดีที่โดนจับเพราะว่าตั้งใจจะเลิกขายแล้วมีลูก9 เดือนถ้าเป็นปกติจะสั่งซื้อมาเสพทีละ300-500 เม็ดก็คือเสพเองด้วยเชื่อว่าเป็นบุญที่คิดจะเลิกเพื่อลูกเพราะลูกอายุ9 เดือนส่วนบ่อแสการยัดยาบ้าในลูกชิ้นนั้นยืนยันว่าไม่ได้แอบยัดเชื่อว่าตัวเองถูกที่โดยคนไม่หวังดีกับธุรกิจเขาว่าอย่างนี้นะแต่ยอมรับว่าถูกโดนติดคุกมาแล้วหลายครั้งสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายละในต่อบอก
0: ครับ
1: ก็มีขอบคุณตำรวจด้วยนะบอกโชคดีละที่โดนจับสักทีอ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านั้นทำไมพี่ถึงไม่เลิกพี่ถึงไม่อะไรว่างงเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะค่ะ
0: ขายลูกชิ้นแล้วเดี๋ยว
1: มีกลยุทธ์การขายเดี๋ยวนี้ใช้ตู้ม้านะเกื้อหนุนการขายไปพร้อมกันแล้วก็ทำให้ร้านขายลูกชิ้นเนี่ยกลายเป็นจุดแพร่กระจายยาเสพติดในพื้นที่อย่างเร็วค่ะลุง
0: ครับผมโอ้โห
1: ประมาณว่าคนมารับยาก็คือมาซื้อลูกชิ้นนั่นแหละแล้วก็ยัดเข้าไปในลูกชิ้นวิธีการขายของนายคนนี้
0: ครับสารพัดรูปแบบ
1: เนาะที่จะมียังไม่หมดหรอก
0: ครับผม
1: เพื่อถูกค่ะไปพักกันก่อนเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์

0: ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลฟ์กิ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

6นาฬิกา12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะหัดใหญ่ฝนไม่ตกค่ะนะที่ไหนบ้างที่ฝนไม่ตกนะคะก็หลายที่อยู่นะฝนก็จะเหมือนน้อยลงจากช่วงกลางเดือนนะคะกับช่วงปลายเดือนนะคะก็ประมาณนี้เนาะทักทายทุกท่านนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาชั่วโมงที่2กับข่าวบันเทิงโด่งวันนี้มีเรื่องของความคึกคักเมื่อวานนี้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนบันเทิงออกมาใช้สิทธิ์กันก็บอกว่าโอ้โหนะคะหน่วยเลือกตั้ง

0: คักเลยอย่างพี่เบิร์ดทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะคะก็ต้องมีนักข่าวไปรอที่บ้านแกน่ะ
1: ซอยวัชิรธรรมสาธิตใช่ไหม
0: วัชิรธรรมสาธิตตลอดนะสุขุมวิทอ่ะสุขุมวิท101เน
1: า
0: ะ
1: จำได้ว่ามีเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วพี่8กุมภาพี่แกอยู่เมืองนอกแกไปอยู่เมืองนอกช่วงวันเลือกตั้งใหญ่ที่แกลงไว้ว่า
2: จะไม่เจอกันนะแฟนๆ
0: จะไม่เจอเหมือนแกไปเลือกตั้งนอกเขตใช่ไหมเลือกตั้งเล่นหน้า
1: ที่ต่างประเทศ
0: ใช่ไปสวิตเซอร์แลนด์
1: แต่ว่าเมื่อวานพี่เบิร์ดมาแล้วครับเมื่อวานพี่เบิร์ดคัมแบ็กกลับมาแล้ว
0: ใช่แต่ว่ามาในแบบในแบบฉบับที่หลายคนน่าเป็นห่วงพี่เบิร์ดมากเลยเพราะว่าสะพายแขนมาเออสะพายแขนมาเลือกตั้ง
1: พี่เขาเรียกอะไร
0: ฮะ
1: เขาเรียกอะไรใส่เฟือกเหรอ
0: เฟือกอ่อนเออแล้วก็พี่เบิร์ดบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอจากรามาไอออกมาข้างนอกวันแรกได้ก็เกิดเหตุจากคอนเสิร์ตปีที่แล้วคุณหมอบอกว่าพี่เบิร์ดอ่ะเป็นฉีกขาดเพราะพี่เบิร์ดล้มซ่ามากไปหน่อยคุณหมอไม่ให้ซ่าครับวันนี้คุณหมอบอกว่ามาแล้วให้พูดให้น้อยที่สุดวันนี้ก็พยายามประคองมาให้ได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตั้งถามว่าดูวิสัยทัศน์นโยบายยังไงพี่เบิร์ดบอกว่าใครพูดเก่งทำเก่งหรือใครพูดเก่งอย่างเดียวแต่ไม่ทำพี่เบิร์ดคาดหวังว่าสิ่งที่แล้วมามันแก้ไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงหน่อยละกันนี่เตือนผู้ว่าไม่รู้ละใครแล้วก็บอกว่าตอนนี้กทมจุดที่อยากแก้ที่สุดคืออะไรตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคนอายุเยอะขึ้นตึกก็อายุเยอะขึ้นคอยดูเรื่องตึกด้วยอ๋อหนูพี่เบิร์ดเป็นห่วงตึกนะที่เหมือนกับสตง.อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องถนนหนทางก็มันเก่าแก่แล้วอย่างพื้นที่สีเขียวนักข่าวก็ถามนำว่าต้องพัฒนาเรื่อยๆไหมสนใจหรือเปล่าพี่เบิร์ดบอกว่าดีครับอะไรก็ทำที่ทำไปมันก็ดีนะคะแต่ว่าอยากฝากอะไรถึงคนใหม่อยากให้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษหมายถึงผู้ว่าคนใหม่เนาะพี่เบิร์ดบอกว่าใครก็ตามที่ได้เป็นผู้ว่าขอให้รักพวกเรารักท่านครับแล้วก็ถามว่าโอเคไหมเนี่ยพี่เบิร์ดมาเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพจังเลยพี่เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะหายให้เร็วที่สุดหมอบอกว่าหน้ารูรูที่ว่าคืออะไรรูคือคณะแพทย์จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธใช้กล้องส่องเข้าไปดูว่ารูตรงไหนมันเสื่อมซ่อมแซมได้บ้างก็ซ่อมแซมซะหมอบอกว่าเราต้องใช้ระยะเวลาถึง4เดือนแต่พี่เบิร์ดบอกว่า1เดือนพอถามว่ายังซนอยู่ไหมล่ะพี่เบิร์ดอ่ะพี่เบิร์ดบอกก็พูดน้อยลงแกบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์นะบอกว่าไม่เห็นพี่เบิร์ดนานมารอบนี้มาเลือกตั้งเนี่ยพี่เบิร์ดก็แก่ลงเอาพูดตรงแก่ลงจากเดิมเยอะเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้คล่องแคล่วอะไรแบบว่าเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ก็แหมคนอายุเท่าไหร่อ่ะพี่เบิร์ดอ่ะ
1: 7ใช่ไหมพี่เจ็ดเท่าไหร่แล้วนะ
0: พี่เบิร์ด2501ใช่ไหม78เอง
1: โอ้โหนะฮะ
0: ยังไม่70เดี๋ยวดูก่อน
1: 67
0: 68
1: ใช่
0: 68
1: คร
0: ับก็พี่เบิร์ดอายุ68ใช่ค่ะ2501 68ปีปลายปีนี่แหละ68
1: จะให้มาวิ่งวัยรุ่นเนี่ยอยู่มันก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะ
0: เนาะจะให้เหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: มีหลายคนบอกว่ามาดู68แถวบ้านสิไม่เหมือนพี่เบิร์ดหรอก
1: จริงนะนะ
0: เนาะใช่ค่ะแต่พี่เบิร์ดก็ยังเต้นได้อยู่นะแต่ว่านี่แหละปีนี้หมอบอกว่าไอ้ซ่าลงน้อยหน่อยค่ะปรากฏตัวครั้งแรกนะคะเอ็นฉีกไม่มีอะไรค
1: ่
0: ะ
1: เอ็นฉีกครับผม
0: เอ็นฉีก
1: อยู่เสาร์อาทิตย์ไปนะครับอัปเดตหน่อยละกันนะน้องตินนะครับนี่หลังจากที่ต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่ไปแล้วนะนะครับ
0: ตายใจเลยนะ
1: ตินก็ได้เปิดใจนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

0: หลังทราบผลตรวจ DNA เนาะตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อนะจริงๆไม่เคยคิดไว้มาก่อนว่าจะเป็นคุณพ่อแบบไหนแต่เขาบอกว่าด้วยความที่ครอบครัวเขาก็มาแนวแบบแนวศิลปะแนวแบบเนี่ยทำงานด้านสื่อทำอะไรก็คิดว่าลูกก็น่าจะเหมือนกับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับพี่น่าจะได้ความเป็นมีความเป็นอาร์ตอาร์ตมีความเป็นศิลปะอยู่ในตัวด้วยก็ตั้งใจจะเลี้ยงลูกแบบนั้นนะแบบว่าแบบศิลปินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องตินตินนิวคันทรีนะครับก็ถือว่าผ่านมรสุมมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็ผลตรวจก็ออกมานะครับยืนยันว่าเขาเป็นคุณพ่อป้ายแดงคุณพ่อมือใหม่นะครับตินก็บอกว่าตอนนี้จริงๆก็โล่งแล้วล่ะโล่งใจขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลุ้นว่าผลตรวจจะเป็นยังไงอ่ะพอมายืนยันชัดเจนแบบ 100% แบบนี้เนี่ยก็จะได้แผนชีวิตต่อว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับนักข่าวถามแล้วแผนต่อยังไงนะตินบอกเดี๋ยวก็คงจะต้องพูดคุยกับทางฝั่งทั้งสองฝ่ายแหละทางฝั่งพ่อแม่ของปริญญาด้วยทางฝั่งพ่อแม่ของตัวเองด้วยนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะน้องจินบอกว่าคาดเดาไว้แล้วว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อบอกว่าแอบเขินอยู่เหมือนกันนะพอทุกคนมาเรียกคุณพ่อแบบเนี้ยเพราะน้องเมื่ออายุ21เองอะพี
1: ่ฮะเป็นปีนี้21เองเหรอ
0: ใช่ไหมเดี๋ยวกันนะขออภัยเดี๋ยวเมื่อวานฟังอยู่นะเขาบอกว่าอายุเขายังไม่เคยคิดอะเพราะว่าเขายังแบบประมาณ31
1: อ
0: ายุ31เองก็เลย
1: เลี้ยง21นะ31
0: 31แล้วพี่31ขอไป
1: 31
0: ขอ
1: 31นะโอเคค่ะคุณพ
0: ่อนี่ไม่ถึงสิเดี๋ยวขอนะเกิด43นี่เท่าไหร่พี
1: ่26 2543เหรออายุ26
0: 2543พี่2543ขอไป
1: ก็26ปี
0: แม่26นั่นแหละนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนตอนนี้ใครมาเรียกเขาคุณพ่อเขาก็เคยเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบว่าปรับอารมณ์อ่ะอยู่ในช่วงการปรับอารมณ์นะครับอยู่ในช่วงการเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อนะครับแต่ก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะฮะเห็นบอกไปซื้อหนังสือมาแล้วนะคู่มือดูแลลูกรักวัย1ขวบก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวนะครับที่จะเป็นคุณพ่อนะครับเป็นคุณพ่อ
1: เป็นคุณพ่อแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ก็ต้องยินดีด้วยไหมหรือยังไง
0: ก็มาถึงขนาดนี้ก็ต้องยินดีแล้วเนาะ
1: ต้องยินดีแล้วเนาะเพราะว่า
0: ใช่
1: คือเขาก็อาจจะแบบไม่ได้คาดคิดเลยนะ
0: เขาบอกไม่เคยมีภาพนี้ในหัวเลยเพราะคิดแต่ว่าให้เราจะทำงานเราเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็
0: ไม่เคยคิดว่าใช่ไหม
1: เอาเป็นว่าความเป็นผู้ชาย
0: ที่เป็น
1: เนาะถ้าไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องมีภาพในหัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะ
0: ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่
1: มันต้องตอนนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเลยนะคะวัยรุ่นทั้งหลาย
0: ครับ
1: เนาะมันไม่ใช่ว่าไม่มีภาพในหัวมันก็นั่นแหละไม่ใช่ว่าแต่เวลาไปคบกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าพอเวลาแบบเนี้ยโหมันก็เป็นข่าวไปทั่วประเทศแล้วเนาะค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะวอลเลย์บอลก่อนแล้วกันนะคะปรากฏว่า

0: การแข่งขันเมื่อวานนี้เป็นรายการอ๋อนี่อีกชุดหนึ่งเนาะชุดเด็กใช่ไหมไม่เกิน18นะคะดูชุดนี้เขาเก่งนะโอ้
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลทีมนี้นะเขาเก่งมากนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหเหนื่อยทุกเซตเลยแต่ก็เหนียวแน่นนะคะปรากฏว่าคว้าแชมป์รุ่น18 Princess Cup ไปนะคะด้วยการเอาชนะเวียดนามไป3-0นะคะน้องโด่ง
2: เป็นทีมเยาวชนเราแหละ
0: โอ้เก่งมากเลยทีมชาติสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะชุดนี้รุ่นไม่เกิน18ปีนะคะอือหือ Princess Cup เก่งจริงก็แข่งที่โคราชนะคะศูนย์การค้า Terminal 21โคราชก็ลงพบกับเวียดนามนะคะเอาชนะไปได้3-0เซตนะคว้าแชมป์แบบไม่เสียเซตให้กับทีมไหนเลยนะคะนี่ก็บอกว่าก็น่าจะต่อไปก็จะมาแทนพี่ๆชุดใหญ่ได้เลยนะทีมนี้หางตรง
1: ครับ
0: โอ้เก่งมากนะคะส่วนคนนี้เนชั่นลีกนะคะ2อาทิตย์2สัปดาห์รวม8นัดสำหรับทีมชาติชุดใหญ่นะคะที่จะมีการแข่งในสัปดาห์ที่3ที่โอซาก้าญี่ปุ่นนะคะระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคม2สัปดาห์8นัดเนี่ยเราได้2แพ้6นะชนะ2แพ้6มีอยู่9คะแนนรั้งอันดับที่14อย่างที่รายงานไปแล้วนะคะของตารางคะแนนจาก18ทีมรายการนี้ก็จะคัดเอาอันดับสุดท้ายตกชั้นลงไปเล่นในรายการของ AVC Women Cup นะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะโค้ชออสก็ปล่อยให้ทีมพักไป3วันนะแล้วก็เรียกแล้วนะคะจริงๆกว่าจะแข่งวันที่8แต่ว่าไม่ให้พักนานนะให้พักแค่3วันนะคะก็เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวสัปดาห์ที่3เห็นบอกว่าค่อนข้างหนักเลยค่ะจะเจอทั้งญี่ปุ่นอเมริกาบราซิลและตุรกีน้องโอ้โหท็อปทั้งนั้น4ประเทศนี้นะแต่ว่าเมื่อวานนะคะกัปตันทีมซึ่งเป็นมือเซตของทีมนะคะคุณชมพู่พรพันธ์บอกว่าสู้ไหวคิดว่านะคะก็คิดว่าจะเก็บใจชนะจากทีมเหล่านี้ได้ในสัปดาห์ที่3ทีมเหล่านี้ทั้งหมดค่อนข้างมีเกมรับที่ดีนะบล็อกดีแล้วก็เล่นลูกสวนกลับได้ดีมากดังนั้นต้องเล่นให้ละเอียดมากขึ้นแล้วคิดว่าสัปดาห์ที่3เนี่ยทุกแต้มสำคัญที่สุดเลยต้องหาวิธีที่ทำให้เขาเสียจังหวะให้ได้ให้แบบรับมือเกมของไทยไม่ทันรู้สึกว่าน่าจะโฟกัสที่ทีมเรามากกว่าจะพัฒนาอะไรให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทีมแน่นขึ้นพร้อมจะสู้ในสัปดาห์ที่3แล้วค่ะ
1: เข
0: าบอกว่าอยากจะชนะแมตช์แรกเลยค่ะอเมริกาจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าชมพู่บอกว่าโอ้โหเตรียมตัวค่อนข้างดีนะคะแมตช์ที่2เจอกับญี่ปุ่นอันนี้ก็อยากจะชนะมากๆเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะแล้วก็จุดแข็งของญี่ปุ่นคือพละกำลังที่รักษาได้ตลอดทั้งเกมนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นเราก็ต้องซัพพอร์ตกันเองด้วยนะคะก็วันที่8นะคะเราประเดิมสนามเจอกับอเมริกาเลยค่ะรอบบ่ายโมงครึ่งเชียร์กันได้ที่โอซาก้านะคะ
1: ครับผมอันนี้ชุดใหญ่นะพี่ชุดใหญ่เนชั่นลีกคร
0: ับ ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: สนาม3
0: นะคะ
1: ต้องเชียร์นะไม่ให้หลุดเขาบอกไม่ให้หลุดเพื่อที่จะไม่ให้หล่นอันดับลงไปเล่นลีกรองแล้วนะ
0: ใช่ส่วนบอลโลกก็ได้32ทีมแล้วเนาะใช่ไหม
1: เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยครับติดสดๆร้อนๆคู่แรกของรอบ32ทีมเจ้าภาพแคนาดา
0: ครับ
1: ก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไปได้นะครับเรียกว่านาทีบาปนะครับพี่ยิงนาทีที่90+2นะฮะโอ้โหยิงแบบไม่ให้แอฟริกาใต้ได้แก้ตัวเลยครับก็เจ้าภาพแคนาดาเป็นทีมแรกที่เข้าสู่รอบ16ทีมไปรอเป็นทีมแรกนะแล้วก็เดี๋ยวทยอยกันละคืนนี้แหละก็ไล่เตะกันไปทีละคู่ทีละกลุ่มนะครับมีดราม่าเล็กน้อยคือกำหนดการเนี่ยเขาบอกว่าคืนนี้เที่ยงคืนนะพี
0: ่
1: บราซิลเนี่ยเจอญี่ปุ่นโหคนรอดูคนอยากดูนะคือญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยเชียร์เยอะนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากเอเชีย

0: แล้วพอได้มาเจอกับบราซิลเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะการ์ตูนนะพี่ซูบาสะการ์ตูนซูบาสะของญี่ปุ่นเนี่ยเคยเขียนไว้นะเขียนตำนานไว้ว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยได้เจอกับบราซิลในฟุตบอลโลกเออแล้วซูบาสะเนี่ยพาทีมญี่ปุ่นชนะบราซิลนะในการ์ตูนนะในการ์ตูนครับเออคนก็รอดูแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะโมโนเนี่ยเขาก็กำหนดไว้นะว่าคู่นี้จะเป็นคู่ดูฟรี
1: ค่ะ
0: เออจะเป็นคู่ที่ได้ดูฟรีนะล่าสุดเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเขาเปลี่ยนให้คู่ดูฟรีเนี่ยเป็นคู่เยอรมันตอนตีสามแทนนะ
1: เออทำไม
0: คู่เที่ยงคืนเนี่ยอยากดูเหรอเสียเงินครับ
1: อ
0: ยากดูสมัครสมาชิกครับเออก็ไม่รู้เป็นกลยุทธ์หรือเปล่านะพี่ให้คนแบบว่าพอคู่เด็ดคนอยากดูก็เอาวะยอมจ่ายกันหารกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีเสียงบ่นจากบรรดาแฟนบอลเล็กน้อยนะครับตามเพจนะครับว่าอ้าวก่อนหน้านี้ไหนบอลจะให้ดูฟรีคู่นี้ไงพอเป็นกระแสมากๆแล้วก็เปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่นะครับ
1: เออไม่ได้ดู
0: เป็นไรถือว่าใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็อาจจะไม่ได้ดูนะญี่ปุ่นบราซิลนะก็ไปดูคู่ที่สองเยอรมันเจอปรากวัยแทนนะครับอันนั้นเนี่ยช่อง29โมโนแม็กสปอร์ตเขาถ่าย
1: ค่ะ
0: ครับส่วนปัญหาการเข้าประเทศเนี่ยนะคะก็ยังเป็นปัญหาของหลายกลุ่มอาชีพหลากหลายประเทศนะครับคราวนี้เป็นแคนาดาบ้างนะฮะช่างภาพจากประเทศเซเนกัลนะครับเป็นแอฟริกาเนาะแอฟริกาเขาติดปัญหาวีซ่านะครับเข้าแคนาดาไม่ได้นะพี่เออก็ต้องยอมรับว่าอารมณ์แบบคือก็อยู่ประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มคล้ายๆกับของเราเหมือนกันนะบางทีก็ขอวีซ่าเรื่องการขอวีซ่าเข้าอเมริกาเข้าแคนาดาเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะนะครับช่างภาพคนนี้ถูกปฏิเสธนะครับวีซ่าไม่ให้เข้าประเทศแคนาดาไปถ่ายภาพในศึกฟุตบอลโลกนะครับทั้งที่เขามีบัตรนะแล้วก็เข้าสนามที่สหรัฐมาแล้วด้วยนะครับรอบแรกเนี่ยในกลุ่มที่เซเนกัลเนี่ยเตะนะครับไม่มีปัญหาในการเข้าประเทศสหรัฐแต
1: ่
0: นี่นะฮะมีปัญหาตอนที่เซเนกัลไปเตะที่แคนาดาถูกปฏิเสธวีซ่าครับพี
1: ่โอ
0: ้ปรากฏว่าหมอนี่นะไม่ยอมแพ้นะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะรูปที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วไปถ่ายจากไหนนะฮะแกถ่ายจากทีวีเลยครับพี่ถ่ายจากถ่ายทอดนี่แหละ
1: อุ้ย
0: เออ
1: เมาเหรอ
0: เอากล้องเลนส์ซูมใหญ่ของแกเนี่ยถ่ายจากเวลาทีวีเนี่ยสมมติมีภาพช้านักเตะกำลังง้างเท้าแกก็แช่แช่แช่แช่แช่ออกมานะ
1: ก็มันเรียกภาพเท้า
0: เหรอเออสวยนะภาพออกมาสวยสวยแต่มันอาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนในสนามแต่ว่าอารมณ์ได้พี่เพราะว่ากล้องถ่ายทอดเนี่ยเขาก็ซูมสีหน้านักเตะจังหวะแบบยิงแบบข้ามคานแล้วเสียดายแบบโอ้โหกำลังเอามือปิดปากเงี้ยหมอนี่ก็ถ่ายแช่แช่แช่ออกมาเป็นภาพนิ่งเงี้ยก็กลายเป็นว่ารู้สึกเขาจะโด่งดังกว่าได้เข้าไปในสนามอีกนะฮะรูปเขาออกมานะครับรูปที่ถ่ายแบบติดจอทีวีเนี่ยนะตอนนี้กำลังเป็นกระแสแล้วก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ย่อท้อในโอกาสนะฮะทุกวิกฤตเนี่ยจะมีโอกาสอยู่เนี่ยแล้วก็สามารถทำเงินได้เหมือนกันเผลอๆเนี่ยจะดีกว่าคือถ้าคุณเป็นช่างภาพเข้าไปนั่งในสนามเนี่ยช่างภาพมีเป็นพันคนนะใครจะมาซื้อภาพจากคุณล่ะนะครับแต่ถ้าเนี่ยคุณถ่ายภาพนี่เป็นแนวนี้เห็นไหมเฮ้ยคนละเฮ้ยนะครับ
1: ก็อยากอุดหนุน
0: ก็เป็นอีกมุมหนึ่งใช่

0: นะ
1: ก็เป็น
0: ก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะพี่นะกับเราก็เอาไปปรับใช้ในทุกอาชีพเราได้นะ
0: ค่ะ
1: ในยามวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซ่อนอยู่อย่างนี้แหละฮะ
0: จริงเนาะก็คือเขาอุทธรณ์อะไรไม่ได้เลยเหรอ
1: ไม่ได้เลยพี่เขาไม่ให้อ่ะก็เหมือนกับเขาทางการแคนาดาเขาปฏิเสธวีซ่าแล้วเวลาปฏิเสธเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลนะพี่รู้ไหมเวลาวีซ่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือถ้าเขาปฏิเสธแล้วเขาจะให้เหตุผลเรามาเราจะได้รู้แล้วครั้งหน้าเรายื่นใหม่เราจะได้ปรับปรุงใช่ไหมการไปขอวีซ่าเนี่ยพอสถานทูตเขาประทับว่าไม่ผ่านแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ผ่านเพราะอะไรฟ้าเราไม่เคยโดดประเทศคุณเราไม่เคยอะไรเลยบทคุณจะไม่ให้มันก็ไม่ให้อ่ะพี
0: ่โอ้โห
1: เหมือนวีซ่าอเมริกาที่ว่าขอยากๆอ่
0: ะ
1: เขาก็จะไม่ได้บอกเรานะเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ผ่าน
0: อ
1: ืมครั้งหน้ามายื่นแล้วก็วัดดวงกันใหม่
0: ยากเย็นแสนเข็นมาก
1: ยากเย็นโคเคยมีพี่ถึงจากคนหนึ่งนะเงินในบัญชีก็มีทำสเตทเมนต์เอาไว้ก็ดีทุกอย่างนะไม่เคยติดปัญหาอะไรก็โดนวีซ่าอเมริกาไปเลยก็มี
0: เงินก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะคะ
1: ครับ
0: ต่อเดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับในส่วนของฟุตบอลโลกนะคะ
1: ใช่ก็พูดถึงทีมเอเชียเมื่อวานเสียดายอยู่2ทีมนะพี่ก็คือเกาหลีใต้กับอิหร่านตกรอบพร้อมกันเลย
0: เกาหลีนี่แบบประธานาธิบดีถึงขนาดตำหนิระบบบริหารจัดการของวงการฟุตบอลสมาคมเขาเลยนะ
1: ครับโอ้ก็ชนะนัดแรกเปิดสนามในชนะนัดแรกเลยนะทีนี้พอชนะนัดแรกมันทำให้คนมีความหวังเกาหลีใต้ก็มีความหวังชนะอย่างน้อย3แต้มมันต้องได้เข้าเป็นที่3แหละแล้วมีโอกาสอีกโอ้ย2นัดที่ผ่านมา2นัดต่อมาแพ้นั่นแหละพอแพ้ก็ต้องไปลุ้นที่3ที่ดีที่สุด8ทีมก็ไม่ติดไม่ติด1ใน8นะฮะหลุดออกไปก็เลยตกรอบแรกเลยครับโอ้เห็นล่าสุดผู้จัดการทีมก็ลาออกรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นส่วนอิหร่านเนี่ยก็ดราม่าจริงๆนะพี่เจ็บปวดจริงๆนะคือเมื่อวานอิหร่านเนี่ยนั่งดูเพื่อลุ้นคู่อื่นยังไงก็ได้อย่าเสมอกันคู่ที่ลงเตะเมื่อวานก็คือแอลจีเรียกับออสเตรีย
0: ค่ะ
1: อิหร่านนั่งเชียร์ทีมทั้ง2ทีมเนี่ยเชียร์ทีมไหนก็ได้ให้มันมีผลแพ้ชนะนะครับค
0: ือ
1: ถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยตัวเองจะเข้ารอบ
0: แต่
1: ถ
0: ้
1: าเขาเสมอกันเมื่อไหร่เนี่ย2ทีมนี้เขาจะจูงมือกันเข้ารอบ
0: ค่ะ
1: นาทีที่90+2เนี่ยนะฮะแอลจีเรียขึ้นนำออสเตรีย3-2ตอนนั้นอิหร่านเทผมเชื่อว่าอิหร่านเททั้งประเทศแล้วเพราะมันนาทีที่90+2แล้วพี่นะครับถ้ามันจบแบบนี้เนี่ยอิหร่านจะเข้ารอบแทนปรากฏว่านาทีที่90+6ออสเตรียตีเสมอได
0: ้
1: ตีเสมอแบบพอตีเสมอปุ๊บกรรมการก็เป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โหเหมือนโดนโชคชะตากลั่นแกล้งจริงนะฮะอิหร่านพอเขาตีเสมอได้ก็กลับมาทั้งสองทีมแล้วก็จูงมือกันเข้ารอบ
0: อ
1: ิหร่านก็ดีใจได้นาทีกว่าตกรอบไปแล้ว
0: เรียบร้อย
1: ครับผมเรียบร้อยก็ทำให้ทีมจากเอเชียก็เหลือแค่2ทีมครับพี่ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
0: อ๋อประเด็นนี้คือเป็นเอเชียใช่ไหม
1: ก็ถือว่าเขามาเอาโควต้าของบ้านเราของเอเชียไปมาในนามของใช่มาในนามของเอเชีย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อ๋อ

0: ก็ครึ่งทางผ่านไปฟุตบอลโลกรอเชียร์กันต่อ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ค่ะติ๊กค่ะบันเทิงและกีฬา

0: ครับผม
1: เชิญค่ะ
0: ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราหน่อยดีกว่าเนาะโอ
1: ้ได้ค่ะ
0: ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ
0: ครับ
1: ว
0: ัน
1: นี้มาดูเรื่องของนอกจากคุณชัชชาติแล้วนะคะก็ไม่มีเรื่องอื่นเลยเนาะเพราะว่าคุณชัชชาติเองก็อย่างที่บอกนะคะบอกว่าทีมงานเดิมยังอยู่ทีมงาน4ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทนะคะภารกิจแรกเลยจะเป็นการถ่ายทอดนโยบายออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ให้ได้เพราะว่าต้องนำคนกรุงเทพอีก 80,000 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้ไปกับแผนเราให้ได้แล้วก็วันนี้จะเริ่มเลยค่ะน้องรุ่งวันจันทร์ที่29เดี๋ยวบอกว่าจะนัดทีมงานนะคะจะนัดทีมงานคุยกันเลยนะคะแต่ละหน่วยงานสมมติว่ากกต.รับรองวันแรกทุกคนมีเป้าหมายเลยนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมีแผนงานเป็นอย่างไร100วันแรกจะทำให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้นะคะแล้วก็บอกว่าทีมงานอยู่ทั้งหมดตำแหน่งเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมดูว่าใครเหมาะสมอะไรเมื่อถามว่าแล้วทีมที่ปรึกษาเนี่ยจะตัดสินใจเลือกเองหรือไม่ต้องดูอะไรบ้างคุณชัชชาติบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนที่มาทำไม่ได้มีหวังตำแหน่งอะไรอาจดูว่ามีใครขยับไปตำแหน่งไหนให้เหมาะสมรวมถึงรองผู้ว่าด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้หวังอำนาจวาสนาหวังแค่เอาปัญญามาแก้ไขจะช่วยกรุงเทพดีขึ้นไม่ได้ติดในตำแหน่งนะทั้งสิ้นดังนั้นทุกคนสามารถอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะคะถามว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวหรือเปล่าคุณชัชชาติบอกว่าหนาวแน่4ปีข้างหน้าไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับบาร์นี่นะคนที่ออกกำลังกายก็จะนึกถึงเรื่องนี้เนาะเหมือนกับบาร์ถูกยกขึ้นมาแล้ว4ปีเป็นแค่บาร์ขั้นต่ำเออแกบอกว่าต้องเน้นย้ำกับทีมงานประชาชนให้เราขนาดนี้ต้องตอบแทนอย่าให้เขาเสียความไว้วางใจทำงานทำงานทำงานนี่ใช้คำเดิมคงเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องทำแล้วก็ทำให้ตอบโจทย์ประชาชนด้วยค่ะแกบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เทคโนโลยีให้ทำน้อยแต่ได้เยอะเหมือนกับแคมเปญนั่นแหละเฮ้ยการเลือกตั้งรอบนี้ของคุณชาติไม่ค่อยมีป้ายนะ
0: แกไม่ทำป้าย
1: เออไม่ทำป้ายใช่เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าคุณชัชชาติไม่มีป้ายโฆษณาสวยนิ่ง
0: ก็ทั้งของอาจารย์ชัชชาติแล้วก็ของดร.โจมาประชาชนนะครับก็เป็น2คนที่ประกาศตั้งแต่วันที่ไปจับเบอร์เลยพี่นะครับว่าจะใช้สื่อช่องทางโซเชียลแทนในการทำให้คนรับรู้เบอร์โดยที่ไม่ใช้ป้ายหาเสียงแต่เขาก็จะมีชื่อบิลบอร์ดกลางเมืองบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือเป็นมิติใหม่นะไม่มีป้ายก็ไม่เป็นขยะไม่บดบังสายตาอยู่บนท้องถนนอะไรแบบนี้นะครับก็คนก็จดจำเบอร์ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะคะคือคุณชาชาติแกพูดชัดว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ชนะเลือกตั้งเพราะประชาสัมพันธ์แต่ว่าเพราะเขาเห็นว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไอตัวแอปที่เราพูดประจำนะทัฟฟี่ฟองดูอันนั้นเนี่ยบอกว่านำเทคโนโลยีมาปรับให้บริการแบบก้าวกระโดดเลยนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเอาเทคโนโลยีมาใช้เช่นเรื่องการศึกษาก็เห็นแล้วว่าเอา AI มาสอนเด็กภาษาอังกฤษคะแนนดีขึ้นเลย 20% อันนี้เขาวัดแล้วบอกว่าภายในปีเดียวเด็กภาษาจึงภาษาอังกฤษขึ้น 20% ทั้งเด็กและแม่เนี่ยจะรู้สึกก็เลยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายนะท้าทายมากแต่ว่าสามารถ

0: ขยายผลต่อได้ค่ะน้องดงเออ
1: คร
0: ับ ใช่นี่คือมีอะไรมาสอนเด็กแล้วก็อีกอันนึงที่พูดกันเยอะมากก่อนเลือกตั้งก็คือเรื่องของระบบพากงเพราะว่าจะถูกโจมตีเรื่องนี้อยู่พอสมควรถามว่าแล้วหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยจะยังไงต่อคุณชัดชาติยืนยันอีกรอบนึงว่าผมไม่มีระบบพากงนะไม่มีให้ดูจากคะแนนเสียงที่ออกมาเลยแต่ถ้าเกิดประชาชนยังมีข้อสงสัยก็ต้องทำให้ชัดเจนแล้วเชื่อว่าวัฒกรรมที่สร้างขึ้นมาอนาคตมีข้อสงสัยไหนก็ต้องเคลียร์ให้หมดให้ได้อืม
1: อืม
0: นั่นแหละค่ะ
1: ใช่ไหมครับผม
0: ไม่มีอากง
1: อืม
0: ค่ะ
1: ไม่มีอากงนะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่พัทยาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคุณกรเมศงามพิเชษนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาชนะคู่แข่งไปนะครับอดีตนายกเบียร์เนี่ยนะครับได้ไป 21,184 คะแนนนะครับทิ้งห่างอันดับ2จากพรรคประชาชนนะครับคุณอิทธิวัฒน์ 11,566 คะแนนนะฮะก็พัทยาเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,000 กว่าคนนะครับคิดเป็น 43% ที่โดยประมาณนะครับแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขตเนี่ยนะครับก็เป็นของทีมนายกเบียร์หมดเลยนะครับทีมเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจ24คนยกทีมเลยครับก็ทำงานต่อสานงานต่อก็เป็นแชมป์เก่าอยู่แล้วนะนะนะเมืองพัทยานะครับเป็นการเมืองท้องถิ่นสองเมืองใหญ่นะของเมืองใหญ่ที่เลือกตั้งพร้อมกันนะครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่บอกว่าในอนาคตถ้าเผื่อว่าเมืองไหนจังหวัดไหนอยากจะเลือกตั้งก็จริงๆก็สะท้อนได้เนาะเออ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันจะดีขึ้นไหมมันจะยังไงอะไรเนาะเออ
1: เออเออ
0: ค่ะแต่นั่นแหละคน
1: ก็กลัวว่าพี่ถ้าเกิดว่าถ้าเลือกบางทีก็เครือข่ายเครือข่ายนักการเมืองบ้านใหญ่ทีนี้ก็จะคุมทั้งหมดถ้าคนในมองในนี้นะใช่ไหมคนก็จะคุมว่าโอ้โหทุกวันนี้มันยังมีการถ่วงดุลกันระหว่างผู้ว่าสอสอแต่บางคนก็บอกเอ้าก็ผู้ว่าสอสอก็เลือกมาอยู่แล้วนักการเมืองก็เลือกมาอยู่แล้วให้มาดูในจังหวัดใช่ไหมคุณอยากไปอยู่จังหวัดไหนก็ต้องเข้าหาน ักการเมืองความรู้สึกคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะถ้าเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งดีหรือไม่ดีล่ะเออก็ไม่รู้ล่ะนะครับ
0: ค่ะก็คิดว่าคงอีกนานอ่ะกว่าจะมีการเลือกตั้งแบบเหมือนกับกรุงเทพและพัทยาเนาะ
1: ครับผม
0: ต้องหลายหลายอย่างเนาะเออหลายอย่างค่ะอาจจะต้องประชาธิการกันอีกค่อนข้างนานเลย
1: อืมใช่
0: ค
1: ่
0: ะอืมค่ะเพลงสดแค่เพลงนึงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาส

0: ดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะดงดงค่ะดงดงได้ยินไหมค่ะ
4: ครับพี่สีมาแล้วครับ
3: มาแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะ
4: มันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆหรือบ้านเรานะฮะที่แบบว่าร้านค้าสองร้านนะร้านหนึ่งขายดีร้านหนึ่งขายดีกว่านะฮะ
3: อ
4: ีกร้านหนึ่งก็เลยหาวิธีนะครับหาวิธีทำยังไงดีนะเขาบอกว่าเมื่อขายสู้ไม่ได้เนี่ยนะนี่ฮะร้านทุเรียนที่จันทบุรีนะครับเขาบอกว่าเขาโดนร้องเรียนเรื่องของการตั้งเต็นท์ริมถนนบังสายตาคนขับรถไปมาทั้งที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะโอ้โหอยู่แทบจะตกถนนมาอยู่แล้วนะครับนะเขาบอกว่าเขาโดนร้องเรียนเนื่องจากว่าร้านทุเรียนของเขาเนี่ยขายดีที่สุดในย่านนั้นเขาว่านะฮะก็หลังจากโดนร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะปรับปรุงนะครับโดยการยอมที่จะเก็บทุกวันจะเก็บเต็นท์ทุกวันเช้ามากลางใหม่ตกเย็นเก็บเต็นท์ไม่เป็นไรยอมเหนื่อยหน่อยนะฮะจะไม่ย้ายออกจากพื้นที่ใดๆโดยเด็ดขาดจะไม่หยุดขายโดยเด็ดขาด
3: โ
4: อ้ก็เขาบอกว่าสาเหตุที่โดนร้องเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นร้านทุเรียนที่ขายดีในละแวกนั้นนะครับก็เลยอาจจะทำให้ร้านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่พอใจ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะฮะนี่วิธีการนะฮะนี่เขาว่าอย่างนั้นนะขายดีเลยโดนร้องเรียน
3: ค่ะเพราะว่าอันนี้อย่างกรณีที่กองปราบนะคะไปแสดงจับกลุ่มแล้วก็ค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเจอหลักฐานอื้อเลยนะดงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยปปช.จะส่งมาข้อมูลทั้งหมดนี่นะคะแล้วก็มาบูรณาการกันร่วมกันนะคะปรากฏว่าอันนึง

0: ที่เจอก็คือเห็นบอกว่ามีจดมีร่างจดหมายจะฟ้องนายกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: พบสัญญาวิ่งเส้นสอบท้องถิ่นและมีร่างจดหมายที่จะฟ้องนายกด้วยค่ะนายกไหนนายกอบจหรือนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่30เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะเนี่ยก็เห็นบอกว่าศาลให้ประกันตัวเหรอ
1: เจ้าตัวได้ประกันออกมาแล้วนะครับ
0: ได้ประกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีเส้นเงินนะคะโอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ยเอกสารหลักฐานที่ตำรวจไปยึดมาได้นี่นะคะมีทั้งใบสมัครสอบราชการท้องถิ่นนะคะเยอะเลยเอกสารของหน่วยจัดสอบมีร่างหนังสือเตรียมฟ้องนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมการปกครองอ๋อไม่ใช่อบจนายกรัฐมนตรีเลยนะคะหนังสือร่างเตรียมฟ้องนายกอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยค่ะแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองด้วยที่ไปสั่งย้ายตำแหน่งเขาก่อนหน้านี้นะคะนี่คือตำรวจส่วนกลางยึดมาได้ค่ะทางร่มเจอเพียบเลย
1: ครับผม
0: ค่ะเนาะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูหลักฐานจากตำรวจนะพี่ว่ามันไปถึงเขาได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนาะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้วันที่29พรุ่งนี้สิ้นเดือนมิถุนายน
4: ค่ะก็แล้วมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะมาดูใน Facebook กันหน่อยนะคะก็มีคุณสุประชัยนะคะคุณชยุทธนะคะสุราษฎร์ธานี23องศาเช้าๆอากาศเย็นนะคะช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่าคุณกันนัทพักนะคะภูเก็ต26องศาค่ะแล้วก็มีคุณประสิทธิ์จากนครศรีธรรมราชนะคะคุณหมูสวัสดีค่ะจากอุดร26องศานะมี PM 2.5 นะคะคุณชวรีนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะทักทายเรา2คนนะแก้มกับน้ำหวานนะคะคุณพงศักดิ์คุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณยุทธพงศ์จากเชียงราย26องศานะคะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะอาจจะอ่านได้ไม่ครบนะคะ
3: ค่ะส่วนช่องทางอื่นๆนะคะทาง LINE ทาง TikTok Live นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยและรับฟังอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งเราติดทุกท่านเอาไว้นะจริงๆต้องคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ไปไหนมาและเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราจะเรียนรู้และพัฒนาอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
3: อรุณสวัสดิ์ค
6: ่
3: ะ
6: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning ASEAN ทุกท่านครับ
3: สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านค้างตึงเลยนะคะอาจารย์รอฟังอาจารย์อาจารย์ไปไหนมาคะ
6: ขอพยางแรงครับขอพยางแรงพอดีไปภารกิจต่างประเทศแล้วก็กลับมาดึกมากวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ไม่ทันแน่ๆตอนรับปากว่าจันทร์ถัดมาเราจะคุยกันใหม่นี้จำไม่ได้ว่าตัวเองต้องเดินทางนะครับต้องขออภัยแต่วันนี้กลับมาแล้วครับก็จะมาต่อตรงนี้แต่ว่าต้องเรียนข่าวดีหรือข่าวไม่ดีล่ะจันทร์นู้นผมบอกว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีใช่ไหมครับหัวข้อจัดผ่านมา2อาทิตย์แล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยอ่ะคุณอิศรีคุณพิจารพัฒน์สงสัยเขาจะไม่ชอบไอเดียแล้ว
3: หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นะขนาดนี้หรอกอาจารย์อ
6: ะไรประมาณนั้นหรือว่าเราเดินทางต่างประเทศโทรศัพท์ได้รับไม่ได้ก็ไม่รู้มองในแง่นั้นครับวันนี้เรามาต่อกันที่สัญญาไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วว่าพอAI เนี่ยมันจะมาช่วยระบบราชการไทยได้อย่างไรบ้างแล้วมีตัวอย่างดีๆจากประเทศไหนบ้างเนี่ยนะครับขอทวนกันนิดเดียวครับท่านผู้ฟังว่าเรากำลังมีคำว่า AI literacy ความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งมันมีอยู่4ระดับด้วยกันนะครับ ระดับที่เรียกว่าระดับแรกเลยเนี่ยตระหนักรู้และเข้าใจนะบอกได้ว่า AI คืออะไรมันต่างจากระบบอัตโนมัติ